0: ทำไปกินไปนั่นเราละล่ะ
1: คุณนิรัตน์เขาทำไปฟังไปอ่ะโอเคโดยเฉพาะคุณน้ำหวานนะคะนี่แฟนคลับของคุณค่ะ
0: น้ำหวานแพตตี้และทีมงานก็ยินดีนะคะที่ได้รับใช้คุณผู้ฟังนะทางด้านข่าวสารในทุกๆวันจริงๆคุณผู้ฟังเราเนี่ยไปทุกที่คือเจอได้หมด
1: ค่ะ
0: เนาะล่าสุดเจอคุณผู้ฟังน่ารักมากอยู่ในทีมกีฬาของลูกเขาเพิ่งเข้ามาก็จำได้คุณน้ำหวานใช่ไหม
1: จำเสียงได้
0: จำเสียงได้ไม่รู้ตอนไหนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เลือกจะติดตามรับฟังข่าวสารจากพวกเรานะคะเอาละมาเรามาคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลกันค่ะเช้านี้นะคะอาจารย์พร้อมและมารอทางซูมเรียบร้อยนะคะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีหรือถ้าผมเป็นคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสัน
3: ต์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้อาจารย์
1: จะครบ
0: รับบทบาทสมมุติ
3: แต่ว่าอนุญาตให้คุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์พูดภาษาธรรมดากับผมได้ไม่ต้องพูดว่าผมเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องกับเรียนอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้นำเรียนนำเรียนพนักท่าน
3: ครับที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่าก็เป็นเรื่องร้อนของประเทศนะครับแล้วผมก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าต้องบอกว่าต้องเรียนให้ฟังว่าผมเนี่ยถ้าคุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์จำได้ผมก็เล่าเรื่อง AI มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าขยันน่ะอ่านชอบอ่านหนังสือเรื่องนี้มากนะครับหนังสือออกใหม่ๆนะต้องอ่านต้องรู้เราเล่าเรื่องความลับของ AI ที่นี่เราเคยบอกว่า AI มาปราบคอร์รัปชันได้อย่างไรเราเล่าว่าเอา AI มาช่วยปฏิวัติการศึกษาอย่างไรขาดอะคาเดมี่เอามาทำคันมิโกอย่างไรเราเล่าเรื่องนี้กันตลอดแล้วผมก็บรรยายเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็หลายๆส่วนที่เขาสนใจนะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ต้องตั้งคำถามแล้วก็ไม่รู้จะคิดหัวข้อไหนก็เลยบอกว่าตั้งว่าถ้าผมเป็นดนตรีดีอีก็แล้วกันแต่ไม่เหมือนกันนะคุณอิศรีขอท้วงก่อนแต่ยุ่นอิศรีบอกว่าถ้าเกษมสันเป็นดนตรีดีอีหรือถ้าเกษมสันเป็นคุณชัยชนกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เอาเป็นว่าโจทย์วันนี้เราคือถ้าผมเป็นดนตรีว่าการกระทรวงดีอีกระทรวงเนี้ย คุณอิศรีคุณพัฒน์ท่านผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมไหมสับสนมาตั้งแต่แรกเฉพาะชื่อย่อเนี่ยเขาก็กลับไปกลับมานะตอนตั้งกระทรวงใหม่ๆกระทรวง DE สักพักพอเปลี่ยนรัฐ
1: ม
3: นตรีก็เป็นกระทรวง DES พอเปลี่ยนรัฐ
1: ม
3: นตรีใหม่ก็มากระทรวง DE แค่ชื่อกระทรวงชื่อย่อก็ยังไม่จบเลยนะครับอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตของผม
0: ย้อนไปนานๆนี่ชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ใช่อันนั้นก็ไปกันใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สับสนแล้วผมจริงๆก็ได้มีโอกาสไปให้คำแนะนำไปยุ่งเกี่ยวกับกระทรวงนี้พอสมควรก็พอจะเข้าใจวิธีคิดเขาละนะครับอันแรกก่อนเลยเนี่ยในโครงการ THAI Passport ที่ทำกันเนี่ยนะครับ เราก็เห็นข้อสังเกตเราเห็นระยะเวลาที่ทำเราเห็นการเปิด Public Hearing นะครับ เพราะฉะนั้นประเด็นแรกเลยเนี่ยความน่าสงสัยความโปร่งใสอันเนี้ยผมไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่โปร่งใส 100% นะอันเนี้ยผมคิดว่าแบบนั้นนะผมว่าอันนี้ไม่ต้องพูดมากอันนี้มีคนพูดเยอะละผมพูดไปก็จะไปซ้ำนะครับเรื่องความคุ้มค่าของโครงการก็ผมเห็นด้วยกับหลายคนที่พูดว่ามันไม่มีตัวชี้วัดนะไม่รู้ว่าคือวัดว่า5ล้านคนได้ใช้แล้วยังไงตัวชี้วัดจริงๆอยู่ตรงไหนจะให้เขาเก่งขึ้นระดับไหนมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นขนาดไหนproductivity เพิ่มขึ้นไหมลดเวลาทั้งอันนี้ไม่มีตัวชี้วัดซึ่งอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้น 1,600 กว่าล้านเนี่ยที่จะต้องทิ้งไปเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเสี่ยงมากนะครับบอกว่าคน5ล้านคนได้ใช้ครับเชิญครับ
0: อาจารย์ใช้คำกริยาว่าทิ้งเหรอคะ 1,600 ล้านที่จะทิ้งไป
1: มันจะคุ้มไหม
0: คุณผู้ฟังตอนนี้ง้างนิ้วพิมพ์เสร็จแล้วนะคะมายาวเลยนะคะตอนนี
3: ้ก่อนหน้านี้คุณอิศรีคุณอนัญญพัฒน์ท่านผู้ฟังทราบข้อมูลหรือเปล่ารัฐบาลไทยเคยร่วมกับ Google แจก AI ระดับโปรของเขาฟรี3ล้านให้เขาให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยทราบไหมครับว่า3ล้านให้เขาที่ได้ใช้ฟรีระดับโปรเนี่ย มีนัก

0: เรียนนักศึกษาไทยนักที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปสมัครใช้สักกี่คน
1: กี่คนคะอาจารย
0: ์ลองทายดูไหมครับ
1: 3ล้านใช่ไหมคะ
0: 3ล้านให้3ล้านนะเขา
1: ดิฉันเดาว่านะคะไม่ถึงล้านหลักแสน
0: ไม่ถึงล้านหลักแสนใจร้ายมากคุณอะไรมาก
2: ถ้ากลัวไม่น่าจะถึง
0: สักเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะแบบกระจุกกระจุ
2: กเป็นเฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันประชาสัมพันธ์มันไม่รู้ลึกมันไม่รู้กันทั่วโลกทั่วประเทศ
0: คุณอนันยพัฒน์อายุเกิน18ไปเยอะนะไม่ถึง 300,000 ครับ
2: ว้ายน้อยมาก
1: แหมแล้วเมื่อกี้พอตอบหลักแสนไม่ถึงล้านอาจารย์บอกแหม
0: อันนี้ผมใจร้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนอะไรหลายอย่างว่าความใช้การใช้ของคนไทยมันอยู่ระดับไหนนะครับผมพออ่านเจตนาออกว่าอยากจะเร่งว่าอัตราเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ของไทยเนี่ยจาก 10% เป็น 20% จะได้ดูดีขึ้นมาแต่ไว้5ล้านคนที่อยากจะแจกเนี่ยมันอาจจะเป็นคนอย่างพวกเราที่ใช้กันอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วการใช้ของเราเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรเพราะก็มีข้อมูลออกมาใช้เพื่อความบันเทิงใช้เพื่อดูหมอดู
1: ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ
0: ภาพอะไรอย่างนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช้เพื่อไปยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรตัวเองมีหรือเปล่าอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมก็ค่อนข้างกังวลอันที่สามเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเยอะพอสมควรและถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีอีเนี่ยผมจะออกมาแก้คำนี้ให้ชัดนะครับคุณเอกชัยคุณอนันตพัฒน์ท่านผู้ฟังคงได้ยินแล้วว่าโครงการเนี่ยจะเอาAI ระดับโปรระดับพรีเมีย
2: ม
0: แล้วหลายตัวมากมาให้เราใช้ได้ยินใช่ไหมครับคำนี
1: ้ได้ยิน
0: เราก็คาดหวังว่ามันจะต้องโปรจะต้องพรีเมียมอย่างที่เราจ่ายตังค์อยู่ทุกวันนี
2: ้
0: อย่างผมจ่ายตังค์ที่วันนี้700กว่าบาทก็ใช้โปรเราก็รู้ว่าโอ้โหมันทำได้เก่งขนาดไหนมันทำได้ดีอะไรบ้างแต่รัฐบาลบอกจะแจกระดับโปรแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันจะต้องมีสเปคมีคุณสมบัติมีความสามารถเท่ากับระดับโปรอันนี้เป็นความเข้าใจที่น่าจะผิดโดยสิ้นเชิงท่านผู้ฟังคนไหนรอว่าโอเคต่อไปนี้ผมไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะฉันไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วนะ600บาท700บาทหรือหลายพันบาทสำหรับท่านที่สมัครหลายตัวเนี่ย อันนี้ลืมไปได้เลยนะครับลืมไปได้เลยอย่าคาดหวังว่ามันจะเก่งเท่านะครับแล้วก็อย่าคาดหวังเอาอันแรกก่อนอย่าคาดหวังว่าท่านจะใช้ได้เต็มที่อย่างที่ท่านใช้ปัจจุบันถ้าท่านใช้โปรเพราะว่าใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าคนที่มาใช้เนี่ยจะมีสิทธิ์ใช้กี่โทเค็นถามได้กี่ครั้งทำอะไรได้กี่ครั้งเนี่ยไม่มีนะครับแต่ซึ่งดูแล้วอันนี้อันตรายเพราะว่าแค่ได้ใช้กระปุกกระปิกมันก็ผ่าน QR แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลำบาก
1: นอกจากไม่มีหลักเกณฑ์ชี้วัดใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เล่าว่ามีการทำ public hearing หรือว่าการรับฟังเสียงจากสังคมเนี่ยดันทำไปตอนที่เฟสแรกมันอนุมัติไปแล้วหรือเปล่า
0: เป็นขั้นแรกของการทำงานซึ่งกระทรวงดีอีเขาบอกว่ายังไม่ได้ตรวจรับนะครับแต่มันช้ามากนะครับยังไม่ได้ตรวจรับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จ่ายตังค์แต่ว่าหลายๆคำถามเขาบอกว่าจะไปแก้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็หลายเรื่องแหละคนมาฟังก็ไม่น่าจะมี AI ใช้กันสักครึ่งห้องได้มั้งครับคนที่ใช้ AI ก็มีอยู่ไม่กี่คนนั้นก็
1: ม
0: ี
1: รถ
0: ไ
2: ม่
0: ใช่
2: คนจริ งไม
0: ่
2: ใช่คนจริง
1: แบบ
2: ไม่ใช่ผู้ใช้จริง
0: นะครับดูหน้าตาไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจดูเป็นเหมือนลักษณะกะเกณฑ์กันมาเนาะเอาละที่กลับมาใหม่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าคำว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะคำว่าโปรของกระทรวงดีอีกับของเราเนี่ยเพราะเราใช้โปรเราใช้เสียตังค์ใช้พรีเมียมเนี่ยเรารู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเรารู้ว่าเราใช้ได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยปริมาณที่เราใช้ไม่ได้ระบุไว้ใน TOR เพราะฉะนั้นยังเป็นคำถามใหญ่อันที่สองถึงแม้ว่าเขาจะบอกไปเอาตัวท็อปๆของโลกมารวมอยู่ใน8ตัวจะมีหลายตัวเนี่ยนะครับแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องใช้ผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างนะเราไม่ได้เข้าไปแพลตฟอร์มตรงของ AI อันนั้น มันจะมีแบบหน้ากากจะต้องเข้าไปที่แพลตฟอร์มนี้ก่อนว่าจะใช้ตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาแบบนี้ในเชิงเทคนิคนะผมพยายามจะพูดภาษาง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งสมมติว่าคุณตอนนี้คุณอิศรีใช้อะไรอยู่ครับ
1: ตัวที่ดิฉันใช้งานบ่อยสำหรับการทำงานนะคะคือ ChatGPT รองลงมาคือ Claude
0: โอเคใน2ตัวนี้คุณอิศรีเขาจะรู้ว่าใช้อะไรได้บ้างนะมีอะไรฟีเจอร์อะไรใช้ได้หมดเลยนะแต่พอเราไปผ่านแพลตฟอร์มของคนรับจ้างที่ได้สัญญาไปเนี่ยฟีเจอร์เหล่านั้นเราใช้อาจจะใช้ไม่ครบนะถึงแม้ว่าเขาจะตั้ง ChatGPT ไว้ให้นะครับแล้วมากไปกว่านั้น AI เนี่ยมันพัฒนาทุ

0: 2เดือนมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมานะทำโน่นทำนี่ทำนั่นได้เพิ่มเนี่ยผู้รับจ้างก็ต้องไปแก้แพลตฟอร์มตัวเองให้รองรับแพลตฟอร์มใหม่ๆได้ฟีเจอร์ใหม่ๆได้แปลว่าอะไรแปลว่าพอ ChatGPT เขามีของใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณอิตรีถ้าเกิดใช้โครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เลยนะต้องรอจนกว่าผู้รับจ้างเขาจะปรับตรงนี้เสร็จทีนี้นะประการต่อมาความเร็วมันจะไม่พรุดพราดเหมือนปัจจุบันนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหน่วงคือเราเข้าไปคีย์ผ่านแพลตฟอร์มผู้รับจ้างผู้รับจ้างไปติดต่อ AI ส่งคำตอบมันจะมีการหน่วงมีโอกาสหน่วงสูงมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือใน TOR เนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้ใช้ Search Engine ของ ChatGPT Gemini หรือ Claude เลยซึ่งบริษัทเหล่านี้เขาลงทุนไปเป็นแสนล้านเพื่อทำให้ Search Engine เขาเก่งคำว่า Search Engine ก็คือตัวที่เข้าไปหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายไปเจอถามอะไรปั๊บมันรีบไปค้นปุ๊บอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามาประมวลแล้วก็ตอบเรานะครับแต่ว่าในโครงการนี้อ่าน TOR ดูแล้วเหมือนกับบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องใช้ Search Engine ที่ไปหามาเองล่ะที่ไปหามาเองเพราะถ้าเกิดไปใช้ Search Engine ของต้นตำรับเนี่ยมันจะแพงหูฉี่ต้นทุนน่าจะแพงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอิสรีจะใช้ ChatGPT หรือใช้ Claude ที่ใช้อยู่เนี่ยแต่มันจะหาข้อมูลได้ไม่เก่งเหมือนกับ ChatGPT หรือ Claude Original ที่คุณอิสรีใช้อยู่แล้วนึกถึงภาพว่าไอ้ความเก่งของ AI คืออะไรความเก่งของ AI คือการไปหาข้อมูลถ้าเกิดตัวที่เราใช้มันหาข้อมูลไม่เก่งมันหาได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยคำตอบที่คุณอิสรีได้จะเป็นยังไงครับก็จะไม่ครบถ้วน
1: ก็จะไม่สมบูรณ์
0: ใช่ก็จะมีโอกาสผิดก็จะมีโอกาสหลอนอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าลำบากมาก
1: ไปกันใหญ่
0: แล้ว
1: ส
0: มองดีแต่ข้อมูลแย่อ้าวอันนี้ผมก็ไปอ่านใน TOR แล้วฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จริงๆแล้วก็มาสรุปเป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังผมถึงบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าโปรใช้พรีเมียมเนี่ยแต่รัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันบอกว่าโปรของเราไม่เท่ากันนะ มันไม่ได้โปรอย่างที่เราเข้าใจกันนะประการที่นักพัฒนา AI ทั้งหลายสนใจที่สุดก็คือว่าเวลาเราใช้แบบนี้นะครับผู้ใช้5ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ generate API key ได้เลยคือถ้าพูดภาษาง่ายๆคือไม่รับอนุญาตให้เอาความเก่งของ AI เนี่ยมาต่อยอดสิ่งที่ผมทำอยู่สมมติว่าคุณอิสรีคุณพัฒน์ทำรายการแล้วก็ใช้ AI ช่วยในการเขียนสคริปต์ตั้งคำถามหาข้อมูลพยายามจะสร้าง AI agent ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถเอาความเก่งของ AI ที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมาทำให้ตัวเองเก่งขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เสียโอกาสสำหรับ SME สำหรับสตาร์ทอัพเมืองไทยนะถ้าจะช่วยประหยัดเงินให้เขาทุกวันนี้เขาจ่ายเงินเดือนละหลายพันบาทเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปของเขาที่เขาทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเกษตรเพื่อ SME ก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่สามารถต่อยอดตรงนี้ได้อันนี้เสียดายเพราะอันนี้คือการอัพสกิลจริงๆที่รัฐบาลปิดช่องเอาไว้เห็นไหมครับอันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยพูดมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าความสามารถของ AI เนี่ยโปรของเราไม่เท่ากัน มากไปกว่านั้นจะพักตรงนี้ไหมครับดูเวลาแล้วสงสัยน่าจะพักตรงนี้ก่อนหรือเปล่าครับคุณอิสรีคุณ
1: กำล
0: ัง
1: ฟังเพลินคุณผู้ฟังก็เพลินกับการคอมเมนต์เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันช่วงหน้าค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
4: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปเล่ากันต่อไปคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคุณจุลเวชบอกรายการที่ควรฟังต้องแบบนี้ครับ
5: นี่
1: อุบะ
5: โดนเส้นโดนเส้นมันไปโดนตัวไหนล่ะเนี่ย
1: ส่วนคุณสุภศักดิ์โอ้บอกว่าเอา AI ไปใช้ในระบบราชการเถอะไปพัฒนาความเร็วในการบริการต่างๆตอนนี้ขนส่งทางบกโทรไปจะนัดไม่มีคนตอบเลยโทรมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเอา AI มาจัดการ
0: คุณอะไรนะครับคนที่สองไงครับคุณ
1: ท่านที่สองคุณสุภศักดิ์โอ๊คค่ะ
0: คุณสุภศักดิ์จริงๆประเด็นที่คุณสุภศักดิ์ตั้งมาเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับระบบ AI ที่เอามาช่วยราชการเนี่ยจริงๆมีแผนจะเล่าอยู่เตรียมไว้น่าจะเป็นวันจันทร์หน้า
1: สัปดาห์หน้า
0: เตรียมแต่เตรียมได้เล่าแน่นอนว่าถ้าระบบราชการเมืองไทยจะเอา AI มาใช้เพื่อยกประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับ
1: อันนั้น
0: เล่าแน่ครับคุณสุภศักดิ์ครับวันจันทร์หน้าเราเจอกัน
1: ติดตามวีคหน้านะคะส่วนคุณอะไรนะบอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงดีอีไม่ควรจัดตามโควต้าพรรคการเมืองคุณสมบัติประวัติการศึกษาประวัติการทำงานตืดตืดตืดตืดตืดอ่ะความในใจคุณผู้ฟังของเราอาจารย์เชิญต่อค่ะ
0: จริงโอเห็นด้วยครับจริงๆในกระทรวงทั้งหมดที่คิดว่าสำคัญผมคิดว่ากระทรวงดีสำคัญที่สุดเลยนะ
1: โดยเฉพาะยิ่งในตอนนี
5: ้ใช
0: ่และก่อนหน้านี้ด้วยครับคุณอิสรีจริงๆเนี่ยผมก็พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนว่าถ้าให้ผมเลือกได้นะผมจะเลือกคุณสุภจีมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดีเพราะว่าหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคของราชการไทยเนี่ยครับการปฏิรูปกฎหมายความล่าช้าความโปร่งใสการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยหลักๆต้องอยู่ที่กระทรวงดีอีนะครับเราต้องเป็นคนที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยเข้ากันได้นะครับทำเป็นหนึ่งเดียวกันได้สิงคโปร์เนี่ยที่ AI ไปไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะครับรัฐบาลเขามีทักษะด้าน AI ติดท็อป5ของโลกคนเขาเก่ง AI ของโลกเนี่ยนะครับเขามีคณะกรรมการคนนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่รัฐมนตรีดีอีนะครับคุณอิศรีคุณธนพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่เป็นนายกรัฐมนตรี
1: ทำเองเพราะสำคัญ
0: สำคัญมากเพราะว่ามันจะได้ทะลวงทุกอย่างไปได
1: ้
0: นะครับรัฐมนตรีดีอีเนี่ยถ้าบอกเอาข้อมูลมาเชื่อมกันเนี่ยไม่มีใครเข้าฟังหรอกครับถ้านายกไม่ทุบหัวโต๊ะนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิงคโปร์พอดีในการอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะหลายครั้งเนี่ยรัฐมนตรีดีอีที่ชัยชนกเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราทำเนี่ย 1,600 กว่าล้านสิงคโปร์ใช้เป็นหมื่นล้านนะครับเราเนี่ยฉลาดกว่าเยอะประหยัดกว่าเยอะนะครับรัฐมนตรีที่ชื่อเกษมสันจะบอกว่าอันนี้เป็นความเท็จนะครับมีความคลาดเคลื่อนอย่างรุนแรงเราไม่สามารถจะเอาโครงการTHI Passport ของเรา 1,600 กว่าล้านซึ่งเกิดจากการเช่า AI มาให้คนใช้1ปีไปเทียบกับโครงการของสิงคโปร์ที่ใช้ 20,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้5ปีเขาไม่ได้ไปเช่า AI มาให้คนใช้แต่เขาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเขาไปซื้อการ์ดคุณภาพสูงจาก NVIDIA นะครับมาเพื่อสร้างพลังการประมวลผลสร้าง Data Center ในประเทศตัวเองเขาลงทุนสร้างโมเดล AI ของตัวเองเขาใช้เงินนี้ไปดึงดูดตัวผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับโลกนะครับมาฝังตัวทำงานที่สิงคโปร์มันคนละเวอร์ชันกันเลย
1: อันนั้นเขาทำระบบนิเวศและโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับแล้วก็ระบบที่ว่าเนี่ยแล้วสิงคโปร์เขาลงทุนไม่กี่สิบล้านบาทเพื่อสร้างGenerative AI ให้ข้าราชการและครูใช้งานเรียกว่าแพร์ AI นะครับทำให้ข้าราชการสามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับบริการประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแต่เนี้ยหลัก10ล้านบาทนะครับเพราะนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงไปเทียบกับสิงคโปร์ไม่ได้เพราะนั้นคำพูดที่บอกว่าเราใช้แค่หลักพันล้านเขาใช้ตั้ง 20,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องประการที่สองที่บอกว่าที่ต้องรัฐบาลไทยต้องใช้โครงการนี้ต้องผ่านเอเย่นผ่านคนกลางเนี่ยเพราะว่าเป็นคอมพานีโพลิซีของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับรัฐบาลได้อันนี้ก็ไม่จริงนะครับอันนี้ก็ไม่จริงโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะหลายๆประเทศเนี่ยเขาติดต่อตรงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน AI เพราะทุกบริษัททางด้าน AI เนี่ยเขามีแผนกหนึ่งโดยเฉพาะเลยที่ติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างนะครับเขาอยากมากที่จะติดต่อโดยตรงกับประเทศต่างๆนะครับเพราะว่ายิ่งติดต่อกับประเทศไหนได้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น

0: นะเป็นชื่อเสียงเป็นหน้าตาแล้วก็เอาให้ใช้ฟรีเขายังให้ใช้เลยครับเพราะวันหนึ่งพอใช้แล้วติดเดี๋ยวก็จะจ่ายเงินเขาเองเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้ซื้อเฉยๆนะครับแต่บริษัทอย่างเช่น NVIDIA หรือ Google Cloud เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เป็น strategic partner ด้วยซ้ำไปเป็นพาร์ทเนอร์เลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพวกนี้เอามาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนแต่ว่าทีนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประชาชนมีทักษะในด้าน AI ที่เก่งขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายระดับเนาะเราเรียกว่า AI literacy ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่า AI literacy คืออะไรความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์คือรู้จักมันใช้มันเป็นอย่างมีจริยธรรมซึ่งคำว่า AI literacy เนี่ยด้วยความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมี4ระดับด้วยกันท่านผู้ฟังครับระดับที่1ก็คือรู้จักว่ามันคืออะไรรู้จักเท่านั้นน่ะอันที่2พอใช้มันเป็นเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะไปร่างอีเมลได้สรุปรายงานได้อะไรได้เนี่ยนะครับ AI literacy ระดับที่3คือคิดวิเคราะห์และประเมินผลที่มันทำงานให้เราจริงสมมติมันตอบมาแล้วบอกว่าตอบแบบเนี้ยไม่สมบูรณ์ตอบมาแบบนี้มันหลอนนะข้อมูลผิดนะมันมีนะแล้วก็รู้ว่าจะใช้งานมันอย่างไรข้อมูลเราถึงจะปลอดภัยอันนี้เป็น AI literacy ระดับที่3ส่วนระดับที่4เนี่ยเรามีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดออกแบบเป็นกระบวนการทำงานอัตโนมัติมี AI agent ทำงานแทนเราได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่4ระดับเท่าที่ประเมินดูข้อมูลแล้วก็ดูการประเมินทั้งหลายเนี่ยคนไทยอยู่ในระดับที่2นะครับแค่พอใช้งานได้และการใช้งานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อการบันเทิงเพื่ออะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองเรายังไปไม่ถึงระดับที่3และระดับที่4ส่วนข้าราชการนั้นผมไม่ค่อยมั่นใจว่าอยู่ที่ระดับเท่าไหร่เนาะแต่ให้เกียรติหน่อยก็อยู่ระดับที่2แล้วกันเพราะนั้นถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำคือผมต้องยกระดับ AI literacy ของรัฐบาลก่อนจะมายกระดับ AI literacy ของประชาชนเพราะรัฐบาลเป็นคนกำกับดูแลเป็นคนเลือกว่าจะพาประเทศไทยเดินไปทางไหนบนเส้นทางของปัญญาประดิษฐ์ถ้าคนนำทางมี AI literacy ต่ำเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับไปจ้างผู้ประมูลมาช่วยทำแบบนี้แจกของฟรีไปแบบนี้ขี่แอคเคาท์เอเคาท์ไปแต่ถ้าภาครัฐหรือผู้บริหารประเทศมี AI literacy ระดับที่3ระดับที่4เข้าใจลึกซึ้งว่ามันทำงานอย่างไรสร้างมูลค่าได้จากตรงไหนบ้างเนี่ยโครงการ AI ของประเทศจะไปอีกไกลมากเลยนะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าวันนี้มันมีอีก3คำใช้เวลาสั้นๆตรงนี้เราคุยกันถึงเรื่อง AI ใช่ไหมคุณศรีคุณภัทร AI เนี่ยเราทุกคนรู้แล้วมันคือสมองมันใช้งานได
1: ้
0: มันมีคำอีกคำว่า AI agent
1: ค่ะ
0: AI agent คือคนที่ทำงานแทนเราได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณอิสรีหาข้อมูลคุณอนุพัฒน์หาข้อมูลหรือแต่งสคริปต์หรือเขียนอีเมลเสร็จนะครับแล้วก็ก๊อปมาเอาไปพาสเอาไปส่งในอีเมลของเราเองแต่ AI agent เนี่ยคือว่าพอมันเขียนเสร็จแล้วมันส่งให้เราเลยหรือว่าอย่างสมมติว่ามีลูกค้าเขียนอีเมลมาหาเรา AI agent เนี่ยอ่านแล้วก็บอกเราว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งต่อไปยังคนที่ต้องควรตอบนะครับ AI agent ทำงานแทนเราอย่างผมวันนี้ในมือถือทุกเช้า6โมงเช้าเนี่ย AI agent ของผมก็จะส่งข่าวทั่วโลกมัวข่าวสื่อประเทศไหนลงเกี่ยวกับเมืองไทยสรุปมาให้หมด6โมงเช้าส่งมาถึงเราละนี่เรียกว่า AI agent ตัวสุดท้ายที่เราควรจะรู้จักกันก็คือ agentic AI ก็คือ AI ที่คุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบด้วยตัวเองรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรสมมติเป้าหมายเพื่อได้ข้อมูลดีที่สุดในการจัดรายการกับ Good Morning ASEAN นะครับ AI agent หาให้ผมมาเรียบร้อยผมบอกผมอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้นะสรุปมาให้หน่อยเขียนสคริปต์ให้หน่อยส่งมาเสร็จปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ6โมงเช้าส่งมาถึงละแต่ถ้าเป็น agentic AI คือหาอย่างนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพยังไม่ดีพอคนฟังยังไม่ถูกใจปรับปรุงตัวเองได้อีกเร
1: ีย
0: กมันมีหลายตัว
2: เตรียมแบบมีสไตล
1: ์
2: ม
1: ี
2: ลายเซ็น
1: แบบของเรา
2: สามารถเทรนได้
0: อันนั้นเป็น AI agent นะครับ AI agent นี่คือปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่เราทำไว้เห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้ามีรัฐมนตรีดีที่ชื่อเกษมสันเนี่ยประเทศมันน่าจะไปดีกว่านี้นะคุณอิสรีคุณนันทพันธ์ครับ
2: อาจารย์คะ
1: แน่นอนที่สุด
2: ความเห็นของคุณผู้ฟังนะเข้มข้นอย่างมากอาจารย์เรียนเชิญนะคะสามารถ
1: ต่อได้

0: หลังจบแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อสัปดาห์หน้ารวมทั้งคุณผู้ฟังเองนะคะอยากเข้าไปชมความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูได้ใน Facebook Live ของเราในเช้านี้นะคะสัปดาห์หน้ามาคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องนี้
1: สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่อง AI กับการเรียกว่าอะไรนะครับยกระดับราชการครับ
0: เดี๋ยวเชื่อมจากที่เราคุยกันวันนี
2: ้
0: ต่อไปในสัปดาห์หน้าในแนวราชการนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและเราสองคนพร้อมทีมงาน Good Morning อาเซียนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก้าวทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะซึ่งเมื่อเวลา 19:10 น.วันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระขออภัยค่ะไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งก็มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะก็เป็นภาพจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะและมีพาดหัวข่าวค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสองล้นเกล้าเสด็จสวดพระอภิธรรมพระศพฟ้าหญิงโพสต์คิดถึงพระองค์พารัฐบาลจัดโครงการบวชหมู่100รูปสองล้นเกล้าและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านเจ้าฟ้าสิริวัณวรี

0: ทรงโพสต์อาลัยน้อมรำลึกถึงพระเชษฐภคินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งทรงย้อนความทรงจำในอดีตอันแสนอบอุ่นและลึกซึ้งว่าคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันพี่จะอยู่ในใจของน้องตลอดไปพร้อมทรงยกย่องพระองค์พาว่าทรงเป็นเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างพระองค์เสมอมาขณะที่รัฐบาลร่วมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลค่ะซึ่งก็มีอีก2ภาพนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะและอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวด้วยเช่นกันค่ะหลั่งไหลถวายอาลัยในหลวงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลพระองค์พาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันที่2ขณะที่ช่วงเช้ากรมสมเด็จพระเทพทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพทั่วไทยหลั่งไหลลงนามถวายอาลัยพระองค์พาค่ะ
1: ครับในขณะที่เพจ Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับท่านก็โพสต์ข้อความตอนหนึ่งนะครับบอกว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเราได้นั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่งเราก็แอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังกันยังจำได้ใช่ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังและคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นและเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะจะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้และอยากให้พี่พารู้ว่าน้องสาวคนนี้พี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไปสำหรับบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวงครับสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยเป็นวันแรกพระสุนิกรจากทั่วสารทิศต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพเดินทางมาต่อแถวอย่างสงบสำรวมหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้วยความโศกเศร้าโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบและมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่อย่างเข้มงวดซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นทั้งนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกได้จัดรถชัตเทิลบัสบริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ในส่วนของรัฐบาลครับได้จัดพิธีบรรพชาโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูชะราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหาพระกรุณาธิคุณณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาทวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน100คนก่อนจะแยกย้ายไปประกอบพิธีอุปสมบทณพระอารามหลวงที่กำหนดไว้4แห่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประสบนิกรหลั่งไหลร่วมถวายสักการะน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณทั่วประเทศจัดพิธี

0: ำบุญขอสมกบริการรับส่งประชาชนสำนักพระราชวังเปิดถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกประสบนิกรหลั่งไหลเข้าคิวเนืองแน่นปลัดกลาโหมนำผบ.เหล่าทัพเข้าถวายความอาลัยสุดารัตน์เผยทรงเป็นแก้วตาดวงใจของประชาชนขอสมกกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกประชาชนครับ
1: ขณะที่สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความไว้อาลัยอย่างสูงสุดต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างคุณูปการและสัมผัสชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่เปราะบางและด้อยโอกาสในสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงสอนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมหลักนิติธรรมตลอดจนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการส่งผลักดันมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพได้สร้างมรดกอันยั่งยืนที่ยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและสตรีทั่วโลกในรุ่นต่อมาในฐานะทรงเป็นทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนภารกิจดังกล่าวในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับสากลอีกด้วยค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะ UNODC ยกย่องเจ้าหญิงนักกฎหมายอุทิศเพื่อหลักนิติธรรมศิลปินและประชาชนถวายอาลัยสดุดีเจ้าฟ้านักกฎหมายทรงอุทิศพระองค์เพื่อหลักนิติธรรมผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพจนได้รับการยอมรับในเวทีโลกสะท้อนพระปรีชาสามารถ UNODC ถวายความอาลัยสูงสุดและยกย่องเหล่าถวยราชหลั่งไหลลงนามถวายความอาลัยและถวายสักการะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันแรกเนืองแน่นศิริต้าและกรน้อมใจเป็นจิตอาสาแจกข้าว 1,000 กล่องน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระองค์พาย้อนความทรงจำที่มารดาเคยถวายงานยกย่องทรงเป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ขณะที่คุณหญิงหน่อยรำลึกพระวิริยะอุตสาหะต้นแบบแห่งการอุทิศตนย้อนรำลึกโมเดลต้นแบบฟื้นฟูผู้หลงผิดและคืนคนดีสู่สังคมณวัดพัชรกิติยาภารามขสมกรับส่งฟรี6เส้นทางกลุ่มรักพ่อหลวงเสริมทัพจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบริการรับส่งฟรีนอกเส้นทางค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ข่าวประกันชีวิต

0: พื่อการออมและเกษียณค่ะเป็นการออมเงินอย่างมีวินัยพร้อมกับหลักประกันชีวิตเป็นประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อเก็บเงินระยะยาวอย่างเป็นระบบได้ทั้งการออมความคุ้มครองชีวิตจุดเด่นก็คือผลตอบแทนระบุชัดเจนในสัญญาความเสี่ยงต่ำได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเหมาะกับคนที่อยากสร้างอนาคตแบบมั่นคงค่ะก็มี2แบบให้เลือกนะคะก็คือแบบประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปีและแบบบำนาญจ่ายเบี้ยประกันภัยช่วงวัยทำงานรับเงินคืนเป็นรายงวดสม่ำเสมอหลังเกษียณลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาทรวมกองทุนเกษียณทุกประเภทไม่เกิน 500,000 บาทค่ะผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยก็ควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองครับพรรคประชาชนแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะครับหลังจากคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26มีมติเห็นว่าผู้กระทำผิดอย่างน้อย229คนซึ่งแบ่งเป็นสว138คนและเครือข่ายพรรคการเมืองอีก91คนมีทั้งส.ส.และบุคคลในครม.ร่วมด้วยโดยเห็นควรให้ฟ้องต่อศาลนะครับแต่ว่าต่อมาคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36กลับมีมติสวนทางให้ยกคำร้องทั้งหมดซึ่งกกต.ทั้ง7คนจะต้องชี้ขาดเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายน2569นายพฤทธิ์ได้กาง4เหตุผลที่กกต.ควรส่งเรื่องนี้ให้ศาลพิจารณาครับคือ1คดีนี้มีหลักฐานหนาแน่นว่าคดีนี่มีหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนๆ นะครับมีทั้งโพยคลิปเสียงการนัดหมายและเส้นทางการใช้เงินชัดเจน2คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมและไม่ได้เรียก DSI ไปชี้แจง3กกต4ใน7คนมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะได้รับรองตำแหน่งจากสว.ชุดนี้และ4ครับกกต.ถูกตั้งคำถามจากการปฏิบัติหน้าที่หลังปรากฏคลิปเจ้าหน้าที่กกต.เดินเก็บโพยจากผู้สมัครในวันเลือกระดับประเทศโดยนายพฤทธิ์ก็เตือนนะครับว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องอาจจะถูกมองว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงสว.ทางด้านของพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาครับออกมาโต้แย้งทันควันว่าคลิปดังกล่าวนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการหัวเลือกสว.จริงและตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดเหตุใดจึงไม่จับกุมดำเนินคดีทันทีแต่กลับปล่อยทิ้งไว้แล้วมากล่าวเหมารวมภายหลังยืนยันตนเองผ่านการคัดเลือกมาอย่างถูกต้องและไม่รู้สึกหนักใจในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายประยุทธ์สิริพานิชสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันที่16มิถุนายนนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อการขัดคำวินิจฉัยของศาลนะครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวพรรคฝ่ายค้านก็มีการเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าพรรคประชาชนได้เตรียมขุนพลและประเด็นอภิปรายวาระแรกเอาไว้พร้อมแล้วครับซึ่งคาดว่าจะเข้าสภาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนี้ควบคู่กับการเตรียมตรวจสอบร่างพรบ.โอนงบประมาณปี2569และการใช้เงินกู้400ล้านบาทนอกจากนี้นายพฤทธิ์ก็บอกว่าวันนี้ครับ15มิถุนายนพรรคประชาชนจะแถลงเปิดข้อพิรุธใน TOR โครงการ THAI Passport ที่ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติพร้อมกับยกตัวอย่างโครงการระบบแฟ้มสะสมทักษะในยุคที่พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงอว.ที่พบข้อพิรุธในลักษณะเดียวกันจนรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องสั่งรื้อ TOR ใหม่ทั้งหมดจึงต้องการให้รัฐบาลครับทบทวนโครงการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.จี้กกต.ส่งสารปพน.ปชน.ยก4ข้อมัดคดีหัวสว.ครับอ้างมีหลักฐานมัดแน่นคู่เปิดแผลโครงการ AI พฤทธิ์ตามขุดปมพิรุธคดีหัวสว.กลาง4เหตุผลกกต.ควรส่งคดีไปที่ศาลอ้างหลักฐานหนาแน่นกว่าคดีก่อนที่เคยทำมาทั้งโพยคลิปเสียงเส้นทางเงินชัด

0: เจนดักคอยกถ้อยคำยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจกับการโกงด้านวุฒิออกโรงโต้ทันควันหลักฐานแค่นี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ยืนยันผ่านการคัดเลือกถูกต้องขณะที่เพื่อไทยนัดประชุม16มิถุนายนเล็งรื้อที่สสรไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวก็มีประเด็นนี้เช่นกันนะคะจับตา15มิถุนายนกกต.เล็งแถลงคืบหน้าปมร้อนหัวสว.พักส้มจี้ชงสารชี้ขาดสว.โต้กลับไอตินฉะนำคำพูดกกต.ในคลิปมาเหมารวมไม่ได้ชี้ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีกระบวนการหัวสว.เพราะยังไม่รู้ใครจะได้รับเลือกเป็นสว.ด้านแสวงเผยกกต.นัดประชุมคดีหัวสว.ต่อเนื่องรับ15มิถุนายนเล่งแถลงความคืบหน้าส่วนพรรคประชาชนไล่บี้หัวสว.ไม่หยุดภาริษกลาง4เหตุผลจี้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปศาลชี้ขาดคาดกันยายนได้ข้อสรุปชี้หลักฐานหนักแน่นเพียงพอเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวเตือนหากไม่ส่งอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวโยนกกต.แจงปมอนุญาตนำโพยเข้าสถานที่เลือกได้จี้ตรวจสอบ THAI Passport ชี้ TOR มีพิรุธเผยเคยติงระบบสะสมทักษะสมัยภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงอว.แต่ยังดันต่อชมอาจารย์เชนรับไม้ต่อแล้วรื้อ TOR อุดรอยรั่วขณะที่แกนำคนเสื้อแดงขอนแก่นชูทักษิณเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทั้งที่รู้ว่า2มาตรฐานแต่ก็รับโทษตามกฎหมายจับตาเขากระดงและหัวสว.ยึดมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ด้านประยุทธ์เผยเพื่อไทยประชุมพรรค16มิถุนายนนี้ถกยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบหลังปรับเนื้อหาไม่ให้ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมองเป็นสิทธิ์หากภูมิใจไทยไม่ร่วมลงชื่อมั่นใจมีเสียงส.ส.พรรคอื่นพร้อมสนับสนุนค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพนะครับก็เผยผลสำรวจศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังคงเหนียวแน่นครองแชมป์อันดับ1ตามมาด้วยคะแนนนิยม60%ครับด้านผู้สมัครเร่งลงพื้นที่ชูนโยบายมัดใจคนกรุงสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโพดุสิตนะครับก็เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่18ครั้งที่3สำรวจระหว่าง9ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างอยากจะให้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปมากที่สุด60.08รองลงมาคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้13.17%ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.นะครับกลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากที่สุดถึง35.39%ตามมาด้วยพรรคประชาชน28.88%ทางด้านนักวิชาการก็บอกว่าผลโพลนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะครับว่าคนกรุงเทพให้ความสำคัญกับผลงานและตัวบุคคลมากกว่ากระแสพรรคการเมืองและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการเมืองเชิงประสิทธิภาพที่ตัดสินใจเลือกจากผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้จริงในขณะที่ความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่ครับนายชัดชาติพร้อมด้วยทีมอดีตรองผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่หาเสียงณตลาดการค้าหนองแขมและชุมชนสงวนคำท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนโดยนายชัดชาติก็ชูนโยบายแนวทางในการจัดเก็บขยะของกทม.และยกย่องชุมชนสงวนคำเป็นชุมชนต้นแบบด้านการคัดแยกขยะพร้อมกับนโยบายในอนาคตที่จัดตั้งศูนย์แยกขยะในทุกๆชุมชนทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12จากพรรคเศรษฐกิจก็เปิดเผยนโยบายเด่นนะครับเตรียมผลักดันการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่กรุงเทพคนละ100บาทผ่านแอปพลิเคชันเช็คอินแบงคอกนะครับโดยยกตัวอย่างเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเช่นอิตาลีสเปนญี่ปุ่นนะครับที่มีการจัดเก็บภาษีลักษณะเช่นนี้ซึ่งหากคำนวณจากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติ30ล้านคนต่อปีจะสามารถสร้างรายได้เข้ากรุงเทพได้ถึง300ล้านบาทต่อปีครับส่วนนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครส.ส.กทม.หมายเลข14ครับก็ได้ลงพื้นที่ตลาดวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อรับฟังปัญหาปากท้องจากกลุ่มผู้ค้าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและคนขับรถตุ๊กๆที่สะท้อนว่ารายได้หดหายไปกว่าครึ่งจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาจึงมีข้อเสนอเป็นโมเดลนะครับจัดระเบียบแต่ต้องค้าขายได้เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและดึงเสน่ห์สตรีทฟู้ดให้กลับมาเป็นจุดขายหลักพร้อมปรับเกิดเปิดเผยข้อมูลทางสถิตินะครับว่ากรุงเทพเนี่ยมีผู้ค้า

งลอยถึง 300,000 รายและภาคสตรีทฟู้ดนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 271,000 ล้านบาทต่อปีครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับชัดชาตินำริ้วพรรคส้มไล่ตามที่2มัลลิกาเน้นสตรีทฟู้ดโพผู้ว่ากทมคนที่18ผลเหมือนเดิมชัดชาติยังครองแชมป์พรรคประชาชนเป็นพลังทางเลือกลดลงหาเสียงตลาดค้าหนองแขมชุมชนสงวนคำพร้อมทีมกรุงเทพ

0: ตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก

0: ตราสลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีโพลเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะ 63% หนุนคนจนมีบัตรสวัสดิการยี้ลดหย่อนภาษีนิดาโพลเปิดผลสำรวจบัตรคนจนชี้ 62.52% ระบุต้องเป็นคนจนจริงที่ควรจะได้รับสิทธิ์และไม่เห็นด้วย 50.69% นำพ่อแม่คู่สมรสหรือบุตรถูกนำชื่อมาลดหย่อนภาษีอนุทินพูดบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์ปั้นชิปเมดอินไทยแลนด์พร้อมหนุนเศรษฐกิจไทยพร้อมหนุนเศรษฐกิจด้านไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคค่ะ
3: ครับทางภาคเอกชนก็แสดงความห่วงใยต่อเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าหวั่นว่าวิกฤตพลังงานจากตะวันออกกลางจะดันราคาสินค้าพุ่งแรงครับนายธนิศโสรัตน์รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือปัญหาการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้เริ่มผูกผลักเข้าสู่ภาคการผลิตแล้วนะครับแม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะยังพยายามแบกรับภาระไว้เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันแต่หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับต้นทุนที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมรายได้สุทธิของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนลดลงและจะทำให้อำนาจการซื้อของประชาชนหดตัวลงอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ภาคเอกชนยังแสดงความกังวลแม้ว่าอนาคตสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่ว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วมักจะไม่ยอมปรับลดลงมาอีกจนกลายเป็นภาวะปกติใหม่ของระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ว่ารายได้ของประชาชนกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามครับจากแนวโน้มดังกล่าวนายธนิตได้เสนอแนะไปยังรัฐบาลให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนรับมือปัญหาค่าครองชีพโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยที่จะสิ้นสุดลงไตรมาสที่4ของปีนี้หากรัฐบาลมีแนวคิดจะดำเนินโครงการนี้ต่อเสนอว่าไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแจกเงินแบบวานแหแต่ควรปรับเปลี่ยนเป็นการมุ่งเป้าช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับเอกชนจี้รัฐบาลเตรียมรับมือครึ่งปีหลังสินค้าราคาพุ่งภาคธุรกิจห่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าพุ่งแรงจี้รัฐบาลเตรียมหามาตรการเสริมรับมือปัญหาค่าครองชีพสูงครับ
2: ส่วนผลฟุตบอลโลก2026นะคะมีคู่ที่น่าสนใจค่ะจากเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะซึ่งก็คือซามูไรบลูญี่ปุ่นนะคะฮึดสู้ไม่ถอยไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์สุดมัน2-2นะคะแบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ค่ะและอีกคู่หนึ่งนะคะคู่นี้โหดเหลือเกินค่ะอินซีเล็กประเดิมโหดเยอรมนีโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มกือราซาวขาดลอย7-1เก็บ3แต้มแรกพร้อมทยานขึ้นจ่าฝูงกลุ่ม E ศึกฟุตบอลโลก2026ค่ะ
3: ปิดท้ายที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐนะครับก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับบอกว่าข้อตกลงสันติภาพขั้นต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะครับยังมีกำหนดที่จะลงนามอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์ก็อ้างว่าข้อตกลงนี้อิหร่านจะยอมล้มเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดและช่องแคบฮอร์โมซจะเปิดให้เรือทุกลำผ่านได้ทันทีหลังจากการลงนามนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์โหวตลั่นลงนามสันติภาพยุติสงครามให้ทันฉลองวันเกิดอิหร่านยื้อยังไม่เคาะทรัมป์ยืนยันเซ็นข้อตกลงกับอิหร่านในวันอาทิตย์ตรงกับวันเกิดครบรอบ80ปีของตัวเองพร้อมกับเปิดฮอร์โมซทันทีหลังลงนามเช่นเดียวกันกับนายกปากีสถานเผยข่าวดีได้ข้อสรุปภายใน24ชั่วโมงเตรียมจัดลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนลุย

0: เจรจาระดับเทคนิคในสัปดาห์ถัดไปครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสั่งสมทนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี่ได้เริ่มวันนี้ความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รัฐบาลดีเดย์เปิดให้เริ่มสั่งอาหารและสินค้าผ่านระบบเดลิเวอรี่ได้แล้วโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งอาหารชั้นนำทุกค่ายพร้อมใจเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงโดยเวลา 11:30 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อคิกออฟระบบอย่างเป็นทางการและชี้แจงแนวทางการใช้งานให้กับประชาชนต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังได้เปิดเผยยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 29,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เข้ามาใช้จ่ายครบโควต้า 1,000 บาทของเดือนนี้แล้วกว่า 2,600,000 คนนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเผยแพร่ไทม์ไลน์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมยืนยันตัวตน17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570เริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคม2569เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำประชาชนให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่พลาดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการรัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลจัดระเบียบที่ดินรัฐทวงคืนผืนป่ายกระดับแหล่งท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายขยายผลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นพังงาและกระบี่นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมผลักดันโครงการก่อสร้างท่าเรือและระบบขนส่งทางน้ำโบ๊ทแท็กซี่ในพื้นที่ภูเก็ตซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยในอนาคตนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากพื้นที่ป่าตองไปยังสนามบินภูเก็ตจะสามารถใช้บริการโบ๊ทแท็กซี่ซึ่งใช้

0: ลาเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในช่วงการจราจรหนาแน่นช่วยเพิ่มความสะดวกลดต้นทุนด้านเวลาและกระจายรายได้สู่ชุมชนชายฝั่งได้มากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วน

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกวัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หาก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หาอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและ

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่น

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรมคอร์ดเรดิโอครับทางด้านของสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับซึ่งเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาดีๆจะอี้เลยเฮาอยู่ด้วยกันนะครับส่งคุณผู้ฟังไปทำงานกันเนาะเจ้าๆนะครับเริ่มต้นการทำงานกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของรายการเฮาฟังเพลงลูกทุ่งม่วนๆนะครับหรืองานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังเอ็นดูจากันเข้ามา0543232003และ0543232004รวมถึง ID Line FM99.0 นะครับส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยทักทายกันนะครับในช่วงเจ้าๆจะอีส่งกำลังใจให้กับแฟนๆรายการกันเนาะนะครับเราเจอกันตัดนี้ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปค่ะเต้าถึง9โมงนะครับถ้าวันไหน9โมงดีเจหนิงไม่ได้มาดีเจดิวก็จะได้อุจานะครับดูแลคุณด้วยฟังกันต่อเนื่องนะครับกับเต้าเหงาๆถึง11โมงนะครับจันทร์ถึงศุกร์เจอกันตัดนี้นะครับรวมถึงรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือติดตามกันให้ได้นะครับและก็ต่างด้านของเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางทุกช่องทางเฮาพร้อมที่จะสื่อสารข่าวสารบายากจะให้คุณได้ฟังได้ตกข่าวติดตามกันเน้อส่งต่องานเพลงตีแฟนๆรายการถามถึงกัน

คุณผู้ฟังอยู่กันครับดีเจดิวดีเจฮุนกินข้าวลำนะครับทางด้านของสถานีวิทยุอสมทลำปางอยู่ในการตอนนี้พร้อมกับข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ที่ตามรับฟังกันนะครับหน้าฮ้อนครับคุณผู้ฟังก็มีแมลงต่างๆนะครับรวมถึงหน้าฝนก็มีทั้งยุงครับที่มาพร้อมกันกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเต้าจ้างและกระโหลกไล่แฮมหลายโรคป้องกันเบื้องต้นนะครับเวลาคุณผู้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6 ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้าน

กันยุงและก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใจงานง่ายครับพับเก็บได้ตัวม่วงผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบะฮ้อนบะอับชื้นนะครับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงบ่เป็นสนิมใจกันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนนะครับขนาด6ฟุตพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนก็ได้สะดวกครับคุณผู้ฟังโปรโมชั่นนะครับพิเศษซื้อมุ้งครอบใบพักกันยุง1ชิ้นแถม1ชิ้นในราคาเพียง790บาทนะครับสนใจสั่งซื้อที่0211143990 0211143990ครับกัดจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียฝากกับแฟนรายการกับไปตวยเนอร์กับตระเล่นของมุ้งครอบกันยุงนั่นเองครับคุณผู้ฟังส่งต่อที่งานเพลงที่แฟนๆรายการขอเข้ามาเนอร์

0: วัสดีเจ้าต่อเมื่อโชเฟอร์
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง

0: 99.9 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปMCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

0: ในช่วงของรายการ M-Cod Radio ของเราตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจฮุนกลิ่นเข้าลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการพร้อมกับข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตการเป็นประจำนะครับแล้วก็แฮมหนึ่งช่วงที่เขาอยากจะคุณผู้ฟังนะครับได้ฮับหู้ไว้เป็นภูมิคุ้มกันคุณผู้ฟังในการที่จะบ่ฮืออันเกมนะครับกลโกงอย่างต่างๆเนี่ยเข้ามาถึงเฮานะครับเป็นภัยไซเบอร์อย่างต่างๆเนาะคุณผู้ฟังเฮามาสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเฮาจากภัยมูนี่กันครับทางด้านของทันเกมกลโกง
1: M-Cod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: มากันที่เรื่องนี้นะครับเรื่องของสแกมเมอร์มีหลายวิธีครับที่จะเข้าถึงตัวเฮาแต่ส่วนใหญ่มักจะมาจากช่องลักๆนั่นก็คือเรื่องนี้เลยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือต่าง SMS นะครับกลลวงในกล่องข้อความที่คือด้วยฝั่งไว้ใจนั่นก็คือวิธีการที่ถูกรายงานว่าพบบริสุทธิ์ในปีที่ผ่านมาก็คือกลยุทธ์สำคัญที่สแกมเมอร์จะใจนั่นก็คือ SMS นะครับการสร้างความรู้สึกกดดันเช่นเร่งรีบแล้วก็การแนบปริ้งอันตรายเข้ามาเพื่อหลอกเฮาเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยบัตรระหว่างตัวเช่นมีข้อความคุณได้รับวงเงินอนุมัติ 50,000 บาทคลิกเพื่อรับสิทธิ์ด่วนนะครับมันก็จะมีลิงก์ปลอมสิ่งที่น่ากลัวก็คือสแกมเมอร์โมเนี่ยสามารถปลอมแปลงเบอร์โทรศัพท์หรือจื่อผู้ส่งนะครับในส่วนของส่งข้อความมาเฮาเนี่ยเหมือนกับองค์กรแต้เลยก็ทำให้บางครั้งข้อความหลอกลวงเนี่ยอาจจะไปปรากฏอยู่ในกล่องข้อความเดียวกันกับทางด้านของข้อความแต้จากธนาคารหรือหน่วยงานนั่นๆซึ่งทำให้แยกแยะได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับและก็วิธีที่สองแต่อุ้ยตีหลายท่านเจอบ่อยๆนั่นก็คือตังโทรศัพท์นั่นก็คือ call center เสียงคมคู่ที่ปลายสายนะครับข้อมูลระบุว่า1ใน3ของการหลอกลวงที่ถูกรายงานมาจากช่องทางนี้พฤติกรรมลักของแก๊ง call center ที่ได้ฮือการหลอกลวงนะครับทางโทรศัพท์นั่นก็คือการแอบอ้างเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมักจะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่คนทั่วไปฮือความเชื่อถือเช่นตำรวจ DSI สัมภากรธนาคารบริษัทการลงทุนและก็กฎหมายหรือผู้ฮือบริการโทรคมนาคมใจจิตวิทยาความกลัวนะครับความเร่งด่วนนะครับสร้างเรื่องที่น่าตกใจเช่นมีคดีความมีหนี้สินนะครับหรือบีบให้เยือนเนี่ยตัดสินใจภายใต้ความกดดันทำให้ขาดสติและก็เวลาในการไตร่ตรอง

0: ของโน้มน้าวฮื้อถามตามนะครับกลุ่มเป้าหมายนี่สุดท้ายก็คือการโน้มน้าวฮื้อเจือทำในสิ่งที่หมู่เขาต้องการนั่นก็คือการกรอกข้อมูลส่วนตัวฮื้อข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องนะครับหรือว่ากดลิงก์อันตรายนำไปสู่การควบคุมเครื่องในมือถือนะครับเงินเขาก็จะสูญเสียไปนะครับคือกับทางด้านของแก๊งมูนี่กับในส่วนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองครับคุณได้ฟังนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกับคุณได้ฟังเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคุณได้ฟังที่จะได้ตันเกมกลโกงครับ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ในช่วงของ MCOT Radio ทัดนี้เนาะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฮามาบอกกล่าวกับคุณด้วยฟังกันเป็นประจำด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมานะครับโอ้ย้อนหลังไปนะครับก็มีข่าวต่างหน้าสื่อนะครับหลายๆสื่อนะครับบอกว่าเฮาเนี่ยโดนนะครับไปหลายบาทกันเลยทีเดียวนะครับบางคนเสี่ยงจะเป็นลักแสนลักล้านจากยันนะคุณด้วยฟังครับด้วยความห่วงใยเนาะฝากกันไว้ตัวกับในช่วงของตันเกมก่อนกองเดียวเฮามีในส่วนของงานเพลงครับที่แฟนๆรายการได้เอิ้นรู้จักกันเข้ามาต่างด้านของไลน์ครับส่งต่อให้แฟนๆรายการเอิ้นมาได้นะครับเน้นย้ำเบอร์โทร054-323-203และกับ054-323-204 ID Line FM 99.0 ครับ

จบไปสำหรับผลงานเพลงที่แฟนๆรายการได้เอิ้นมานะครับมีงานเพลงลูกทุ่งมนต์ชุงเจ้านะครับเนาะเออได้ฟังกันส่งก็ได้ฟังเนี่ยการถึงที่ทำงานกัน 8:00 น.ค่ะถึงเตียงดีเจดิวมาอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันสลับสับเปลี่ยนกันจะได้ก็ฝากแฟนรายการที่ตามกันต่อยนะครับมีทั้งสิงเพลงนะครับแล้วก็ข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้แฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับรวมถึงเพจ Facebook อสมทลำปางติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ด่วนนะครับเนาะว่าจะเป็นข่าวสารที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับเขาก็จะได้มาแจ้งข่าวด่วนๆให้กับแฟนๆรายการได้ครับผู้รับทราบกันที่เพจ Facebook อสมทลำปางรวมถึงนะครับในส่วนของ TikTok กติอสมทลำปางเช่นเดียวกันนะครับฝากแฟนๆรายการกันไว้ต่อนะครับเดี๋ยวส่งต่อตีงานเพลงช่วงหน้านะครับกับต่างด้านของรายการนะครับดีเจดิวจะได้อยู่ดูแลแฟนๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับฝากกับแฟนรายการกันไว้ตอน10โมงเฮามาปะกันในรายการ M-Cord Radio ครับส่งต่อให้แฟนๆรายการได้ฟังกันแน่สำหรับงานเพลงที่ขอกันเข้ามาครับ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมบินคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในการเดินทางครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เวทีระหว่างประเทศครั้งนี้สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมประชุมแต่ต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนางสาวรัชดากล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากสุชาติลุยอุทยานสิรินาถเตรียมฟื้นฟูภูมิทัศน์จัดระเบียบชายหาดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยย้ำว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นทรัพยากรของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดและจะไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความรับผิดปัจจุบันในพื้นที่มีคดีบุกรุกและกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐอยู่ประมาณ20คดีขณะเดียวกันยังมีคดีที่ศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบซึ่งกรมที่ดินได้เร่งรัดการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์เหล่านี้เพื่อให้สามารถนำพื้นที่กลับมาบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สาธารณะและประชาชนได้อย่างถูกต้องรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูภูมิทัศน์และการจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถโดยเตรียมปรับปรุงสภาพแวดล้อมหรือถอนสิ่งรกร้างกำจัดวัชพืชจัดระเบียบเรือที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดระเบียบร้านค้าและกิจกรรมบริเวณชายหาดให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแนวคิดพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่สาธารณะในเขตสิรินาถเพื่อจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายพื้นที่พักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือก

0: กออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
4: ร้านหมูลำปาง
3: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
4: ร้านหมูลำปาง
3: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
4: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสมตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปาง
5: และเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
8: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
7: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไป

0: ่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจส้มเสียงหวาน

สวัสดีเจ้ามาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเจ้าของวันจันทร์เจ้าคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่15 มิถุนายน2569กันแล้วก็เดินทางมาถึงกลางเดือนกันแล้วเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้อนรับกันเจ้าเข้าสู่ในช่วงของเดินหน้าลำปางไปกับอบจ

0: 9รายการที่จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้กับทุกท่านเนี่ยได้อัปเดตแล้วก็รับฟังไปด้วยกันวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้ามารายงานตัวแบบโดดมาเจ้าน้อยนะเหมือนไหนจะได้ปะกันในช่วงเจ้าแบบนี้เจ้ารับหน้าที่ดำเนินรายการแต่ในช่วงของดีเจปิหนิงเจ้าซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถเอิ้นจ๋าทักทายเจ้ารายงานตัวกันเข้ามาว่าฮับฟังกันจากที่ไหนตั้งใดนะเจ้าได้เหมือนเดิมช่องทางของเฮา ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงนี้เจ้า9โมงถึง10โมงเราจะป้ากันเป็นประจำเลยเนาะสลับปรับเปลี่ยนกันนะเจ้าถ้าเกิดว่าดีเจปิ๊นิงติดภารกิจก็จะมีดีเจตังอสมทลำปางเนี่ยคอยสแตนบายให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะวันนี้อากาศยังคงครึ้มเจ้าคุณผู้ฟังครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็ยังจะมีในส่วนของฝนตกเนาะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตไปเตะกันกันมาฟังต้อนรับชั่วโมงกับงานเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่องานเพลงในเวอร์ชันของปีถาคณิตเอามาคอฟเวอร์ใหม่นั่นเองเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังถ้าใครที่อยากจะฟังงานเพลงยังทักทายรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบรับข้อความจากทางไลน์ให้เจ้า
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-2034ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
0: ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังได้ไปร่วมงานมหกรรมตีมหกรรมสมุนไพรนะเจ้าตีก็เส้นทันลำปางกันก็ใครได้ไปพ้องเนี่ยแลกเปลี่ยนบรรยากาศกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าก็โอ้ต้องบอกว่าปิดฉากไปอย่างสวยงามนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นจะได้กันพ้องเนาะแล้วก็การประกวดต่างๆในมิติไหนที่ได้รางวัลพ้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตเธอตอนนี้มีข้อความจากตังหลายทักทายกันมาพ้องละนะเจ้าคุณรุ่งก็ได้ส่งสติกเกอร์มาเอื้อนจากกันเนาะแล้วกับป้าน้อยมาแล้วเจ้าป้าน้อยนะวัดพระเจ้าทันใจก็ส่งฮูบมาสวัสดีวันจันทร์กันเจ้ามาทักทายกันตัวก็ขอบคุณป้าน้อยเต็มนะเจ้าแล้วก็มีแม่มนชนกบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจส้มขอบคุณจัดนักเลยมาได้เลยเนอร์ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารจากทางอบจ.ลำปางเนี่ยเจ้าเอาไปฟังเพลงงานเพลงนี้กันจากไอ้จิ๋วสกุลชัยที่เอามาคัฟเวอร์กับงานเพลงหิ่งห้อยกับตะวันเจ้า

0: ำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
1: ในช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศงานสมุนไพรลำปางคึกคักโอ้โหตะวันนี่เจ้าโอ้โหเรียกได้ว่าคึกคักตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยทางด้านนายกตวงรัฐนะเจ้าก็ได้มอบรางวัลเชิดชูให้กับเครือข่ายสุขภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยตะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลาประมาณ 16:00 น.เจ้าทางด้านของนางสาวตวงรัฐโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆเจ้าภายในงานมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นวันสุดท้ายตะวันนี่เนาะตีดำเนินงานจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางการมอบรางวัลในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเจ้าเครือข่ายสุขภาพและก็ประชาชนผู้ที่ร่วมจัดแสดงผลงานและก็กิจกรรมด้านสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะเจ้าตลอดจนเป็นการสนับสนุนอนุรักษ์และก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนนั่นเองสำหรับการประกวดนะบูธเทศกาลสมุนไพรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกประกอบไปด้วยรางวัลชนะเลิศได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางนะเจ้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงพยาบาลแจ่คมก็แสดงความยินดีต่อเจ้าสำหรับการประกวดลาบเมืองมะแควนหอมเจ้าชนะเลิศได้แก่สวนพญาวันเจ้าและก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โฮมสปายะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ชมรมอสมบ้านแม่ปุ๋งเจ้าแสดงความยินดีตัวนอกจากนี้ภายในงานก็ได้มีการจัดประกวดหนูน้อยสมุนไพรเพื่อส่งเสริมเพื่อละอ่อนและเยาวชนเนี่ยได้เฮียนหู้นะเจ้าคุณค่าและก็ความสำคัญของสมุนไพรไทยโดยการประกาศผลและก็มอบรางวัลเมื่อวันที่13มิถุนายน2569ติดผ่านมาก็คือวันเสาร์นะซึ่งผลประกวดเนี่ยกับปรากฏว่าหลังชนะเลิศได้แก่ได้ยิงพัทรวดีกองมีนะเจ้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ได้ยิงนัดดานันติชัยและก็รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กชายปตินวิทย์จานุวีนั่นเองการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเป็นแถมหนึ่งไว้ที่สำคัญเลยนะในการที่จะส่งเสริมเจ้าความหู้ด้านสมุนไพรด้านการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกนะเจ้าพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ต่อยอดสู่การดูแลอย่างยั่งยืนของชาวลำปางต่อไปตลอดระยะเวลาการจัดงานมันได้บอกไปก็คือได้รับความสนใจจากประชาชนเจ้านักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากแสดงถึงความตื่นตัวเนาะด้านการดูแลสุขภาพนะเจ้าด้วยภูมิปัญญาไทยและกับความสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะขับเคลื่อนลำปางสู่การเป็นเมืองแห่งสมุนไพรและสุขภาวะที่ยั่งยืนนั่นเองนะเจ้า
0: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
1: สวัสดีคุณเลิศชายก็เพิ่มเติมเจ้าการทักทายเข้ามาจากต่างไลน์ของอสมทลำปางใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวส่งกำลังใจกันเข้ามาได้เลยนะเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 มีอาบาบอกว่าขอฟังเพลงบุพเพสันนิวาสของเบียร์วรวุฒิ

ะเจ้านี่ขอเดือนละครั้งขอบคุณจัดนักเลยคือกับ FC น้องส้มทุกๆท่านด้วยขอบคุณจัดนักเลยเนาะเหมือนในขอเตือนเดี๋ยวสักกับน้องส้มจัดให้นะเจ้า

0: เรดิโอ FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าลำปางภายใต้พันธกิจประชาเปี่ยมสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิการทั่วหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปางเศรษฐกิจดีทั่วส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมบริการเท่าเทียมให้บริการสาธารณประโยชน์ที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมลำปางน่าอยู่

0: ฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีอบจ.เข้มแข็งพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพยั่งยืนและเปี่ยมสุขวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาจังหวัดด้วย6ยุทธศาสตร์หลัก1ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล3ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5พัฒนาอบจ.ลำปางให้เป็นองค์กรคุณภาพและ6ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพราะลำปางต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าไปกับชาว

ั่นใจไม่รักงานเพลงนี่โหกันไปคนเสาะหาฮือจากทีมงานสำนักงานการศึกษาพิเศษที่เปิดลงพื้นที่ไปที่อำเภอแจคมจะไปค้นหาน้องๆที่รู้จักการศึกษาน้องๆที่เป็นแบบเด็กกลุ่มพิเศษเด็กพิการเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้กับทีมงานที่กำลังเดินทางไปตังพื้นที่เมืองไม้นะเจ้าแล้วก็หับฝังในรถกันตัวนอกก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังมีท่านอื่นๆที่เอิ้นจากกันเข้ามาในช่วงของรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจมีไอ้ปุ้ยฝ้ายมาทักทายกันเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงจากไปยังสงบนะจ๊ะเพลงนี้จากไอ้อ้อยแสงสินเนาะแล้วก็มีไอ้นุเจ้าไอ้นุก็มาทักทายกันเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลง

0: สเตย์หน่อยนะครับเนื้อฮือกับน้องส้มครับสวัสดีวันจันทร์ตัวฟังจากบ้านทุ่งบ๊อบแป้นขอบคุณเจ้าไอ้เทพพญามาแล้วสวัสดีตัวนะเจ้าแล้วก็หลังไม้บอกว่าอยากจะฟังเพลงนิยายรักขาดตอนเอิ้นเข้ามามีช่างนิ่งสแตนบายรับสายนะเจ้าแล้วก็มีไอ้พดรถไฟฟ้าก็มาแล้วขอฟังเพลงคนจนที่เธอเมินฮือกับน้องมดเอ็กนะเจ้ากับสาวนะแจ้ทุกคนสาวซบจางตัวขอบคุณจัดนักเลยในช่วงของเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.เจ้า
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
0: ไปพอกันแถมนึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นเจ้าตะวานี่นายกอบจ.ลำปางได้ไปร่วมงานการมั่วดนตรีม่วนในสวนป่าสืบสานดนตรีพื้นบ้านหนุนเศรษฐกิจชุมชนและก็สร้างสีสันแห่งวัฒนธรรมล้านนาเจ้าวันที่14มิถุนายน2569นางสาวตวงรัฐโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายพิษณุพลประสานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้าและนายทิติกรธรรมลังการองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้ไปร่วมงานการมั่วดนตรีม่วนในสวนป่าเจ้าตีไร่พดุงธรรมตำบลบ้านข้าอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางในโอกาสนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยได้รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในการประลองฝีมือเยาวชนดนตรีครั้งที่4เจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์ของงานนี่เลยเนาะบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยความคึกคักและก็อบอวลไปด้วยเสน่ห์ของวิถีล้านนาโดยมีการจัดจำหน่ายเจ้าอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและกับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งกิจกรรมแสดงซ้อพื้นเมืองจากคณะซ้อหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่และก็ลำปางเจ้าการสาธิตวาดภาพสร้างสรรค์การเสวนาแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้จากชาวบ้านในชุมชนรวมถึงการประลองดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัยมีขบวนแห่กองยาวและก็การฟ้อนรำจากชาวบ้านตำบลบ้านข่าที่สร้างความประทับใจให้กับความประทับใจให้กับคนที่ร่วมงานเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นแถมหนึ่งเวทีสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาโดยเฉพาะดนตรีพื้นบ้านอันทรงคุณค่ะทั้งเสียงซัลล่อซ้อซึ้งคุณผู้ฟังภูมิปัญญาทั้งวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเจ้าควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยและก็เปิดพื้นที่แห่งการเฮียนฮู้การมีส่วนร่วมและก็ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นชาวลำปางนะเจ้าโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเองเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาในทุกๆมิติเนาะแล้วก็รวมถึงการอนุรักษ์เจ้าเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันที่เฮาเนี่ยคือความสำคัญนะเจ้า
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ

0: ำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในช่วงนี้ก็อยู่กันกับรายการเด็ดหน้าลำปางไปกับอบจ.กับบรรยากาศการร่วมถวายความอาลัยนะเจ้าอาจารย์ขออนุญาตทุกท่านเนี่ยเป็นงานเพลงจ้าๆกับบรรยากาศดีๆกันที่นี่ไปก่อนเจ้าคุณผู้ฟังยังตั้งจังหวัดลำปางของเขาโดยเฉพาะท่านนายกตวงรัตน์ตัวสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยก็ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าวันที่13มิถุนายน2569เวลา 16:30 นางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยก็ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงกำตำบลเวียงเหนือเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางของเขาโดยมีนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ได้การจัดพิธีดังกล่าวก็เป็นไปตามแนวทางของมหาเถรสมาคมเจ้าเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดบ่ได้ตลอดจนร่วมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือทรงสถิตในสวรรคาลัยตราบนิจนิรันดร์นั่นเองนะเจ้าก็เป็นบรรยากาศแห่งความอาลัยเนาะจากต่างประสบนิกรชาวไทยทุกท่านที่มีต่อพระองค์นะเจ้า
1: ลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: ตั้งหลังไม้ก็มีเพิ่มเติมงานเพลงส่วนทางเนี่ยจะเอิ้นกันมาจากปีนันแหลมแล้วก็มีหลังไม้บอกว่าอยากจะฟังเพลงสาว AM เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ต่อย

0: พบกับเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทุกวันผ่านรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดลำปาง FM 99 MHz ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่แอป MCOT Connect
1: ขอบคุณทุกข้อความดีส่งกันเข้ามาจากทุกช่องทางรวมถึงตั้งหลังไม้ตัวกับมีทำรายงานเพลงตีทักทายกันเข้ามาในช่วงนี้กับเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.จะอำนวยการผลิตรายการโดยท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดีเจน้องส้มสิงห์หวานตีอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในหนึ่งชั่วโมงนี้ทางอบจ.ลำปางก็ได้ประกาศรายชื่อแล้วนะเจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางประจำปี2569แล้วนะเจ้านอกจากจะช่วยเหลือในเรื่องของลดค่ารถโดยสารคนละครึ่งจะอบจ.ใจให้เกิงหนึ่งคุณผู้ฟังใจแค่เกิงเดียวไข่ที่ได้ขึ้นไปแจ้งบริการกันแล้วนะหันสติกเกอร์สีชมพูอยู่ตั้งข้าง

รถเนี่ยจ่ายแค่กึ่งราคานอกจากนี้เราทำหนึ่งโครงการตีควบคู่การดำเนินการก็คือเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเจ้าในช่วงของภาวะวิกฤตน้ำมันภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อบจ.ลำปางกับบ่ได้ละโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยเปิดกระหือความช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อครัวเรือนรวมทั้งหมดเนี่ย 2,748 รายนะเจ้าซึ่งจะมีกำหนดจ่ายเงินโอนเงินเข้าบัญชีเนี่ยวันที่22มิถุนายน2569นี่สามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้วเจ้าตั้งเว็บไซต์ของเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมันก็มีการแปะลิงก์ไว้หรือว่าไปดูที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ไข่ตีบปอจะมีโทรศัพท์เนี่ยเช็คในมือถือก็ได้เข้าไปกดพอในลิงก์หรือว่าสแกน QR code ได้เลยนะเจ้าฝากไปติดตามกันตั้งเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเจ้าผ่านเกณฑ์นอกการช่วยเหลือซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็คืออยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรบรรเทาความเดือดร้อนผลผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะจากต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นนะเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรผู้ที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้าสิทธิประโยชน์ก็คือจะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและก็เพื่อสนับสนุนประการประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็เป็นทำหนึ่งกิจกรรมโครงการดีๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าแฮมเนียงงานเพลงนี้เอิ้นเข้ามาเจอเธอกับไอ้บ่าวตัวนี้นะจ๊ะเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงนี้กำล้อเพลงนี้จะเพลงว่าเด็กมูกล่อจากไอ้บอลวงกลมแล้วก็ไอ้พ็อกบิ๊กไอเจ้า

0: FM 99.0 โทร054-323-203-4ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียม
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาจังหวัดด้วย6ยุทธศาสตร์หลัก1ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล3ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5พัฒนาอบจ.ลำปางให้เป็นองค์กรคุณภาพและ6ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพราะลำปางต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าไปกับชาวลำปาง
0: ลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
2: มาถึงในช่วงท้ายของรายการต้องขอบคุณทุกเสียงทุกสารและทุกๆงานเพลงตีติดตามรับฟังกันในช่วงนี้น้องส้มคงจะต้องทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนเจ้าป้ากันได้เนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วง9โมงถึง10โมงนะเจ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดีเจไอ้ดิวมาฮับช่วงต่อและกั๊มเดียว11โมงน้องส้มกลับมารายงานตัวใหม่เจ้า

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีคมนาคมและปลัดสำนักนายกร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์100รูปถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอารยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปในโครงการนี้ด้วยโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยพระสงฆ์ในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแจ้งปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันที่14มิถุนายน2569จากฐานราคาเดิมส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขยับขึ้นมาอยู่ที่ช่วง 66-70 บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ละภูมิภาคการปรับราคาครั้งนี้นับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3หลังจากก่อนหน้านี้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตอย่างต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมาเป็นเวลานานสำหรับต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกันแล้วโดยทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันออกมาพร้อมกับที่ปากีสถานคนกลางได้ประกาศว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กันในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าปล่อยให้น้ำมันไหลหมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้ขนส่งน้ำมันผ่านได้ด้านอิหร่านนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศและสื่อของรัฐบาลยืนยันเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาของข้อตกลงนั้นยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการนายทรัมป์เพิ่งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าข้อตกลงที่ออกมาจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสสามารถเดินเรือได้อย่างเสรีปราศจากค่าผ่านทางและอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ส่วนฝ่ายอิหร่านมีเพียงสื่อบางแห่งที่เปิดเผยรายละเอียดว่าเนื้อหา14ข้อนอกจากหยุดยิงทุกแนวรบแล้วสหรัฐจะยุติการปิดกั้นฮอร์มุสยกเลิกมาตรการลงโทษคืนทรัพย์สินอิหร่านที่อายัดไปไม่แทรกแซงกิจการภายในอิหร่านหรือแม้กระทั่งเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูอิหร่าน 300,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งหากเป็นจริงจะถือว่าอิหร่านได้ประโยชน์อย่างมากแต่ต้องรอการยืนยันซะก่อนอย่างไรก็ตามนานาชาติต่างแสดงความยินดีกับการบรรลุข้อตกลงและราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดฮวบลงไปเกือบ 4%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย โอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
9: ร้านหมูลำปาง
8: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
9: ร้านหมูลำปาง
8: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
9: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: ซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
12: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร์
13: สวัสดีครับ
12: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
14: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
15: M-Cut Radio อสมทลำปางโดย DJ Dew อนุพงษ์

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ M-Cord Radio ครับดีเจฮุนกินข้าวลำรายงานตัวหน้าใหม่ตัดนีนะครับนั่งตัดนีนะครับกราบสวัสดีงามๆแวดวงแฟนๆรายการทุกท่านที่เปิดคลื่นอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับมันจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10โมงค่ะเท่าถึงเตียงเฮามีนัดกันตัดนีนะแฟนๆรายการครับรู้จักกันเข้ามานะครับเบอร์เดิม054-323-203นะครับและกระสุน54-323-204 ID Line FM99.0 ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตัดนี้นะแฟนๆรายการครับเพลงลูกทุ่งคุ้นหูเพลงลูกทุ่งที่มูเฮาคือเติงหานะครับยุค80-90ที่มูเฮาอยากจะฟังกันอึนอูจากกันเข้ามาได้เลยหลากหลายช่องทางนะครับกับช่วงของ M-Cord Radio นะครับหนึ่งเงินเพลงที่แฟนรายการขอกันเข้ามาส่งต่อให้ได้ฟังเนอะ

จบไปสำหรับในส่วนของงานเพลงที่แฟนๆรายการเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับตึงหลังไม้และก่อตังหลายเดี๋ยวดีเจดิวทยอยจัดให้แฟนๆรายการนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็ครับไฟหน้าบ้านมันบะปอมันมืดนะครับพอก็บหันเสี่ยงที่จะโดนขโมยขโจร นะครับทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มก็ต้องเดินสายมันวุ่นวะวุ่นวายเนาะเสียตังเงินเสียตึงเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนครับแต่ปัญหามูนี่จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับซึ่งด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับและก่อใจหลอด LED นักถึง248ดวงครอบคลุมตึงมดเนี่ย300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานครับแต่คือความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีคุณได้ฟังครับมาพร้อมแบตเตอรี่คือความจุ 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และก่อชาร์จ1ครั้งใช้งานได้เมินถึง12ชั่วโมงกันเลยนะครับติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะครับเพราะอุปกรณ์คือครบเลยปรับมุมได้คุณด้วยฟังครับกันน้ำในระดับ IP67 นะครับประวาจาฝนตกแดดออกก็บ่ต้องวันอกวันใจอย่างใช้งานก็ง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทครับสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับตอนนี้ได้เลยฮับไปเลยครับเมกาสปอตไลท์1นะครับแล้วก็ยังบปอครับเฮาแถมแฮม1มีโคมไฟแฮม2อัน LED แฮม2อันครับเพราะฉะนั้นซื้อ1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดแบบคระแบบเนี่ยนะครับแถม1อันตึงมดเนี่ยราคาเพียง 1,290 บาทคือที่ฟังโทรได้ที่021143990นะครับ021143990นะครับก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปมาเนียนะครับส่งต่อ1งานเพลงครับจากแฟนรายการเพิ่มเติมกันเข้ามาช่วงของ M-Cord Radio ครับ

ในช่วงเวลาของรายการเอ็มคอร์ดรีดิโอครับดีเจฮุนกินข้าวล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับอยู่ด้วยกันครับต่างด้านของดินเน่านะครับเนี่ยอย่างมันก็ปลูกอย่างมันก็มาใหญ่ใบมันบะเขียวดอกมันมาออกผลมันบะติดนะครับจะใส่ปุ๋ยอย่างไปต่อใดมันก็บะจ่วยอย่างเลยแต่หลังจากนี้ปัญหานี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์และก็เหมาะกับการเพาะปลูกแห่งครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญครับในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับทานอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายครับดินเน่า1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมได้ 5 ถึง 7 ไร่กันเลยทีเดียวโปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1 2ตึงมดเนี่ยหาคุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทครับอยู่ด้วยฟังสั่งซื้อโทรด่วนครับ02-114-3990ครับ02-114-3990การจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนี่ยครับส่งต่อผลงานเพลงลูกทุ่งที่แฟนๆรายการขอมานะครับกับต่างด้านของ M-Cord Radio ส่งต่อให้ได้ฟังครับ

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย DJ

0: พลงมนมวนนะครับในรายการที่แฟนรายการช่วยกันเลือกมานี่คือช่วงของ MCOT Radio ครับแต่ช่วงนี้จะปาคุณผู้ฟังนะครับไปอู้จากกันถึงเรื่องของวิธีฮักโลกก็เป็นการกระตุ้นให้คนเฮาได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใจในชีวิตประจำวันเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่และก็ยั่งยืนตลอดไปครับ MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: แห่งหนึ่งวิธีนั่นก็คือการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนนั่นเองครับการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ในพลังงานลมและก็พลังงานน้ำก็เป็นแห่งหนึ่งวิธีที่สำคัญครับในการช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานและก็ช่วยลดมลพิษที่ปล่อยสู่อากาศนะครับคุณได้ฟังฮะการรักโลกบ่ใช่เป็นเรื่องของภัยเพียงคนเดียวครับแต่เป็นการรับผิดชอบของคนทุกคนในสังคมที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกของเฮายังคงสวยงามและก็น่าอยู่ตลอดไปนะครับเรื่องราวดีๆครับที่เฮามาอัปเดตให้กับทุกท่านกับในช่วงของ MCOT Radio Go Green วันนี้ครับ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถี Green Style MCOT Radio Go Green
0: เฮายังจะต้องช่วยกันเนาะคนละไม้ละมือในการที่จะให้โลกของเฮาน่าอยู่นะครับกับในช่วงเวลานี้ที่จะได้นำเสนอนะครับเป็นการสร้างความตระหนักให้กับแฟนๆรายการของ DJ Dill นะครับที่อสมทลำปางนะครับได้ช่วยกันนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวย่างกันสักคำกับด้านของงานเพลงมันม่วนนะครับในรายการยังมีแฮมหลากหลายงานเพลงที่แฟนรายการช่วยกันเลือกมาครับ

ผลงานเพลงตีแฟนๆรายการได้ขอกันเข้ามานะครับดีเจดิวทยอยจัดให้เนอะสำหรับช่วงของ M-Cot Radio ตัดนี้นะครับหลากหลายผลงานเพลงฝากกันไว้ต่อยนะครับหน้าฝนยุงก็จะนากนะครับหน้าหนาวก็ยังมียุงอยู่แน่ห้อนก็มียุงมีทุกหน้าเลยคือด้วยฝั่งครับแล้วก็ภัยติดโดนยุงครบอาจจะเป็นเสี่ยงโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับแต่ถ้าลูกหลานคือด้วยฝั่งหรือพ่อแม่เฮาโดนยุงครบก็อาจจะเป็นโรคมูนี่ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษานะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่านี้ก็คุณผู้ฟังครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและก็แมลงตีจะช่วยปกป้องคนที่คุณฮักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานได้ง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้กับยุงครับลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็สามารถที่จะบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงครับก็จะเป็นสองจั่นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันครับปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรห้องได้นะครับว่าตั้งกลางบ้านเนี่ยช่วยปกป้องขนติดขนหักได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวใครที่ฟังอยู่ในรายการขณะนี้นะครับคือได้ฟังถือว่าโชคดีขนาดเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคลื่นนี่ต่ออันสำหรับแฟนๆรายการอสมทลำปางซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับได้แบบพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะครับภาพเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทครับรวมสินค้าตีดีเจดิโอมาเนี่ยตึงหมดใน 3,370 บาทคือได้ฟังมาต้องจ่ายครับให้คือได้ฟังจ่ายแค่เพียง990บาทคือได้ฟังครับย้ำว่าจ่ายแค่990บาทต่ออันครับโทรมาที่026660008 026660008สินค้า5ประกัน1ปีครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีในส่วนของแฟนๆรายการอยากจะโทรศัพท์ไปซื้อได้เลยนะครับที่026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกเต่าอันเนอร์สำหรับในช่วงของ M-Cot Radio ครับส่งต่อตีผลงานเพลงที่แฟนๆรายการขอกันเข้ามาครับ

กับทางด้านของรายการเดมคอร์ดเรดิโอเนอร์แฟนๆรายการดีเจหุ่นกินข้าวลำครับส่งงานเพลงแบบจุใจให้แฟนๆรายการได้ฟังกันเลยในช่วงนี้นะครับเขาจะได้ปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ10 โมงข้าเต้าถึงเตียงนะครับและก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดียวกันเที่ยงเกิงถึงบ่ายโมงคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารกับเขากับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับเป็นประจำเช่นเดียวกันจะได้นำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับแฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันตัดนี้เป็นประจำที่อสมทลำปาง FM 99 MHz และกับทางด้านของ Facebook Fanpage อสมทลำปางเช่นเดียวกันกดไลค์กดแชร์กันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวชิราวุธวิทยาลัยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพรรคเพื่อไทยมูล

0: นิธิไทยพัฒนากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่6กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหทัยสมาคมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณท่านนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติจับตากกต.ประชุมคดีหัวสว.วันนี้เล่งออกเอกสารแจ้งความคืบหน้ากรณีนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงเรื่องการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่ากกต.ทั้ง7คนคือผู้ชี้ขาดว่าคดีการหัวสว.จะไปถึงศาลหรือไม่โดยเตือนว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องถึงศาลอาจถูกตั้งข้อครหาปฏิบัติหน้าที่แบบปิดตาข้างเดียวและยังเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงเรื่องอนุญาตให้นำโพยเข้าสถานที่เลือกสว.นั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าในวันนี้กกต.จะมีการประชุมเรื่องคดีหัวการเลือกสว.ต่อเนื่องซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการออกเอกสารข่าวส่งให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าของการพิจารณาคดีดังกล่าวอนุชาอภิสิทธิ์ลุยหาเสียงคลองเตยอโศกยันไม่หวั่นกระแสโพนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นในเขตคลองเตยและเขตวัฒนาโดยเดินทางไปยังสวนเบญจกิติเพื่อพบปะประชาชนที่มาใช้บริการและออกกำลังกายพร้อมร่วมสำรวจพื้นที่ด็อกพาร์คสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งถือเป็นจุดพักผ่อนสำคัญของคนเมืองโดยนายอนุชาได้เปิดวงสนทนากับกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะก่อนจะเดินทางต่อไปยังตลาดรวมทรัพย์อโศกเขตวัฒนาร่วมกับนายเมธวินมีสุวรรณผู้สมัครสก.เขตวัฒนาหมายเลข5เพื่อทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายอนุชากล่าวถึงการปรับกลยุทธ์ในช่วงโค้งสุดท้ายว่าตนต้องทำงานหนักขึ้นตื่นเช้าขึ้นและกลับดึกขึ้นเพื่อเดินหน้าชี้แจงนโยบายให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดส่วนประเด็นเรื่องผลสำรวจความนิยมหรือโพลที่ปรากฏว่าคะแนนของพรรคยังไม่เป็นอันดับหนึ่งนั้นนายอนุชายืนยันว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์การลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมาโดยตลอดและก็ใจดีว่าการที่ผลสำรวจยังตามหลังยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนให้มากขึ้นเพื่อกระจายนโยบายให้ทั่วถึง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหน ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางศูนย์ประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
7: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
8: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 น. ถึง 2:00 น. ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 LINE @KEN88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
10: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
11: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ

ของมื้อช็อปเปอร์กลับมาทักทายคุณผู้ฟังกันต่อในช่วง11โมงเจ้าตอนนี้ก็บรรยากาศยังมืดๆบดนะคุณผู้ฟังเย็นสบายนะเจ้านั่งส้มเสียงหวานปิ๊กหมายอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก่อนจะไปพักเที่ยงกันเนี่ยมาเบรกกันรับชมประจักษ์ไอ้ดิว1ชั่วโมง11โมงถึงเที่ยงอยู่กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังท่านใดที่ยังคงติดตามรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่กับ Mcot Radio เจ้า FM 99 MHz อสมท.ลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดเจ้ารายงานตัวทักทายเข้ามาได้เลยที่ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 นะเจ้านอกจากนี้ยังสามารถติดตามมูเฮาเจ้าผ่านทางเพจ Facebook อสมทลำปางแล้วก็ TikTok อสมทลำปางตัวน้องใครที่อยากจะหันหน้ากันอยากจะฮู้ว่าดีเจไอ้ดิวหุ่นกินข้อล้ําแต่ก่อนหรือต้องซ่อมเสียงหวานเนี่ยน่าจะหวานก่อนนะเจ้าเอิ้นจากกันเข้ามามาติดตามทั้งออนไลน์ได้เลยเนาะ ID Line ของเฮานะเจ้าเพจ Facebook ของเฮาแล้วก็ TikTok ช่องทางของเฮานั่นเองวันนี้ต้องซ่อมเลือกเอาชั่วโมงนี้กับงานเพลงแรกแสงจันทร์ในเวอร์ชันของน้องต้นข้าวสุปรียาห้องกับต้นฉบับก็คืออาจารย์ไข่มาลีฮอนน่านั่นเองเจ้า

ลายข้อความที่เริ่มรายงานตัวกันเข้ามาอุ้ยลงสวัสดีเจ้าแล้วก็มีไอ้ชาตรีก็ส่งเข้ามากับงานเพลงพระจันทร์บ่เต็มดวงครับหมอพึกกับ FC FM 99ทุกๆคนป้าน้อยก็ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้ขอฟังเพลงใจอ่อนให้กับพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงน้องสาวมาปรางหวานทุกเสียงทุกสายนะเจ้าพิเศษที่กับดีเจต๋อยขอบคุณเจ้าแล้วก็ไอ้ปุ้ยฝ้ายบอกว่าขอฟังเพลงเมียบ่ได้แต่งเจ้าเอิ้นเข้ามาในช่วงนี้ต๋อยขอบคุณทุกๆข้อความเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวตอบกลับเฮ้อเจ้าทุกๆงานเพลงตีเอิ้นเข้ามาในช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกันนอกจากไอ้อนันต์เจ้าอนันต์ไม้ทองคำตีเอิ้นเข้ามากับเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงเจ้าน้องขออนุญาตค้นหากันพระจันทร์ไม่เต็มดวงมันเขียนจะอีมันก็ชื่อเพลงนี้ใช่ไหมเอ่ยโอเคเจอแล้วจากพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากไอ้อนันต์ไม้ทองคำไปฟังกันเจ้า

ระจันทร์ไม่เต็มดวงจากนั้นอันนั้นนั่นเองไงเจ้าคุณผู้ฟังที่เอิ้นกันเข้ามาก็เป็นทั้งหนึ่งศิลปินที่เป็นชาติพันธุ์เหมือนกับน้องส้มเลยเป็นปกยอหรือว่ากะเรียงนั่นเองแต่ก็ออกผลงานเพลงออกมาเนี่ยก็มีแฟนๆที่ติดตามเพลงของไอ้อันนั้นเนี่ยนักกันเลยทีเดียวนะเจ้ามีไอ้บ่าวเพิ่มเติมเข้ามากับงานเพลงยาใจคนจนเป็นหมอพิเศษที่กับกระต่ายที่แม่เมาะตัวนะเจ้าบอกว่าแม่เมาะนี่มีคนจืดกระต่ายกี่ร้อยกี่สิบคนเนาะส่งให้คนจืดกระต่ายที่อำเภอแม่เมาะนะเจ้ามีน้องส้มป้าขอฟังเพลงเดือนหลายดวงเจ้าฮึกับแฟนรายการตั้งบ้านปงแสนทองเจ้าแล้วก็มีอุ้ยหลงก็เพิ่มเติมเข้ามาเนาะแล้วก็มีไอ้สาคอนบอกว่าขอฟังเพลงเมียน้อยเมียหลวงก็คอยเมียน้อยก็รอเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ตัวขอบคุณมากๆเลยนะเจ้าทุกข้อความทุกๆงานเพลงที่ส่งกำลังใจกันเข้ามาช่วงนี้สนับสนุนโดยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์2,500วัตต์เจ้าใครที่เคยเจอปัญหาในเรื่องของไฟหน้าบ้านมันมืดนะความสว่างมันบ่พอเนี่ยมันก็เสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยขโจรแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นอยากจะเฮือไฟมันแจ้งคนมาฟังตัวเนี่ยเป็นเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์2,500วัตต์เจ้าเป็นแบบใจแบบโซลาเซลล์เฮาบ่ต้องเสียบไฟบ้านเอาประหยัดไฟแห่มตวยกำลังไฟเนี่ยสูงถึง2,500วัตต์ใจหลอดไฟ LED มากถึง248ดวงกับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเจ้าตัวหลอดเป็น LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงมากครับเปิดปุ๊บสว่างทันทีเลยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมาถึง 50,000 มิลลิแอมป์เจ้าชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งได้เหมือนใจได้เหมือนต่อเนื่องเหมือนกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 บ่ว่าจะฝนตกแดดออกก็บ่มีวันเจ้ามีรีโมทได้หนาสั่งการด้วยระบบรีโมทได้ตัวเจ้าสนใจสั่งซื้อวันนี้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ซื้อ1แถม1คุณผู้ฟังเอาไป2ตัวเลยเจ้าแล้วก็ยังบ่พอแถมโคมไฟ LED แถม2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบแถม1อันทั้งหมดนี่ในราคาเพียง 1,290 บาทต่ออันเจ้าโทรไปเลยที่021143990เจ้า021143990มีการจัดส่งแล้วก็การประกันสินค้าเพียง100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียเจ้า

0: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป Mcot Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
2: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปางFM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนี่ย
6: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจส้มเสียงหวาน

งานเพลงจากไอ้เมคาเจ้าบักเกาบอกไม้น่าจะกลางๆยุคกลางๆเพลงนี้กับงานเพลงกาฝากรักเอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้เจ้าบรรยากาศนี่มันต่ำลงนะหลายคนที่แย่การอากาศแบบนี้บอกว่าใครรับมากๆเลยส่งกำลังใจให้กับแฟนรายการทุกท่านแต่นั้นเจ้าช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนติดตกนักฝนตกสะสมต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้ก็ฝากติดตามพยากรณ์อากาศกันตัวกันละกันเจ้าคนผู้ฟังก็เป็นหนึ่งผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้เจ้าสนับสนุนโดยซูเปอร์แม็กปืนชิ้นน้ำแรงดันสูงไร้สายเป็นตัวช่วยไม้ที่จะทำให้งานบ้านเนี่ยง่ายขึ้นนะใครที่แบบต้องขจัดคราบไม่ว่าจะเป็นล่างปืนล่างผนังหรือแม้กระทั่งล่างรถจากคนผู้ฟังตอนนี้จะช่วยได้เลยเราไม่ต้องงอเครื่องใหญ่ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะเป็นแบบไร้สายใช้งานสะดวกสุดๆเลยประหยัดน้ำโดยเจ้าแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบนะฉีดตรงฉีดกระจายและก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานเจ้าเปลี่ยนเรื่องการล่างคราบที่มันอิดที่มันประหยัดเวลาขึ้นและก็ประหยัดแฮงเฮาตวยถ้าสั่งซื้อวันนี้ได้ไปครบเซตเลยเจ้าก็คือได้ตัวปืนชิ้นน้ำไร้สายได้แบตเตอรี่1ก้อนได้อะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางได้สายชาร์จแบตหัวชิ้นน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำแถมตัวยางบปอโทตอนนี้1ไร้สายแรกจะได้รับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคลาสสิกไปตัวทั้งหมดนี่ปกติเจ้า4,890 บาทวันนี้คุณผู้ฟังจ่ายแค่เพียง999บาทต่ออันเลยเจ้า999บาทโทรไปเลยจ้า02-666-0008เจ้า02-666-0008ต้องดูให้ดีเจ้าของแต่ต้องตี้ TV

งานเพลงจากพี่ลูกตาลในเจ้ากับงานเพลงก็มันน้อยใจจริงๆพี่ลูกตาลตอนนี้ก็ยังเป็นดีเจนักจัดรายการของ LTM FM 95แห่มตวยนะเจ้าก็เอามาฝากกันคุณผู้ฟังเวลาเร็วมากเลยอ่ะ 11:47 นาทีละก็จะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปเจ้าฝากคุณผู้ฟังไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่สามารถฟังวิทยุผ่านทางมือถือได้ง่ายๆนะเพียงแค่เขามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือมี Wi-Fi อ่ะก็ฟังได้ง่ายๆผ่านแอปนี้เลยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เจ้าทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ดาวน์โหลดฟรีแบบมีค่าใช้จ่ายพิมพ์เข้าไปว่า MCOT Connect เนี่ยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะเจ้าข้อมูลความรู้ต่างๆนะเจ้าอัปเดตกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเนี่ยในนี้ได้เลยแล้วก็ฟังวิทยุได้ตวยนะเจ้าก็ฝากไปดาวน์โหลดกันกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะจ๊ะเดี๋ยวน้องส้มจะขออนุญาตส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเที่ยงเกิงเตรียมปะกันในช่วงของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในท้องที่จังหวัดลำปางบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวอัปเดตกันเที่ยงเกิงถึงบ่ายโมงแล้ว3โมงน้องส้มจะกลับมารายงานตัวในช่วงของรายการเพลงแห่งกำหนึ่งชั่วโมงนี้เจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็ส่งกำลังใจกันเข้ามานะเจ้ากินข้าวตอนลำเนอ

0: listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: การคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เที่ยวปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายคึกคักนักท่องเที่ยวกว่า 3,200 คนแห่เที่ยวชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าฝากขังปชด.ปืนโหดยิงวินดับเพื่อนคนตายวอนสังคมเห็นใจยืนยันตชด.เปิดก่อนสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วโดยจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้หมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานี

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่15มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเคลือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหน่วยงานและประชาชนทยอยเดินทางไปอย่างต่อเนื่องครับที่จุดคัดกรองหน้าทางเข้าภายในท้องสนามหลวงมีประชาชนเดินทางเข้ามารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งจุดนี้มีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานบริการประชาชนก่อนที่จะเดินเข้าไปพักคอยภายในอุโมงค์หน้าพระลานครับซึ่งพบว่ามีประชาชนจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงรายอุดรธานีเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่บรรยากาศภายในศาลาสาไทยสมาคมมีคณะหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อแบ่งเบาพระภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งถือเป็นงานสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างแท้จริงครับส่วนการเดินทางนะครับมีชัตเทิลบัสให้บริการฟรีมาที่สนามหลวงโดยแจ้งเวลาการเดินรถในวันที่14-16มิถุนายนมาขึ้นได้ที่ต้นทาง MRT สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ฝั่งพญาไทสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และจุดประตูเทวาภิรมย์โดยรถคันสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงในเวลา 18:00 หรือจนกว่าจะส่งประชาชนหมดครับทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นและได้จัดสถานที่ลงนามบริเวณเต็นท์ข้างตึกศาลาลูกขุนในโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ค่ะและไปชมเรื่องราวที่ตราตรึงใจพระสงฆ์นิกรเกี่ยวกับพระองค์พานะคะมีตายายเก็บของเก่าค่ะนำเงินไปซื้อพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามากราบบูชาเพื่อถวายอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นเรื่องราวสุดซาบซึ้งของตายายชาวโคราชนะคะที่แม้จะมีฐานะยากจนแต่ยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นำเงินเก็บนะคะที่หามาอย่างยากลำบากไปซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำมาติดเหนือหัวนอนไว้กราบไหว้และแสดงความอาลัยตายายที่อยู่บ้านพักหลังเล็กในซอยมากหมื่นวัยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพิ่งพักเป็นสังกะสีเก่าๆมีรอยรั่วหลายจุดนะคะโครงสร้างก็ทำจากไม้กฐินมีสภาพทรุดโทรมฝนตกนี่แทบจะนอนไม่ได้เลยและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วยเจ้าของบ้านคือคุณตาหมายอายุ73ปีมีโรคประจำตัวหูตึงอยู่กับคุณยายสะอาดอายุ63ปีเป็นอดีตเป็นแม่ค้าส้มตำทั้งสองคนประกอบอาชีพเก็บของเก่าขายมานานกว่า9ปีแล้วค่ะรายได้ทั้งสองรวมกันเฉลี่ยไม่ถึงเดือนละ 2,000 บาททั้งคู่นะคะปากกัดตีนถีบค่ะแต่ว่าแม้จะยากจนแค่ไหนแต่ก็เจียดเงินเก็บหอมรอมริบจำนวน120บาทไปหาซื้อพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาติดไว้เหนือหัวนอนในบ้านโดยหลังจากเข้าไปในตัวเมืองนครราชสีมาไปซื้อมาแล้วคุณยายก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งเป็นจักรยานยนต์คู่ใจคันเก่านำคุณตาหมายนะคะที่โอบกอดพระรูปอย่างทนุถนอมมาติดไว้ที่หัวนอนยายบอกว่าหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากติดตามข่าวสารมาโดยตลอดก็เลยตัดสินใจนำเงินเก็บนี่แหละค่ะไปซื้อพระฉายาลักษณ์นำมาประดิษฐานไว้ที่บ้านอีกเรื่องราวประทับใจอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวประทับใจไม่รู้ลืมของร้านนวดในจังหวัดอุดรธานีผู้ที่เคยมีโอกาสถวายงานนวดพระพักนะคะ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถึง50ครั้งในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็ยังคงเก็บรักษาภาพถ่ายพระรูปอุปกรณ์ที่เคยใช้ถวายงานอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งความทรงจำของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยได้รับพระกรุณาธิคุณนางสสิออนแดงเดชหรือพี่น้อยเจ้าของร้านเล่าว่าครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อให้ถวายงานนวดพระพักนั้นรู้สึกตกใจตื่นเต้นแต่ก็ดีใจบอกไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยคิดว่าร้านเล็กๆในต่างจังหวัดจะได้รับโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดนี้ก่อนวันรับเสด็จตนเตรียมตัวด้วยความการทำความสะอาดบ้านและร้านอย่างดีที่สุดแต่สิ่งที่กังวลก็คือเรื่องของการถวายความเคารพขั้นตอนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารช่วยสอนท่าถอนสายบัวเนื่องจากไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแต่เมื่อถึงเวลาจริงค่ะกลับได้รับพระเมตตาเกินกว่าคาดคิดเมื่อพระองค์ท่านทรงแนะนำและทรงปฏิบัติให้ดูด้วยพระองค์เองแล้วก็เป็นกันเองทำให้คลายความประหม่าแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาเป็นอย่างยิ่งค่ะไปดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
0: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: รัฐบาลครับชู4แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมไทยช่วยไทยพลัสหนุนร้านอาหารรายย่อยเข้าร่วมนะครับขยายยอดขายพร้อมเปิดตัวนกกระทิบบริการ AI จากกรุงไทยช่วยวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็การทำบัญชีครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery Platform นะครับบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีพร้อมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนเริ่มงานนะครับนายเอกนิติได้เดินทางมาถึงก่อนโดยเดินชมบูธกิจกรรมแล้วก็ทักทายผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมถึงน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์พรีเซนเตอร์ชื่อดังที่ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ด้วยนะครับนายเอกนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยมีหัวใจสำคัญคือต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยในกิจกรรมวันนี้มีธนาคารกรุงไทยที่ได้นำ AI นกกระซิบมาเปิดตัวในวันนี้ด้วยเพื่อช่วยให้เป็นผู้ช่วยสำหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้สามารถขยายยอดขายวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ลดต้นทุนเพราะเราต้องการช่วยร้านค้ารายย่อยที่มีต้นทุนแพงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนอกจากนี้ครับจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่วันนี้เข้าร่วมเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้ว Robin Hood ซึ่งเข้ามาช่วยกันส่งเสริมให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถขยายยอดขายได้มากขึ้นปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆที่ร้านค้าปกติจะขายของได้เฉพาะบริเวณที่ตัวเองตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าการมีแพลตฟอร์มต่างๆก็จะทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วนะครับว่าการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆยอดขายจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโครงการคนละครึ่งพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 100-200% เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ผู้ค้ารายย่อยเรียนรู้การขายผ่านออนไลน์สำหรับเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปในตัวด้วยแล้วก็ยังมีการต่อยอดโครงการเอา AI อย่างนกกระซิบมาเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์แล้วก็ทำบัญชีให้นายเอกนิติกล่าวว่าวันนี้ครับจึงอยากเชิญชวนร้านค้าที่เข้าไทยช่วยไทยพลัส ให้สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปขายในแพลตฟอร์มใดก็ได้ในแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าที่ใช้แอปครับจะสามารถใช้นกกระสิบได้แล้วและสำหรับร้านที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้ขายผ่านออนไลน์ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นทำไม่ได้นะครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆช่วยสอนให้เข้ามาใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ
1: ค่ะมีความคืบหน้านะคะคดีตชด.ยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวางล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนตอนนี้ก็รวมผู้เสียชีวิตเป็น2คนเมื่อช่วงเช้าภรรยาผู้เสียชีวิตเข้าพบตำรวจยื่นค้านประกันตัวผู้ต้องหาค่ะสำหรับภรรยาของนายชรินทร์ที่ถูกยิงที่คออกต้นขาขวาและมือซ้ายแจ้งว่าสามีเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วง3ทุ่มเมื่อคืนหลังแพทย์วินิจฉัยสมองตายร่างกายไม่ตอบสนองวันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมยื่นค้านการประกันตัวนายชรินทร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะภรรยานายชรินทร์ให้ข้อมูลว่าจากคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมวินที่เกิดเหตุได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวผู้ก่อเหตุภาพวงจรปิดเห็นว่าผู้ก่อเหตุพยายามเดินวนไปมาจะหาเรื่องก่อนเกิดเหตุยิงกันขึ้นนอกจากนี้หลังเกิดเหตุยังมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำกางเกงดำสวมหมวกใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาปกปิดใบหน้าอ้างเป็นตำรวจเข้าคุยกับวินคนอื่นๆในซุ้มวินว่าได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าพอพี่วินถามกลับว่าเป็นใครเขาก็ตอบมาในลักษณะข่มขู่ไม่ต้องรู้ว่าตนนั้นคือใครพูดมากเดี๋ยวโดนแบบพวกมันนะคะนี่ก็เป็นการข่มขู่ที่ภรรยานายชรินทร์เล่าให้ฟังซึ่งทำให้พยานหลายคนในที่เกิดเหตุที่เป็นวินเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวซึ่งภรรยานายชรินทร์ยอมรับนะคะสามีมีส่วนผิดที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตหากผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวทำไมถึงใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดจนกระสุนหมดแม็กกาซีนและภาพวงจรปิดยืนยันได้ว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์รุมทำร้ายตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมีแค่สามีของตนนะคะที่ไปถีบแต่หลังจากถีบก็ไม่ได้วิ่งหนีเป็นการเดินเฉยๆจึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอุกอาจมากในส่วนของภรรยานายภูริศซึ่งเสียชีวิตณที่เกิดเหตุนะคะคนแรกยืนยันว่าไม่ให้อภัยเด็ดขาดยอมรับว่ารู้สึกกังวลแล้วการไปคัดค้านประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลเนื่องจากกังวลเรื่องยศและตำแหน่งของครอบครัวผู้ก่อเหตุสำหรับกรณีที่พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตมองว่าหากมีอาการจริงคงไม่สามารถรับราชการตำรวจและพกอาวุธปืนได้เพราะว่าต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตอยู่แล้วเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ผู้ต้องหาจงใจลงมือในวันนี้ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องการไปเคารพศพสามีเธอก็ถามกลับไปยังในส่วนของครอบครัวผู้ก่อเหตุว่าจะไปทำไมนะคะยืนยันว่าจะไม่อโหสิให้ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บอกเล่าว่าผู้เห็นผู้ก่อเหตุมาคนเดียวเข้ามาถามวินเบอร์28จะไปสน.มักกะสันราคาเท่าไหร่ก็เลยบอกราคาไป120 บาทแต่ผู้ก่อเหตุเถียงว่าแพงแล้วก็เปรียบเทียบกับวินอื่นให้ฟังว่าวินอื่นเนี่ยแค่100 บาทเท่านั้นแล้วไปต่อเหลือ80 บาทซึ่งวินเบอร์28ปฏิเสธไปบอกว่าน้ำมันมันแพงถ้ารู้สึกว่าแพงก็ไม่เป็นไรให้ไปขึ้นแท็กซี่หลังจากผู้จบผู้ก่อเหตุเดินวนไปมามองวินเบอร์28ด้วยตาที่ไม่พอใจบ่นพึมพำวินที่อยู่ในซุ้มก็เลยถามว่าบ่นอะไรแท็กซี่อยู่ตรงโน้นนะคะก็เลยตอบผู้ก่อเหตุไปนะคะทำให้ในส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็โมโหค่ะที่มาพูดแบบนี้กับตนนะคะจนนายชรินทร์นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปช่วยไล่ผู้ต้องหาเดินวนไปวนมานะคะแล้วก็มีการท้าทายกันนะคะอยากจะเปิดก็เปิดเอามือชี้หน้าลักษณะท้าทายทุกคนในวินอันนี้เป็นคำให้การเบื้องต้นของคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในวินส่วนกระแสสังคมที่โจมตีว่ากลุ่มวินจักรยานยนต์เริ่มก่อนก็ขอให้ทุกคนดูภาพจากกล้องวงจรปิดให้ครบตนขอชี้แจงในส่วนของตัวเองเท่านั้นส่วนคนอื่นจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นการตัดสินใจของคนอื่นไม่เกี่ยวกับตนสำหรับตชด.ผู้ต้องหายังถูกควบคุมตัวในความดูแลของพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางแล้วก็เตรียมนำตัวฝากขังต่อศาลในวันนี้ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงครับวันนี้ตำรวจเข้าสอบปากคำเหยื่อเมาแล้วขับแม่น้องเติมฝันที่โรงพยาบาลเบื้องต้นผู้เสียหายเรียกเงินค่าเสียหาย10 ล้านบาทนะครับไม่รับการเจรจาใดๆกับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณรัตนาธนะคำครับ
4: ความคืบหน้ากรณีนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชน2 แม่ลูกจนแม่ขาหัก2 ท่อนแพทย์นัดผ่าตัดตรงนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัย2 ขวบเสียชีวิตซึ่งขณะนี้ศพยังอยู่ที่วัดศรีเกิดซึ่งรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลถึงจะทำพิธีชาปนกิจและยังมีรถเก๋งของชาวบ้านที่จอดอยู่หลายทางได้รับความเสียหายด้วยเช้าวันนี้พันตำรวจโทวิเชียนจ จสันกลางสารวัตรสอบสวนสพเมืองลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าสอบปากคำคุณเมย์คุณแม่ของน้องเติมฝันที่โรงพยาบาลพร้อมเจ้าของรถเก๋งสีขาวที่เสียหายทั้งคันเบื้องต้นทางครอบครัวของน้องเติมฝันเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทส่วนเจ้าของรถเก๋งได้ค่าเสียหาย 500,000 บาทโดยฝั่งของคุณแม่ของน้องเติมฝันระบุไม่ขอเจรจากับคู่กรณีแล้วเพราะได้ให้โอกาสตั้งแต่แรกแต่อีกฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งหลักฐานทุกอย่างปรากฏชัดเจนจึงยอมจำนนด้วยหลักฐานและเข้ามาขอพบซึ่งถือว่าสายเกินไปขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและขอไปจบที่ชั้นศาลเท่านั้นรัตนาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีนาทีระทึกที่วิทย์จะเกิดโศกนาฏกรรมกับอุบัติเหตุรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนรถหกล้อรับส่งนักเรียนกลางถนนที่ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้นักเรียนบาดเจ็บถึง19คนนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดกล้องติดหน้ารถของรถบัสคันที่เกิดเหตุจับภาพนาทีระทึกเมื่อปรากฏรถบัสรับส่งพนักงานมาบนถนน3079ด้านหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมคะ
0: ครับศรีมหาโพธิ์ครับ
1: นะคะมุ่งหน้าไปแยกไฟแดงท่าตูมจากนั้นก็ปรากฏรถตู้มาจากภายในหมู่บ้านแล้วก็มีรถรับส่ง6ล้อตามหลังมาที่บริเวณกลางถนนจากนั้นรถบัสรับส่งพนักงานพุ่งชนบริเวณกลางรถ6ล้อก่อนจะถลายจอดแน่นิ่งอยู่บริเวณริมถนนค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ประสานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมอาสาสมัครภายในพื้นที่ทำการตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุนะคะพบรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพุ่งชนกับรถ6ล้อรับส่งนักเรียนโดยพบร่องรอยความเสียหายบริเวณหน้ารถบัสฝั่งคนขับร่องรอยกระจกแตกส่วนรถ6ล้อรับส่งนักเรียนมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนบริเวณฝั่งกระบะคนขับมีร่องรอยยุบด้านหน้าอย่างเห็นชัดเจนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวรถทั้ง2คันยังคากันอยู่ที่ริมถนนทำให้รถติดหลายกิโลเมตรนักเรียนชั้นอนุบาลประถมมัธยมต่างพากันร้องไห้ระงมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนที่โดยสารมานะคะกับรถ6ล้อซึ่งเป็นนักเรียนจำนวนกว่า40คนนะคะมีได้รับบาดเจ็บ19คนอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาล8คนนะคะแล้วก็อีกหลายคนก็กระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งทั้งนี้ค่ะคนที่ขับรถชนนะคะแล้วก็นักเรียนที่เกิดเหตุนะคะได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนเนี่ยบอกว่ารถบัสขับมาไม่เบรกเลยพุ่งชนอย่างแรงขณะที่คนขับรถบัสอ้างว่าขับมาทางตรงความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรเห็นรถ6ล้อพยายามขับไหลตามรถตู้คันอื่นนะคะที่ออกมายกไฟเตือนแล้วแต่รถ6ล้อมาไม่พ้นทำให้ขวางลำส่วนลุงคนขับ6ล้อก็แย้งว่าตนเนี่ยขับรถตามรถตู้คันอื่นมาจนหัวรถถึงเส้นเหลืองของถนนแล้วรถคันอื่นชะลอให้ทางแต่รถบัสนั่นแหละขับมาด้วยความเร็วสูงก็เลยชนอย่างจังช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับหมูขึ้นราคาอีกแล้วนะครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วครับโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ขยับขึ้นมาอยู่ในช่วง66ถึง70บาทต่อกิโลกรัมตามแต่ภูมิภาคก่อนหน้านี้ครับปรับราคาเพิ่มขึ้นแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้นรวม10บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงครับสำหรับราคาหมูเนื้อแดงกทม.และปริมณฑลข้อมูลจากการสืบราคาของกรมการค้าภายในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนราคาหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นก็อยู่ที่125ถึง135บาทต่อกิโลกรัมวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการปรับราคานะครับวันนี้มีการรายงานช่วงบ่ายแต่ว่าโดยปกติราคาเขียงจะคูณ2ของราคาหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มปรับขึ้นมา66ถึง70บาทก็คูณ2ก็น่าจะประมาณกิโลกรัมละ132ถึง140บาทครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในทุกภูมิภาคเริ่มปรับตัวดีขึ้นและขยับเข้าใกล้ต้นทุนการผลิตมากขึ้นจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการในปริมาณผลผลิตต่อเนื่องหลังผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนมานานขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตสุกรบางส่วนยังได้รับผลกระทบจากโรค PED หรือว่าโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรในบางพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรในปัจจุบันอยู่ที่72ถึง73บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาสูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมครับ
1: ค่ะไปเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350กันนะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวคึกคักมากๆค่ะ 3,000 กว่าคนหลังจากที่จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดให้นักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์ในช่วง 6-7 แล้วก็ 13-14 มิถุนายนส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามธรรมชาติรำลึกวีรกรรมเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินทหารจัดกำลังอำนวยความสะดวกกับประชาชนและนักท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการเข้าปฏิบัติในการเข้าชมปราสาทตาควายเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยบรรยากาศคึกคักนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวชมปราสาทตาควายเนิน350ประมาณ 3,200 คนรวม4วันเข้าชมเกือบหมื่นคนค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้7จุดสำคัญซึ่งประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอนุไทยซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยค่ะ
0: ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนบาทแข็งครับหุ้นไทยลุ้นนิวไฮ 1,600 จุดครั้งใหม่ครับตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกรับแรงหนุนจากความหวังข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ช่วยกดราคาน้ำมันโลกลดลงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมองเป็นปัจจัยบวกหนุนหุ้นไทยนิวไฮยืนเหนือ 1,600 จุดอีกรอบชูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวสายการบินและบริโภคเด่นขณะที่เงินบาทแข็งค่ากลับเข้าสู่ระดับ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากแรงขายเงินดอลลาร์และก็มุมมองเชิงบวกต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับหุ้นไทยเปิดบวกเช้าวันนี้ครับที่ระดับ 1,607.89 จุดล่าสุดเวลา 11:50 นาทีที่ผ่านมา 1,597.36 จุดเพิ่มขึ้น 4.95 จุดหรือว่า 0.31% มูลค่าการซื้อขาย 55,671.42 ล้านบาทครับนายวิกิตธิรวรรณรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนของภาคธุรกิจทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตปรับลดลงมาอยู่ที่บริเวณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจากระดับกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งโดยมองว่าหากข้อตกลงสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างราบรื่นราคาน้ำมันมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าปรับลดลงต่อเนื่องและไม่น่าจะกลับไปอยู่ในระดับสูงเหมือนที่ผ่านมาแม้อาจจะยังไม่ลดลงสู่ระดับ50ถึง60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช่นในอดีตก็ตามครับ กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงก็ได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งจะได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผ่อนคลายลงขณะที่กลุ่มสายการบินท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบินก็จะได้รับอานิสงส์จากต้นทุนการเดินทางที่ลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มฟื้นตัวรวมถึงผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตนะครับเช่น SCGP และก็หุ้นที่เชื่อมโยงกับการบริโภคภายในประเทศส่วนกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังเป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางตลาดและมีส่วนช่วยหนุนดัชนีขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในระยะนี้ครับสำหรับทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกมองว่าตลาดการเงินได้สะท้อนผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆไปมากแล้วหลังจากเกิดแรงขายในสินทรัพย์หลายประเภทก่อนหน้านี้ทั้งทองคำสินทรัพย์ดิจิทัลและก็พันธบัตรโดยเชื่อว่าวงจรการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปลายทางแม้ว่าธนาคารกลางหลายประเทศอาจยังมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการดำเนินนโยบายตามปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศครับส่วนสหรัฐคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงปลายปีขณะที่ราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเงินเฟ้อเริ่มทรงตัวส่งผลให้ความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็มีจำกัดทางนี้ประเมินว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดใหม่หรือว่านิวไฮครับที่ 1,600 จุดอีกครั้งโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,550 จุดก็เป็นการ

0: าดการนะครับสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากที่มีข่าวสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะมีการลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านก็สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ช่องแคบฮอร์โมสกลับมาเปิดการสัญจรอีกครั้งนายกรัฐมนตรีเชบาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งเป็นชาติตัวกลางไกลเกลี่ยเปิดเผยกับสื่อสังคมออนไลน์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบรรลุข้อตกลงความเข้าใจในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลอิหร่านพิธีลงนามต่อหน้าแบบเผชิญหน้ามีกำหนดจะจัดขึ้นวันศุกร์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์สอดคล้องกับที่ทรัมป์ประกาศผ่านแพลตฟอร์มทูสโซเชียลระบุนะคะว่าเรือทั่วโลกสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยปล่อยให้น้ำมันไหลไปนะคะเพื่อสั่งเปิดช่องแคบฮอร์โมสและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีบันทึกความเข้าใจนี้กำหนดแนวทางสำคัญทันทีเพื่อยุติสงครามทั้งสองประเทศประกาศยุติการปฏิบัติทางทหารในทุกแนวรบทันทีซึ่งการยุติการสู้รบในเลบานอนด้วยนะคะสหรัฐสั่งระงับการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์โมสให้เรือพาณิชย์ผ่านได้โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางภายหลังการลงนามในวันศุกร์นี้จะมีการเปิดพื้นที่ในช่องแคบฮอร์โมสเพื่อส่งเรือสินค้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลให้อิหร่านที่เคยวางไว้การลงนามนี้จะเป็นการเริ่มต้นกรอบเวลา60วันเพื่อเปิดฉากเจรจาทางเทคนิคประเด็นที่ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างเช่นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิหร่านตกลงจะคงสถานะโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมหรือการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มในระหว่างที่หยุดยิงแต่ข้อตกลงถาวรเรื่องของการทำลายคลังยูเรเนียมตรงนี้จะต้องรอผลเจรจาหลังจากนี้ขณะเดียวกันอิหร่านจะได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นลำดับขั้นตามความคืบหน้าและการปฏิบัติตามข้อตกลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ยังคงเป็นประเด็นขัดแย้งเล็กๆที่สื่ออิหร่านอ้างว่าการปลดล็อกจะเกิดขึ้นก่อนการเจรจาแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามหลักผลงานแลกสิ่งตอบแทนเท่านั้นหลังจากมีการประกาศข้อตกลงราคาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงหนักทันทีร้อยละ4เคลื่อนไหวอยู่ที่ 83-84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพุ่งทะยานรับข่าวดีเช่นเดียวกับผู้นำจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีต่างออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีความคืบหน้าครั้งนี้และเร่งรัดเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานโดยเร็วค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
2: ตอนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเจ้าป้ากันเป็นประจำเนาะเช่นเดิมในช่วงวันนี้เจ้าเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงกับ MCOT Radio ของเขาแล้วก็ตั้งเพจ Facebook อสมทลำปางวันนี้ประจำการกัน
3: ครับ
2: เหมือนเดิมแล้วว
3: ัน
2: น
3: ี
2: ้ปกติ
3: ใจนะครับวันนี้ป้ากับ2คนนะครับผมดีเจดีโอณพงษ์ตาจีน่าครับ
2: ดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้า
3: ครับข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันนะครับในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือตอนนี้ตั้งสถานีวิทยุอสมทลำปางครับวันเสาร์ที่ผ่านไปหลายท่านพักผ่อนกันนะครับมาในส่วนของวันจันทร์เริ่มต้นของการทำงานนะครับส่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปกินข้าวกันกินข้าวตอนไปต้อยฟังข่าวไปต้อยแล้วก็พอข่าวนะครับภาพข่าววันนี้นำเสนอข่าวสารหลากหลายเลยทีเดียวในรายการเฮานะครับ
2: เจ้าก็เป็นแฮมสาวที่ดีชุ่มช่ำหลายพื้นที่นะฝนตกนะเจ้ายังดีคุณตาน่ะโอ้โหนั่นฝนตกนักเนาะเกิดน้ำปลาไหลหลากดินสไลด์เลยเดี๋ยวเฮามาอัปเดตรายละเอียดกันนะเจ้าข่าวแรกเฮามาเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนหวาดเสียวไอ้เดียวกระเช่าที่ขึ้นไปซ่อมไฟฟ้าน่ะมันปุ๊ดแล้วทำเมื่อคนงานที่อยู่ในกระเช่าเนี่ยตกลงมาจากที่สูงบาดเจ็บ2รายเจ้าเมื่อเวลาประมาณ 10:39 นของวันที่13มิถุนายน2569หน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปางก็ได้รับแจ้งจากกู้ชีพโรงพยาบาลลำปางเจ้าว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระเช่าเป็นรถซ่อมไฟฟ้าเนี่ยลุดแล้วก็ตกลงมาจากตีสูงภายในโรงเรียนบุญยวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเจ้าก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะเจ้าเพื่อการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนร่วมกับทีมรถกู้ชีพโรงพยาบาลลำปางเจ้า
3: เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุนะครับพบผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายรายแรกอายุ19ปีนะครับและก็ในส่วนของแหมรายหนึ่งนะครับอายุ25ปีนะฮะ2คนนะครับก็เป็นในส่วนของทีมงานเนาะนะครับที่เข้าไปทางด้านของการแก้ไขระบบในพื้นที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าผู้บาดเจ็บทั้ง2รายครับเป็นช่างที่เข้ามาปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนระหว่างปฏิบัติงานครับได้เกิดเหตุบักขาดคิดขึ้นนะครับกระเช่ามันลุดลงตกลงปื้นอย่างรุนแรงก็ทําให้คนงานทั้ง2นะครับได้รับบาดเจ็บซึ่งเปิ่นก่อได้ช่วยเหลือนะครับนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอย่างรวดเร็วนะครับจะได้ก็ตามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ตรวจสอบสาเหตุนะครับของการเกิดอุบัติเหตุนี่อย่างละเอียดแหมกรรมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปว่าเฮ้ยมันลุดมาได้จะไหนนะครับการทำงานแต่ละครั้งนะครับเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมันลุดลงมาเลย
2: แต่มันเป็นเล็ก
3: เ
2: ชื่อม
3: นะครับจะได้ก็ขอให้น้องๆนะครับหายเร็วๆกันแล้วกันนะครับทราบข่าวว่าเป็นน้องๆฝึกงานตัวเองก็
2: มีเจ้าหน้าที่ตัวแล้วก็มีน้องนักศึกษาฝึกงานตัวเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็จะต้องมีการเช็ควัสดุอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเนาะตรวจเช็คคือมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโอ้อันนี้ก็อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะเจ้า
3: ครับ จะอะไรก็ของหายเร็วๆกันละกันนะครับมาที่ด้านของอำเภอแจ่ห่มนะครับเกาะบุกรวบชายวัย28ปีนะครับมีอาการหลอนยาอารวาสแล้วก็ยิงปืนข่มขู่พ่อแม่และชาวบ้านโอ้ยจนชาวบ้านในระแวกนั้นกลัวไปหมดเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายน2569เวลาช่วงบ่ายๆเนี่ยนะฮะภายใต้การบริการของพันตำรวจเอกประสิทธิ์ล่าสมศรีผู้กำกับสภ.แจ่ห่มครับก็ได้มอบหมายให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหัวหน้าชุดด่านตรวจกิ้วคอหมาร้อยตำรวจโทวสันธรรมธุระนะฮะพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์นะครับนำกำลังเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวนายเฉลิมพลอายุ28ปีนะครับภายในพื้นที่ของหมู่4ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ่ห่มจังหวัดลำปางนะครับ
2: เจ้าซึ่งเนื่องจากก่อนหน้าเนี่ยได้รับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุมีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดเจ้าแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงขึ้นฟ้าภายในหมู่บ้านก็สร้างความแตกตื่นแล้วก็ความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่เจ้าที่ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมคลุ้มคลั่งเนี่ยเจ้าแล้วก็ก่อเหตุลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นประจำแถมทั้งยังเคยใช้อาวุธปืนเนี่ยคมคูป่อกับแม่นะเจ้าจนบ่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกติต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งสร้างความหวาดกลัวให้กับเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงมาเป็นเวลาเมื่อเจ้าภายหลังการจับกุมเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็ได้นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ่ห่มเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองเจ้า
3: ครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังที่บอกนะฮะพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาตัวหนึ่งจากกว่าอย่างนี้ฮะยิงปืนข่มขู่พ่อแม
2: ่ขนาดพ่อกับแม่ยังอยู่บ้านบ่ได้ไ
3: อ้นิว
2: น
3: ่ากะ
2: เอ็นดูเน
3: า
2: ะ
3: นะครับนี่คือพ่อแม่ยังที่บอกนะครับว่า
2: โทษภัยของยาเสพติดเน
3: ี่
2: ย
3: นะครับยาเสพติดเนาะอ่ะเอาไปว่ากันนะครับถือว่าต้องเป็นการช่วยกันนะครับเอาไปเพื่อนห้องว่าจะได้หอบำบัดนะครับฝากกันไว้ต่อยนะครับเป็นหูเป็นตาครับต่างด้านของในพื้นที่ของท่านแจ้งต่างด้านของเจ้าที่ตำรวจได้นะครับในระหว่างนี้นะครับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังต่างเพจ Facebook ก็สามารถแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ระหว่างที่เรานำเสนอรายการออกอากาศต่างออนไลน์
2: เจ้านะครับเสียงเป็นจะได้พ้องชัดเจนดีก็
3: นะครับแต่ว่านี่นะฮะก็มีฝนตกนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอห้างชัดแล้วนะฮะโซนอำเภอห้างชัดก็จะมีดอยขุนตาลนะดอยขุนตาลเนี่ยโอ้โหน้ำจากน้ำฝนเนี่ยมีปริมาณมากซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเปิ้นก็ได้มีการเปิดเดินรถสายเหนือได้ปกติแล้วหลังเคลียร์เหตุดินสไลด์บริเวณด้านหน้าของอุโมงขุนตาล นะครับย้ำความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้รายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาลน้อยนะครับส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์นะครับบริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลด้านเหนือในห้วงของเวลา 10:18 นาทีของวันที่14มิถุนายน2569จนเป็นเหตุให้จะต้องมีการประกาศปิดทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถนะครับ
2: เจ้าภายหลังได้รับแจ้งเจ้านายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้สั่งการให้กับเจ้าที่ฝ่ายการช่างโยธาเข้าพื้นที่เจ้าดำเนินการนำดินที่กีดขวางเนี่ยออกจากทางรถไฟแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดเนี่ยเจ้าที่สามารถดำเนินการเคลียร์ดินและก็สิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าพร้อมทั้งได้ตรวจสอบสภาพทางโครงสร้างทางรถไฟและก็ความมั่นคงของพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาลน้อยเจ้าโดยบ่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถเจ้าก็ส่งผลให้การรถไฟเนี่ยสามารถเปิดทางแล้วก็รับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้วนั่นเองเจ้า
3: ทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอาจจะส่งผลให้ขบวนรถในเส้นทางสายเหนือบางขบวนมีความล่าช้ากว่ากำหนดนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการหยุดเดินรถชั่วคราวเพื่อดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆผู้โดยสารนะครับตีตะวันนี่ก็ได้มีการตรวจสอบสถานะการเดินทางตำแหน่งขบวนรถนะครับในส่วนของเรียลไทม์โมเดลนี่โอ้เปิ้นมี ติดตามขบวนรถตัวนะครับฝ่ารถถึงไหนกันแล้วจ้ากี่นาทีลาจ้ากี่นาทีหรือว่าตรงเวลาก่อจะได้นะครับเพื่อประกอบการวางแผนการเดินทางเนื่องจากว่าห่วงเนี่ยนะครับเป็นช่วงของฤดูฝนอาจจะต้องมีดินสไลด์ทับเส้นทางนะครับหรือว่าน้ำท่วมทางรถไฟอย่างประมาณเนี่ยการรถไฟนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับในทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดจนร่วมกันเฝ้าระวังและก็แจ้งข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญครับที่จะช่วยให้การแก้ไขสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพและก็สามารถกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติในเวลาอันสั้นนะครับ
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ฝากแจ้งเตือนมานะคะเราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านที่กำลังวางแผนจะเดินทางโดยรถไฟอยากจะสอบถามความคืบหน้าต่างๆเนี่ยเพื่อนก็จะมีศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์จะโทรสายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าง่ายๆติดตามทางเพจ Facebook ของทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยได้เลยนะเจ้าแต่ว่านี่มันมีคอนเทนต์นะผู้โดยสารหลายๆคนก็ต้องลงมาช่วยกันนะลงไม้ลงมือกัน
3: การใช้รถไฟกันทางรถไฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งประสบการณ์เนาะหลายๆท่านบอกว่าโอ๊ยเดินทางโดยรถไฟมาตั้งแต่น้อยๆละนะครับจนปัจจุบันก็ยังจะได้มีการเดินทางโดยรถไฟอยู่เพราะว่าชอบบรรยากาศสองข้างทางนะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับสองข้างทางรถไฟสายเหนือจะสวยมากนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยโหมัน
2: ช่วงคุณตาห้างช็อตในช่วงเดินทางเ
3: ข้า
2: ห้องอย่างสะพานเล็กอ่ะที่เป็น
3: สะพานหอ
2: ค
3: ุ
2: ณ
3: นว
2: ะ
3: หอ
2: ก็จะแบบหวัดเสียวเนาะก็จะหันแบบวิวอ่ะแบบ
3: สวยงามนะครับเนาะก็แต่ว่านี่ต่างด้านของเพจอสมทลำปางนะครับก่อแจ้งเตือนโดยด่วนนะครับเนาะหลังจากได้มีการอัพภาพขึ้นไปนะครับโอ้พี่น้องประชาชนช่วยกันแชร
2: ์
3: นะครับเนาะแล้วก็ด้วยความห่วงใยสร้างพ่องลูกหลานเปิ้นอยู่บนขบวนรถบางมีบางขบวนนะขบวนก่อนหน้าห้านะเปิ้นบอกว่าโอ้น้ํากําลังไหลกําลังไหลเข้ามาถึงรางรถไฟนะครับรถกอบยังสามารถผ่านไปได้แต่หลังจากนี้ขบวนแถม2ขบวนที่ลาจ้าน้องส้มครับก็รอทางด้านของทางแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เดินรถได้ปกตินะครับ
2: ก็ต้องเป็นการปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติแล้วนะเจ้า
3: แถมหนึ่งเรื่องครับน้องส้มครับก็เป็นตีหน้ากังวลใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝากเตือนนะครับตะกอนนี่ท่าห้องละออนนี่เป็นผู้ปกครองละออนแต่ตอนนี้เราก็ต้องเป็นระวังเตือนลูกหลานนะครับ
2: ลูกหลานต้องเตือนผู้สูงอายุ
3: นะครับช่วยดูแลกันกรรมนะครับเนื่องจากว่ามีคนโพสต์ภาพนะครับรถ3ล้อไฟฟ้าจริงๆอ่ะใช่ได้นะ
2: ใช่แต่ว่าอาจจะบ่เหมาะกับการมาใช้ในถนนใหญ
3: ่
2: แล้วทุกวันเนี่ยบ่ใช่ว่าเฮาเตอร์เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเคยหันผู้สูงอายุนิยมออกมาขับกันแล้วมาขับบนถนนใหญ่เนี่ยเฮาดูเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยน่าจะบ่ค่อยเหมาะต่อใดทั้งการจราจรหน่วยงานจราจรสภ.เมืองลำปางเนี่ยก็ได้ออกมาคือคำแนะนำอะไรเจ้าแล้วก็ฝากความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุหลังจากที่มีคนโพสต์ในกลุ่มลำปางซิตี้ก็มาแน่ใจ
3: ใน
2: ใช่ในกลุ่มโซเชียลเนี่ยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งก็ออกมาแจ้งเตือนก็ผู้ที่ไปคอมเมนต์ก็แสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันคือหลายคนก็เคยหันแล้วก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะเจ้าเจ้าที่ตำรวจงานจราจรสภ.เมืองลำปางได้ติดตามตรวจสอบกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพผู้สูงอายุที่ขี่รถเป็นรถ3ล้อไฟฟ้าบนถนนสาธารณะจนเกิดกระแสความห่วงใยจากประชาชนที่พบหันเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากการใช้รถร่วมกับยานพาหนะที่ใช้ความเร็วสูงบนทางหลวงจอยเดียวภายหลังการตรวจสอบในเจ้าที่ได้พบตัวผู้ขับขี่เป็นคุณยายรายดังกล่าวคุณป้าเนาะและก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ขับรถเนี่ยที่มีคนโพสต์เนี่ยจริงโดยเจ้าที่ก็ได้เข้าไปอู้จ๋าทำความเข้าใจเจ้าแล้วก็คือคำแนะนำด้วยความห่วงใยถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเจ้า
3: ทั้งนี้รถ3ล้อไฟฟ้าประเภทตีนำเสนอในภาพเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและก็ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อนำมาใช้บนทางสาธารณะตามกฎหมายนะครับการนำออกมาขับขี่บนถนนหลวงเนี่ยจึงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองและก็ผู้ใช้ทางร่วมตัวนะครับโดยเฉพาะบนเส้นทางที่มีปริมาณรถหนาแน่นนะครับและก็ใช้ความเร็วสูงหลังจากได้รับทราบข้อมูลนะครับและก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุท่านเนี่ยนะครับก็ได้เข้าใจแล้วนะครับถึงความเสี่ยงและก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมหับปากนะครับว่าจะบรรน้ำรถกันเนี่ยออกมาถนนหลวงแล้ว ทางด้านของตำรวจจราจรสพ.เมืองลำปางครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเลือกจ้ายยานพาหนะให้ถูกต้องตามประเภทตัวให้ถูกประเภทถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเกาและก็ผู้จ้ายทางร่วมเพื่อการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุและก็การสร้างความปลอดภัยบนถนนอย่างยั่งยืนด้วยกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้องส้มที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะได้หันภาพข่าวคุณสูงอายุบางคนน้องส้มครับเวลาเบี่ยงซ้ายหรือว่าจะเปลี่ยนเลนนะฮะอยู่ๆก็เปลี่ยนเลย
2: มันมีกระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวก็มันน่าจะมีเนาะ
3: หรือว่ามันมีไฟเลี้ยวหมดอ่ะน้องส้มครับแต่ว่า
2: แสงในถนนใหญ่มันอาจจะ
3: แบบ
2: ประมาทกับการจ้ายกับถนนใหญ่แบบเนี้ยเพราะว่ามันมีรถ
3: อันนี้อาจจะใช่ภายในบ้านนะฮะภายในสวน
2: ในสวน
3: ในโกดัง
2: เน
3: ี่ยฮะ
2: ไปหน้าบ้านเนี่ยยังจะป้อว่านะ
3: ครับในหมู่บ้านในชุมชนก็ถือว่าอันตรายอยู่นะส้มนะครับก็คือเป็นทางสาธารณะนั่นแหละฮะ
2: ก็ด้วยความห่วงใยที่เอามาแจ้งเตือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยอาจจะซื้อไว้เฮ้อเนาะคุณปอคุณแม่ติดบ้านเนี่ยอาจจะต้องกำชับกันน้อยนึงสร้างความเข้าใจกันน้อยนึงเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะเจ้า
3: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกันหลากหลายเลยทีเดียวนะครับ
0: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOTRadio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
6: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทลำปาง
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
2: ์ติดมาติดตามกันตอนในช่วงที่2กับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือขอบคุณหลายท่านเลยที่เข้ามาส่งกำลังใจกันทาง Facebook Live ตอนนี้สถาพรมาแล้ว
3: มายัง
2: กสทช.ของเรา แล้วก็มีหนุ่มด้อยหวดเจ้าแม่หนุ่มชนกมาทักทายกันตัวน้องต้นน้ำก็มาแล้วขอบคุณเจ้าฝากกดแชร์กันตัวเน
3: า
2: ะ
3: ครับทักทายทุกข้อความเลยนะฮะในระหว่างการจัดรายการในช่วงบ่ายเนี่ยน้องส้มช่วงบ่ายนี่ก็จะมีการแถลงข่าวนะครับซึ่งการแถลงข่าวเนี่ยจะต้องไปติดตามเรื่องของคดียาเสพติดซึ่งช่วงบ่ายวันนี้นะครับบ่ายโมงกึ่งตีจันหลังอาคารภูธรจังหวัดนะครับก็จะมีการแถลงข่าวด่านตรวจแม่พริกเปิดได้จับกลุ่มยาบ้าเนี่ยเกือบล้านเม็ดน้องส้ม
2: เจ้า
3: โอ้นะฮะเดี๋ยวไปติดตามครับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ รับฟังกันตีอสมทของเฮาเน
2: า
3: ะมาตีเรื่องของงานสมุนไพรลำปางครับโอ้โหคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับเปิ้นจัดกันตั้งแต่วันที่11ขออภัยครับเดี๋ยวก่อน
2: รุดไปคราวนึง
3: มั้ยเดี๋ยวก่อนเนอะ
2: ข่าวห
3: ้
2: าม
3: าข่าวห้า
2: แสดงความยินดีกันก่อนกับน้องๆเจ้าน้องๆจากโรงเรียนบุญญาบาทวิทยาลัยเปิ้นไปคว้าเหรียญทองแล้วก
3: ็
2: เหรียญเงินบนเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติที่กรุงเซี่ยงไฮ
3: ้โอ
2: ้เลิศนะเนาะ
3: ครับผม
2: รับมือดังๆให้กับลูกหลานชาวลำปางบ้านเฮาแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบุญญาบาทวิทยาลัยจังหวัดลำปางในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเจ้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/8ที่สามารถไปสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติคว้ารางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เจ้าในเวทีเดอะไนท์ไชน่าเจ้าเซี่ยงไฮ้International Invention and Innovation Expo 2016ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13 มิถุนายน 2569ที่เมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีรายละเอียดผลงานการแข่งขันดังนี้เจ้าม
3: ีเหรียญทองรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องกัมมี่มะม่วงเหรอทางเลือกสุขภาพสำหรับผู้บริโภคติดของหวานทีมนักเรียนผู้สร้างสรรค์ผลงานก็คือนางสาวนิชาทานเรือนพรมนางสาวปัณณพรพานทองนางสาวปุณณภามณีนันนะครับแล้วก็รางวัลเหรียญเงินน้องส้มครับเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเร็กซ์มานะครับสเปรย์นาโนอิมันชันส่งผลทวารส่งเสริมสุขภาพทางเดินหายใจทีมนักเรียนในส่งผลงานนี่ก็คือนางสาวธนพรธรรมชัยตานะครับนางสาวธนพรจันอินตานางสาวนพก้าวเทวายนะความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นผลผลิตความมุ่งมั่นความตั้งใจของนักเรียนและก็การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทีมที่ปรึกษาที่ร่วมพลักดันโครงงานจนก้าวเข้าสู่ระดับสากลครูที่ปรึกษาน้องส้ม
2: เจ้าคุณครูวราลักษ์เสาแก้วนะจ๊ะคุณครูฟองสิริธรรมธิกุลแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางก
3: ็
2: เป็นที่ปรึกษาทั้ง2โครงงานเลยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เกวลินอินทนนท์เจ้าแล้วก็นายภูริพัฒน์ใจแก้วก็เป็นที่ปรึกษาโครงการเร็กซ์มานั่นเองความ

0: เรทของนักเรียนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแต่เครื่องยืนยันถึงความสามารถและศักยภาพของเยาวชนไทยนะเจ้าแต่ยังเป็นต้นแบบของการทำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่สามารถเอาไปต่อยอดและกับประยุกต์ใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตก็ขอชื่นชมความทุ่มเทของนักเรียนอาจารย์และก็คณะที่ปรึกษาทุกท่านที่สามารถไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาได
1: ้ยินดีตัวกับน้องๆ นะครับโอ้นี่ในระดับมัธยมเก่งขนาดเลย
0: มาครบ
1: โอ้นะครับผมอนาคตนะครับนักวิจัยนี่นะครับ
0: นัก
1: ว
0: ิ
1: จัยระดับประเทศระดับสากลกันต่อไปนะฮะมาต่อกันที่เรื่องของงานสมุนไพรนิดนึงทางด้านของอบจ.ลำปางครับเขาก็ได้มีการจัดงานสมุนไพรมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางประจำปี2569โอ้วันสุดท้ายนี่คือคักกันเลยทีเดียว
0: คักตะวานี่เนาะจริงตลอดช่วงเวลาการจัดงานเนี่ยก็มีคนที่มีความสนใจและก็ไปแจ้งบริการนักมาก
1: ครับ
0: เจ้า
1: ทางด้านตรงลัดก่อบอกนะครับว่าก็ได้มีการมอบรางวัลเฉิดชูนะครับเครือข่ายสุขภาพนะฮะและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเมื่อเวลา 16:00 นนะครับนางสาวตรงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เป็นประธานนะครับในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆภายในงานมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายของการดำเนินงานก็คือวันที่14งานเฮามีตั้งแต่วันที่11 12 13 14ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนะครับ
0: เจ้าการมอบรางวัลครั้งนี้เปิ้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเชิดชูเกียรติจะสร้างขวัญกำลังใจและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพและก็ประชาชนผู้ร่วมจัดงานและก็แสดงกิจกรรมด้านสมุนไพรนะเจ้าการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกตลอดจนเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์และก็ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนนั่นเองเจ้าเปิ้นมีการแข่งขันด้วยเนาะสำหรับรางวัลการประกวดบูธนิทรรศการสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชนะเลิศได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเจ้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและก็รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับสองก็คือโรงพยาบาลแจ่มเจ้าม
1: าดูที่การประกวดลาบเมืองมะแขวนหอมรางวัลชนะเลิศได้แก่สวนพญาวันรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับได้แก่โฮมสปะยารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับได้แก่ชมรมอสม.บ้านแม่ปุ๋งนะครับนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการจัดการประกวดหนูน้อยสมุนไพรเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เห็นหูคุณค่าและความสำคัญของสมุนไพรไทยโดยมีการประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่เด็กหญิงภัทรวดีกองมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับได้แก่เด็กหญิงณัฐดานันติชัยและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ก็คือเด็กชายปะพินนวิทย์จานุวีนะครับนามสกุลนี้คุ้นๆนะนะฮะผู้ช่วยต่อย ลูกบ่าวผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางนะฮะการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับนับว่าเป็นแห่งหนึ่งเวทีสำคัญครับในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกพร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพและก็ประชาชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการต่อยอดสู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนของชาวลำปางเขาต่อไป
0: เจ้าตลอดการจัดงานเนี่ยเหมือนที่ได้บอกไปก็คือได้รับความสนใจจากประชาชนเราอนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะเจ้าก็แสดงถึงความตื่นตัวด้วยนะด้านการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยความสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางเป็นเมืองแห่งสมุนไพรและก็สุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองเจ้า
1: แสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลนะครับมากันที่แห่มหนึ่งข้าวนะครับคปภ.ลำปางครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือกรณีน้องเติมฝันตามสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้านแม่ก็โพสต์คู่กรณีว่ายังไร้วี่แววการช่วยเหลือ
0: น่ะจนถึงวันเนี้ยหลังจากที่เกิดเหตุไปจนน้องเสียชีวิต
1: ครับในระหว่างนั่นก็ยังไม่ได้มีการเสนอว่าจะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาต่อใดอย่างใด
0: แล้วก็ยังไม่ได้มีการออกมา
1: แต่เบื้องต้นน่ะมีบอกว่าพยายามติดต่อเข้าไปแล้วตะวาเนี่ยหลังจากที่มีการนำเสน
0: อ
1: แม่ก็ได้โพสต์ไปนะครับบน Facebook นะครับว่าอย่าให้เรื่องเงียบช่วยสื่อแชร์กันตัวว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการเยียวยาใดๆหล
0: ัง
1: จากนั้นก็ได้มีประสานนะครับ เข้ามาขอพบนะครับแล้วก็จะได้มอบเงินจำนวนหนึ่งแต่แม่เปิ่นก็ปฏิเสธว่ามันสายเกินไปแล้วมั้งวันนี้แล้วอ่ะถ้ามามีการพูดก็คงจะบอกมาเหรอหรือว่าจะได้กรณีนี้คปภ.ลำปางครับโดยทางด้านของนางสาววรรณาพฤกษนันท
0: ์
1: นะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดลำปางหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดลำปางก็ได้เปิดเผยว่าการดูแลเพื่อความช่วยเหลือกรณีน้องเติมฝันที่ประสบ

0: คปภ.จังหวัดลำปางได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านประกันภัยโดยประสานงานกับโรงพยาบาลและก็ทายาทผู้ประสบภัยเพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์และก็การเข้ารับเงินการเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยกรณีรถกันที่เกิดเหตุมาได้มีการทำพรบ
1: เจ้าวันนี้ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 30,000 บาทมอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลเนี่ยเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนนะเจ้ามีกับโรงศพจำนวน 35,000 บาททายาทขอรับจากกองทุนอนุมัติใจเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ทั้งนี้ประชาชนก็สามารถขอคำปรึกษาได้นะถ้าเกิดกรณีแบบนี้จากทางสำนักงานคปภ.นะเจ้าที่สายด่วน1186อันนี้คือในส่วนความช่วยเหลือของคปภ.ลำปาง
0: ครับ
1: แต่ว่าใน
0: คุณแม่
1: ผู้กรณีเนี่ย
0: ใช่
1: เจ้าคุณแม่ก็แต่2วันก่อนเนาะคุณแม่ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะเจ้าว่า
0: ครับ
1: ช่วยแชร์กันบัดนี้เรื่องเนี่ยมันเงียบเพราะว่าณวันที่โพสต์เนี่ยคือคู่กรณียังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด
0: เนาะจะได้ก็ฝากกันไว้ตัวนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของกรณีนี้ในอำเภอเมืองลำปางนะครับก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะครับได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้ช่วยพยาบาลนะครับตีจนละออนไว้2ขวบเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เสนอผู้ว่าราชการครับเพื่อพ้นจากตำแหน่งนะครับซึ่งเขาได้มีการนำเสนอภาพข่าวตีเพจ Facebook อสมท.ลำปางแล้วจะได้ไปติดตามรายละเอียดกันที่ฮั่นเลยนะครับเนาะจะได้ก็เดี๋ยวว่ากันไปตามเหตุการณ์ที่เขาจะได้นำรายละเอียดมาเสนอให้กับทุกท่านในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือตึงมดเนี่ยนะครับที่นำเสนอครบถ้วนนะครับขอบคุณในการติดตามรับฟัง
1: เนาะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่ากำลังมาพอข้างแรกกำลังหันหน้านั่งซ้อมครั้งแรก
0: นั่น
1: ขอบคุณจันนั่งเลยไอ้ประจวบจันแล้วก็หลายท่านเลยติมาส่งกำลังใจกันเดี๋ยวติดตามกันว่าอะไรคนบอกว่าอยากจะหันหน้าค่าตากันเนี่ยก็มาดูตั้งเพจของเขาได้ติดตามไว้จะได้บอกพลาดเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
0: ครับ
1: เจ้า
0: โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังนะครับชมสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: You are listening to MCOT Radio.
2: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ปีนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอดิติยืนยันไม่ทบทวนเงินกู้2แสนล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานเชื่อแม้สถานการณ์จบแต่ราคาน้ำมันยังสูงนายเอกนิติธรประพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มต้นมาจากปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและแม้ราคาพลังงานอาจจะไม่ปรับลดลงไปเท่ากับระดับก่อนสงครามแต่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ทางนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปปัจจุบันสถานการณ์ได้เปลี่ยนจากวิกฤตพลังงานเข้าสู่วิกฤตต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนระดับฐานรากและพ่อค้าแม่ค้าผ่านภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่ยังมีการสอนให้ผู้ประกอบการใช้ AI ในการวิเคราะห์ยอดขายเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพ.ร.บ.พ.ร.ก.เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าวงเงิน2แสนล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเนื่องจากแหล่งผลิตน้ำมันทั่วโลกได้รับความเสียหายจากสงครามทำให้ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในระดับสูงไปอีกอย่างน้อย 1-2 ปีหากประเทศไทยไม่เร่งปรับตัวและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซ

0: ธรรมชาติที่มีสัดส่วนสูงมากในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงสูงหากเกิดวิกฤตซ้ำในอนาคตครม.เงาพรรคประชาชนจี้รัฐทบทวนให้ร้าน SME ที่จดทะเบียนถูกต้องเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงครม.เงาได้เชิญตัวแทนกล่าวว่าครม.เงาได้เชิญตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารมารับฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยนายวรันธรแดงใหญ่ตัวแทนสมาคมร้านอาหารกล่าวถึงผลกระทบของผู้ประกอบการร้านอาหารระดับ SME ว่าจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาทำให้ยอดขายตกลงในช่วง2ปีการที่รัฐบาลออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสได้กำหนดว่าร้านอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมียอดขาย 1.8 ล้านแสนบาทต่อปีเฉลี่ยวันละ 5,000 บาทซึ่งหากเทียบกับร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านอาจมียอดขายต่อวันมากกว่านี้แต่อาจไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงอยากให้เล็งเห็นว่าเมื่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายกลุ่มร้านค้า SME ตกลงอีกเพราะไม่ได้เข้าร่วมโครงการและประชาชนที่ร่วมโครงการก็เทไปใช้ร้านสตรีทฟู้ดทั่วไปขอเสนอรัฐบาลว่าธุรกิจร้านอาหารกลุ่ม SME ที่ยอดขายไม่เกิน100ล้านบาทอาจให้พิจารณาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยพร้อมได้เสนอปัญหานี้ผ่านครม.เงาด้วยนายอำเภอเมืองลำปางเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เมาแล้วขับชนแม่บาดเจ็บลูกชายเสียชีวิตพ้นจากตำแหน่งเพราะเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: นายธนานัทสายเทพในอำเภอเมืองลำปางได้เปิดเผยผลการสอบสวนนายเดชผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับชนสองแม่ลูกคุณแม่ขาหักสองท่อนแพทย์เลื่อนการผ่าตัดเป็นพรุ่งนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำคุณแม่ที่โรงพยาบาลในวันนี้ส่วนลูกชายน้องเติมฝันวัยสองขวบเสียชีวิตขณะนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดศรีเกิดรอคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะทำการชาปนกิจอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกรณีอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยด้วยผลการสอบสวนพบว่าพฤติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ก่อเหตุเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างของสังคมแต่กลับมีพฤติกรรมขับรถโดยประมาทและมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทางด้านในอำเภอเมืองลำปางจึงมีความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้รายงานเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้เพื่ออนุมัติแล้วรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
11: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร์
12: สวัสดีครับ
11: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
14: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิธีอสมทเพื่อชุมชนนะเจ้าอายังอ้ออายังอ้อวันนี้อยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจปู่จุริพรสามตาชมงแรกนี่เป็นมู่กอบแมนเป็นแฟนกับอาจารย์สถานะที่มันบ่ค่อยชัดเจนเนี่ยมันเป็นอย่างที่คลุมเครือน่ะเนาะนะเจ้าเพลงนี้เอามาทักทายกันเป็นเพลงแรกอยากฟังเพลงอย่างก็เพิ่มเติมมาได้เลยเจ้าจากต่างหลาย ID Line FM 99.0 เพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางทุกช่องทางรอทันยูเนอร์รออยู่ตรงนี้นะจ๊ะนั่งรออยู่นะเจ้าเพราะฉะนั้นส่งเพลงมาทักทายกันได้เลยนะเจ้าจากต่างหลายหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาได้ทุกช่องทางแล้วก็ทักทายสำหรับคนที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect โดยกันละกันนะเจ้าช่องทางไหนก็ตามแต่ที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้เลือกเพลงเข้ามาได้เลยนะเจ้ากับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงหน้าฝนจะได้มันตึงเน็ตหน่อยเรื่องของยุงโดยเฉพาะยุงตัวน้อยๆนะเจ้าที่มันจี้แข็งจี้ขาอย่าคือแข่งขาลูกหลานเฮาร้ายเป็นตุ่มเป็นตุ่มนี่นะเฮามีวิธีการจัดการนะเจ้ายุงโดยตีคือทันนะเจ้าสามารถที่จะใจได้ง่ายๆและก็ปลอดภัยตัวเพราะว่ามันมีกลิ่นบ่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านตัวแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟสีม่วงล่อยุงล่อแมลงเข้ามาแค่นั้นเลยเจ้าแล้วหลังจากนั้นนะเจ้ามันก็จะดักยุงไว้ตั้งหลุมบ่สามารถปิ้งออกมาได้จัดการได้ง่ายๆโทรสั่งเลยนะถ้าสั่งบ่เดียวนี่ทันได้สมาร์ทการ์ด1เครื่องพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคา 1,990 บาทแต่ถ้าโทรเลยตอนนี้บอกเบอร์ปุ๊บโทรปั๊บ100สายแรกนี่ท่านจะได้เพิ่มไปแถม LED Blacklight 1ชิ้น690บาทเครื่องช็อตยุงขนาดพกพา1เครื่อง690บาทราคารวมทั้งสิ้น 3,370 บาทแต่ท่านจ่ายแค่990บาทเจ้าย่ำ990บาทต่ออันโทรเลยที่026660008 026660008สินค้าห้าประกัน1ปีเครื่องลูกเครื่องเสีย1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่เฮือทันทีย่ำเบอร์โทรกับหนา026660008ของแต้ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันนะเจ้าเดี๋ยวมาตอบภาพข้อความจากไลน์เนอร์

บัวคำนาเจ้าของมีนปลาแน่นเจ้าทักทายกันเข้ามาขออนุญาตต้อนรับข้อมูลจากทางไลน์ก่อนหนาบนน่องต้นน้ำขอฟังเพลงโกคำนาเจ้านอหมอบเฮอกำสุดอปนวายุสุราชร้อนไม่หยุดเลยตั้งแต่เจ้าแล้วเอ็นาเจ้าหมอบเฮอกับทุกคนที่ฟังอยู่ด้วยนะทักทายพี่นันแรมขออ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงเฮอสลาชาติสังคมนิยมนาเจ้านานนุยตาล่อครับผมแล้วก็มีสวัสดีทักทายนาเจ้าขอฟังเพลงปอมดจาปอวีนาเจ้าปงหวังซอยซีบอกเพื่อกับช่างเวียนผีบ้าแพ่หนองแดงแม่มะลิและกับชุดใหญ่เตือนเนอร์ในช่วงนี้ยังขออนุญาตนะเจ้ายังจะบาฮับหน้าไม้เตือนเนอร์เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการไหว้ทุกนะเจ้าต้องขออนุญาตกับทางด้านของแฟนๆรายการตัวก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่านะเจ้าทุกท่านสามารถเลือกเพลงเข้ามาฟังจากทางไลน์ได้ใครมีปัญหากับตายมาทางไลน์ก็ได้หนาเดี๋ยวตอบเฮือทางไลน์นะเจ้าแต่ยังขออนุญาตที่จะงดหน้าไม้ในช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันเนอร์ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันตัวนะเจ้ากับกฟผ.แม่เมาะเจ้าเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะและก็โครงการแม่เมาะเมืองนาอยู่กฟผ.แม่เมาะร่วมกับกันทำฝายบกป่าชุมชนนะเจ้าในกิจกรรมสร้างฝายบกป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมด้วยการนำเทคนิคการสร้างฝายบกมาใช้ในการชะลอการไหลของน้ำป่าและก็เพิ่มความชุ่มชื้นสู่ดินโดยสร้างกั้นรองน้ำแห้งหรือตางน้ำหลากนะเจ้าเพื่อช่วยดักตะกอนดินให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดินได้หนักขึ้นโดยมีนายรัฐอุมองนะเจ้ากำนันตำบลนาซักพร้อมด้วยผู้นำชุมชนประชาชนตำบลนาซักหมู่บ้านนะเจ้าหมู่เจ็ดเนาะเจ็ดหมู่บ้านตีร่วมกิจกรรมตีชุมชนป่าชุมชนตำบลนาซักอำเภอแม่เมาะตวยซึ่งกิจกรรมนี้นะเจ้าเป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมตำบลนาซักภายใต้แผนส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตราษฎรอำเภอแม่เมาะปี69โดยกฟผ.แม่เมาะได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเฝ้าระวังไฟป่าในปี69จำนวน 3.6 ล้านบาทเท่ากับ4ตำบลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะไม่ว่าจะเป็นตำบลซบป่านตำบลนาซักตำบลจังเหนือตำบลบ้านดงนะเจ้าซึ่งได้รณรงค์ให้นำเทคนิคการสร้างฝายบกจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในป่ามาใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อช่วยกันดักตะกอนดินเก็บความชุ่มชื้นคือกับป่าแล้วก็พื้นดินในป่าสามารถเก็บความชุ่มชื้นของแร่ธาตุในตะกอนดินจนเมล็ดพันธุ์พืชในป่านะเจ้าโดยบรรลัยไปกับน้ำทั้งหมดจากการดักตะกอนด้วยฝ่ายบกที่ชุมชนร่วมใจกันจัดขึ้นนั่นเองนะเจ้าซึ่งกฟผ.ก็ร่วมกันในการสร้างฝ่ายบกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลนาซักตวยนะเจ้าทักทายอุ้ยหลงด้วยนะจากทางไลน์บัดเดี๋ยวนี้ตังอสมทอยากเพ้นซ้ำในสีมืดๆบดๆที่อื่นเป็นจะได้กันพองเจ้า

ลงที่มีชื่อว่ากกคำนะเจ้าคุณวสันต์เฟเจอริงกับไม่เมืองเพลงที่เปิ้นถามถึงมาจากตังหลายกับร้านรักแน่มนะเจ้าเนาะอู้ถึงสลาหลายคนถามหาช่างถามหาสลามันหัวหันน้อยนี่น้อยบางเตื่อมันก็บ่ได้เป็นนักเนาะแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะอย่างเช่นหลังคามันอาจจะหัวแผ่นนึงนะเจ้าฝนตกมากำแล้วมันก็สร้างความเสียหายให้กับข้าวของที่อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นงานน้อยงานใหญ่วันนี้ท่านไว้ใจร้านรักน้ำได้เลยเจ้าโทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้เลยเปิ้นพร้อมฮือบริการถึงตีงานเล็กก็ห้องใดงานใหญ่เฮาก็พร้อมรับใจพร้อมรับบริการนะเจ้าถึงตีและตีสำคัญคือรวดเร็วทันใจราคาย่อมเยาเพราะบ้านของท่านนะเจ้ามันก็คืองานของเฮาตีจะพร้อมใส่ใจดูแลในทุกรายละเอียดนะเจ้าจะให้เฮาแปลงบ้านให้ท่านเป็นหลังเฮาก็ทำได้หรือต่อเติมห้องน้ำห้องนอนห้องครัวนะเจ้าต่อเติมแปลงหัวแปลงประตูเฮาทำให้ท่านได้หมดโดยเฉพาะเรื่องของระบบน้ำนี่เฮาชำนาญเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางระบบน้ำแบบครบวงจรติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำภายในบ้านระบบน้ำดื่มรวมไปถึงงานระบบต่อน้ำทิ้งน้ำเสียทำระบบประปาบาดาลระบบประปาหมู่บ้านเปลี่ยนสารเครื่องกรองล่างแท่งน้ำจัดการให้ท่านได้หมดเลยนะเจ้าโทรหาน้องนายได้เลยที่เบอร์นี่0992944658 0992944658บ่มีเบอร์กลวงหน้านะเจ้างานเซ็ตคอยจ่ายสตังค์บ่มีการเบิกสตังค์ลวงหน้าเอาไปซื้อหั่นก่อนนี่ก่อนบ่มีเลยโทรหาน้องนายร้านรักน้ำได้เลยนะเจ้า0992944658 iPad เข่าหรือเจ้าลำเอียงช่วยเลือกเข้ามานะเจ้าจากตังหลาย ID Line FM 99.0

0: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
2: ตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้สันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 น. ถึง 1:00 น.พบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดส่งทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
9: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
10: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
11: สวนกันอูผู้รู้ รื่องข่าวจวนกันอูฮู้เรื่องข่าว
12: มาถึงช่วงของจวนกันอูฮู้เรื่องข่าวในเจ้าจังหวัดลำปางเขาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชชัดธิดานะเจ้าเมื่อวันที่13มิถุนายน2569เวลา 17:00 นนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางสาวเดบี้ดุสิตนานนท์นะเจ้านายกลอกาชาจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ประชาชนนะเจ้าเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้าโดยมีพระราชจินดาวัชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงนะเจ้าซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและก็ร่วมถวายพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบสำรวมและก็เปลี่ยนไปด้วยความอาลัยจากผู้เข้าร่วมพิธีทุกภาคส่วนนะเจ้าตามมติมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณเจ้าตั้งแต่13ถึง27มิถุนายน2569รวมระยะเวลา15วันเป็นประจำทุกๆวันณเจ้าทั้งนี้วัดลำปางก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปางร่วมบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะเจ้าโดยสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปนะเจ้า
11: ชวนกันอูฮู้เรื่องข่าวชวนกันอูฮู้เรื่องข่าว
12: มีหลายท่านถามถึงเพลงมาโบขอฟังเพลงนะเจ้าดวงเดือนของโจอี้หมอพื้นทุกคนตวยเนอร์นะเจ้าแล้วก็มีขอฟังเพลงบะอินจิมจ้ายนะได้เลยเริ่มจากดวงเดือนก็เนาะเปิ้นถามมานะเจ้าจากตั้งไลน์ ID Line FM 990

0: ขับเคลื่อนด้วยความสุขไปกับโตโยต้าลำปางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายแรกของจังหวัดลำปางและศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนคนในครอบครัวพบกับรถโตโยต้าทุกรุ่นโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานทีมที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโทร054-324-579-83เพจโตโยต้าลำปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
1: กับโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในวันนี้เจ้าลำปางเตรียมกรีดได้เลยเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมดีๆพบคู่หูสุดฮอตนะเจ้าเป็นไทคอนิกดูโอยาลิสแล้วก็ยาลิสเอทีฟเนี่ยเจ้ากันติใจโดนใจทุกภาคที่เซ็นทรัลลำปางเขาจะจัดวันที่27-28มิถุนายนที่ที่เซ็นทรัลลำปางชั้นหนึ่งนะเจ้าครบกระทบไล่กับศิลปินดาราดังได้ตั้งแต่5 โมงจนถึง6 โมงวันที่27มิถุนายนพบกับคุณตั้มวราวุธโพยิมนะเจ้าวันที่28มิถุนายนพบกับคุณไข่มุกรุ่งรัตน์เม่งพานิชนะเจ้าแฟนคลับห้ามผ่านเลยนะนอกจากนี้เขาก็ยังมีในส่วนของรถยนต์นะเจ้ายาริสแล้วก็ยาริสเอทีฟกันตีใจโดนใจทุกภาคพร้อมข้อเสนอสุดแรงในรอบปีเลยนะเจ้ากับแคมเปญสุดพิเศษยาริสเอทีฟแล้วก็ตั้งด้านของยาริสไทยคอนิกดูโอนะเจ้าผลข้อเสนอที่บอกเลยว่าเร้าใจและกระถูกใจสำหรับหลายๆท่านเฮ้อท่านได้แบบเลือกกันแบบจุใจเฉพาะลูกค้าที่จองรถภายในการต่ออันนะเจ้าบัวจะเป็นตั้งเลือกที่1หับส่วนลดนะเจ้าเงินดาวน์ 10,000 บาทตั้งเลือกที่2หับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.5% ตั้งเลือกที่3ผ่อนสบายสบายเริ่มต้นเบาๆกับยาริสเอทีฟนะเจ้าผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,154 บาทต่อเดือนยาริสนะเจ้าผ่อนเริ่มต้น 2,571 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1โตโยต้าแคร์นะ27-28มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลลำปางสำหรับใครที่สนใจยาลิสแล้วก็ยาลิสเอทีฟนะเจ้าถามถึงบออินเข้ามาจากไอ้ก้องห้วยไร่มีถามถึงสหายสุราคือกับช่างตุ๋ยจากไอ้แซมเวสปาครับดีเจปูสวัสดีไอ้รุ่งเจ้า

อินนะเจ้าไอ้กองห้วยไร่ปัญถามถึงมาจากต่างหลายนะกับแม่มอฮาฟมาราธอน2026เดี๋ยวเจ้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะนะเจ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครข้าใจไปสมัครก่อนถึง31สิงหาคมนี้ตีไทยรันได้เลยเข้าไปที่ระบบไทยรันได้เลยนะเจ้าสมัครวิ่งกับแม่มอฮาฟมาราธอนของเขาได้เลยวันนี้แม่มอฮาฟมาราธอน2026ของเขาก้าวเข้าสู่แห่ง19สำคัญกับการแข่งขันแม่มอฮาฟมาราธอนที่เขาก้าวเข้าสู่งานวิ่งระดับมาตรฐานสากลนะเจ้าเนาะตียกระดับเรื่องของคาร์บอนเนเชอรัลอีเวนต์อย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าวิ่งในวันนี้แบบเพียงแค่วัดแค่เวลาที่เขาจะเข้าเส้นชัยแต่ยังคือความสำคัญกับผลกระทบต่อโลกในทุกก้าวของการแข่งขันตัวภายใต้มาตรฐานนะเจ้าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากลมุ่งสู่การลดและก็ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกองค์ประกอบของการไม่ว่าจะเป็น1การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ2การคัดแยกและก็ลดการใช้พลาสติก3การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า4การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาด EV และก็การบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะเจ้าและก็รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักวิ่งและก็ชุมชนตัวแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน World Atlantic Road Red Label และก็แนวคิดด้านความยั่งยืนระดับสากลนะเจ้าเพราะงานวิ่งทีนี้ไม่ใช่แค่เพียงแค่สนามแข่งขันแต่ต้องเป็นพลังในการดูแลสิ่งแวดล้อมและก็สร้างอนาคตดีๆให้กับคนรุ่นใหม่โดยกับแม่มาฮาฟมาราธอน2026ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะเจ้าวันนี้ไผจะวิ่งแบบเพื่อสุขภาพนะเจ้าวิ่งเพื่อโลกแล้วก็วิ่งเพื่ออนาคตต้องสมัครสนามนี้เจ้าแม่มาฮาฟมาราธอน2026ของเฮาตัวเนอร์เข้าไปในระบบได้เลยนะเจ้าไทยรันสมัครได้จนถึง31สิงหาคมนี้แล้วเราจะวิ่งกัน25ตุลานะเจ้า

สัญญาเตชานุมานนะจ๊ะน้องแอมชนทิชาก่อนจะทิ้งท่ากันในช่วงเวลานี้กับรันเค้นดอกคำใต้นะเจ้าบอกเลยวันนี้ไผ่ตีกำลังซ่อหาตีขายทองแล้วก็ได้ราคาดีๆน้องปุ๋นแนะนำรันเค้นดอกคำใต้เลยเพราะว่าเปิดหับซื้อทองทุกชนิดเลยนะเจ้าทั้งทองรูปพรรณทองเคจะเป็นทองหนอกจะเป็นเศษทองก็ได้นะเจ้าทองร่อนหนักเข็มขัดหนักหรือจะเป็นเกลืองเงินก็ได้เกลืองเงินนี่มาได้หลากหลายรูปแบบเลยนะบอกว่าจะเป็นโลหะเงินทุกชนิดเฮ้อราคาสูงเจ้าอิงตามเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำหนักบาฮักเปอร์เซ็นต์นะเจ้าตรวจเช็คด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แม่นยำสูงมั่นใจได้เลยนะเจ้ากับทางด้านของร้านเคนดอกคำใต้หรือผายมีพระที่เป็นพิมพ์นิยมเขาก็ฮับเจ้าพระนะเจ้าเป็นผ้าเครื่องทุกชนิดตีวงการเปิดนิยมเลยนะครบจบตีเดียวเลยตึงทองตึงเงินตึงหนักตึงพระแวะไปได้เลยตีแยกดอนปานร้านเคนดอกคำใต้เขาอยู่ตีแยกดอนปานเจ้าเก้าโมงเกินเขาก็เปิดให้บริการละยาวๆไปจนถึงสองทุ่มเลยเจ้าโทรหาเพิ่นได้ตีเบอร์นี่0966902963 0966902963แอดไลน์ก็ได้ส่งหูเพื่อพอก่อนนะเจ้าแอดสไตล์เคน KEN 88เจ้าแอดเคน88นะเจ้าเนอะร้านขายทองก็ต้องร้านเคนดอกคำใต้เฮ้อราคาดีนะเจ้ามั่นใจได้ทุกครั้งเลยขายทองไปที่ไหนไปที่นี่ได้เลยจากแยกร้อนปันสังเกตง่ายๆนะเจ้าอยู่ซ้ายมือเลยพอไปใหญ่ๆไปถึงเขียนเลยร้านเคนดอกคำใต้ขายทองได้ราคาดีต้องที่นี่ตีเดียวนะเจ้า

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเรกดาม่ารองผู้ว่าขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตระบุใครอ้างย้ายผู้ว่าได้ก็น่าขำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยกล่าวถึงบรรยากาศในห้องประชุมที่มีการให้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข่มขู่ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าไม่ได้มีบรรยากาศตึงเครียดในการประชุมแต่ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามกลุ่มอันธพาลและผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีปัญหาและปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมโดยไม่ปล่อยให้การทำงานติดขัดเพราะปัญหาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข่าวที่ระบุว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถข่มขู่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้นั้นไม่เป็นความจริงเพราะผู้ที่มีอำนาจเสนอการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดคือปลัดกระทรวงมหาดไทยและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดไปกล่าวอ้างมีอำนาจเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือสามารถย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดได้ก็ถือเป็นเรื่องน่าขบขันเท่านั้นสำหรับความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามขั้นตอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ให้นายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรายงานสถานการณ์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวถามผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่าไหนใครจะปลดท่านซึ่งผู้ว่าภูเก็ตตอบกลับว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับจากนั้นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเสริมอีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นนายกในพื้นที่นั้นปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแก้ไขให้ได้ยิ่งมีการโพสต์ในที่สาธารณะยิ่งกระทบถึงรัฐบาลว่าไม่บริหารจัดการปัญหากลุ่มเทาผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรีบออกมาเทคแอคชั่นต้องใส่ใจแก้ข่าวไม่ให้กระทบกับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีขณะที่นายกได้อ่านข้อความจากโซเชียลระบุถึงคนสนิทของรองผู้ว่าภูเก็ตรุกหาดและรองผู้ว่านามแฝงซีฟู้ดคุยว่าจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยนายอนุทินได้

0: ถามหารองซีฟู้ดว่าอยู่ในที่ประชุมหรือไม่และปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำถามหารองซีฟู้ดหลายครั้งซึ่งนายกได้กล่าวแทรกเข้ามาว่าชื่อกุ้งใช่หรือไม่ก่อนที่รองผู้ว่ากุ้งจะชี้แจงในที่ประชุมตนชื่อกุ้งเหมือนกับรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเป็นเอกสารให้นายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายบุคคลโดยนายอนุทินขอให้รองกุ้งส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงโดยย้ำว่ารองผู้ว่าจะใช้สิ่งใดไปปลดผู้ว่าพูดแบบนี้เป็นเรื่องน่าอายเป็นข้าราชการถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลซึ่งตนจะสอบปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองเสียศักดิ์เผยแผนนายกเยือนรัสเซียเจาะเปิดความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัสเซียทั้งสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพบปะกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระหว่าง 17-18 มิถุนายนนี้ว่าจริงๆเป็นการประชุมกรอบอาเซียนรัสเซียมีทั้งเรื่องสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและการเปิดสาขาใหม่ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียการไปครั้งนี้คงไม่มีเดียวอะไรส่วนเรื่องการซื้อปุ๋ยที่ประเทศไทยเคยติดต่อกับทางรัสเซียก่อนหน้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือต่อหรือไม่เพราะการไปครั้งนี้อยู่ในกรอบอาเซียนรัสเซียต้องดูว่าการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียจะมีช่วงจังหวะเวลาอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวี Direct เท่านั้น
10: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
11: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมท

0: จังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
1: สวัสดีเจ้าโอเมอร์โชเฟอร
2: ์สวัสดีครับ
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
3: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่

งที่สองนะเจ้าทักทายชั่วโมงที่สองกับแซนดี้จากคุณปาวลีนั่นเองนะเจ้าทักทายการพยายฟังเพลงอย่างเนอร์มาได้เลยจากตังไลน์ไอดีไลน์ FM 99.0 นะเจ้าเพชรอสมทลำปางติ๊กตอกอสมทลำปางติ๊กตามเขาได้ทุกช่องทางที่จะอยู่เป็นกู่กันได้ช่วงเวลานี้ตัวนะเจ้าข้อความกับบดีละกันง่อมนะส่งมาเลยเจ้าส่งไปสติ๊กเกอร์ก็ยังดีเนาะจะได้ทักทายกันในช่วงเวลานี้นะเจ้ากับทางด้านของเอ็มคอร์ดเรดิโอและกันดีเจปู่จุรีพรสารตายังอยู่เป็นกู่คุณผู้ฟังนะเจ้าเนาะแฮม1ชั่วโมงตัดนี้อย่าฟังเพลงอย่างมาได้เลยนะ ID หลาย FM 99.0 นะเจ้ากับลุงจันโต๊ะจีนค่ะได้โต๊ะจีนก็ต้องโทรหาลุงจันพอลุงจันเปิ้นขายโต๊ะจีนเจ้าโต๊ะจีนลุงจันนี่นะเป็นเจ้าแรกในพื้นที่ของอำเภอแม่ทะปัญญูตีบ้านปะตันแม่ทะนะเจ้าเนาะพร้อมตีจะเฮ่อบริการทุกพื้นที่ท่านอยากจะเฮ่อลุงจันไปเฮ่อบริการตีในตั้งใดโทรหาลุงจันได้เลยถ้าใครได้โต๊ะจีนโทรหาลุงจันเพราะลุงจันเปิดขายโต๊ะจีนงานมงคลเริ่มต้นที่พันบาทอวบมงคล650 บาทถ้าเป็นข้าวกล่องกล่องละ35 บาทต่ออันนะเจ้าโทรหาลุงจันได้เลยตีเบอร์นี่0850295025 0850295025ย้ำว่าใครได้โต๊ะจีนให้โทรหาลุงจันเพราะลุงจันเปิดขายโต๊ะจีนโต๊ะจีนเจ้าแรกของอำเภอแม่ทะซื้อ10แถม1ซื้อ20แถม2ซื้อ30แถม3แต่ถ้าฟังอสมทลำปางซื้อ30โต๊ะขึ้นไปแถมไปเลยเจ้า5โต๊ะแบบฟรีๆได้นะจ่ายแค่30แต่ได้35โต๊ะย้ำเบอร์โทรลุงจันและบัดนี้ลืมบอกเพิ่นด้วยนะว่าฟังอสมทมาเด้อลุงจันนี่นะเพิ่ม5โต๊ะนะอีน่ะ0850295025เจ้าในกลุ่มแฟนคลับอสมทลำปางบอกขอฟังเพลงลงทั้งรักเจ้า

ีมีชื่อว่าฮักกำเดียวเลยเพลงนี้จากนมมีซอนและเจ้านอนนิยามความฮักนะที่เอามาฝากกันมีบอกว่าขอฟังเพลงค้นตอบบะยูน้อยค้นอยู่บ่ฮู้จะตอบจะได้นะนะเจ้าคนมันละมันก็ไปปุ้นแล้วแล้วมาถามก็ว่าเลิกกันพ่อยังจะไปฮู้นะพอคนละมันไปปุ้นแล้วไอ้นะมีเรื่องจำสุดท้ายครับเปิดเฮ้อตัวนะเจ้าทักทายในกลุ่มแฟนคลับอสมทลำปางโดยบอกสวัสดีวันจันทร์ครับสวัสดีเจ้าและก็มีน้องปูขอมาลัยแฟนเพลงสามแยกปากหวานเนอร์หมอเพื่อทุกคนที่ฟังอยู่ตัวขอพระคุณจัดหนักเลยขอฟังเพลงเก็บความในใจไว้ในแว่นเลแบนสีดำครับผอ.คนงามเอนะเจ้าและก็สวัสดีคุณก้องบอกขอฟังเพลงนางฟ้าจำแรงมาตอยได้เลยเดทยอจัดเฮ้อเจ้าส่งสติ๊กเกอร์มาส่งข้อความมาก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วทักทายกันเข้ามาได้เนอจากต่างหลายไอดีไลน์ FM99.0 กับร้านสินกรุ๊ปนะเจ้าร้านกาปลิกกาส่งที่อยากจะแนะนำเพราะว่าเฮาทำธุรกิจเรื่องของการก้าปีก้าทรงมาเหมือนเนาะนะเจ้ากว่าสาวปีเจ้าที่เขาทำมานี่นะและวันนี้เขาพร้อมเพื่อบริการทันง่ายขึ้นใกล้ขึ้นเขามาเปิดหน้าร้านตั้งแต่กันยายนปี58อยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าเพื่อท่านจะไปเลือกสินค้าได้ง่ายขึ้นหรือจะโทรสั่งเขาก็ไปส่งให้ท่านเหมือนเดิมท่านจะอยู่พื้นที่ไหนอำเภอไหนนะเจ้าพร้อมไปเพื่อบริการนะเจ้าถ้าเป็นร้านก้าปีก้าทรงนะเจ้าตีบอกเลยราคาทรงสุดคุ้มวันนี้ถ้าท่านสนใจท่านโทรไปสั่งเปิดได้หรือจะมาเลือกสินค้าเองก่อนก็ได้นะเจ้าร้านอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครย่ำมาอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าประตูด้านหน้าของเทศบาลเมืองเขลังนครนี่นะสังเกตง่ายๆเลยเจ้าหันประตูตั้งหน้าพอไปตรงข้ามจะหันร้านสินกรุ๊ปเลยบอกเลยวันนี้นะเจ้าถ้าท่านมาช้อปปิ้งราคาทรงสุดคุ้มเลยมีครบทุกอย่างมีไอ้อย่างพองไอ้นะของใช้ที่เป็นงานพลาสติกนะเจ้าหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ทั้งการเกษตรถุงตีนถุงมือหมวกนะเจ้าทุกอย่างมีครบครันฮือท่านเลือกสรรถุงเท้าท่านจะได้เป็นแพ็คเป็นกล่องเป็นลังเฮาก็มีฮือท่านนะเจ้าลองไปพอกันได้ช็อปง่ายนะหรือว่าจะฮือไปส่งที่บ้านก็ได้และตีสำคัญก็คือพิเศษสำหรับคนฟังอสมทเจ้าเปิ้นบอกว่าถ้าฟังอสมทไปนี่นะบ่ว่าท่านจะซื้อน้อยซื้อหนักซื้อปลีกก็ว่าซื้อส่งลดไปเลย 10% ทันทีลด 10% ทันทีเพียงแค่ท่านบอกว่าวันเนี้ยที่มาซื้อเนี่ยฟังอสมทลำปางไม้นะลดเลยเจ้าเป็นพิเศษตอบแทนสำหรับการสนับสนุนอสมทลำปางเป็นอย่างดีกับร้านสินกรุ๊ปของเขาเป็นอย่างดีนี่นะท่านไปซื้อได้เลยบ่ต้องใจโคตรส่วนลดบ่ต้องใจคูปองอะไรอย่างสักอย่างไปตีเคาน์เตอร์เปิ้นก็บอกเลยว่าฟังอสมทลำปางมาเน้อลดเป็นพิเศษเลย 10% กับสินกรุ๊ปนะเจ้าโทรหาลุงสินได้เลยเบอร์นี่0819922523 0819922523ครบถูกดีมีทุกอย่างตีทันต้องการนะเจ้านอกกับร้านสินกรุ๊ปย่ำมาอยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าประตูหน้าตรงข้ามเลยเนาะสังเกตง่ายๆนะเจ้าร้านที่ซื้อทรงเทวคุ้มขนาดราคาพิเศษและแถมปอลดแถม 10% ก่อนนะคนตอบมันไปอยู่เจ้าคนอยู่ก็เลยบ่ฮู้จะตอบจะได้

อบมันไปอยู่คนอยู่มันก็บ่ฮู้จะตอบจะได้นักคนถามถึงมาจ้าเนื้อเลยเนี่ยเจ้ากับทางด้านของเรื่องรถมือ2ต้องมาตีเฮาอู้ถึงรถมือ2เจ้าก็ต้องมาตีเฮาหนาที่โตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนะก่อนไป500เมตรกับรถใจแล้วคุณภาพดีเจ้าทุกกันนี่นะตรวจสอบมาเฮือทันแล้ว210จุดจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพราะฉะนั้นทุกกันทันสบายใจได้เลยแค่เลือกเอาที่ถูกใจนะเจ้าจับจองเป็นเจ้าของได้เลยกับทางด้านของรถมือ2รถใจแล้วคุณภาพดีเพราะว่าเฮาเป็นที่รวมศูนย์รวมของรถมือ2รถใจแล้วคุณภาพดีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะนะเจ้าฮือท่านได้มาเลือกท่านเปิ้งใจกันไหนเป็นเจ้าของได้เลยกับทางด้านของโตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามทางรถไฟนะก่อนไป500เมตรเฮาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเฮอแฮมก่อนจะออกรถตรวจเฮอแฮมซาวซีรายการฟรีๆเจ้าฟรีโอนฟรีน้ำมันฟรีการทำสัญญาและที่สำคัญนะเจ้าก็จะมีทางด้านของการเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องคัดเกลือบสีเฮอฟรีแฮม3เตือด้วยนะกับโตโยต้าชัวร์ลำปางของเฮาเพราะฉะนั้นไปพอรุ่นที่เฮาชอบที่เฮาเปิ้งใจกันก่อนได้เพราะว่าแต่ละสัปดาห์นี่เขาก็จะเอามาลดแบบว่าห้องว่ามีจัดโปรสำหรับในส่วนของรุ่นตีรวมโปรนี่นะท่านอาจจะได้ส่วนลดไปเลยตั้งแต่10,000ถึง100,000บาทดอกเบี้ยก็พิเศษนะเจ้า 0.25% แบบต้องใจคนค้ำผ่อนสบายสบายแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของรีไฟแนนซ์สบายแคชสินเชื่อลดแลกแจกเงินเงินสดท่านใจแลกได้ตีชัวร์ลดแลกเงินท่านใจก็ต้องไปตีชัวร์กับโตโยต้าชัวร์ลำปางข้ามต่างรถไฟนะกว่าไป500เมตรย้ำเลยถ้าอู้ถึงรถมือ2ก็ต้องมาตีเฮาเรื่องรถมือ2ต้องมาตีเฮานะเจ้าโตโยต้าชัวร์ลำปาง054-228-247 054-228-247 ใครได้รถมือ2ต้องตีโตโยต้าชัวร์ลำปางนะเจ้า

0: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ M-Cod Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ถ้าเสียงเพลงลูกทุ่งคือเสียงเพลงที่คนลำปางชื่นชอบและนี่คือเสียงสถานีที่อยู่คู่คนลำปางมาอย่างยาวนานสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดพร้อมมอบทั้งสาระความบันเทิงกับเสียงของดีเจที่คุณคุ้นเคยรับฟังได้ชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงหรือฟังง่ายๆผ่านมือถือทาง M-Cod Connect และติดตามความเคลื่อนไหวทุกแพลตฟอร์มพร้อมกันที่Facebook Fanpage อสมทลำปางและ TikTok อสมทลำปางอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
5: M-Cod Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจปูจริพรสารตา
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ชี
6: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ็ตามถ้ามันแม่แต่เริ่มมันยังบ่ถูกมันตึงบ่มีตังถูกไปตั้งหน้าได้ในเจ้าดอบเหล็กนี่มีชื่อว่าพิษตั้งแต่เริ่มชูรักนั่นเองนะเจ้าก้าวแรกกระดุมเม็ดแรกมันก็พิษแล้วมันจะฮือถูกไปตั้งหน้าในตึงบ่มีเนาะนะเจ้าอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้กับทางด้านของเพลงรักจากเพศัตสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตตี้หอมไกลไปจนถึงข้างปากนะเจ้าความหอมที่ยักษ์ท่านได้สัมผัสอยากให้ท่านได้ลองกันนะเจ้าเรื่องของแป้งเย็นเพศัตนี่นะ3สี3กลิ่นเจ้าสีชมพูกลิ่นมะดามหอมเยาว์ยวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าแล้วก็สีเขียวกลิ่นปรินเซสที่หอมบอกเลยหอมเป็นเอกลักษณ์หอมบ่เหมือนไผ่เลขก็หอมบ่มีไผ่เหมือนหอมแบบตำนานหอมที่อยู่กู่คนไทยมาอย่างยาวนานซื้อมาใจก็ง่ายหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปเดี๋ยวเจ้าถามถึงแป้งเย็นเพศัตได้เลยเจ้ากลิ่นไหนสีไหนที่ท่านชอบทั้งหอมทั้งเย็นเติมความสดชื่นให้กับสาวๆได้ง่ายๆเลยความหอมมันเหมือนเสน่ห์นะเจ้าเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเกาได้ง่ายๆกับแป้งเย็นเพศัตสดชื่นแล้วก็ทำให้เฮามีเสน่ห์ขึ้นและแถมปอความหอมนะมันก็ทำให้เฮารู้สึกว่าเฮาเพิ่มเสน่ห์ขึ้นได้ง่ายๆเลยหาซื้อง่ายซื้อใจได้เลยตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแต่งได้ของแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจที่เป็นการสนับสนุนในช่วงนี้นะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: กับแต่งแดงของแป้งเย็นเพศัตและก็สบู่เพศัตนะเจ้าใจกูกันหอมแบบดับเบิ้ลหอมแบบเย้ายวนหอมมีเสน่ห์หอมติดเนื้อหอมติดตัวนะเจ้า

คยคุ้นนะเจ้าในช่วงของเพลงรักจากเพจสัตว์เปิ้นเลือกเข้ามามีทักทายข้อความจากแม่หมูมิ้นโตยสวัสดีจ้าขอผู้สาวลูกติดมาโตยนะเจ้าอีแม่แสงจันทร์สวัสดีเจ้ามีบอนอปูขอฟังเพลงตันกอเพลงกรุณาฟังคือจบครับอีนะตันตันเจ้าส่งกำลังใจให้กันได้ขอบพระคุณเนอร์กับเพลงรักจากเพจสัตว์สนับสนุนโดยแป้งเย็นเพจสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพจสัตว์ที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านอู้ถึงสบู่เนาะใจเป็นประจำเจ้าแรงเจ้าแรงเจ้าอาบน้ำสาวๆเป็นชอบดูแลผิวด้วยกันอาบน้ำหลายคนก็ว่าอาบน้ำเหมือนๆแล้วมันผิวจะแห้งผิวจะตึงก็บอกเลยถ้าท่านใจสบู่เพจสัตว์ไวท์นิ่งโซปนี่นะสองสีสองกลิ่นกลิ่นไหนก็ได้สีไหนก็ได้เจ้าสีเขียวไร้มิวหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีมอมิสเบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หรือว่าจะเป็นทางด้านของแป้งนะใจกูกันอาบน้ำแล้วเนาะได้ความหอมความสดชื่นจากสบู่แล้วเพราะว่าสบู่นี่นะผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กลิ่นมิสเบอร์รี่เนี่ยหอมติดเนื้อหอมติดตัวเจ้าหอมขนาดนี้แล้วอาบน้ำเซ็ตเพิ่มความสดชื่นเฮือกับตัวเก่าได้กับทางด้านของแป้งเย็นเพสัตนะเจ้าเนาะท่านสามารถซื้อมาใจได้เลย3สี3กลิ่นสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเยาวยวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าและสีเขียวกลิ่นปลิ้นเสร็จนะเจ้ากรุณาฟังให้จบก่อนนะไอ้แชมแชมรำปัญหาถึงมาจากต่างหลายในกลุ่มแฟนคลับอสมทลำปางนะเจ้า

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: กับทางด้านของแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตที่หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านนะเจ้าบันทึกการสนับสนุนในช่วงเวลานี้ทิ้งท้ายกันก่อนเดี๋ยวอยู่ต่อก็ดีเจน้องส้มเสียงหวานเนอะขอบคุณผลิตภัณฑ์จากเพสัตทิ้งท้ายการสนับสนุนในช่วงเวลานี้กับเพลงรักจากเพสัตนะเจ้า

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: You are listening to M-Quad Radio
6: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ขณะนี้เวลา 15:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ลงนามถวายความอาลัยคุณหญิงปราณีวัฒนกุลกรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิเดินทางมาถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวด้วยความอาลัยว่าทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดทรงสนพระทัยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในสังคมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ได้ถวายงานใกล้ชิดต่างประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายทรงเป็นกันเองและทรงรับฟังปัญหาของประชาชนด้วยพระเมตตาโดยเฉพาะการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะจดจำและสืบสานพระปณิธานต่อไปพร้อมยอมรับว่าการสูญเสียครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่เคยร่วมงานและใกล้ชิดกับพระองค์อย่างยิ่งขณะที่นายณภัทรรุ่งทวีชัยอายุ21ปีเด็กนักเรียนในมูลนิธิออทิสติกไทยเดินทางมาลงนามถวายความอาลัยเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและสะเทือนใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ได้รับทราบพระกรณียกิจและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์อนุทินสั่งผู้ว่าทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกพาคนเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยก่อนเริ่มมอบนโยบายนายกรัฐมนตรีได้นำยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนระบุว่าวันนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการมอบนโยบายและกำหนดทิศทางแก่กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบหลังจากช่วงที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศมากขึ้นเพื่อกระชับมิตรและสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีผลต่อประชาชนถึงระดับชุมชนหมู่บ้านทั้งในมิติด้านความมั่นคงและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจนายอนุทินได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทุกองคาพยพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีคุณภาพชีวิตส่วนของนโยบายเร่งด่วนมีนโยบายมหาดไทย 5+ เป็นกรอบการทำงานที่ครอบคลุมในทุกมิติและช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับนโยบายไทยช่วยไทย+เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยตรงแก่ประชาชนขอให้อำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: โดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้คนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลพักขมลลั่นไม่เชื่อคนเชี่ยวชาญจะทำดีเสมอไปยันไร้ปัญหาพาวุธเพื่อนร่วมงานนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่ออกมาตอบโต้นายพาวุธพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่โพสต์เฟซบุ๊กฝากถึงนายโสพลสารัมประธานสภาในหัวข้อความไร้ประสิทธิภาพของกรรมาธิการในรัฐสภาว่าจริงๆความเห็นไม่ได้สวนทางต้องบอกก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กรในพรรคประชาชนแลกเปลี่ยนกันได้อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วสิ่งที่นายพาวุธโพสต์ตนอ่านแล้วในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการและเป็นคนที่ค่อยๆพิสูจน์ตัวเองมาหลายคนที่นั่งกรรมการไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอำนาจและขอบเขตของกรรมการคืออะไรจะใช้ไม้บรรทัดเดียววัดว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกไม่ได้ตนไม่เชื่อว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญต่อเรื่องนั้นๆจะสามารถทำเรื่องนั้นได้ดีเสมอไปแต่เชื่อในคนที่มีความพยายามเมื่อถามว่าเรื่องนี้ทำให้คนมองว่ามีความขัดแย้งภายในพรรคนางสาวพักขมลกล่าวว่าไม่แต่หากเห็นด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเป็นเรื่องแปลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
5: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
7: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
8: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
9: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
10: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

โอ้มื้อช็อปเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง 3:13 นาทีและเจ้าน้องส้มเสียงหวานกลับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังในช่วงย่ำบ่ายแบบนี้จะรับช่วงต่อจากดีเจปิปูปิกมาอยู่กันต่อเนื่องงานเพลงมุ่นๆกันมาได้เลยคุณผู้ฟังเตียงคงติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้เจ้ากับ Mcord Radio FM 99 MHz เป็นสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองหัวใจคนลำปางได้นักที่สุดใครฟังกันจากตั้งได้พ่องรายงานตัวและก็ทักทายส่งงานเพลงกันเข้ามาได้เลยเจ้าช่องทางของเขาเหมือนเดิม ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4ต้อนรับกันกับงานเพลงภาพถ่ายจากไอ้ปิกสุรินทร์แล้วก็ไอ้เล็กสุรินทร์นะเจ้าเหมือนเดิมในบรรยากาศแบบนี้อาจจะขออนุญาตทุกท่านเจ้าเป็นในช่วงของบรรยากาศเพลงจ้าๆกันไปก่อนคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะเจ้ารายงานตัวว่ารับฟังกันจากต่างใดพองเจ้า

มีแฟนรายการสาวแม่ทะและเจ้าบ้านนะก้าวกิวกระทักทายกันเข้ามาขอฟังเพลงสดแบบไม่ได้ตั้งใจนะเจ้าในกลุ่มแฟนคลับแล้วก็มีเจ้าผู้เดียวพิเศษที่กับสาวส้มเตเตอร์จากไอ้บ่าวเมืองเสริมตอนนี้ฝังอยู่นะเจ้าอาการห่อนขนาดเลยเป็นกำลังใจเฮ้อมีปริญญาไก่ตีเอิญเข้ามาแล้วก็ปอกก้าปอกก้ากล้วยชาปอกกัวขอฟังเพลงไอ้มาส่งทางมอบให้กับน้องส้มคนงามเด้อขอบคุณเจ้าช่างทักษิณกระทรวงกำลังใจกันเข้ามาติดตามรับฟังอยู่ขอบคุณเจ้าอุ้ยหลงสวัสดีเจ้าไอ้เทพยามาแล้วสวัสดีเจ้าแล้วก็มีแม่มูมินก็ฟังกันอยู่นะเจ้าขอฟังเพลงผู้สาวลูกติดเพิ่มเติมเข้ามาตัวเจ้าใครยังไม่ได้แอดไลน์นะเจ้า ID line FM 99.0 ช่วงนี้สนับสนุนโดยไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าถนนเส้นลำปางเดินใช้หรือทางไปสระกลางที่นี่เอาเป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ที่ครบวงจรเลยเจ้าคุณผู้ฟังมีทั้งยางมิชลินบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่าเจ้ายางรถบรรทุกก็มีเจ้ายางรถตักก็มียางรถเกตยางรถไถต้องที่นี่เลย TPS ออโต้ไทยของเขาพร้อมฮื้อบริการโปรโมชั่นยางรถบรรทุกโยโกฮาม่าเจ้าเป็นโปรโมชั่นพิเศษยาง295 80 R22.5 เส้นละ 6,000 เจ้ายาง11 R22.5 เส้นละ 5,000 ยาง 1,020 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5 R17.5 เส้นละ 3,800 เจ้านอกจากนี้ยังพร้อมบริการในเรื่องของน้ำมันเครื่องเบรกช่วงล่างล่อแม็กช็อคอัพพร้อมกับติดตั้งทวงล่อตั้งศูนย์โดยทีมช่างที่มีคุณภาพเครื่องมือได้รับมาตรฐานช่างเนี่ย มีประสบการณ์ใส่ใจทุกรายละเอียดเลยเจ้าสอบถามเพิ่มเติมไปที่เบอร์นี่ได้เลยเฮาพร้อมมือคำแนะนำ0818835993เจ้า0818835993เนี่ยเจ้าหรือว่าเพจ Facebook ไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทคุ้มดีคุณภาพและก็คุ้มดีบริการเจ้าเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 5:00 นเนี่ยเจ้าพร้อมเฮือบริการคุณผู้ฟังคุ้มแต่คุณภาพและกับคุ้มแต่บริการต้องไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทนะเจ้างานเพลงจากไอ้ดิดคิตตี้ส่งต่อไปเจ้าผู้เดียวเอิ้นเข้ามาจากไอ้บ่าวตังเสริม

้องที่เป็นเอกลักษณ์ในเจ้าจากไอดิสคิตตี้ได้ว่าเปิดตัวมาได้ดีหลายงานเพลงเลยทีเดียวเนาะแล้วก็หลายท่านก็เป็นแฟนคลับของอายเปิดในเจ้ามีพี่นันแหลมบอกว่าขอฟังเพลงแรปอิสเมียงพิเศษที่กับน้องบีนะเจ้าเมียขังเสียดอนห้วยไร่ทีมงานพุ่นใหญ่เอกติบ้านแม่ต่ำตัวแล้วก็มีไอ้ปุ้ยฟ้าบอกว่าของเพลงเจ้าผู้เดียวเนี่ยใจตรงกันเปิดเธอไปตะกี้นี่เลยเจ้าแล้วก็มีช่างฟิวบ้านเอื้อมบอกว่าขอฟังเพลงจีบตอนสวยขอบคุณเจ้าหลังไม้มีอกคักบักก้าบอกผัวช่วงนี้อาจจะขออนุญาตทุกท่านเป็นเปิดเป็นผลงานเพลงจ้ากันก่อนนะเจ้าทักทายย้ำบายครับนั่งส้มเสียงหวานไอซีริวัตมาแล้วสวัสดีเจ้ามีงานเพลงนิทานของมัสเกตเทียเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ตัวอ่ะขอบคุณทุกๆงานเพลงจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4เจ้าก็ส่งงานเพลงเนาะที่อยากจะฟังกันเข้ามาได้อยากจะมอบเพื่อใครตั้งได้ฮือเฮาเป็นสื่อกลางให้คนเพื่อฟังเจ้าส่งกันได้ทุกที่เพราะว่าสามารถถ้าฟังกันได้ทุกพื้นที่เนาะฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้เจ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถฟังกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยดินเน่าเจ้าคนผู้ฟังใครที่ปลูกอันอย่างแล้วแบบใบมันบ่เขียวดอกมันบ่ออกเจ้าหน่วยมันก็บ่ติดอย่างเขาใส่ปุ๋ยใส่บำรุงแต่ใดมันก็บ่ช่วยบางเตื่ออาจจะอยู่ติดดินเจ้าคนผู้ฟังดินเน่าตัวเนี้ยเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์เจ้าก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มเพื่อกลับมาเป็นดินที่มันร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแหมครั้งนึงเจ้าเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูดินนะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดเจ้าก็จะช่วยย่อยพวกซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารเมื่อพืชดูดซึมได้ทันทีเจ้าการใช้งานก็ง่ายมากเลยดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรเพียงตะอี้กระชีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่ได้เลยโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดเนี่ยแถมฟรีเจ้าดินปราบหมาแถม1 2ทั้งหมดนี่ในราคาเพียง699บาทต่ออันคุณผู้ฟังโทรไปเลยเจ้า02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจัดส่งและการประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียก็สอบถามเพิ่มเติมกันไปได้เลยนะเจ้ามีไอ้มาส่งทางจากบอกก้ากล้วยชาร์ปเอิ้นเข้ามาเดี๋ยวส่งให้เลยกันละกันจากไอ้มนแคนแก่นคูณนะเจ้า

0: M-Cod Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 M-Cod HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา M-Cod Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
7: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย

ไอ้คำแบกไม่เจ้างานเพลงนี่แรปอิสเมียงใครจะแรปอิสนาวหรือจะแรปอิสหยังแต่ว่ากำเมียงกับเป็ดแฮมในงานเพลงตีมีเสน่ห์ในแบบของเฮาในเจ้าก็คุณผู้ฟังเอื้อนเข้ามาเลยส่งหมอบเพื่อสวัสดีพี่อุตสาตัวเจ้าสงการมาสวัสดีวันจันทร์กันแล้วก็ไอ้ร้องกับมาแล้วเหมือนกันไอ้ร้องมาสวัสดีวันจันทร์กันเหมือนกันสงการกันเข้ามาขอบคุณจันนักเลยเจ้าช่วงนี้ฟังเพลงมันมันด้วยกันสนับสนุนโดยซูเปอร์แม็กปืนชิดน้ำแรงดันสูงไร้สายไขตีอยากจะได้เครื่องเบาแห้งเบามือในเรื่องการขจัดคราบนะจ๊ะบอกว่าจะเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังคราบไหนใจได้หมดเลยตัวเนี่ยประหยัดน้ำตัวแล้วก็บ่ต้องเสียบปลั๊กไฟเพราะเป็นแบบไร้สายใช้งานสะดวกมากประหยัดน้ำเจ้าเปลี่ยนหัวฉีด3แบบฉีดตรงฉีดกระจายฉีดฟุบในตัวได้แบตเตอรี่กระจายงานได้ยาวนานถ้าเกิดเราคุณผู้ฟังสั่งวันนี้จะได้ตั๋วอุปกรณ์ไปครบเซตเลยคือพร้อมแจ้งงานก็คือตั๋วปืนชิดน้ำไร้สายแบตเตอรี่หำหนึ่งก้อนเจ้าอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวชิดน้ำสองแบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตั๋วกรองน้ำยังบอกปอโทตอนนี้100สายแรกเนี่ยจะได้ฟรีเลยถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละ4ทั้งหมดนี้จากปกติ 4,890 บาทวันนี้คุณผู้ฟังใจแค่เพียง999บาทต่ออันเลยเจ้า999บาทโทรไปที่เบอร์นี้เนอ02666-0008เจ้า02-666-0008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกเต่าอันเจ้าทำหนึ่งงานเพลงนี้เอิ้นเข้ามาจากแม่หมูมิ้นนะเจ้าส่งฮือเลยผู้สาวลูกตีดจากมอดรัศมีเจ้า

ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนที่อาจจะอยู่ในสถานะนี้ผู้สาวลูกติดนะเจ้าแต่หลายคนได้เป็นซิงเกิลมัมที่แข็งแกร่งนะเจ้าอดทนแล้วก็อดเลี้ยงลูกแล้วก็บางคนนี่สวยสวยมากนะเจ้าเป็นกำลังใจให้ตัวงานเพลงจากมอดรัศมีนั่นเองมีขอฟังเพลงขอเดินด้วยคนเจ้าพิเศษที่กับสละเอกบ้านต่อเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีนั่งส้มช่างพัดถามว่าอยู่ยาวไหมอยู่ยาวเจ้าเดี๋ยว5โมงมาแหมกำหนึ่ง5โมงถึง6โมงก็อยู่กันโพสต์แมลงเลยอยู่ในกันทันนี้กับ Mcord Radio FM 99 MHz ช่วงนี้ครับ M1 ผู้สนับสนุนของเจ้ามุ่งครอบกันยุ้งหน้าฝนแบบเนี้ยยุ้งนักโอ้โดยเฉพาะกับบ้านสาวที่ติผ่านมานี่นะคุณผู้ฟังยุ้งนักเพราะว่าฝนมันตกเนาะยุงเนี่ยมันบางแต่มันครบพันละบางหลายคนนะกับแป้นะเป็นพื้นเป็นแป้น้ำลายยุงหรือเป็นแบบพาหะน้ำโรคหลายๆอย่างเจ้าคุณผู้ฟังเขาป้องกันตัวเก่าดีกว่าในการนอนในมุ้งเนาะเบื้องต้นได้ตอนนี้เป็นมุ้งแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยบ่ต้องมัดเชือกสีด้านเหมือนตะกอนแล้วนะเขาแบบครอบเอานะเจ้าแล้วก็พับเก็บได้ตัวสามารถกันยุงกันแมงได้360องศาใช้งานง่ายจากตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นโครงสร้างก็เป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมใช้งานยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายตัวแล้วก็น้ำหนักเบามากเอาไปตั้งใดก็พกพาไปตัวสะดวกเจ้าโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมแหม1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเจ้าสนใจโทรไปที่021143990เจ้ามีการจะส่งแล้วก็การประกันสินค้า100บาทเน้อ021143990สะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปแม

0: คอตเรดิโออสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมนายเจ้าก็ได้เสาะหาคำคมดีๆมาให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันแถมแล้ววันนี้เป็นคำคมให้กำลังใจตัวเก่าดีๆเจ้าที่เอามาฝากกันเปิ้นบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองเล็กเกินไปแม้แต่ดวงดาวยังส่องแสงได้ในความมืดมิดจ้า
0: แคปชั่นคุณธรรม
1: หลายครั้งเขาอาจจะบ่มั่นใจในตัวเก่าเจ้าคุณผู้ฟังเขาอาจจะบ่เชื่อมั่นในตัวเก่าเงี้ยคุณผู้ฟังแต่เพื่อนบอกว่าบ่ดีขึ้นว่าตัวเก่าเนี่ยน้อยเกินไปนะมันบ่เกินความพยายามของคนเขาเจ้าคุณผู้ฟังแม้กระทั่งดวงดาวอ่ะมันแค่น้อยเดียวอ่ะแต่ว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนอ่ะดาวก็ยังแสงส่องแสงสว่างได้แม่ในยามที่ค่ำคืนที่มันมืดมิดนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมตัวนะเจ้าตอนนี้3:50แล้วอ่ะจะต้องส่งท้ายชั่วโมงกันไปก่อนชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจปิ่นหนุ่ยเจ้ากับประกาศเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนและก็เดียวกันเดียว5 โมงนางส้มกลับมารายงานตัวใหม่ในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่นะเจ้า

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสนธิยาร้องประธานสภาสอบจริยธรรมรัชนกใช้อำนาจเกินขอบเขตข่มขู่เอาผิดข้าราชการปมเดินหน้าไทยพาสปอร์ตนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองยื่นหนังสือถึงนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและตรวจสอบการกระทำของคณะกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการ THAI หรือไทยพาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่านางสาวรัชนกซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการให้ดำเนินการในกรณีตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วหรือไม่เพราะการทำงานของคณะกรรมาธิการและส.ส.ต่อเรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินขอบเขตข้อบังคับการประชุมไปแล้วเพราะส.ส.จะต้องไม่บ้าอำนาจฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส.ส.ไม่สามารถก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการได้และไม่มีกฎหมายรองรับรวมถึงกรณีที่นางสาวรัชนกขู่ว่าหากโครงการดังกล่าวผ่านจะร้องคณะกรรมการปปช.ถือเป็นการข่มขู่คุกคามระบบราชการหรือไม่จึงขอเรียกร้องให้ประธานสภาได้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวรัชนกว่าละเมิดรัฐธรรมนูญระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือมีการกระทำส่วนตัวของคณะและบุคคลอื่นๆขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา184และ185หรือไม่กรมควบคุมมลพิษพบสารหนูเกินมาตรฐานต่อเนื่องครั้งที่19ในแม่น้ำชายแดนภาคเหนือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายครั้งที่19ซึ่งสำรวจระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน22จุดพบว่าโลหะหนักส่วนใหญ่ได้แก่แคดเมียมทองแดงนิกเกิลโครเมียมสังกะสีและปรอทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ยังตรวจพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดไม่เกิน 0.010 มิลลิกรัมต่อลิตรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำกกสายและรวกพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดยังคงเป็นแม่น้ำสายโดยตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานทั้ง3จุดตรวจวัดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงสุด 0.041 มิลลิกรัมต่อลิตรส่วนแม่น้ำกกพบ3หนูเกิน4จุดตั้งแต่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีค่าระหว่าง 0.011 ถึง 0.013 มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่แม่น้ำรวกพบสารหนูเกินมาตรฐาน2จุดได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างของการประปาส่วนภูมิภาคและพื้นที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับแม่น้ำโขงผลการตรวจวัดครั้งนี้ไม่พบสารหนูหรือโลหะหนักชนิดใดเกินค่ามาตรฐานโดยภาพรวมคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเบมลดเพดานเข้าโดยสาร MRT สีน้ำเงินเริ่ม 17-44 บาทมีผล3กรกฎาคมนี้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือเบมแจ้งอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายเฉลิมรัชมงคลใหม่มีผลตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569ถึง2กรกฎาคม2571ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับอัตราค่าโดยสารทุกระยะเวลา24เดือนหรือทุก2ปีภายใต้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของดัชนีราคาผู้บริโภคโดยมีอัตราค่าโดยสารเต็มราคาเริ่มต้นที่17บาทสูงสุด44บาทจากเดิมร่นเติม17บาทสูงสุด45บาทสำหรับบุคคลทั่วไปปรับลดลง1บาทณจำนวนสถานีที่เดินทาง6 8 10และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางและสำหรับนักเรียนนักศึกษาปรับลดลง1บาท

0: จำนวนสถานีที่เดินทางที่8และ12เป็นต้นไปนับจากสถานีต้นทางทันนี้สำหรับผู้สูงอายุยังคงมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียนนักศึกษาลด 10%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
10: ร้านหมูลำปาง
9: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
10: ร้านหมูลำปาง
9: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
10: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จิ่งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
12: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ Mcard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Storeเพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
14: กำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขตลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขตลางนคร
15: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดเสนอรายการเทศบาลเมืองเขตลางนครเพื่อชุมชนโดยดีเจหนุ่ยเกรียงไกรใจเป็งบุตร

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลานครเพื่อชุมชนครับประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกับผลงานเพลงเจ้าหญิงของคนไทยนะครับหนึ่งผลงานเพลงตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับในแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชลินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับที่พระองค์ได้สิ้นพระชนนะครับจากหมู่เฮาในส่วนของปวงชนชาวไทยไปยังอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยนะครับและก็ในอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์อยู่สำหรับหมู่เฮาปวงชนชาวไทยสำหรับแนวทางนะครับในการดำเนินการไว้อาลัยนะครับตลอดจนถึงมาตรการในช่วงของการไว้ทุกข์นะครับที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ประกาศนะครับออกไว้เป็นแนวทางในการอาลัยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรงนี้นะครับเปิ้นได้บอกว่าในส่วนของสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของภาครัฐตลอดจนถึงสถานศึกษาทุกๆแห่งนะครับลดธงครึ่งเสานะครับเป็นเวลา15วันนะครับฮือนะครับในส่วนของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐไหว้ทุกข์นะครับเป็นเวลา15วันสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็คือพิจารณานะครับดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปก็ขอเชิญชวนหมู่เฮานะครับปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับอาจจะบ่ต้องแต่งกายไหว้ทุกข์สีดำนะครับอาจจะออกเป็นสีโทนทึบๆนะครับหรือว่าเป็นโทนแบบบชุดชาติเกินไปก็เป็นการถือว่าเป็นการถวายความอาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการจัดงานรื่นเริงนะครับตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นบอกว่าสามารถที่จะจัดงานรื่นเริงได้ตามปกตินะครับบอกว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับกิจกรรมเพื่อความบันเทิงดำเนินการได้ตามปกติเลยแต่น่าจะมีการเริ่มนะครับการจัดงานด้วยการยืนถวายความอาลัยนะครับนี่คือแนวทางนะครับในการที่เราจะได้รวมนะครับในส่วนของใจนะครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่จะได้ถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับในห่วงระยะเวลาแห่งการอาลัยดังกล่าวตรงนี้เทศบาลเมืองเขลานครขอน้อมถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณมาณโอกาสนี้ครับ
1: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพกับการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคมการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมืองการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพกับเมืองแห่งคุณภาพ
0: กับประกาศเทศบาลเมืองเขลานครเพื่อชุมชนในวันนี้นะครับมีข่าวสารที่จะมาแจ้งนะครับและก็มาประชาสัมพันธ์ถึงทุกท่านนะครับที่จะได้รับหูรับทราบกิจกรรมของทางเทศบาลเมืองเขลานครอย่างต่อเนื่องทางสถานีวิทยุ FM 99 MHz อสมท.ลำปางทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอีนะครับทีมงานประชาสัมพันธ์ของเฮาคอยที่จะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนทุกๆท่านใน1ชั่วโมงนี้นอกจากท่านจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลานครอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับท่านก็ยังที่จะมีการท่านใดที่ต้องการนะครับหรือว่าจะทราบเรื่องราวนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอย่างดีๆกับเทศบาลเมืองเขลานครในช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาได้ทุกๆช่องทางนะครับของอสมท.ลำปางของเราตลอดทั้งผลงานเพลงหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะครับผลงานเพลงลูกทุ่งนะครับเอาเป็นว่าแนะนำกันเข้ามาได้ชมต้นรายการตรงนี้กับรายการเทศบาลเมืองเขลานครเพื่อชุมชนครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
1: อยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนครับวันนี้นะครับทั้งท่านไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครนะครับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับเข้ารับการตรวจประเมินรอบสุดท้ายนะครับจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจนะครับในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับประเภทโดดเด่นนะครับผ่านระบบซูมนะครับที่ห้องประชุมเขลางนครชั้น3ครับซึ่งในการนี้เองนะครับทางเทศบาลเมืองเขลางนครได้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นนะครับโครงการในการที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพนะครับในการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับตลอดจนถึงผู้ที่มีภาวะพึงพิงนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของโปรแกรม Smart LTC นะครับพร้อมกับตลอดจนถึงคำตอบหรือว่าตอบข้อสักถามนะครับจากคณะกรรมการการประเมินในการที่จะสะท้อนถึงการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งโครงการดีๆตรงนี้นะครับวันนี้เทศบาลเมืองเขลางนครได้เป็นแห่ง91นะครับในการที่จะตรวจรับประเมินนะครับในส่วนของรอบสุดท้ายนะครับในการรางวัลดังกล่าวนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้รับนะครับในส่วนของรางวัลชนะเลิศนะครับประเภทองค์กรขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับเขาได้ส่งนะครับรางหน่วยงานของเขานะครับเข้ารับนะครับในส่วนของการประเมินรางวัล นะครับในส่วนของประเภทโดดเด่นนะครับซึ่งก็จะเป็นแห่งหนึ่งการพักดันในการที่จะฮือหมู่เฮานะครับได้ทำงานนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็สะท้อนถึงส่งผลนะครับถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในส่วนของการดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครซึ่งตั้งท่านคณะผู้บริหารของทางเทศบาลเมืองเขลางนครโดยท่านไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครเปิ้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของพ่อแม่พี่น้องนะครับบ่ว่าจะเป็นสุขภาพทางด้านร่างกายสุขภาพทางด้านจิตใจนะครับเฮาพร้อมที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องจะเห็นได้ว่านะครับใครที่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลางนครอยู่โดยตลอดเนี่ยทางท่านนายกเองนะครับได้มีการรับไทยโอนนะครับรพสตนะครับหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล นะครับทั้ง7แห่งในเขตพื้นที่ของเฮานะครับเข้ามาสังกัดในเทศบาลเมืองเขลางนครพร้อมที่จะดูแลนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของพ่อแม่พี่น้องอย่างต่อเนื่องตรงนี้เขาได้มีการพัฒนาโปรแกรม Smart LTC หรือว่าโปรแกรมที่จะดูแลนะครับผู้ป่วยนะครับที่มีภาวะพึงพิงนะครับในการที่จะเฝ้านะครับในส่วนของการเข้าถึงนะครับการบริการอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวโครงการดีๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะได้รับรางวัลหรือไม่นะครับขอที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนของเขาครับ

0: การเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการ
1: สิบโมงกว่ากับแฮม30นาทีโดยประมาณนะครับอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะครับรายการดีๆที่นำเอาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้งเทศบาลเมืองเขลางนครได้มาบอกเล่ากันนะครับผ่านอย่างสถานีวิทยุอสมทลำปางของเฮา FM 99เมกะเฮิรตซ์นะครับตะกี้เฮาไม่ได้เล่าถึงเกี่ยวกับการดูแลนะครับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของพ่อแม่พี่น้องบางทีบางหนึ่งนะครับการที่จะใน1ครอบครัวใน1บ้านเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิงแน่นอนนะครับในแต่ละบ้านใครหลายๆคนอาจจะผ่านพ้นนะครับหรือว่าผ่านการดูแลผู้ป่วยนะครับติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิงการดูแลผู้ป่วยประเภทเนี้ยนะครับมันต้องใจความเป็นห้องว่าความอดทนนะครับตลอดจนถึงใจในส่วนของเงินทองอะไรอย่างเยอะแยะมากมายในการที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับในแต่ละรายแต่ละเคสแต่ละรูปแบบก็บ่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเจ็บป่วยของเคสนั่นเป็นจะได้พ่องนะครับทางเทศบาลเมืองเขลางนครของเราเองนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลนะครับเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิงนะครับในการที่จะลดรายจ่ายไปบำบัดก็น้อยตรงนี้นะครับทางเทศบาลเมืองเขลางนครของเราก็ได้มีนะครับในส่วนของการรับส่งผู้ป่วยนะครับที่มีภาวะพึงพิงในกรณีที่อย่างเช่นนะครับผู้ป่วยอาจจะมีนัดกับคุณหมอนะครับในการที่จะไปตรวจประจำเดือนหรือว่าประจำอาทิตย์นะครับการที่จะบางทีการอาจจะจ้างรถไปในการที่จะไปรับส่งนะครับจากบ้านไปโรงพยาบาลมันก็จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นไปแหมตรงนี้เองนะครับนโยบายของทางท่านนายกไพฑูรย์ ปัวทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครก็ได้พื้นนโยบายนะครับจัดรถรับส่งผู้ป่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครครับ
2: เทศบาลเมืองเขลางนครเปิดเพื่อบริการรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเก่าบ่ได้ในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครโดยบ่มีค่าใช้จ่ายเพื่อบริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นในวันและเวลาราชการยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อส่งเสริมเพื่อการบริการแก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อครอบคลุมทั้ง4ตำบลทั้งตำบลปงแสนทองตำบลชมพูตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะตามวิสัยทัศน์ของเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการบ่ได้ลืมเตรียมบัตรนัดของโรงพยาบาลและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงยื่นต่อเจ้าหน้าที่และที่สำคัญท่านต้องโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย5วันเพื่อเทศบาลจะได้จัดคิวเจ้าโทร054 223

0: างเอ็มคอร์ดเรดิโออสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักติสุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามเฮาได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางรับฟังเฮาได้ที่ FM 99 เมกะเฮิรตซ์ M Cord App และ www.mcord.net โทร054-323-203-4 16:37
1: โดยประมาณนะครับยังอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลานครเพื่อชุมชนอยู่กับผมดีเจหนุ่ยเมืองเขลานครครับรับหน้าที่ดำเนินรายการบ้านเราข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลานครใน1ชั่วโมงเต็มๆนะครับทางอสมทลำปางของเฮาที่นี่นะครับกับแห่งหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางเทศบาลเมืองเขลานครนะครับในการที่จะให้บริการนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลานครเรื่องราวเกี่ยวกับการเฮือกับพ่อแม่พี่น้องนะครับมีโอกาสนะครับได้เข้าถึงนะครับเกี่ยวกับเงินทุนนะครับทางเทศบาลเมืองเขลานครได้มีสถานทานานุบาลเทศบาลเมืองเขลานครที่จัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อจะเฮือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสนะครับนำเงินไปใกล้สอยนะครับตลอดจนถึงบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือนำเงินนะครับไปลงทุนนะครับในการประกอบกิจการนะครับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองนะครับครั้งตีเวลาเงินการเงินของเขามีปัญหาขึ้นมาขั้นที่เขาจะไปเป็นห้องว่าใจบริการนะครับเงินกู้นอกระบบมันเร็วจริงนะครับแต่ดอกเบี้ยมันค่อนข้างที่จะสูงเกินไปนะครับตลอดจนถึงการรูปแบบในการที่จะชำระเนี่ยนะครับบางทีบางหนึ่งก็อาจจะค่อนข้างที่จะรุนแรงเกินไปนะครับหรือว่าเขาจะเข้าไปถึงในส่วนของสถาบันการเงินนะครับในส่วนของภาคสถาบันการเงินในด้านต่างๆบางทีบางหนึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณานะครับรอจนถึงการพิจารณาในส่วนของอนุมัติในส่วนของสินเชื่อดังกล่าวนะครับอาจจะจ้าเกินไปนะครับสถานทานานุบาลเทศบาลเมืองเขลานครเพียงแต่ว่าท่านมีสินทรัพย์นะครับแปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะครับท่านมีสินทรัพย์อันยังก็สามารถที่จะนำมาฝากไว้กับสถานทานานุบาลเทศบาลเมืองเขลานครของเฮาแล้วก็นำเงินนะครับไปลงทุนหรือว่าไปใจสอยนะครับบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของท่านนะครับและกระทาพอท่านมีเงินมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำมาไทยสินทรัพย์ของท่านคืนซึ่งอัตราดอกเบี้ยของโรงรับจำนำหรือว่าสถานทานุบาลเทศบาลเมืองเขลานครปรับแปลงเลยนะครับเงินต้นนะครับที่บ่เกิน 5,000 บาทเฮาคิดดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ50ตังค์ต่อเดือนนะครับแต่5กว่าเงินต้นนะครับที่เกิน 5,000 บาทเฮาคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อเดือนต่ออันนะครับดังนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จะเป็นแห่งหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะฮื้อกับพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะเข้าถึงนะครับในส่วนของเงินทุนนะครับเงินที่จะเอาไปใจสอยบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลานครของเฮาได้ฝากไว้ด้วยครับสถานทานานุบาลเทศบาลเมืองเขลานครหรือโรงรับจำนำเทศบาลเมืองเขลานครครับ
2: สถานทานุบาลเทศบาลเมืองเขลางนครโรงรับจำนำของราษฎรเพื่อเฮือประชาชนได้มีโอกาสนำเงินไปใจสอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมใดสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเลขที่999/1หมู่12บ้านร่องถนนเลี่ยงเมืองตำบลชมพูอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเปิดทำการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.หยุดทำการในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดตามประกาศของสำนักงานจสท.และวันหยุดตามประกาศของเทศบาลทรัพย์สินที่รับจำนำทองคำรูปประพันธ์และเบตเตอร์เลตต่างๆการคิดอัตราดอกเบี้ยจำนำเงินต้นบ่เกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือนจำนำเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่054 260 206ในวัน

0: MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามเฮาได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางรับฟังเฮาได้ที่ FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net โทร054-323-203-4
1: กับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนครับเหมาะพอไปตังนอกห้องทรงนะครับสีมืดมืดครึ้มครึ้มมาแหมละบ่ฮู้ว่าจังใดฝนตกมาพ่องนะครับเอิ้นบอกสถานการณ์นะครับฝ้าฝนช่วงนี้เอาเป็นว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ฝนตกเยอะขึ้นดูแลในส่วนของสุขภาพฝนตกอากาศร้อนอบอ้าวนะครับบางทีบางหนึ่งอาจจะปรับตัวบัดดันนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายๆเนาะดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านไว้ตัวก็แล้วกันแล้วก็แหมอย่างหนึ่งที่ยายจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกหลังคาเหือนตลอดจนถึงคุณผู้ฟังทุกตีทุกต่างนะครับที่รับฟังรายการของเฮาอยู่ทาง MCOT Radio นะครับหรือว่าอสมทลำปางของเฮาที่นี่นะครับในการฤดูฝนจะอีนะครับฝนตกอาจจะมีแหล่งน้ําท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่ของบ้านเรือนของท่านนะครับอาจจะเป็นภาชนะอย่างต่างๆที่มันหงายไว้นะครับแล้วก็มีฝนตกลงมานะครับแล้วก็มีน้ำอยู่ในภาชนะนั่นภาชนะเราเนี่ยนะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยยังดีเลยบวกกับสภาพที่ฝนตกเสร็จแล้วอากาศร้อนอบอ้าวจะอียุงแผ่พันธุ์ได้เร็วขนาดเลยนะครับดังนั้นแล้วช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับไปสำรวจบ้านเรือนของท่านนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพบปะนะครับในส่วนของแหล่งน้ำท่วมขังนะครับในส่วนของภาชนะต่างๆก็สามารถที่จะกำจัดนะครับโดยคว่ำแหล่งน้ำภาชนะนั่นทิ้งไปเสียนะครับหรือว่าภาชนะนะครับอย่างเช่นฝาถ้วยรองขาตู้กับข้าวนะครับอาจจะป้องกันแมลงนะครับในการที่จะเข้าไปกับข้าวกับปากของท่านอาจจะไปขอซ้ายอเบทนะครับหรือว่าเข้ามานะครับโดยสามารถที่จะไปขอได้ที่สถานีอนามัยนะครับหรือว่าศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับใกล้บ้านท่านนะครับไปขอได้หรือว่าจะอาจจะไปขออสม.นะครับที่ดูแลหลังคาเฮือนท่านได้นะครับเฮามีสายนะครับพร้อมที่จะแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับในช่วงของฤดูฝนจะอีฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับในการที่จะดูแลนะครับในส่วนของเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของทุกท่านครับ
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามเฮาได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางรับฟังเฮาได้ที่ FM

0: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: 16:52 น.นะครับอยู่ระหว่างช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนของเฮานะครับท่านสามารถที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้งเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮาผ่านหน้าปัดขึ้น FM 99 MHz อสมท.ลำปางนะครับทางทีมงานประชาสัมพันธ์คอยที่จะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเล่าข่าวสารความเคลื่อนไหวของทั้งเทศบาลเมืองเขลางนครในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ16:00 ถึง 17:00 นแรงนอกจากเราจะมาเล่าข่าวสารกันตรงนี้แล้วนะครับแฮมหนึ่งช่องทางนะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้เข้าไปติดตามนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางเทศบาลเมืองเขลางนครนั่นก็คือทาง Facebook ที่ชื่อว่าเพจเทศบาลเมืองเขลางนครครับเชิญชวนเข้าไปทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดถูกใจเพจเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮาได้นะครับนอกจากท่านจะได้ติดตามแล้วนะครับท่านก็จะสามารถที่จะชมภาพบรรยากาศนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลเมืองเขลางนครของเฮานะครับนอกจากท่านจะได้ชมบรรยากาศกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับถ้าบางทีบางหนึ่งท่านจะเข้าไปติดต่อยังสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครท่านบ่ฮู้ว่าจะไปติดต่อตีไหนตั้งใดหรือว่าจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไปพ่องเพื่อประหื้อเป็นการเสียเวลาท่านสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้าไปนะครับในส่วนของการสอบถามการติดต่อเบื้องต้นใดนะครับกับเทศบาลเมืองเขลางนครดังนั้นแล้วฝากไว้ตัวนะครับเชิญชวนทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเพจเทศบาลเมืองเขลางนครของเราได้นะครับกับรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนในวันนี้นะครับคงที่จะต้องนำรายการจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับก่อนที่จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเฮาได้นะครับเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16:00 ถึง 17:00 นแรงนะครับอสมท.ลำปางของเฮาครับ
2: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนติดตามรายการเฮาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดคอเพลงตี ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
1: ชั่วโมงหน้านะครับอสมท.ลำปางยังอยู่กับดีเจส้มเสียงหวานเหมือนเดิมนะครับขอติดตามผลงานเพลงลูกทุ่งหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์กับอสมท.ลำปางของเขานะครับวันพรุ่งนี้วันอังคารยังพบปะกันกับทีมงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลเมืองเขลางนครครับวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio อสมทลำปาง FM 90
1: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสมช.กำหนดแนวทางศูนย์บริหารโดรนป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานพร้อมเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าที่ประชุมครม.เห็นชอบพรุ่งนี้นายชัดชัยบางชดเลขาธิการสมช.แถลงถึงผลการประชุมในวันนี้ว่ามีประเด็นสำคัญ2เรื่องคือแนวทางมาตรการป้องกันแก้ปัญหาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นมติของสมช.ตั้งแต่ปี2568โดยมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเนื่องจากการสู้รบตามแนวชายแดนที่ผ่านมาในวันนี้ที่ประชุมได้มีการปรับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยหลังจากนี้จะมีการจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับในระยะเร่งด่วนและเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนและต้องให้ครม.มีมติเห็นชอบจึงจะมีแผนปฏิบัติการอีกครั้งเมื่อถามว่ามีการตั้งตัวแทนภาคประนอมในการใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS หรือไม่นายชัดชัยกล่าวว่ารายชื่อจะต้องให้ครม.มีการประกาศก่อนไทยทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะนำเข้าที่ประชุมครม.วันพรุ่งนี้ส่วนจะมีการประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่เพราะมีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กับกัมพูชานายชัดชัยระบุว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวทั้งนี้มีรายงานข่าวว่ารายชื่อ2ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาลเข้าสู่กระบวนการประนอมตามอันคลอสที่ประชุมสมช.เสนอชื่อนายชัดชัยและนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้ว่าเชียงใหม่นำส่วนราชการรับมอบนโยบาย Action 5+ ของกระทรวงมหาดไทยย้ำห้ามมีความขัดแย้งภายในทีมบริหารพานุเมธตันรักษารายงานครับ
2: ที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเกี่ยวข้องหลังจากรับมอบนโยบายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงโดยได้มีการเน้นย้ำการทำงานให้เป็นทีมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ตรงจุดซึ่งได้มีการเน้นย้ำภารกิจสำคัญที่เป็นปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเร่งสางให้เกิดความโปร่งใสโดยเฉพาะการทุจริตเรื่องทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยรวมไปถึงปัญหาความมั่นคงยาเสพติดแนวชายแดนและการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5+ ตามนโยบายและโครงการเร่งด่วนต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนี้ที่สำคัญได้มีการเน้นย้ำไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งภายในทีมบริหารหรือส่วนราชการในพื้นที่ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้กับประชาชนพันเมตตาราศาสำนักข่าวไทยสมทรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: สว.เสียงข้างมากเห็นชอบ9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดการประชุมวุฒิสภาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดจำนวน9คนโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากทั้ง9คนได้แก่นายพนุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีกรมการปกอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรงานเกียรติสิริโจอธิบดีศาลปกครองกลางนายวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีนายยันยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นนายสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายตรีทศนิโครรัฐทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่นายประยุนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนายพัฒนาคูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานีและนายหัสดีศรีวิเชียรอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีทันทีผลการออกเสียงลงคะแนนที่เสียงข้างมากเห็นชอบถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลทั้ง9คนดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจาก

0: กรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทันล็อกกระจกไฟฟ้า
4: ร้านหมูลำปาง
3: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
4: ร้านหมูลำปาง
3: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
4: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดน
5: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สารฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
8: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
9: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
10: ีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
11: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

ังชอเปอร์สวัสดีเจ้า5โมง14นาทีนั่งส้มเสียงหวานรายงานตัวกับคุณผู้ฟังแฮมกำหนึ่งกับเอ็มคอร์ดเรดิโอเจ้า FM 99เมกะเฮิรตซ์สถานีพลังทวงติครองใจคนลำปางนักที่สุดยามแล้งแบบนี้หลายท่านเลิกงานแล้วเจ้าหรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเจ้าหลายท่านก็ยังคงฟังกันอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็อื่นจากกันเข้ามาได้เหมือนเดิมเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543233

0: 203-4ช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้านอร์เทิร์นดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางกับงานเพลงที่จบลงไปรักสลักอกงานเพลงจากชีวินคณะขวัญใจเจ้า
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีบริษัทโตโยต้านอร์เทิร์นลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100% ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Toyota Northern ทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 Toyota Northern Tour รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Line @toyotanorthern
0: ช่วงนี้คุณผู้ฟังช่วยแนะนำงานเพลงกันเข้ามาเลือกเพลงกันเข้ามาในช่วงของปักหมุดหน้าไมค์กับโตโยต้านอร์เทิร์นเจ้าช่วงนี้เหมือนเดิมเนาะอาจจะขออนุญาตคุณผู้ฟังเป็นช่วงของผลงานเพลงจ้าๆฟังมนๆกันก่อนนะเจ้า
2: ช่วงปักหมุดหน้าไมค์สนับสนุนโดยโตโยต้านอร์เทิร์นลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์โตโยต้า

0: โอ้มือช็อปเปอร์สวัสดีจ้าสายลุดไปละ054-323-203-4 เจ้า ID Line FM 99.0 สวัสดีเจ้า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: เจ้าสายนี่โทรจากทางใดเจ้า
1: เสริมงามครับ
0: เสริมงามเอาเพลงอย่างดีเจ้าอ้าย
1: ความอยากมีอยากความรักหรือยากเขียวคร
0: ับ โอเคเจ้าความรักของยากเขียวอยากจะพิเศษที่ใครก็เจ้า
1: ลูกชายลูกชายครับเนาะแล้วก็ดีเจครับ
0: ขอบคุณเจ้าเสริมงามฝนตกก็เจ้าวันนี้
1: บัตโต้กำลังครึ่มเ
0: ข
1: าเลย
0: อ๋อครึ่มครึ่มแต่ยังบัตโต้เตี้ยโอเคนะเปิดเพลงให้ฟังเด้อ
1: คร
0: ับจ้าวสวัสดีเจ้า

0: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง
1: ช่วงปักหมุดหน้าไม้สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
2: ขอบคุณ Toyota Northern เจ้าคุณผู้ฟังผู้สนับสนุนของเฮาในช่วงนี้กับยอดขายอันดับ1ในจังหวัดลำปางเจ้าท่านใดที่อยากจะได้รถยนต์ Toyota รุ่นไหนเนี่ยสอบถามฮอมบาได้เลยสาขาสำนักงานใหญ่ติดกับห้างแมคโครและก็มีสาขาเถินรวมถึง Toyota Northern ชัวเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเจ้าอยู่ใกล้กับลักกิโลหลวงสอบถามมาได้เลยคอลเซ็นเตอร์054-355-555เจ้า LINE แอดสาย Toyota Northern เพจ Facebook Toyota Northern ไปพอรีวิวกันได้เลยเจ้ามากันต่อเจ้าสายที่2กับ Toyota Northern รอสายคุณผู้ฟังจากต่างบ้านที่054-323-203-4 ID LINE FM 99.0 สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับ
2: เจ้าสายนี้เอาเพลงอย่างเจ้าโอเคจ้าเจ้า

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีตอกย้ำความมั่นใจและไว้วางใจที่มีต่อบริษัทโตโยต้านอร์เทิร์นลำปางจำกัดของชาวลำปางศูนย์รวมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านแอป Key Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้านอร์เทิร์นทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333

0: กับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: ไปกันต่อหำหนึ่งสายเจ้ากับโตโยต้านอตเทิร์นดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางฝากกันไว้คุณผู้ฟังไปติดตามได้เจ้าต่างเพจ Facebook ของโตโยต้านอตเทิร์นสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
1: เจ้าสายเนี่ยเพลงอย่างดีเจ้า
2: สายอะไรเหรอสาวนาพนีจร
1: สาวนาพนีจรอยากจะพิเศษที่ไข่เจ้า
2: เจ้าเปียวไอ้หน่อยขาเจ้าโฮมอืมฮะนะครับ
1: เจ้า
2: ดีเจชมเลยครับ
1: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สนับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นเบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจส้มเสียงหวาน
9: ในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่วันนี้ก็ได้เตรียมเพลงมาร้องให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้านี่เลือกเอาเพลงจากปีมินตราอินทิราจริงๆเพลงนี้อาจจะเคยร้องไปแล้วแต่ว่าอ่ะนำมาฟังกันแถมสักรอบหนึ่งกันเพลงฟ้ายามแล้งเหมาะกับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้จ้าคุณผู้ฟัง

0: นับสนุนโดยรถจะหลอกรถจะเท่ต้องกู้กูลการยางล้อแม็กสวยยางดีช่วงล่างแน่นพร้อมเสริมหล่อให้กับรถคุณครบจบที่เดียวแวะเลยบรรทุกหัวช้างกู้กูลการยางหล่อจริงวินมั่นใจ
1: และนี่ก็คือเพลงสดหน้าไม้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ก่อนเราจะไปส่งท้ายชั่วโมงจันกันเจ้าคุณผู้ฟังต้องขอบคุณแห่งหนึ่งผู้สนับสนุนของเฮากับ SBC Wood Furniture งานบิวอินเจ้างานตกแต่งภายในยกเฮือเฮาและกับทีมช่างเปิ้นมีคุณภาพมีประสบการณ์มากกว่า20ปีการันตีในเรื่องของคุณภาพงานและกับบ่ทิ้งงานแน่นอน SBC Wood Furniture Build In Interior Design นะเจ้าตีนเนี่ยคือครบจบตีเฮาคุณผู้ฟังอยากจะได้แบบใดงาน Build In ตีใส่ใจทุกรายละเอียดมีทุกแบบอยากจะได้งานอลูมิเนียมงานกระจกงานไม้งานหินอ่อนงานแกรนิตมีทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังสอบถามไปที่ช่างอดุลปรึกษากันก่อนก็ได้ว่าอาจจะมีงบต่ออีหน่อยอยากจะทำแบบนี้ต้องแน่จะได้เพราะว่าตีนเนี่ยบอกหัวจะเริ่มที่ไหนเริ่มที่เฮาได้เลยเพราะว่าเปิ้นทับตั้งแต่ออกแบบเฮือเจ้าแบบนี้เปิ้งใจก็ออกแบบเนาะผลิตติดตั้งเฮือครบจบที่เฮานะเจ้าแล้วก็โทรหาได้เลยช่างอดุลปรึกษากันก่อน0898507651เจ้า0898507651หรือว่าช่างเบ้น0875660180เจ้า0875660180ไปพอได้เลยโรงงานเนี่ยอยู่ที่บ้านชมพูบ้านจอมเมืองเจ้าสามารถติดตามผลงานของเฮาทางเพจFacebook ของ SBC Wood Furniture ได้เลยจะได้ดูแบบจะได้มีไอเดียเนาะว่าจะได้อยากจะได้แบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปรับงานให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่นก็จะอัพผลงานเนี่ยออกทางเพจ Facebook ตัวเองก็ฝากไปดูเป็นแบบฝากไปดูติดตามกันไว้ตัวเองนะเจ้ากับ SBC Wood Furniture ครบจบเรื่องงาน Build In Interior Design ฝากกันไว้กับ SBC Wood Furniture นะเจ้าเฮาจะมาปักหมุดได้มั้ยส่งท้ายชั่วโมงกันคุณผู้ฟังไข่ตี้อยากจะฟังงานเพลงไหนในช่วงนี้นะเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0 ในช่วงของปักหมุดหน้าไม้ส่งท้ายชั่วโมงกันเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้า
2: น้องส้มเจ้าขอฟังเพลงสัญญาเมื่อสายันนะเจ้า
1: สัญญาเมื่อสายันโอเคจ้า
2: ขอบคุณน้องมันเองเจ้าคุณขอได้เจ้าเด้อ
1: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าสายนี้โทรจากทางใดเจ้า
1: บ้านผาลาดครับ
0: บ้านผาลาดอยากจะฟังงานเพลงอย่างดีเจ้า
1: เอาความหลับใจไปให้คนอื่นครับ
0: โอเคได้เลยไม่ต้องมาใจแถวนี้เนาะ
1: ครับ
0: เจ้าโอเคเดี๋ยวน้องบุญให้เจ้าพิเศษด้วยใครก
1: ็เอื้อกะปีพลอยเจโฮม
0: เจ้า
1: บังยาเจโฮมนะครับ
0: เจ้าได้เลยจ้าตั้งปุ้นฝนตกกะเจ้า
1: ฝนตกครับมันมาเหมือนเหมือน
0: ได้แล้วโอเคจ้าจ้าได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อ
1: ครับ
0: จ้าสวัสดีเจ้ามา0543232034 ID Line FM 99.0 เจ้า

0: วัสดีเจ้า
1: ครับ
0: เจ้าสายนี้โทรจากตั้งใดเจ้า
1: โอ้พี่ครับ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างดีเจ้า
1: โอเคเราเท่าสาวไว้ชิ้น
0: โอเคจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสัญญาณอาจจะติดคัดๆหน่อยนะคุณผู้ฟังเอาละเดี๋ยวเราส่งท้ายกันไปดีกว่ากับ3งานเพลงติดปักมุดกันไว้ขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังและทุกๆงานเพลงนะเจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจเดี๋ยววันพุธกลับมารายงานตัวใหม่ของทุกท่านมีความสุขอบมือโชเปอร์สวัสดีเจ้า

0: You're listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 18:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
6: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
5: Mcord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
8: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์15มิถุนายนก็มีเรื่องที่เป็นความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับสหรัฐอิหร่านมีสื่อเขารายงานว่ามันมีการเผยแพร่ MOU กันอย่างน้อยถึง3ฉบับนะคุณนัน
9: ตกลงในฉบับจริงอะคะ
8: ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฉบับล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่มันมีเนื้อหาทั้งหมด14ข
9: ้
8: อก็ดูจะครอบคลุมประเด็นต่างๆใน2ฉบับก่อนหน้านี้พอสมควร
9: ค่ะ
8: แต่ว่าก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบ้างนะ14ข้อของร่างข้อตกลงอิหร่านสหรัฐเนี่ยเป็นร่างที่สื่อบอกว่าเปิดเผยโดยฝั่งอิหร่านนะเป็นทางฝั่งอิหร่านเป็นผู้ที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวออกมานะทีนี้มันจะมีความถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรก็เนื่องจากว่าเวลาที่เขาจะลงนามกันตามที่ทรัมป์เขาได้ให้ข้อมูลนี่ก็บอกว่าเป็นวันศุกร์ใช่ไหม
9: ใ

0: ันนี้เพิ่งจะวันจันทร์ผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับที่เรารับรู้รับทราบกันในนาทีนี้ก็ไปยังเป็นไปได้อยู
1: ่ค่ะนี่เขาเข้าใจว่าน่าจะเย็นๆก็ได้เอาไปว่าเอาว่าเขาตกลงกันได้ก็แล้วกันแล้วก็หลักๆที่ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็การถอนกำลังออกนะคะจะถึงขนาดที่จ่ายเงิน300,000 ล้านจะถึงขนาดที่ว่าครอบคลุมไปจนถึงอิสราเอลกับเลบานอนด้วยแบบเป็นเสร็จเด็ดขาดจริงขนาดนั้นแล้วก็อิหร่านก็จะยอมยกเลิกการทำอะไรที่เกี่ยวกับยูเรเนียมด้วยนิวเคลียร์อะไรดีก็คิดว่ายังขอรายละเอียดก่อนดีกว่าเอาแค่ว่าเปิดช่องแคบฮอร์มูสหรือว่าจะเลยไปถึงขั้นที่ว่าจะยกเลิกการที่ไปอายัดเงินของเขามันโอ้โหมันอย่างนี้อิหร่านอาจจะมีเขาหรือว่าคุ้มมากๆก็ได้นะคะถ้าไปถึงขั้นนั้นเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: เลิกอายัดเลิกที่จะประกาศว่าบุคคลใดเป็น
0: บางส่วน
1: ต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ย
0: เข้าใจว่าคงจะมีบางส่วนที่ต้องขอให้ถอนอายัดก่อนนะสรุปสั้นๆสักนิดนึงก็ได้นะ14ข
1: ้
0: อ
1: ค่ะ
0: 1ก็คือจบสงครามทันทีและถาวร2เคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันอันนี้มันก็ว่ากันไปตามเพลงนะฮะเจรจาข้อตกลงสุดท้ายภายใน60วันอันนี้ก็ตรงกับข่าวสารที่เราทราบว่ามันจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนแล้วมันมีข้อยากๆเนี่ยจะใช้เวลาเจรจากันต่ออีกประมาณ60วันแล้วก็ยุติการปิดล้อมทางทะเลอันนี้ก็คงจะเป็นด้านสหรัฐนะเปิดช่องแคบฮอร์มูสอีกครั้งอันนี้ก็เป็นด้านอิหร่านที่จะต้องดำเนินการตั้งโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านวงเงินเกือบ10ล้านล้านบาทหรือ300,000ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งรายละเอียดกลไกจะถูกกำหนดในข้อตกลงฉบับสุดท้ายแล้วก็ยกเลิกความบาดอิหร่านทั้งหมดอิหร่านยืนยันไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นะฮะ9ก็คงสถานะเดิมระหว่างรอข้อตกลงสุดท้าย10ก็อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้11ปลดล็อกเงินทุนและทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัด12ตั้งกลไกติดตามผล13เริ่มเจรจาขั้นสุดท้ายหลังดำเนินมาตรการสำคัญโดยข้อนี้ก็บอกว่าอย่างนี้ข้อ13เนี่ยหลังลงนาม MOU และมั่นใจว่าข้อ4ก็คือยุทธศาสตร์รัฐหยุดปิดล้อมอิหร่านและข้อ5อิหร่านเปิดช่องแคบพอมุดกับข้อ10อนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันและข้อ11ปลดล็อกอายัดทรัพย์สินอิหร่านแล้วเนี่ยให้เริ่มดำเนินการโดยทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงฉบับสุดท้ายโดยมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ข้อ14ครับข้อตกลงฉบับสุดท้ายจะได้รับการรับรองผ่านมติที่ผูกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Security Council เนี่ย14ข้อสรุปว่าอย่างนี้นะครับ
1: สิ่งที่ดีขึ้นเลยคือน้ำมันลงวันนี้น้ำมันลงถึง 4% นะคะราคาน้ำมันตลาดโลก
0: ผมก็รออยู่ว่าของเราก็น่าจะปรับลดภายในคืนนี้นะฮะถ้าตามเวลาที่เราเป็น new normal ของบรรดาผู้ค้าน้ำมันเนี่ยเขาก็จะประมาณสัก 2:30 ควรจะปรับลดและผมคิดว่าควรจะอยากไม่น้อยกว่า1บาทควรจะ1บาทขึ้นไปเพราะว่าราคาน้ำมันโซลารูสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าราคาล่าสุดเนี่ย133เหรียญที่ลงมายืนอยู่ขนาดนี้นะไม่น่าจะกลับขึ้นไปละ
1: ค
0: ่ะนะก็ถ้า133เหรียญเนี่ยผมจำได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมันอยู่ที่150เหรียญนะคุณนัน
1: ค่ะ
0: ก็แสดงลงมาเป็น10เหรียญนะ
1: ค่ะดีมากค่ะว่าจะปรับลงแต่ข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีรายงานจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสกทช.นะคะเขาเปิดเผยว่าได้จัดทำประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะฮะแล้วเขาก็มาดูซิมันขาดทุนมันกำไรมันขาดอะไรเท่าไหร่เนี่ย จะได้เอาข้อมูลนี้ไปใส่ในเว็บไซต์ของสกนชจะได้รับรู้กันโดยทั่วไปด้วยเวลาที่เราคิดว่ามันแพงมันถูกมันต้องขึ้นมันต้องลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปดูตัวเลขนี้นะคะเขาจะเอาให้ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของสกนชเขาต้องอัปเดตข้อมูลของเขาทุกสัปดาห์ค่ะแล้วก็ในช่วงเนี้ยยิ่งต้องอัปเดตเข้าไปใหญ่เลยน้ำมันมันราคาสูงใช่ไหมคะขณะที่ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของไทยก็มีความผันผวนราคาตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นคือถึงลดลงแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่นะคะสรุปออกมาอย่างนี้นะคะภายหลังการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้มันช้าไปเดือนครึ่งเลยเหรอคะเนี่ยพบว่าข้อมูลจริงมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมค่อนข้างมากเขาเลยจำเป็นต้องปรับปรุงประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้นอ่ะเอายังไงทีนี้ก็เลยปรับนะคะที่คิดว่ามันไม่ใช่ละตัวเลขที่ออกมาก็คือฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไป 57,523 ล้านบาทค่ะโดยยอดเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่าประมาณการ 7,000 กว่าล้านตอนแรกคิดว่าจะเป็นหนี้หนักกว่านี้7ประมาณ 60,000 กว่าล้าน 64,000 ล้านโดยตัวเลขกลมๆกันแล้วกันนะคะปรากฏเหลือแค่ 57,000 แบ่งเป็นเจ้าหนี้เงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ 6,731 ล้านเจ้าหนี้เงินชดเชยก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงลดลงไป271ล้านนะคะพี่เพชรช่วยแปลตรงนี้หน่อยค่ะเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างตกลงเป็นอะไร
0: พวกลงกลั่นทั้งหลาย
1: ใครต้องจ่ายให้ใครคะ
0: กองทุนต้องจ่ายให้ลงกลั่นไง
1: ติดหนี้เขาอยู่57,000ล้าน
0: กองทุนเนี่ยติดลบอยู่50,000ประมาณ57,000ล้านนะ
1: ถ้าอย่างนั้นแยก
0: ทั้งน้ำมันทั้งก๊าซทั้ง LPG
1: ประมาณการนี้ก็แล้วกันจบที่14มิถุนายนเนี่ยนะคะติดลบอยู่ 58,498 ล้าน
0: 14มิถุนายนก็
1: เมื่อวันอาทิตย์
0: ครับ
1: แบ่งเป็นติดลบน้ำมัน 19,647 ล้านติดลบก๊าซ LPG ก็คือก๊าซต้มในบ้านเรา38,800 ล้าน
0: มันจะอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ตลอด 30,000 กว่าล้านครับตัวเลขที่มันจะขยับขึ้นลงก็คือน้ำมัน
1: อยู่19,000
0: ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะ
1: อันนี้ก็เพราะเรายังยืนน้ำมันอยู่มา40เดียว40บาทนี
0: ่ก็เก็บเงินเพราะกองทุนในส่วนของพวกเบนซินแก๊สโซฮอล์กัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ดีเซลก็แทบจะเรียกว่าลดการอุ่นดุ๋มลงไปจนเหลือน่าจะอุ่นหนุนน้อยมากครับ
1: 39บาทตอนนี้
0: ก็เลยทำให้การภาระของกองทุนในส่วนของน้ำมันเนี่ยไม่ถึงกับมากมายแล้วครับ
1: ที่พี่ไปสารว่าก็คือลดก็ได้มันเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเนาะเวลาเราฟังข่าวอ่านข่าวโลกนี้เขาลงมาตั้ง 4% เราไม่ได้ลงสักบาทหนึ่งอาจจะมันยังไงก็ไม่รู้ลงสักหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้น
0: ก็คือต้องวิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะมีการหยุดยิงกันค่อนข้างแน่นอนมากขึ้นละเที่ยวนี
1: ้ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ส่งผ่านมาให้กับราคาน้ำมันขายปลีกลดลงบ้างเนี่ยนะมันก็ควรจะทำถ้าสมมุติว่าวันนี้มันจริงๆแล้วมันสามารถจะลดลงได้2บาทผมก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะเก็บเข้าช่วยเหลือกองทุนสักส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งผ่านเอามาให้กับผู้บริโภคเขา ไม่ว่าอะไรแบ่งกันไปได้ แต่ว่าถ้าคืนนี้แล้วยังไม่มีประกาศปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นธรรมเท่าไหร่ในขณะที่ราคาตลาดโลกก็ดีราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์ก็ดีมันปรับลดลงหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปรู้สึกว่าแล้วของเราทำไมยังต้องไปยืนค้ำอยู่ในราคาเดิมยกเว้นแต่ว่าคุณประกาศมาแบบให้มันแบบเสียงดังฟังชัดเลยว่าคุณขอเก็บเงินของกองทุนเพื่อเคลียร์ ไอ้เงินต่างๆคุณให้มันเรียบร้อยแล้วก็โอเคพอเข้าใจได้ว่ารัฐบาลไม่อยากแบกหนี
1: ้ค่ะแล้วเวลานี้หนี้ก๊าซอะค่ะเขาก็เอาจากเงินน้ำมันไปโปะไหมคะ
0: มันเป็นกองทุนเชื้อเพลิงด้วยกันครับแบ่งเป็นสองส่วน
1: ค่ะ
0: ส่วนของ LPG เนี่ยเนื่องจากว่าเรากำหนดราคาฟิกแล้วก็มีเทอม4เดือนนี้ใช่ไหมตอนการชดเชยมันก็จะเป็นก้อนเนี่ย 30,000 กว่าล้านจะอยู่คงที่ตรงเนี้ยเพราะมันจะคอฟเฟอร์ตามระยะเวลาอยู่นะฮะตัวเลขมันจะขึ้นลงเปลี่ยนแปลงก็ตามปริมาณการใช้ซึ่งไม่มากมันจะอยู่ประมาณเนี้ยยกเว้นแต่ว่าคราวต่อไปเนี่ยคุณจะประกาศราคาใหม่ที่จะเพิ่มหรือลดการอุดหนุนตัวเลขของการของกองทุนเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าถ้าคุณถอยออกมาลดการอุดหนุนลงทำให้ก๊าซ LPG มันขยับขึ้นมาได้บ้างนะกองทุนก็ลดการอุดหนุนลงหนี้กองทุนก็จะลดลง แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเท่าที่ผมดูนะการอุดหนุน LPG เนี่ยมันต้องอุดหนุนมาตลอดแล้วทักษะสถานะกองทุนเนี่ยชอบกองทุนเชื้อเพลิงเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้หมายถึงว่าเขาเก็บน้ำมันจนกระทั่งมาคัฟเวอร์จนกระทั่งมาช่วยหนุนในส่วนของ LPG ได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: จนกระทั่งเอาเงินส่วนนั้นมาอุ้ม LPG ได้อีกพร้อมกันไปจนกระทั่งทำให้สถานะกองทุนพลังงานเนี่ยเป็นบวกสภาพมันก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วในภาวะปกติ
1: ดิฉันไม่มีอะไรจะวิพากษ์วิจารณ์หรอกค่ะเพราะว่ากองทุนนี้มีมานานแล้วแล้วเขาก็บริหารให้เราอยู่ได้มาโดยตลอดเวลาน้ำมันถูกเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกเวลามันแพงเขาก็ทำให้เราทนพออยู่ได้คือเขาไม่ได้เอากำไรจากเรากองทุนนี้ไม่ได้เอากำไรจากเราแต่กองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริหารให้อยู่กันได้ค่ะ
0: ก็เป็นเหมือนกันชนนะระหว่าง
1: ค่ะ
0: ระหว่างตลาดโลกกับผู้บริโภคใครเป็นกันชนให
1: ้คือ เราไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วของถูกเราก็ไม่ได้ใช้ของแพงเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ถูกไหมคะเราใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้ก็เลยไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเขาคงมีแรงกดดันหลายๆอย่างนั่นแหละไอ้ที่เป็นหนี้นี่มันมีดอกเบี้ยนะคะที่ไพศาลไม่ใช่ไม่มีละเวลาที่เป็นหนี้เขาแล้วยังไม่จ่ายอะค่ะ
0: มันมีดอกเบี้ยด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่มีดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าบริษัทค้าน้ำมันเนี่ยที่คุณติดหนี้เขาอะเงินที่คุณไม่จ่ายให้เขาอะเขาเสียดอกเบี้ยนะคะไม่ใช่ไม่มีค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันครับสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ที่8นาฬิกา20นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะนอกจากเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านที่เขาตกลงกันได้มันก็มีผลดีเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมคะเรื่องราคาทองหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมคะพี่ไพศาล
0: หุ้นไทยไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหม ของหลายๆประเทศเนี่ยเขาเมื่อช่วงเช้าดูแล้วก็ขึ้นกันหุ้นไทยลบไม่ถึง1จุดนะ
1: โอเค
0: ไปไปมาแล้วก็ขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็มาเทขายตอนบ่าย
1: ค่ะ
0: ดูในกราฟก็เห็นเลยเช้าก็เปิดตลาดมาก็พุ่งพรวดเลยทะลุ 1,600 ขึ้นไปแบบจะเกือบแตะ 1,610 จุด
1: อ
0: ่ะแล้วก็ค่อยๆย่อลงมาแต่ว่าก็ยังบวกอยู่นะแต่พอมาภาคบ่ายเนี่ยก็ไหลลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดก็ปัจจัยก็คือมีแรงขายเดลต้ามานะแล้วของภูมิภาคเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเอเชียวันนี้ก็บวกกันหมดเลยญี่ปุ่นนี่บวกเกือบ 5% นะบวก 3,297.46 จุดนะฮั่งเส็งก็บวก 124.57 จุด 0.5% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็บวกไป 1.61% เป็นต้นก็แสดงว่าไทยก็ไม่ค่อยจะไปในทิศทางของภูมิภาคสักเท่าไหร่นักยุโรปที่ตอนนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วก็บวกกันหมดทุกตลาดทั้งเยอรมันทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสอิตาลีบวกกันหมดเลยแล้วของสหรัฐนี่ก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ก็บวกอยู่ 1% S&P ฟิวเจอร์บวก 1.3 Nasdaq ฟิวเจอร์บวก 2.12NASDAQ ตอนนี้กำลังมาแรงเพราะก็มี SpaceX เนี่ยก็มี SpaceX วันนี้ก็ซื้อขายเป็นน่าจะวันที่2หลังจากที่เปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เป็นวันแรก
1: สร้างประวัติการเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่สร้างประวัติการ
1: หลายๆอย่างสร้างประวัติการหลายๆอย่างก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะคะโอเคสำหรับข่าวในประเทศไทยพี่ไพศาลตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่กับข่าวอะไรมากที่สุดคะ
0: ไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกก็วันนี้รู้สึกสื่อเขาก็โอเคเพราะมันมีเรื่องของไอ้คำพูดที่ดูแล้วก็รุนแรงหน่อยของท่านนายกที่ออกมาในการประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะก็โฟกัสกันไปที่เรื่องของมาเฟียภูเก็ตนายกฟังดูก็คล้ายๆกับนายกก็อ้างว่ามันมีเพจโซเชียลเพจนู้นเพจนี้นะโจมตีชี้เป้าไปที่รองผู้ว่าท่านหนึ่ง
1: แต่คนชื่อกุ้งอ่ะสองคนนะเพิ่งทราบว่ารองผู้ว่าภูเก็ตนั่งกันอยู่นั่นน่ะชื่อกุ้งถึงสองคนค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเขาเรียกว่ารองกุ้งเนี่ยเขาเรียกคนเดียวอีกคนเนี่ยชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งจริงแต่ว่าเขาจะเวลาเขาเรียกชาวบ้านทั่วร้านตลาดทั่วไปเขาจะเรียกชื่อจริงเขาจะเรียกรองแล้วตามด้วยชื่อจริงรู้สึกท่านจะชื่ออนันต์เขาจะเรียกท่านรองนันต์แต่ว่าท่านเนี้ยท่านเรียกกันรองกุ้งก็คงไม่ผิดอ่ะที่เขาพูดกันถึงว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคงจะหมายถึงท่านรองผู้ว่าท่านนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วคุณนายกคุณอนุทินก็ดูจะหัวฟัดหัวเวียงมาประชุมเสร็จก็มาพูดกับสื่อหรือไงบอกว่าก็เป็นแค่รองจะมาย้ายผู้ว่าก็ดูตลกเชิญยิ้มมาก็แล้วกันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคนจะย้ายผู้ว่าได้ก็ต้องนี่แหละต่อเข้าครม.ก็ต้องนายกอยู่แล้วก็ถึงขั้นจะให้ปลัดไปดูไปจัดการเนี่ยปลัดก็ดูเสียงก็ดูแบบแปลกๆอยู่นะเส
1: ีย
0: งก็แปลกๆอยู่ไม่รู้
1: แปลกๆถูก
0: แปลกๆแปลกๆครับพยายามจะชี้แจงอะไรต่างๆที่นายกถึงท่านตัดบททำเอาปลัดอันศิษย์ก็หน้าเจื่อนๆอยู่เหมือนกัน
1: เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีเฟซบุ๊กสองเฟซอันนึงคือใต้โต๊ะอันนึงคือศูนย์ข่าวภูเก็ตเนี่ยเขาก็จะลงแล้วเขาจะลงไปที่เรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนนึง
0: ที่เขาเรียกรองซีฟู้ดเนี่ยนะ
1: เรียกกันว่ารองซีฟู้ด แล้วเขาก็พูดในทำนองที่ว่ารองซีฟู้ดเนี่ยพูดว่าจะย้ายผู้ว่านะคะพูดว่า

0: แต่ย้ายผู้ว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรมีอิทธิพลอะไรถึงขนาดสื่อบางสื่อนี่ไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่แล้วก็พูดกันว่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูว่าเป็นในอำเภอและอยู่จังหวัดภูเก็ตแค่2ปีได้ขึ้นไปถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากในอำเภอไม่ต้องเป็นปลัดไม่ต้องเป็นอะไรเหรอคะพี่พิสารไม่ต้องเป็นปลัดจังหวัดต้องเป็นอะไรเลยจากอำเภอภายใน2ปีขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้แล้วก็อยู่มาตั้งแต่2ปีก็คือช่วงของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งแล้วก็บอกกันว่ามีความสนิทสนมกับผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งว่ากันว่าทำนองนั้นก็แล้วกันแล้วก็ภูเก็ตนี่ก็อย่างที่เรารู้ว่าผลประโยชน์มันเยอะเยอะเยอะเยอะมากมายเยอะไปหมดผู้ว่าคนหนึ่งที่เพิ่งโดนยึดทรัพย์ในนี้ก็เคยอยู่ภูเก็ตนานอยู่พอสมควรนะคะเป็นคดีไปเรียบร้อยแล้วเรียนมองปรากฏการณ์นี้เนี่ยเรียนมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนภาพของสังคมไทยชนิดที่ว่าเปลือยออกมาหมดเลยค่ะพี่ไพศาลเปลือยตั้งแต่ข้าราชการคนหนึ่งในเส้นทางการเติบโตเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไม่งั้นเติบโตยาก 2. วิธีการบริหารจัดการข้าราชการคนหนึ่งสมมุติว่าเป็นแค่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะใช้คำว่าแค่รองผู้ว่าเพราะยังมีผู้ว่ายังมีอธิบดีมีรองอธิบดีเยอะแยะมากมายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบอธิบดีปลัดกระทรวงกับนายกยังไม่กล้าตั้งเลยค่ะไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งกรรมการสอบขนาดผู้ว่านี่แบบชงให้เลยนะว่าตามข่าวที่ว่าเนี่ยก็นายกถามอยู่นั่นแหละคนไหนซีฟู้ดถามแล้วถามอีกสร้างความกระอักกระอ่วนสร้างความอึดอัดแบบวุ่นอึดอัดมากในบรรยากาศแบบนี้คือเราก็ไม่เคยเห็นผู้บริหารที่เป็นระดับปลัดเป็นรัฐมนตรีมันเหมือนกับว่าบริหารเหมือนกับว่าเป็นปลัดกระทรวงอะค่ะพี่ไพศาลก็ไม่เคยเห็นนะคะรัฐมนตรีต้องลงไปล้วงลูกขนาดนั้นนะเหมือนเป็นปลัดกระทรวงยังไงก็ไม่รู้ไปบริหารล้วงไปถึงวงในเลยร้องผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าไอ้นี่มันเป็นตลกเชิญยิ้มก็คล้ายๆกับที่เข้าไปอีอะไรที่เงิน5ล้านอะไรนั่นแหละสไตล์เดียวกันนี่เข้าใจสไตล์เดียวกันเลยนะสไตล์การบริหารแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตกับสไตล์ที่เข้าไปโพสต์ใน Facebook อีแค่นี้คนก็รู้กันทั่วเป็นสไตล์คุณอนุทินจริงๆครับพี่ไพศาลแล้วก็เลยเข้าใจว่าเป็นสไตล์นี้จริงๆเป็นสไตล์นี้เลยเป็นสไตล์เนี่ยเข้าไปอีอะอะนี่ก็เหมือนกันผู้ว่าบอกให้ตั้งกรรมการสอบ
1: ปล่อยมุกแค่ให้ปล่อย
0: ต้องไม่กล้าตั้งอ่ะไม่กล้าตั้งพี่ไพศาลไม่กล้าตั้งกรรมการสอบแค่ส่งภาษาขู่ไปแค่นั้นเองรอผู้ว่าไหนจะมาขู่จะมาย้ายผู้ว่ามันก็เลยทำให้ฉันมองเห็นภาพข้าราชการแล้วก็มองเห็นภาพนักการเมือง
1: ครับ
0: เขาสร้างปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหากันแบบไหนอ่ะดิฉันไม่อยากพูดแล้วเข้าใจได้ว่ามันก็คงจะอยู่กันไปแบบนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยคุณนันจำได้ไหมเขาย้ายมาอยู่เชียงใหม
0: ่จำไม่ได้อ่ะคนนี้ใช่ไหมคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้ไง
0: คนนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้พอตอนที่รัฐบาลคุณอนุทินมาพับรู้สึกจะย้ายจากเชียงใหม่ใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็มองว่าผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยโอ้โหคุณทักษิณไปก็ต้อนรับอะไรต่างๆเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็จนกระทั่งมองว่าเป็นผู้ว่าสายชินวัตรอ่ะพอถูกย้ายไปเนี่ยอุ๊ย้ายไปลงภูเก็ตผมจำได้ว่าจัดรายการคุณอันควรบอกโคตรแรงว่าต้องไม่ธรรมดานะย้ายจากเชียงใหม่มาแล้วจะไปลงภูเก็ตเนี่ย
0: เป็นที่มีกรมการปกครองก่อนนะคะ
1: ผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยใช่ไหม
0: นิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้จากพ่อเมืองเชียงใหม่ไปสู่อธิบดีกรมการปกครองก่อนนะ
1: อ๋อแล้วคุณ
0: ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อน
1: สมัยคุณอิงเนี่ยเขาย้ายมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ไ
1: หมให้คุณบุญธรรมย้ายมาเอ้ยตอนนั้นอะไรบ้างอ๋อยังนะก็ยังเป็นคุณอนุทินอยู่ใช่ไหม
0: ปี58และอายุน้อยนะคะเกิดปี15ปีเนี้ยเพิ่งอายุ54เองเป็นผู้ว่าราชการเชียงใหม่นะคะเมื่อปี68แล้วก็ก้าวมาสู่ที่ประเด็นกรมการปกครองในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การกำกับดูแลของคุณภูมิธรรมเวชยชัยโดยมาแทนคุณชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามาจากสายเสียงเงินของคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
1: ก่อนหน้าที่ตอนหลังก็ต้องเป็นที่ปรึกษาคุณทินตอนนี้ยังเป็นที่ปรึกษาอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ยืนอยู่หลังคุณทินตลอดอ่ะครับ
0: เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเป็นถึงที่ปรึกษากรมการปกครอง
1: อ๋อแล้วย้ายมาเป็นนายกย้ายจากที่ปรึกษากรมการปกครองแต่ว่าก็โอเคยังไปลงที่ภูเก็ต
0: โอ้ยแต่ที่ปรึกษากรมการปกครองนี่สุดๆแล้วเป็นอธิบดีของผู้ว่าทั้งปวงสุดๆแล้วเป็นที่ปรึกษากรมการปกครองก็รอขึ้นเป็นปลัดกันทั้งนั้น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็มาอยู่ภูเก็ตไงเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพิ่งจะมาอยู่ที่ภูเก็ตได้ไม่นานแต่ในขณะที่รองเนี่ยเขารู้สึกน่าจะฝังรากอยู่ที่ภูเก็ตนี่มานาน
0: ก็สองปีไงที่ฝังนักข่าวเขาไปสัมภาษณ
1: ์เป็นนาย
0: อำเภอได้สองปีแล้วก็สามารถขยับขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าได
1: ้ครับ
0: เป็นนายอำเภอจากนายอำเภอเป็นรองผู้ว่าใช้เวลาแค่สองปีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าเซมเบ้ท่านเนี้ยก็คงจะต้องมีใครที่เขาเป็นวงเป็นแบ็คอยู่บ้างถึงว่าไม่แข็งแกร่งใหญ่โตมากแต่ว่าก็ทำให้สามารถที่จะคือจากที่มีกรมการปกครองก็ยังไม่ถึงขั้นกับเข้ากรวดไม่ได้ไปอยู่เป็นผู้ตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยนะก็ยังไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตได้นะแสดงว่าก็ยังพอมีอยู่แต่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนเราไม่รู้แต่ไปอยู่เนี่ยก็ชัดเจนอะว่าก็ถูกบรรดารองผู้ว่าเขาท้าทายอยู่โดยเฉพาะเวลามีปัญหาปลัดจังหวัดโดนเด้งไปผู้ว่าก็ยังรอดอยู่รองยังรอดอยู่นะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่างๆของภูเก็ตนะฮะนี้เราก็ไม่รู้ว่าวงในแล้วก็เป็นยังไงก็ต้องตามฟังกันก็มีนักการเมืองเข้าใจว่าพรรคประชาชนที่เขาเปิดข้อมูลว่ารองผู้ว่าที่เขาเรียกผู้ว่ารองผู้ว่าซีฟู้ดเนี่ยคนเนี้ยตัวจริงเสียงจริงของจังหวัดภูเก็ตเลย
0: ด้านอะไรอะคะ
1: ไอ้ที่เขาพูดกันทั้งหลายเนี่ยเขาบอกตัวจริงเสียงจริงแน่นอน
0: ไอ้เกี่ยวกับตอนที่เขาย้ายกันหมดคนนี้ไม่โดนย้าย
1: เขาก็ที่เขาเป็นคนยกข้อมูลเนี่ยบอกว่าก็ดูแล้วกันว่าเขาแบ็คเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอปั๊บสองปีที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วขึ้นไปรองผู้ว่าภูเก็ตทันทีเลยไม่ต้องไปผ่านตำแหน่งปลัด
0: จังหวัดเขามีอยู่เหมือนกันค่ะดิฉันเปิดดูเขาเป็นนายอำเภอปากพนังเป็นคนนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็อยู่ปากพนังแล้วก็มาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเป็นแล้วจากนายอำเภอกระทู้ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดเมื่อปี67พอปี68จากปลัดจังหวัดก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าเลยก็หมายความว่าม
1: าภูเก็ตแค่2ปีขึ้นรองผู้ว่า
0: จากนายอำเภอกระทู้อ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็ขึ้นผู้ว่าเลยขึ้นรองผู้ว่าเลยปีเดียวปลัดจังหวัดขึ้นรองผู้ว่าค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ็คของเขาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการพรรคใหญ่พรรคหนึ่งซึ่งผมก็พูดอย่างนี้ผมก็คิดว่าใครๆก็เดาถูกกันหมด
0: น่าจะรุ่นเป็นรุ่นน้องคุณภูมิธรรมไหมคะ
1: ใช
0: ่รองผู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ทราบไม่ทราบไม่แต่ว่าเขาอยู่สายใต้มาตลอดไม่ใช่เหรอเขาอยู่สายใต้มาตลอดเนี่ยก็ต้องคือแม้กระทั่งในยุคของแล้วถ้าปี68เนี่ยเข้าใจว่าเขาจะขึ้นมาช่วง
0: เราต้องพักกันก่อนไหมพี่ไม่ใช
1: ่โอเคครับพักกันก่อนสักคร
0: ู่ค่ะ
1: เลยมาไกลแล้วครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับคุณอานครับนี่ผมไปดูที่สื่อเขาไปรวบรวมนะรองผู้ว่ากุ้งหรือนาย
0: ธีรพงษ์ช่วยชู
1: ก็พื้นเพเป็นชาวตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเริ่มต้นชีวิตราชการจากพื้นที่ภาคใต้เติบโตและสั่งสมประสบการณ์ในสายงานปกครองและการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนานตำแหน่งสำคัญก็เคยเป็นนายอำเภอเกาะสมุยในช่วงวิกฤตโควิด-19 บริหารจัดการพื้นที่เกาะท่องเที่ยวระดับโลกอาทิเกาะสมุยมุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณูปโภคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจก็ปราบปรามและรื้อถอนเครื่องมือประมงผิดกฎหมายก็คือใส่ตัวหนอนจำนวน155ชุดเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งมาเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะที่หาดป่าตองดำเนินการทำประชาพิจารณ์และจัดระเบียบมาตรการรองรับการขยายเวลาเปิดปิดสถานบริการถึงตีสี่แล้วก็ขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วงปลายปี2567ภารกิจการบริหารจัดการเมืองขยะอาหารนะฟู้ดเวสต์เนี่ยแล้วก็เป็นมาตรการทางสังคมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพฤศจิกายนปลายปี67นะแล้วก็มาปลายปี68ประมาณ1ปีเนี่ยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะแล้วก็เริ่มปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตอย่างเป็นทางการตั้งแต่1ธันวาคม68จนถึงปัจจุบันอันนี้ประวัติโดยสังเขปนะของคุณธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่าปลัดกุ้ง
0: พี่พิสันคะเวลามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นผู้ว่าบอกตั้งกรรมการสอบไม่ปลัดกรรมการตั้งได้ยกกระดาดาดาอะไรอย่างเงี้ยพี่พิสันว่าสาเหตุมันมาจากอะไร
1: เนื้อแท้ปัญหาเลยก็คือว่ามันไม่สามารถจะไปปราบปรามหรือแก้ปัญหาอะไรได้ปัญหาที
0: ่
1: นายกสั่งผ่านไปอะไรต่างๆไปแต่ว่ามันก็ปัญหามันก็ไม่ได้รับการแก้ไขมันก็มีการสะท้อนผ่านออกมามาเฟียก็ยังอยู่ปัญหานู่นปัญหานี่ที่ชาวบ้านเขาร้องพอนายกคอยหลังนายกก็นั่นไปคราวนี้นายกก็ไปมองประเด็นว่ามันเกิดความขัดแย้งกันระหว่าง
0: การบริหารใน
1: หัวคนที่อยู่หัวแถวหัวของจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมหัวสุดกับหัวรองเนี่ยว่าไม่ไปด้วยกันไม่ได้แต่ไม่ไปด้วยกันไม่ได้ธรรมดาจะมีการจะมีการนัดกันด้วยจะมีการนัดกันถึงเอาถึงหลุดจากเก้าอี้กันด้วยอันนี้นายกก็คงจะคือความเสียหายนายกเลยก็คือว่ามันก็สั่งการไปแล้วปัญหาไม่แก้ นายกก็ต้องขู่คำรามให้บรรดาผู้ข้าราชการเนี่ยไปจัดการคือคุณจะทะเลาะกันอะไรกันยังไงเนี่ยผมก็สังเกตดูนะนายกเขากึ่งๆลอยตัวนะเพราะในท้ายที่สุดใช่ไหมก็บอกว่าเอาคุณก็ทำรายงานที่ท่านปลัดให้ปลัดไปนั้นไปเดี๋ยวผมมีอะไรเดี๋ยวเผลอๆผมจะเล่นท่านปลัดด้วยก็มีอย่างนั้นไปปลัดก็คนกันเองอยู่กันมาตั้งนานแล้วก็ได้แต่มองตาปิดๆ
0: เสาร์อาทิตย์เขาก็ต้องขาสั้นไปกินเป็ดกินห่านด้วยกัน
1: คือมุกอย่างเงี้ยคุณนันอ่ะมองถูกคือมุกอีอีอ่ะไปไหนไม่ถูกก็อีอีอีอี
0: แต่ผมทุกเรื่อง
1: ผมไม่อยากจะพูดแบบที่สื่อท่านหนึ่งท่านบอกว่าอะไรไม่รู้จะทำยังไงก็รำลิเกดีกว่า
0: คือแตะทุกเรื่องอีอีอ่ะรู้ด่าอะไรอย่างเงี้ยด่าด่าด่าด่าด่าแต่นี่ก็กุ้มใจเหมือนกันว่าถ้าเราบริหารประเทศกันแบบอีอีไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะได้เรื่องได้ราวไหมพี่เวสันรู้นะอีอีอีอีรู้นะอะไรยังไงต่อด่าด่าด่าด่าด่าด่าอะไรยังไงต่ออ
1: ืมคือเราก็จะได้นายกที่ดูเหมือนแอคทีฟลงพื้นที่สั่งการลงสัมผัสเจอประชาชนให้คำมั่นสัญญาอะไรไปแต่ว่าก็
0: กันเอง
1: เราก็จะ
0: เห็นได้ชัดว่า
1: ก็ไม่สามารถที่จะไป
0: อะไรอย่างเงี
1: ้ยไปเข้าไปถึงปัญหาแล้วก็ล้างบางในสิ่งที่เป็นต้นตอของปัญหาได
0: ้จริงๆเรามีสถาบันที่เขาแบบว่าสอนเรื่องการบริหารจัดการเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: คือผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณจะทำนะมันก็รูปหน้าปัดจมูกยกเว้นว่าคุณกล้าพอแม้กระทั่งคนใกล้ตัวแม้กระทั่งคนของพวกคุณเองถูกไหมคือลองผู้ว่าใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วในยุค
0: ผู้ว่าจะขนาดไหน
1: ไม่ใช่ผู้ว่าเขาก็คงก็พอตัวเขาก็รู้ว่าเออนายกก็เขารอดมาได
0: ้
1: อธิบดีกรมการปกครองก็อยู่อย่างนี้แล้วแต่เขาไม่รู้จักผู้ใหญ่ก็เลยเดินเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นประโยชน์และบทบาทของเขาอยู่ความรู้ความสามารถเขาอยู่อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ารองที่หือเขาอะรองจะไม่รู้เชียวหรือว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นใครแต่รองแสดงว่าเขาก็ต้องคิดว่าเขาแน่พอแล้วนายกเนี่ยผมวันนี้ผมคิดว่านายกเล่นบทแบบเหมือนกับเห็นว่ามีหลุดด่าลองว่าปัญญาอ่อนจะไปเป็นรองจะไปย้ายผู้ว่าอะไรเงี้ยนะคือผมคิดว่านายกกลัวว่าจะเข้าตัวเพราะว่าทั้งหมดในกระทรวงมหาดไทยเขาก็ต้องรู้ว่ารองเนี่ยเป็นคนของใครและเขาก็รู้ว่าคนนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วนายกก็ได้อย่างมากก็แค่ไปขอกันว่าอย่าหรือว่าให้เบาลงไอ้ถึงขั้นไม่ให้ไปจัดการเนี่ยคงยากแต่นะเพราะว่าเขาก็มีงานเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ในภาคใต้เขาอยู่มีการมอบหมายกันแล้วก็คือเราไม่ต้องพูดว่าใครแต่ว่าดูจากข้อมูลแล้วผมก็คิดว่าพอเข้าใจได
0: ้ถ้าพูดเป็นภาพรวมนี้ได้ไหมคะพี่ไพศาลถ้าสมมติว่ามันมีประเทศนึงที่บริหารจัดการแบบโปร่งใสโยกย้ายดูตามความรู้ความสามารถไม่ได้คิดว่าเป็นเด็กใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่แล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแบบมีความยุติธรรมไม่ต้องวิ่งเข้าหานักการเมืองเพื่อเข้าค่ายนู้นค่ายนี้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปดูแลจังหวัดไหนกินสินบาทค่าสินบนร่ำรวยผิดปกติมีทุนเข้าโดนร้องเรียนอะไรเงี้ยก็สอบไปแล้วก็ดำเนินการมันก็มีคนดีเพราะพี่ไปทำงานเยอะแยะมากมายมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมคะมันเคยมีไหมคะ
1: ในจังหวัดที่มันมีผลประโยชน์สูงสุดมันคงยากผมเห็นใช่ไหมนักการเมืองก็ต้องมีทั้งตัวเองหรือสมัครพรรคพวกไปซื้อที่ซื้อทางที่ภูเก็ตกันมาจะลงทุนทำนู่นทำนี่ที่ภูเก็ตกันซึ่งบางทีเนี่ยมันก็รู้กันอยู่ที่ดินไอ้ที่ได้มาถือครองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้อำนาจวาสนาทั้งสิ้นคราวนี้ถ้าเราไม่มีข้าราชการเป็นพรรคพวกมามันก็ทำไม่ได้ข้าราชการเวลานักการเมืองเขาส่งมาก็ต้องทำงานรับใช่ไหม
0: mm-hmm.
1: ไอ้ที่เขาที่ป่าที่อะไรที่เขาจะมานักธุรกิจเขาจะมาลงทุนเป็นพรรคพวกนักการเมืองหรือว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ เปิดไฟเขียวให้ในขณะเดียวกัน

0: อันเนี้ยข้าราชการเหล่านั้นก็ทำมาหากินพร้อมไปด้วยใช่ไหมก็หาประโยชน์เข้าตัวด้วยดูแลผลประโยชน์ให้กับเจ้านายด้วยมันคือเห็นมันก็จะมีอย่างเงี้ยยกเว้นแต่ว่าถ้าเราได้นักการเมืองที่ไม่มีผลประโยชน์พกผลเลยชัดเจนอย่างเงี้ยนะแล้วการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็คัดเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาที่แท้จริงอันนี้ภาพอย่างนั้นถึงจะอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ถูกย้ายมาเขาไม่มีอะไรที่จะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูล
1: ค่ะแล้วบางทีเอาแบบข้อเท็จจริงอะนะคะนักธุรกิจเขาก็ไม่ใช่ว่าจ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีข้าราชการที่แทนที่จะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาก็ขัดขวางในการดำเนินธุรกิจทุกประการบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องโยกย้ายข้าราชการที่ไม่ใช่จ้องแต่จะไปขัดขวางเขาอะพี่ไพศาลขออนุญาตทำอะไรตรงไปตรงมาไม่เคยสำเร็จ
0: อันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนว่าต้องจะต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้หรือ
1: ขอใบอนุญาตอะไรที่มันตรงไปตรงมา
0: ก็มีหลายรูปแบบ
1: ขอใบอนุญาตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ตรงไปตรงมาไม่เคยได
0: ้
1: มันไม่ใช่ว่าจะย้ายข้าราชการไปเพื่อไปร่วมให้เขาอำนวยความสะดวกให้เขาทำทุจริตหรือผิดกฎหมายนะพี่ในศาลเอาแค่ว่าไม่คอยเตะตัดขาไม่คอยขวางไม่คอยได้รับผลประโยชน์อ่ะบางทีแค่นี้ก็บุญแล้วค่ะพี่ในศาลให้มันตรงไปตรงมาก็บุญแล
0: ้
1: วแต่สิ่งเหล่านี้แหละเรียนเข้าใจว่าบางทีทางธุรกิจอ่ะก็ยังต้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองบางครั้งไปเกี่ยวข้องกับราชการและเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายก็เพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวเลยก็จะมีข้าราชการบางประเภท
0: ก็ไม่สามารถที่จะ
1: เดินหน้าไม่ได้เลยค่ะพี่ไพศาล
0: โอเคครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณชุษณะบอกว่าท่านเซมเบ้น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเคยอยู่ที่เชียงใหม่ตอนน้ำท่วม2ครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแถมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไม่แน่ใจสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะบอกว่าน้ำไม่ท่วมแน่ๆค่ะ
2: เจอทั้งฝุ่นเจอทั้งน้ำเนี่ย
1: น้ำไม่ท่วมแน
2: ่ๆ
1: ค่ะเหนื่อยเห็นปัญหาก็เหนื่อยแต่ที่เหนื่อยกว่าเห็นปัญหาคือวิธีการแก้ปัญหาและถ้าได้เหนื่อยแบบสลบไปเลยก็คือรู้สาเหตุของปัญหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ปัญหามืดมนมากค่ะ
2: วันนี้นายกสื่อถามถึงเรื่องโครงการ AI Passport ไทยแลนด์ AI Passport นะก็นายกบอกว่าโครงการ AI Passport สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายไม่มีนอกมีในยืนยันครม.นี้ไม่สนใจผลประโยชน์ถ้าไม่ถูกต้องโครงการล้มเองก็พร้อมก็ประกาศให้เดินหน้าต่อแน่นอนนะถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านเขาค้านโครงการนี้นายกก็บอกว่าประเทศไทยต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังไม่ทันโลกการดำรงชีวิตในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันเมื่อถามว่าฝ่ายค้านไม่ได้ท้วงติงเรื่องของแนวคิดโครงการแต่ท้วงติงเรื่อง TOR ที่อาจมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในตระกูลชิดชอบคุณทินบอกว่าคุณพัชระอนันตสิมปลัดกระทรวงดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการส่วนนายชัยชนกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญคือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์หรือผลการประเมินผลการดำเนินงานถามว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าโครงการนี้จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือความไม่โปร่งใสคุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนครม.ของเราเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดทุกวันนี้ตนก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นประชาชนทั่วไปหรือแม้เป็นนายกชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเกรงใจหรือเกรงกลัวใครในการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในรัฐบาลที่ตนเป็นผู้นำผู้สื่อข่าวถามว่าพร้อมให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบหรือไม่รุทินบอกว่าทุกคนในรัฐบาลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแต่รวมถึงการโยกย้ายการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆแม้แต่คำว่าผู้มีอิทธิพลตนยังเปลี่ยนให้เรียกว่าอันธพาลเพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลถือว่าคนกลุ่มนี้เป็นศัตรูของสังคมแล้วจะคุยกับรัฐมนตรีดีหรือไม่หลังจากหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวน TOR ปูตินบอกว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้เมื่อถามว่าแสดงว่ายืนยันเดินหน้าโครงการต่อใช่หรือไม่ปูตินบอกว่าแน่นอนครับประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเรา ไม่ได้ถามวันนี้แล้วรอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานถามวันนี้ต้องได้คำตอบเมื่อวานสั่งวันนี้ต้องทำตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอันนี้ก็มุกนี้นายกก็มาอยู่บ่อยๆนะอันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะให้ความมั่นใจว่ายังไงโครงการนี้ของกระทรวงดีก็ไม่คงจะไม่มีการทบทวนอะไรก็คงจะเดินหน้าไปครับ
1: ก้าวไก่เขามีฝีมือในการที่เคยหยุดยั้งอะไรพวกนี้สำเร็จบ้างไหมคะพี่เวทการ
2: ใครนะ
1: พรรคก้าวไก่อะค่ะ
2: พรรคประชาชน
1: เป็นพรรคอะไรพรรคประชาชนเนี่ยค่ะ
2: ครับ
1: คือเรียนเขียนพรรคประชาชนผลงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นนี่ก็เลยย้อนไปพรรคก้าวไก่อะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแต่ได้ไป30คดีจากการแสดงความเห็นของสสในสภา
2: โดนฟ้องแล้ว
1: คือไม่ได้ว่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนนะแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันจะไปจบที่ยังไงเพราะวันนี้คุณอนุทินเขาก็สวนหนักเขามั่นใจเขาไม่อยู่เกี่ยวเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีความหมายไม่ได้ทำให้ชีวิตความไปอยู่ดีขึ้นการันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องเดินหน้าถ้ามันจะล้มไปเองแต่ไอ้ตอนล้มเพราะมันความไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ที่เขาเคยเปิดแบบหนักๆก็คือเรื่องตึกสกายไนน์ของกระทรวงแรงงานของประกันสังคมถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: หรือว่าที่ดินที่ว่าสำนักงานที่ของอะไรอะแรงงานประกันสังคมไปซื้อที่ดินแพงที่จังหวัดชลบุรีเขาก็เปิดมาแต่นี้เข้าใจมันไม่เคยมีใครติดคุกหรือว่ายับยั้งอะไรได้เลยนะคะพี่ไพศาล
2: ผมว่าก็นักการเมืองก็ทำเท่าที่เป็นบทบาทของเขาหลังจากนั้นเนี่ยกลไกต่างๆอย่างการตรวจสอบหรือการดำเนินการเนี่ยอย่างเรื่องของตึกสกายไนน์ในขณะนี้มันอยู่ในชั้นที่รัฐบาลเขาจะต้องตั้งกรรมการมาสอบแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันถูกเบรกถูกหยุดชะงักไปนะถูกดองใช้คำว่าถูกดอง
1: คือมันไม่มีใครยอมมาตั้งกรรมการยอมมาเป็นกรรมการให
2: ้แล้วก็ส่วนเรื่องที่อาจจะมีการไปร้องปปช.อะไรยังไงก็ยังไม่เคยก็จะมีก็รู้สึกเป็นเรื่องคุณนี่มั้งคุณศักดิ์สยามใช่ไหมไปร้องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ว่าพอมาถึงปปช.ก็
1: เขาก็ตีตกไปนี่ก็จะไปร้องเอาเรื่องปปช.ก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยไปร้องให้คุณโสพลส่งเรื่องไปตั้งกรรมการสอบปปช.
2: คืออย่างนี้ของปปช.นี่เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องของคุณศักดิ์สยามเนี่ยไอ้ที่จีตกไปเนี่ยมันสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องว่าตกลงว่าแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินถูกต้องไหมก็เขาก็พิเคราะห์ไปอะไรต่างๆถึงไม่ได้แจ้งไม่อะไรต่างๆแต่ไม่ได้มีเจตนาตีตกอันที่สองเนี่ยถือว่ามีเกิดลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอ้ยยังมีเรื่องการที่ยังฟ้องร้องอยู่นะเพราะเขาคิดว่าเขาขายหุ้นไปแล้วแต่ทางฝ่ายนั้นก็ยังอะไรยังมีการมาฟ้องเฟ้องอะไรต่างๆที่ว่าจะต้องขอเงินคืนอะไรกันอยู
1: ่เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขายังเป็นเจ้าของหุ้นเขามารู้ตอนที่ถูกดำเนินการนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของหุ้น
2: แล้วก็
1: เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาไปฟ้องเอาหุ้นคืนเลย
2: ฟ้องขอหุ้นคืน
1: แล้วนี่แหละการไปฟ้องเอาหุ้นคืนนี่แหละเป็นประจักษ์พยานที่สำคัญว่าเขาไม่รู้ก่อนเลย
2: เพราะฉะนั้นในประเด็นว่ามันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนก็ไม่มีสองเรื่องส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือว่าทำนิติกรรมอำพรางอย่างนี้ถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเป็นเรื่องที่สามเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่เขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่เข้าใจว่าจะโรยเกลือดองน้ำส้มอะไรก็อยู่เปล่าผมไม่ทราบ
1: เพราะยังไม่ทราบคดีใหญ่เขาก็เคยทำหมดอายุความไปเหมือนกันนะ
2: ก็มีอยู
1: ่ถ้าใหญ่จริงหมดอายุความ
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างบอกว่าไปบอกว่าปปช.เขาฟอกขาวไม่ใช่เขาบอกยังมีอยู่ไอ้เรื่องนั้นก็ยังพิจารณากันอยู่เพียงว่าสองเรื่องนี้พิจารณาแล้วว่าคุณศักดิ์สยามไม่ผิดสองประเด็นนี้
1: ไม่มีเจตนา
2: ก็คือ
1: ไม่เชื่อว่าไม่มีเจตนาจริงๆเพราะว่าเขาเพิ่งรู้เห็นไหมเนี่ยพอเขารู้ก็ไปฟ้องเอาหุ้นคืนดูสิจ้
2: า
1: ค่ะ
2: ครับคือไม่ได้ซุกหุ้นจนกระทั่งไม่ยอมแจ้งหนี้สินทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ตก
1: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าพรรคประชาชนเนี่ยไม่เชื่อและไปร้องให้คุณโสพลเนี่ย ดำเนินการส่งเรื่องไปให้มีการตั้งกรรมการไต่สวนปปช.คุณโสพลยังไม่ดำเนินการใดๆค่ะใช่ไหมคะ
2: ก็คิดว่าคงไม่ดำเนินการอยู่แล้วคงไม่ส่งถ้าบัตรถึงวันนี้ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ส่ง
1: ขนาดนี้แล้วส่งทำไม
2: ใช่ถึงวันนี้แล้วก็ไม่ต้องส่งรู้สึกว่าจะมีอำนาจตามกฎหมายมันมีอำนาจในส่วนของทางประธานสภาอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าถ้าบางเรื่องเนี่ยไม่มีอำนาจนะรับมาแล้วต้องส่งทันทีแต่เรื่องเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะมี
1: วินิจฉัย
2: สามารถมีข้อวินิจฉัยได้ครับเดี๋ยวพักไปรอบ
1: นั่งทบทวนดูว่าแล้ววันนี้พรรคประชาชนจะทำอะไรได้ไหมเนี่ย
2: คงไม่ได้หรอกคงไม่มีไม่สามารถทำอะไรได้เขาคงเดินหน้าไปคือมันจะมีความเป็นปัญหาที่จะเข้าตัวคุณชัยชนกแล้วก็รัฐบาลก็คือถ้ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในโครงการเพราะคนเขาคงจ้องดูอยู่ว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นในโครงการนี้หรือไม่ครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริ

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำ

0: ออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะมาคุยกันต่อค่ะพี่ไพศาลคะ
4: ครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาชนเขาก็เคลื่อนไหวอยู่นะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีพวกว่าที่สวใช่ไหมที่เข้ามาแฉเรื่องว่ามันมีคลิปที่เห็นว่ามีกรรมการกกต.ไปเก็บพวกโพยต่างๆแล้วก็มีเสียงเสริมอะไรต่างๆที่ปล่อยออกมาว่าจะเป็นสวแล้วอะไรต่างๆก็ต้อง
5: เก็บโพยครับจะเป็นสวแล้วจ
4: ะ
5: จ
4: ริ
5: ต
4: กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นใบเสร็จได้นะว่ามีการหัวกันอะไรต่าง
5: ไอติมก็แถลงเมื่อวาน
4: ฮะไอติมเขาก็เดินสายแถลงอยู่สวเขาก็เข้าใจว่าจะมีแต่คุณอะไรนะคุณฉัตรวัฒน์ใช่ไหมที่เป็นพลตำรวจตรีอดีตผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ที่ออกมาชี้แจงอะไรคนเดียวแต่ว่ากลายเป็นว่าโดยกระบวนการนี่มีคนนี้ออกมาปกป้องนะสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงนายโสพลสาลัมประธานสภาเรื่องให้ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินเลยและการฝ่าฝืนการทำผิดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา184วงเล็บ2ประกอบ185วงเล็บ1วงเล็บ2และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตรวจสอบการกระทำของกรรมาธิการกรณีการตรวจสอบโครงการThailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการได้รับการอนุมัติจากกรรมาธิการดำเนินการกรณีการตรวจสอบอันนี้เป็นเข้ามาร้องคุณรัชนกเรื่องเกี่ยวกับที่ไปทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE นะแต่ต่างๆเนี่ยนะเห็นว่าเป็นการทำเกินเลยกว่าหน้าที่แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ไปร้องเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องที่มีการออกมาเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยเรื่องหัวสวอะไรต่างๆแบบเนี้ย
5: ค่ะ
4: รู้สึกคุณสนธิยาจะบอกว่าดูแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่เลือกเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุสายตรงสายตาความจำอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวนะเพราะในการจดเลขจดอะไรไว้ต่างๆนี่เป็นเรื่องปกติจดเอาไว้เตรียมความจำอะไรต่างๆเนี่ยคุณสนธิยาก็เป็นคนที่ออกมาก็ถ้าวันนี้ออกมาสองเรื่องเลยนะมาปกป้องทั้งสองเรื่องเลยทั้งเรื่องที่จะไปเล่นงานไอ้ตัวให้กกต.ตรวจสอบเพราะมีพยานหลักฐานว่าตัวกรรมการกกต.เองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีการ
5: มีโพย
4: มีการทุจริตเกิดขึ้นในการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับค คุณลักษณ์ชนกก็เรื่องที่ทำหน้าที่เกินเลยในเรื่องการตรวจ

0: สอบโครงการ Thailand AI Passport
1: ลองสอบจริยธรรมเลย
0: โดยปกติแล้วคุณสนธิยาเขาจะออกมาแนวนี้ไหมไม่ค่อยออกมาแนวนี
1: ้เขาจะออกมาแนวไม่เอาส้มค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ว่า
0: อุ้มน้ำเงินอะไรไม่ได้เกี่ยวใช่ไหม
1: นี่เฉยพี่สันเรียกที่ว่า
0: เรียกว่าไม่เอาส้มอย่างเดียวโอเคไม่เกี่ยวว่าอุ้มน้ำเงินหรืออุ้มไก่นะ
1: คือเราอะอยู่ในวงการนี้มาวงการนักร้องวงการคนเคลื่อนไหวอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะมากมายก็พี่อาจารย์เนี่ยเคยเห็นหมอเวงอะไปให้กำลังใจคุณสนธิกับตาย
0: ุคไหน
1: ยุคกปปสไอยุคหน้าพันธมิตรอะไปก่อนเพื่อนเลย
0: ทีแรกก็ขึ้นเวทีด้วย
1: ไปเลยไปก่อนเพื่อนเลย
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจบทบาทของคุณทักษิณ
1: เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเป็นไงอ่ะ
0: เขาบอกเขาตาสว่างหรืออะไรไงก็ไม่ทราบแต่เขาเป็นกลุ่มพวกเขาบอกว่าตาสว่างอะไรของเขา
1: เสียแดงอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นมาตลอดนะคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะหรือคุณโบอย่างเงี้ยคุณโบนัทธาเมื่อก่อนแกอยู่ฝ่ายไหนอ่ะแกก็อยู่ฝ่ายเสื้อแดงถูกไหมฮะเป็นตัวแม่ด้วยซ้ำไปก็จัดรายการอยู่สถานีของเสื้อแดงเ
0: ขาโอเคแล้วก็รู้สึกตอนช่วงที่เขามีการเรียกร้องอะไรคนรักเลือกตั้งอะไรต่างใช่ไหมก็มีอยู
1: ่แล้วเอาง่ายๆคุณจตุพรนะคะทุกวันเนี่ยคุณจตุพรอยู่สีอะไรเมื่อก่อนคุณจตุพรยืนปลาใสอยู่ที่สนามอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยพูดว่ายังไงวันนี้ก็เลยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมากค่ะพี่ไพศาลไม่ยึดมั่นถือมั่นกับคนอื่นนะคะกับตัวเองยึดมั่นอยู่ค่ะ
0: โอเคพอนักร้องเขาก็ต้องมีอะไรเรื่องมีอะไรนะจังหวะทางการเมืองเขาเหมือนกันเนี่ยนะโอเค
1: เราก็เข้าใจอะค่ะคือการเมืองแบบเนี้ยทฤษฎีการเมืองของประเทศไทยมันไม่มีและให้ต่างชาติมาวิแคะอะไรไม่สามารถอธิบายได้หรอกนักเคลื่อนไหวตกลงเคลื่อนไหวสายไหนอะไรยังไงเมื่อก่อนอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเหตุผลมันยังไงฝรั่งไงก็ไม่เข้าใจแล้วค่ะเราต้องคิดเองวิเคราะห์เองเนี่ยค่ะ
0: ใ
1: ครจำอะไรไม่ได้ใครความจำสั้นใครไม่ค่อยสนใจอ่านข่าวก็จะงงไปหมดว่ามันคืออะไรถูกไหมฮะเข้าใจได้เข้าใจได้ทั้งนั้นนะคะ
0: มีอีกเรื่องหนึ่งวันนี้หมอเปรมศักดิ์อภิปรายนะเปิดปมวิกฤตหนังสือเรียนปี69บอกว่านักเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนยังไม่มีหนังสือเรียนหลังเปิดเทอมครบ1เดือนตั้งข้อสงสัยขบวนการจัดพิมพ์ตำรางบกว่า 1,000 ล้านนะก็รัฐมนตรีประเสริฐก็ออกมาตอบกระทู้นะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภามีรายงานข่าวว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือดหลังนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงนายประเสริฐจันทรารวงทองรมว.ศึกษากรณีวิกฤตหนังสือเรียนปีการศึกษา69ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและครูทั่วประเทศหมอเปรมศักดิ์เปิดประเด็นว่าขณะนี้ยังมีโรงเรียนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรียนแม้เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69และผ่านไปแล้ว1เดือนทำให้นักเรียนจำนวนมากไม่มีแบบเรียนใช้ศึกษาขณะที่ครูผู้สอนก็ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นวงการศึกษาไทยไม่เคยเผชิญสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนหนังสือเรียนจำนวนหลายล้านเล่มยังพิมพ์ไม่เสร็จทั้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการศึกษาวันนี้มีคนในกระทรวงศึกษาพูดกันว่าแม้รัฐมนตรีจะเป็นผู้บริหารสูงสุดแต่ยังมีผู้มีอิทธิพลที่ใหญ่กว่าคอยกำกับดูแลระบบทั้งหมดแล้วยังตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการจัดพิมพ์หนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสกสคว่าเดิมองค์การค้าของคู่สภาเป็นผู้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเรียนแต่กลับมีการเปลี่ยนรูปแบบให้สกสคเป็นผู้ดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกมาจัดทำ TOR จัดจ้างและตรวจรับงานเองจนเกิดข้อสงสัยถึงความโปร่งใสของโครงการที่มีมูลค่างบประมาณ 1,400 ล้านบาทนะฮะทางด้านรัฐมนตรีประเสริฐก็ชี้แจงว่ากระทรวงศึกษาจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียอยู่เหนือระบบอีกต่อไปหากพบข้อมูลหรือหลักฐานใดที่เข้าข่ายการทุจริตพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดโครงการจัดพิมพ์หนังสือเรียนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่27มีนาคม68วงเงิน 1,400 ล้านบาทโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เนี่ยและได้รับรายงานจากสกสคว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายหลักทั้ง11รายแล้วแต่อาจเกิดความล่าช้าในบางพื้นที่เนื่องจากมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งสั่งหนังสือเพิ่มเติมภายหลังรวมถึงปัญหาในขั้นตอนการกระจายหนังสือไปยังโรงเรียนในแต่ละจังหวัดหากยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้รับหนังสือตามที่มีการร้องเรียนผมจะสั่งตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะนักเรียนทุกคนต้องได้รับหนังสือเรียนอย่างทั่วถึงแล้วก็บอกว่าได้สั่งการประชุมคณะกรรมการสกสคเป็นการด่วนในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนอย่างซ้ำซ้อน1ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเรื่องใดไม่ถูกต้องจะต้องได้รับการแก้ไขหากพบการกระทำผิดหรือมีการเอื้อประโยชน์จากเดินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมขณะที่หมอเปรมศักดิ์ก็ทิ้งท้ายด้วยการเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาเร่งผ่าตัดปัญหาภายในองค์กรอย่างจริงจังโดยเตือนว่าหากยังปล่อยให้ระบบบริหารที่มีข้อครหาดำเนินการต่อไปวิกฤตที่เกิดขึ้นกับหนังสือเรียนในปีนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กระทบต่ออนาคตการศึกษาไทยทั้งระบบตกลงสรุปว่าหนังสือมันขาดหรือไม่ขาดยังไง
1: ท่านที่ขาดสิคะพิมพ์ไม่ทัน
0: บอกว่าจัดส่งไม่ทันจริงบอกว่าอาจจะมีบางจังหวัดในบางพื้นที่เพราะว่าครูบางโรงเรียนเนี่ยก็เพิ่งจะสั่งเพิ่มเติมเข้ามาม
1: ันฟังดูแปลกๆค่ะพี่ไพศาล
0: แต่ไอ้เรื่องหนังสือเรียนเนี่ยพิมพ์ไม่ทันไอ้เทอมที่เรียนเนี่ยมันมีอยู่ผมที่ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเปิดเทอมแล้วหนังสือเรียนยังไม่มาอะไรเงี้ย
1: เด็กมันเท่าไหร่ก็รู้อยู่แล้วถูกไหมฮะก็พิมพ์ตามจำนวนเด็กหรือว่าเด็กน้อยลงไม่กล้าพิมพ์ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปีหน้าก็ใช้ไม่ใช่หรอฮะหรือจะต้องเปลี่ยนใหม่
0: พิมพ์หลักสูตรส่วนมากจะเปลี่ยนหลักสูตรทุกปีเพราะว่าถ้าใช้ของเดิมเดี๋ยวน้องก็บริจาคพี่อะไรต่าง
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ให้น้องอะไรต่างนี่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นภาระผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ต้องซื้อใหม่ทุกเวลาที่ลูกขึ้นชั้นใช่ไหมพี่มาส่งต่อให้น้องก็ไม่ได้หนังสือเรียนปรับเปลี่ยนไป
1: ไหนว่าฟรีฮะไหนว่าเรียนฟรีฮะ
0: หนังสืออยู่ในขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
1: ต้องฟรีหมดสิคะ
0: อาจจะมีอยู่ด้วย
1: ไหนว่าฟรีไม่จริงนี่นะ
0: ก็มีใครก็ศึกษามาเขาบอกว่าอย่างน้อยผู้ปกครองลูกหนึ่งคนต้องมีปีละ 10,000 บาทค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาแค่ระดับไม่เกินมัธยมต้นนะปีละประมาณ 10,000 บาท
1: จ่ายจริง
0: ไม่ใช่ 10,000 บาทนี่ไม่ใช่ว่าค่าอาหารการกินที่แปลงเรียนนะเนี่ยค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าอะไรจิปาถะที่ยังต้องจ่ายอยู่เพราะว่าเรียนฟรีเนี่ยก็รู้สึกจะค่าเทอมฟรีใช่ไหมแต่โรงเรียนก็จะมีค่าอะไรค่าบำรุงค่าอะไรต่างๆเขาที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: ค่ากิจกรรม
0: ใช่เป็นสิ่งที
1: ่นู่นนี่นั่น
0: ต้องจ่ายเพิ่มครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตไป2แล้วก็บาดเจ็บ1คนยิงก็เป็น10ตำรวจเอกตชด.
0: ตกลงเสียชีวิตอีกรายก็ที่ว่าบาดเจ็บสาหัสก็เสียชีวิตด้วยเป็น2
1: แล้วก็บาดเจ็บ1
0: โอ้เหรอ
1: ใช่ค่ะทั้งหมดยิงทั้งหมด3คน
0: 3คนเลย
1: โอ้3คนค่ะตาย2ตั้งแต่วันแรกเลย1แล้วก็มาเสียชีวิตตามมาอีก1แล้วก็บาดเจ็บ1ค่ะพี่ไพศาลมองเหตุการณ์นี้ยังไงฮะ
0: คือดูจากคลิปดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็คือมีการทะเลาะวิวาทกันด้วยวาจาใช่ไหมเริ่มกันด้วยวาจาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มทำร้ายร่างกายกันโดยที่ทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์ก็เปิดฉากก่อนกระโดดถีบก็ตำรวจตชด.คนนี้ก็ล้มกลิ้งไปก็ถอยกรูกึ่งๆวิ่งหนีอ่ะก็ปรากฏว่าทางนี้ขับรถจะวิ่งตาม
1: คือคนหนึ่งถีบและอีกคนหนึ่งก็ตามมาเตะอีกค่ะแต่ว่าไม่โดนมาก
0: ตอนนี้ก็เปิดมาก็ยิงเลยตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่
1: ตามยิงเลย
0: ก็คือถ้าไม่มีคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ทางตำรวจตชด.นี่ก็รับเต็มๆมานะพกพาอาวุธมาทั้งๆที่ไม่ได้มีภารกิจแล้วก็อยู่นอกเครื่องแบบอะไรเงี้ยนี่ก็เต็มเพราะว่าผมคิดว่ามันยังไงก็ไม่มีใบพกพาคิดว่าไม่น่าจะมีใบพกพานะแล้วก็นอกเครื่องแบบด้วยใช่ไหมคือตชด.เนี่ยแม้ว่าจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าอนุญาตไหมไม่ให้มีอาวุธประจำกายตชด.นะ
1: ค่ะพี่ดุ้งเกียงขาสั้นธรรมดาไปกินเหล้ากับเพื่อนมากรุงเทพเพื่อจะมาสอบเป็นปลัดอำเภอใช่ค่ะเราก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็เรียกมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านเขาเรียก120ก็ต่อ60บาทก็มาดูด่ากันยังไงก็มอเตอร์ไซค์ก็กระโดดถีบเอาเลยทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของ10ตำรวจเอกนันทัพเนี่ยเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่ากระทำผิดมีโทษอาญาอัตราจำคุกอย่างสูงเลยนะคะเกิน3ปีก็ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยก็เลยควบคุมตัววันนี้ก็ถูกเอาไปจำขังเลยนะคะข้อหาที่ตั้งก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่รับผิดชอบหรือโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรค่ะข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเลยนะฮะพี่ไพศาล
0: ดูในนั้นก็โอเคแล้วตั้งใจเจตนาแน่นอนเพราะว่ายิงไปแล้วก็ไปจ่อยิงเขาต่อยด้วย
1: ตรงนั้นแหละคือเดินย้อนกลับมาเลยอ่ะ
0: แล้วจ่อยิงนะอันนั้นเจตนาฆ่าเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วไปบอกว่ายิงป้องกันตัวเพราะถูกทำร้ายอะไรต่างดูการไม่ใช่อย่างนั้นก็คงต้องดูเป็นขั้นตอนไปอย่างเงี้ยนะคือแต่บอกว่าทางฝ่ายมอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายที่ถูกทางผู้มีอาวุธยิงเงาอะไรต่างมันก็มีเหตุที่มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะแล้วเป็นลงไม้ลงมืออีกฝ่ายนึงก็ตอบโต้มันคือถ้าไม่มีอาวุธตอบโต้ชกต่อยมันก็เป็นเรื่องความรุนแรงก็ลดระดับลงหน่อยนี่พอมีอาวุธมันก็ซัดอาวุธเต็มที่แล้วยิงไม่รู้หมดแม็กเลยว่ายิงกันไปอุตลุดนะ
1: สิ 11นัดหรือยังไงเนี่ย
0: กี่นัดนะ
1: 17
0: นะ17นัดนี่แสดงว่าต้องใส่แม็กใหม
1: ่ก็3คนคนหนึ่งโดนไป5นัดที่เป็น
0: โอ้ยถ้าอย่างนี้ก็เกิดถือว่าเจตนาฆ่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าอะไรทุกอย่างไม่หมด
1: คือแม้ว่าจะโดนเขากระโดดยันมาก่อนเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็หลังจากนั้นก็ดูเจตนามากไปหน่อยนะฮะ
0: คือ
1: แค่ขู่ก็พอแล้วไอ้นี่แบบยิงระยะใกล้เลยอ่ะสามคนล้มหมดเลย
0: คือโดยเอาโดยสติปัญญาของผมแล้วก็การรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เราพอมีอยู่บ้างนะแม้ว่าโดยตรงเนี่ยผมเนี่ยจะใช้บริการมอเตอร์ไซค์พวกวินต่างๆเนี่ยน้อยมากก็ตามนะแต่ผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าวินมอเตอร์ไซค์ทุกวินเป็นเด็กของตำรวจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดจะไปมีลงมีเรื่องอะไรกับพวกนี้นะไปชกตรงชกต่อยอะไรนะก็ให้คุณเข้าใจนะว่าเด็กเหล่านี้มันคนเหล่านี้เขาเด็กตำรวจทั้งนั้นนะเขาไม่กลัว
1: ตำรวจไปมีผลประโยชน์อะไรกับเขาคะก็จะเป็นเด็กตำรวจอะไรกันทุกอาชีพเลยเหรอ
0: ตำรวจเขาดูแลอยู่ตำรวจเขาดูแลอยู่เสื้ออะไรต่างๆเขาดูแลกันหมดอยู
1: ่หมายถึงว่าต้องซื้อเสื้อจากตำรวจเนี้ยเหรอคะ
0: ไปพูดอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหาว่าตำรวจเขาทุจริตคอร์รัปชัน
1: เอ้าเขาก็ภรรยาเขาเย็บเสื้อขาย
0: เอาเป็นว่าวินที่ทำกันเนี่ยผมพูดเลยนะพี่วินนะ
1: มัน
0: ไม่มีใครถูกกฎหมายหรอกครับเสื้อตัวใส่กันอยู่กี่คนครับแล้วตอนเช้า
1: แล้วใครได้ผลประโยชน์
0: แล้วหน้าวินของพี่อ่ะเวลาตอนเช้าพี่ต้องเอากลวยตำรวจมาช่วยวางเขานั่นน่ะ
1: ไม่ไม่ใช่หน้าวินเลยค่ะตรงยูเทิร์น
0: มาเมื่อกี
1: ้
0: ผมเห็นให้ยูตำรวจมาเก็บ
1: ตั้ง800เมตรให้ขับมอเตอร์ไซค์ไปช่วยวางกลวยให้เลยค่ะ
0: แล้วมาเก็บเกือบอะไรให้พร้อมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จราจรพร้อมสับนะ
1: จิตอาสาจราจร
0: คืออันนี้ว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กของตำรวจอยู่แล้วเพราะไอ้ความเชื่อมั่นในเรื่องว่าคนที่จะดูแลเขาในการที่จะคุ้มครองเขาแม้ใครมารังแกเขาหรือมาอะไรของเขาเนี่ยมันมีความมั่นใจตรงนี้อยู่เพราะมันจะไม่มีหรอกฮะจู่ๆเนี่ยทะเลาะวิวาทกับลูกค้าแล้วโดดถีบโครมอย่างนั้นเอาความมั่นใจจากไหนไปกล้ามีเรื่องอย่างนั้นเพราะเขามั่นใจไงว่าโอเคอย่างมากที่สุดก็ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันก็ไปเคลียร์ที่โรงพักไปไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีปืนนะถ้ามีปืนมันคงไม่กล้าทำอย่างนั้นแหละแต่ว่าคิดว่าแค่ชกต่อยอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุทาหรณ์ของคนที่ถ้าไม่อยากผมคิดว่าตำรวจคนนี้ก็คงจะกัดกลุ้มอ่ะเพราะว่าคนตายไปสองคนนะตระหนักไว้เลยว่าไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาเรียกราคามาเราคิดว่าเราไปไม่ได้เราไม่ต้องไปเดินหนีไปเรียกแท็กซี่ส่งแท็กซี่ไปอย่างที่ในไอ้ที่เขาต่อรถต่อเถียงกันเนี่ยคือคุณไม่ไปก็ไม่ต้องไปต่อเขาหรือคุณต่อแล้วเขาบอกไปไม่ได้ก็จบกันแค่นั้นไม่ต้องไป
1: ถ้าคิดว่า120แท็กซี่ก็ได้ก็ไปขึ้นแท็กซี่
0: ก็คิดว่าแท็กซี่ไปก็โอเค
1: ถ้า120แท็กซี่ถูก
0: อันนี้ถ้าไปติดใจมีการคารุสวาอะไรกันมันก็มีเรื่องมีราวกันแบบนี้อันนี้คนเราก็ต้องมีสติพร้อมเข้าใจว่าไม่ควรจะไปมีเรื่องเลย
1: โดยปกติก็ไม่ควรพกปืน
0: ยิ่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับเขาเขาจะเรียกเกินราคาเขาจะอะไรยังไงก็ไม่ต้องไปทะเลาะหลบอะคุณไม่มีปืนนะคุณชกต่อยกับเขาเขาไม่กลัวคุณหรอกแต่คุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาก็พื้นที่ของเขาแล้วก็คิดว่าเขาก็มีลูกปงลูกพี่เขาอยู่คือถ้าคนทำมาหากินทั่วไปไม่มีใครอยากมีเรื่องหรอกครับอันนี้ถึงขั้นว่าพอพูดไม่เข้าหูหน่อยโดดถีบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทำคนธรรมดาหรอกผมบอกได้เลย
1: มัน
0: ไม่ใช
1: ่
0: คนธรรมดา
1: ไ
0: ม่ใช่คนธรรมดามันจะคิดยังไงก็ต้องคิดว่าเอ้ยมันมีพวกเป็นตำรวจไงคงไม่มีใครบอกเอ้ยไม่กลัวไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวอัญชลีกับไพศาลจะช่วยไม่ใช่เราไปช่วยกันไม่ได้ยกเว้นว่าพวกเป็นตำรวจนะซึ่งตรงเนี้ยผมเนื้อก็เลยเชื่อว่ามันเป็นถ้าจะเป็นข้อที่ช่วยเตือนใจใครนะก็เตือนใจอย่างเงี้ยอย่าไปมีเรื่องกับเขาอย่าไปทะเลาะบอกแหวงถ้าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะ ออไม่มีสติ
1: แล้ว
0: ไม่พอใจ
1: พอตัวได้กันทั้งคู
0: ่
1: เรียนด้วยพอตัวได้กันทั้งนั้นเลยค่ะพร้อมมีปัญหาอันนี้ก็อยู่กรุงเทพไปไหนมาไหนก็พกปืนเนี่ยนี่ก็ไม่ธรรมดา
0: พกปืนมาแม็กใส่แม็กมาตั้ง 3-4 แม็ก
1: นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: อืม
1: ดูพ่อนี่ดูกุ้มใจมากเลยฮะลูกเป็นตำรวจอยู่ดีๆคิดว่าลูกจะก้าวหน้าขึ้นมาเป็นอำเภอนายอำเภอเป็นปลัดอำเภอปรากฏว่าวันเดียวก่อนที่ได้สอบกลายเป็นผู้ต้องหา
0: เอาใจว่ายังไงก็ต้องออกจากราชการด้วยก่อนด้วย
1: น่าจะออกค่ะน่าจะเป็นเรื่องนั้น
0: คดีใหญ่ขนาดนี
1: ้แล้วก็คนที่เสียชีวิต2คนนั่นก็เป็นเสาหลักของครอบครัวคนไทยนี่มีน้อยอยู่แล้วนะน้อยอยู่แล้วคนวัยทำงานเนี่ยเวลามีคนเสียชีวิตแต่ละคนไปเนี่ยโหที่มีความรู้สึกว่า
0: ก็คือถ้าคิดว่าข่าวนี้มันพอจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ด้านของประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ก็ให้พึงสำเนียกอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแต่ละคนเขาไม่ธรรมดาคุณถ้าไม่พอจงพอใจก็อย่าไปทะเลาะบอกแว้งอะไรกันนะแม้กระทั่งผมคิดว่าไปใช้บริการเขาแล้วแล้วตอนจ่ายตรงจ่ายตังอะไรอาจจะมีอะไรกระฟัดกระเฟียดกันอะไรกันบ้างก็ไม่ต้องไปติดใจหลบไปถือว่าจบไปอย่าไปมีเรื่องอันที่สองพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถึงว่าพี่คิดว่าพี่มั่นใจนะแต่ก็อย่าแน่ใจนะว่าเขามีบัตรมือไม้มาแลกกับท่านเท่านั้นนะถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยเขามีอาวุธขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่ตอน
0: พ
1: ี
0: ่ก
1: ็
0: พี่ก็ต้องใจเย็นๆอยู่เหมือนกันแม้จะมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ครับ
1: คือทะเลาะกันหน้าวินเนี่ยฮะพวกตัวเองตั้งกี่คน
0: อ
1: ่ะ
0: ก็ใช่
1: ไม่ได้ไปทะเลาะกันปากซอยที่ไหนฮะทะเลาะกันตรงวินเลยอะค่ะก็ไม่กลัวเต็มที่กันเลยก็เสียใจนะคะเสียใจแล้วก็น่าเห็นใจกับครอบครัวที่สูญเสียเสาหลักไป
0: ไม่ควรจะเกิด
1: แล้วก็
0: เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเก
1: ิดนั่นก็เสียอนาคตพ่อก็กุ้มใจเลยมีลูกไปตำรวจอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ต้องขังสองคนนั่นขับบินอยู่ดีๆก็เสียชีวิตภรรยาก็ร้องไห้สังคมก็มองอีกอย่างนึงภรรยาก็ต้องออกมานั่งพูดคุณคิดดูให้ดีเขามีรอยสักคนที่สักทั้งตัวต้องเป็นคนเลวเหรอคุณรู้ได้ยังไงดูกันแค่รอยสักสังคมก็มองไม่ได้ว่าเห็นอกเห็นใจกันทุกคนนะคะที่ในศาลเราเนี่ยยังมองสองด้านคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจก็มีค่ะน่าเศร้าหมดเลยผู้ชาย 3-4 คนหมดอนาคตค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcot News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับ
3: 2จอ
2: 2จอนะครับน้องดงจามอน
3: ดีเจกล้วยๆจันแรม
2: สวัสดีครับพี่กล้วยสวัสดี1รอบครับ
3: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศที่ฟังเราผ่านทางเครือข่ายวิทยุสมทด้วยนะคะ
2: ครับผมนะฮะก็ใน Facebook ก็ได้นะครับฟังเราหรือว่าใครสะดวกยังฟังวิทยุอยู่นะครับก็ทักทายทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเราก็พยายามอัปเดตข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะรับรองว่าไม่ตกข่าวกันแน่นอนนะครับนี่อยู่กับเราวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยก็ได้ครับพี่กวย
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: เขามาที่เคสอุทาหรณ์ก่อนนะคะมีเด็ก2ขวบกลืนถ่านใส่ของเล่นเข้าไป
2: ไอ้ก้อนกลมๆเหร
3: อขอถ่ายก้อนกลมปะใส่ของเล่นนี่เขาใช้ก้อนกลมๆแล้ว
5: ม
3: ี
5: ท
3: ั้
5: ง 3A 2A
2: มันจะมี
5: กลมๆเล
3: ็
5: กๆ
3: เนี่ยตัวไหนคงแก่คงแก่อะไรเงี้ยแล้วกลืนไป
2: โอ
3: ้เขาบอกว่าเด็กเนี่ยกลืนของกลืนถ่านเข้าไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอที่เป็นคนเป็นเคสที่รับเคสนี้เข้ามานะคุณหมอสมพงษ์โรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารับผู้ป่วยเป็นเด็กชาวเขาด้วยนะอายุ2ขวบมาจากศพเมยแม่ฮ่องสอนญาติบอกว่ากลืนเหรียญเข้าไปทั้งที่ไม่ได้เหรียญเด็กเล่นเลยนะทางสัญญาแพทย์ที่โรงพยาบาลนี่ก็เลยไม่มีเครื่องมือก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลจอมทองที่เชียงใหม่นี่แหละก็ปรากฏว่าไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลต้นทางแล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมที่เด็กกลืนเข้าไปค้างอยู่ที่หลอดอาหารแต่ไม่ใช่เหรียญ นะเพราะมีเงากลมๆซ่อนอยู่ในวัตถุนั้นด้วยน่าสงสัยว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือถ่านสำหรับใส่ของเล่นนะคะก็รับเด็กคนไข้นี้เข้ามาส่องกล้องมาออกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออะไรเป็นพิเศษเลยกว่าจะส่งตัวมาก็3นำเด็กเข้าห้องผ่าตัดตอน4เพราะถ้าไม่รีบออกเนี่ยเด็กอาจจะกลืนถ่ายลงไปในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กจะออกยากกว่านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกน้ำย่อยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่จะละลายมีกดออกมากัดทางเดินอาหารของเด็กทะลุได้เด็กเล็กเนี่ยหมอเขาเลยต้องให้ดมยาใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็วางยาสลบแล้วก็ใช้กล้องส่องหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารของผู้ใหญ่ตัวเล็กนะคะโดยมีช่องสำหรับใส่เครื่องมือขนาด 2.8 มิลลิเมตรใส่เข้าไปในหลอดอาหารของเด็กก็พบว่าเป็นถ่านไฟแบตเตอรี่แบบกลมแบนเหมือนที่เมื่อกี้ก็เลยใช้สายคีบใส่เข้าไปคีบถ่านนั้นดึงออกมาทางปากของเด็กพ่อแม่ของเด็กเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กกลืนอะไรลงไปตอนแรกนึกว่าเป็นเหรียญแต่เห็นว่าเด็กเนี่ยไอแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังแต่ไม่เหนื่อยนะหลังแต่ดีๆนะที่พ่อแม่เขายังแบบสังเกตลูกเขานะ
2: ไม่พี่แต่ถ้าไปกลืนอะไรที่มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะบางทีมันติดหลอดลมอะ
3: อุด
2: มันติดคออ
3: าจจะไม่หายใจแล้วนะอันนั้นอาจจะไม่หายใจแล้วเนี่ยอันนี้ยังค้างยังค้างทำให้เด็กเนี่ยทำแค่มีอาการไออ่ะไอคือไม่สะดวกอ่ะหายใจไม่สะดวกแล้วก็หายใจแล้วมีเสียงดังโอ้หลังจากส่องกล้องออกมาแล้วแบตเตอรี่ออกมาแล้วเนี่ยรอจนเด็กตื่นเอาท่อช่วยหายใจออกมาแล้วเนี่ยส่งกลับไปที่หอผู้ป่วยสังเกตอาการเด็กตื่นดีกินอาหารได้หายใจดีก็เลยกลับบ้านได
2: ้
3: โอ้ต้องระวังนะปล่อยให้เด็กเนี่ยเล่นของเล่นแหมเด็กก็แกะ
2: คือบางทีเดี๋ยวถึงว่าบางทีของเล่นจีน
3: อ
2: ่ะเขาจะต้องเอาไข่ควงไข
3: ่
2: บางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาซื้อของเล่นมาชิ้นหนึ่งนะทำไมมันต้องมาไข่อะไรยุ่งยาก
3: ตอนนี้รู้แล้ว
2: เออเน
3: า
2: ะ
3: เออก็ถือว่าเป็นการป้องกันนะ
2: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: วันนี้นะฮะที่อุดรนะครับเมื่อเช้านี้นะตำรวจได้รับแจ้งนะครับศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้ง นะฮะมีชายอายุ50ปีนะครับโทรมานะครับบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านเลขที่นี้ในตัวเมืองอุดรเนี่ยนะครับแจ้งมาช่วยด้วยมีคนมายัดยาบ้าเขาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันขู่ครับคุณตำรวจเพราะมันจะมาลอบยิงผม โอ้นะโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้ก็เฮ้ยมีทั้งเรื่องของยาเสพติดมีทั้งเรื่องของการข่มขู่กันด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปที่ตรวจไปที่เกิดเหตุนะครับไปตรวจสอบไปถึงเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงไปเจอคนแจ้งเนี่ยชื่อว่านวรัตน์นะครับอายุ50ปี แล้วก็คุณแม่นะครับแม่เขาเนี่ยชื่อว่านางสาวราตรีอายุ69ปีอยู่ในบ้านด้วยกัน2คนนวรัตน์ยอมรับนะครับว่าเป็นคนโทรแจ้ง191เองเออนะครับตำรวจก็เลยเข้าไปดูในบ้านนะว่ามีอะไรอย่างไรบ้างนวรัตน์นะครับเล่าว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงนะครับคนมาพูดข้างหูเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนคุยกันว่าเดี๋ยวให้มันหลับก่อนเดี๋ยวจะเอายาบ้าไปยัดนะครับเออนั่นแหละน่าจะหูแว่วเลยโทรมาหา191นะฮะเกิดอาการหลอนแล้วโทรมาหา191ยอมรับกับตำรวจนะครับว่าเสพยาบ้าไปวันละ 2-3 เม็ดอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแต่เออตำรวจเลยมาถึงบ้านเลยครับคุณโทรมาว่าจะโดนยัดยาใช่ไหมพอมาเจอยาจริงๆแต่เป็นของเขาเองนะครับหลอนแล้วเจอปืนในบ้านด้วยนะตำรวจเลยแจ้งข้อหาทั้งเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรบอาวุธปืนด้วยนะฮะเออเดี๋ยวไปตรวจสอบปืนเนี่ยเป็นของใครอย่างไรนะครับเนี่ยอยู่ดีไม่บ้าดีจริงแต่อย่างน้อยก็ได้ตัวเอาไปบำบัดนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับได้ดีกว่าหลอนมากกว่านี้แล้วเอาปืนไปก่อเหตุกับเพื่อนบ้านอ่ะนะครับเอออย่างน้อยวันนี้เนี่ยได้ตัวเอาตัวไปบำบัดก็หวังว่าเนาะจะได้ส่งบำบัดกันจริงจังแล้วก็กลับมาเป็นคนดีๆไม่หลอนโทรไป191แบบนี้อีกนะครับ
3: ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: นี่ในจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนาะมันนี่ก็จะมีเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันอย่างเงี้ยเราบางทีก็กลางบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยปรากฏว่าที่ภูเก็ตมีฝรั่งคนหนึ่งกลางอ่ะถือท่อนเหล็กไล่ทำร้ายคนไทยเป็นยังไงล่ะเจอครูมวยโบราณงัดวิชากระบี่กระบองเข้ามาเลยโดนไปแล้วเจ็บหนักไปเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวมาจากทางเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์นะคะได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์มีผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งถือมีดแล้วก็ท่อนเหล็กเที่ยวเดินไล่หาเรื่องแล้วก็ไล่ทำร้ายผู้คนที่อยู่แถวถนนในซอยตาเอียดตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็แตกก็เจอกันไปหมดเลยทั้งคนไทยคนนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่เนี่ยจากนั้นก็บอกว่าแต่ว่าภูเก็ตต่างชาติสุดกลางเจอของจริงเลือดอาบฝรั่งหาเรื่องโวยวายด่าคนไทยใช้ท่อนเหล็กอลูมิเนียมไล่ตีก่อนเจอดาบไล่ฟันแทบเอาตัวไม่รอดเพิ่งรู้ประโยชน์จากวิชากระบี่กระบองก็วันนี้เองนะคะเขาบอกว่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีสื่อของออนไลน์เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ก็ชื่นชมผู้ชายไทยนะคะที่มาหยุดความคลั่งของผู้ชายชาวต่างชาติคนนี้ไว้ได้นะคะเวลาถามข้อมูลเพิ่มเติมไปปรากฏว่าเขาเจอว่าผู้ชายที่มาหยุดชาวต่างชาติที่คลั่งใช้มีดฟันใช้อะไรเนี่ยฟันเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยเป็นครูสอนวิชามวยโบราณแล้วก็กระบี่กระบองอยู่ในยิมไทเกอร์มวยไทยนะคะเออเขาบอกเหตุการณ์นี้ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะเออแต่ว่าผู้ชายชาวต่างชาติที่ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกฟันบริเวณแขนจนเป็นแผลชะกันเลยก็เรียกร้องค่าทำแผลแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 50,000 บาทแต่ผู้ชายที่ว่าเข้าไปจัดการเนี่ยจ่ายให้แค่ 13,000 บาทเออ
2: นี่ถ้าไม่มีคนเป็นมวยแล้วจะไปจับเขาได้ไงฮะเนี่ย
3: แล้วเขาก็ไล่ฟันไล่ใช้ท่อนเหล็กอ่ะนั่นน่ะสิ
2: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างเงี้ยพี่กวยนะไม่ว่าจะพัทยาหรือภูเก็ตนะเราจะเจอพวกคลั่งๆแบบนี้เยอะเหมือนก
3: ัน คนนึกว่าเด็กเป็นอะไรหรอ
2: เออนี่เขาเมาหรือเขา
3: ใช้ท่อนเหล็ก
2: เกินขนาดหรือเปล่า
3: ใช้มีดด้วยนะอันนี้ถือว่าเขาก็น่าเลิกแต่ว่าก็แหลมเขาก็มาเรียกค่ารักษาพยาบาล
2: เห็นข่าวทุกอาทิตย์เลยนะในประเภทแบบว่าเมาคลั่งหรือว่าคุ้มคลั่งอะไรแบบเนี้ย
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: เอ๊ะเคยไปน้ำตกทีลอซูไหมพี่กวย
3: ที่
2: ตาก
3: ใช่ที่ลอซู
2: โอ้โหเขาบอกว่ามันสวยงาม
3: สวย
2: ใหญ่มากเนาะ
3: ใช่
2: นะอุ้มผางนะแต่ขึ้นไปก็ไม่ง่ายนะครับก
3: ็ทางโหดอยู่นะ
2: ใช่ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะครับเชิญชวนคนไทยพี่นะภายในสิ้นเดือนนี้ไม่งั้นเขาจะปิดฟื้นฟู60วันนะครับ
3: หมายถึงว่าช่วงนี้ไปเที่ยวได้
2: ช่วงนี้ไปเที่ยวได้ก่อน30มิถุนายนก่อนสิ้นเดือนนะฮะก็เขาเชิญชวนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิดฟื้นฟูตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมนะครับเพื่อ นะฟื้นฟูธรรมชาตินะครับให้นักท่องเที่ยวให้แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยกลับมามีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็เขาบอกว่าการเปิดฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้มันเป็นช่วงกรีนซีซั่นใบหน้าฝนเนี่ยเขาบอกโอ้โหคุณจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีของผืนป่าต้นไม้นานาพันธุ์ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์น้ำเยอะด้วยไปน้ำตกถ้ามันไหลแบบเบาๆเนี่ยมันก็เหมือนน้ำตกอะนะนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีเวลานะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะปิดไป2เดือนไม่ก็ต้องรอนู่นเลยนะฮะใกล้ๆปลายปีช่วงฤดูหนาวค่อยว่ากันใหม่นะที่ลอซูเนี่ยเขาบอกว่าได้รับการยกย่องให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยใครไปแล้วบอกไม่สวยนี่คงไม่มีนะใครไปแล้วก็มีแต่ความประทับใจกลับมานะครับผมก็สมัยก่อนเป็นนักข่าวใหม่ๆเสียดายมากพี่เข้าไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขช้าไปประมาณ3เดือนเขาเพิ่งไปทริปแบบไปตรวจเรื่องของแบบว่าสาธารณสุขในพื้นที่ที่อุ้มผางกันมาเราก็เลยไม่ได้ไปฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ไปเลยครับทีรอซูไม่งั้นเนี่ยคงได้ไปสักครั้งในชีวิตแล้วครับ
3: โอ้ยไ
2: อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องไปหน่อยนะฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: อันดับ6นะคะโอ้ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชายแดนภาคใต้อยู่ต่อเนื่องกันเลยนะคะล่าสุดก็มีไปเผาโรงไฟฟ้าใช่ไหม
2: uh-huh.
3: เกิดอีกแล้ววันนี้นะคะที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ในทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงได้รับแจ้งนะคะว่าคนมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบเข้าไปด้านหลังของสถานที่ก่อสร้างอันนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะ uh-huh. อยู่ที่บ้านท่าพงตำบลตะโลกาโบกระโบนะคะอำเภอยะลิงจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วไปเผาพื้นที่ที่มีการเก็บแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ได้รับความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทรัพย์สินของโครงการก็ได้รับความเสียหายจากการก่อเหตุนะคะภายหลังจากได้รับแจ้งเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจของทหารพรานที่42ก็เข้าไปคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งการหน่วยกำลังในพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุนะคะแล้วก็ประสานให้ชุดเก็บกู้เข้าไปดูว่ามีพิสูจน์มีการทิ้งวัตถุระเบิดอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมันดำเนินคดีนะคะรายงานข่าวนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่เพียงหวังที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของโครงการเท่านั้นแต่ยังมีเหตุมีความประสงค์ที่จะให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดการลงทุนแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับชุมชนนะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลให้คนงานในโครงการเนี่ยมากกว่า600คนต้องหยุดงานชั่วคราวโดยแรงงานทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกจ้างรายวันทำให้ขาดรายได้แล้วก็ได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพโดยตรงนะคะโอ้ตอนนี้การก่อเหตุเนี่ยเขาจะเลือกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะเพื่อจะเหมือนกับเป็นหยุดอะไม่ต้องการให้ไปสร้างความเจริญเพื่อไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต้องรีบหาให้ได้นะว่าใครไม่งั้นมันจะเกิดอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะ
4: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
6: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
7: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ ไวๆเลย
8: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
8: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

แกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะคะทักทายคุณผู้ฟัง80กว่าท่านคนกวนนิดานะคะสวัสดีคุณชุบแจงคุณจำปีคุณมันนบคุณบอยคุณมาลีนะคะคุณนางหนูวันคุณนงลักษ์คุณสมชายนะคะคุณเวียงชัยคุณวัฒนศักดิ์นะคะคุณพี่ปุญญวัฒน์นะคะคุณแมวคุณวันนี้มากมีผลนะคุณกัลยาชูจิตสกุลนะคะคุณนัดดาคุณธนชาติคุณคนนะคะแล้วก็มีคุณสุภาพคุณสอนคุณแก้ววันนี้ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังเรานะคะ
6: พี่พยาวคนพิจิตรเหรอโหสวัสดีครับ
5: ใกล้บ้านโดงใช่ไหมโดนกำแพงเพชร
6: ด้วยแต่คุณพ่อผมก็อยู่มามุนนาคอยู่ที่พิจิตรเหมือนกันคร
5: ับ ญาติกัน
6: ปีนึงก็จะเรียกว่างานปลายปีพี่งานงิ้วอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้กลับไป
5: แถวนั้นนี่เป็นคนจีนเยอะเลย
6: ใช่ไหมใช่เขามีงานงิ้วชุมแสงนะบาบุนนาสะพานหินแถวนั้นนะงานงิ้วก็โหนะครับไล่กันไปทีละทิศเลย
5: ค่ะ
6: ติดกันนะครับแต่พาไปที่เพชรบุรีก่อนนะตอนนี้หนึ่งปัญหาก็คือลิงแสม
5: เราไม่ได้ยินข่าวลิงมานานแล้วนะ
6: ล่าสุดนะครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3นะครับสาขาเพชรบุรีร่วมกับท้องถิ่นนะครับคุมประชากรลิงแสมคิดดูตอนนี้ได้มา400ตัวแล้วเอามาทำหมันการจับลิงตัวหนึ่งว่ายากแล้วนะพี่นี่เขาต้องวางแผนตั้งกรงล่อมันให้เข้ามานะครับได้400ตัวแล้วนะฮะดำเนินการเนี่ยนะฮะระหว่าง11ถึง25มิถุนายนเป้าหมาย3แห่งอันนี้เขาต้องอ่านว่าอะไรพี่วัดในบ้านพี่เนี่ย
5: วัดบรรพตาวาส
6: วัดบรรพตาวาส
5: บรรพตาวาสหรือว่าวัดเขากระจิว
6: อ๋อวัดเขากระจิวนะครับ200ตัวนี่ที่บ้านพี่กวดเลยใช่ไหม
5: บ้านท่ายาง
6: ท่ายางนะครับที่นี่200ตัววัดเขาพรมที่บ้านลาดอีก100ตัวแล้วก็
5: วัดเขาพรมชะแง่ป่ะ
6: เออใช่วัดเขาพรมชะแง่นะครับที่บ้านลาด100ตัวแล้วก็ถ้ำรงในถ้ำนะ
5: ว
6: ั
5: ดเขาถ้ำรงวัดเขาถ้ำรง
6: อีก100ตัวนี่แหละ3จุดเขาจะใช้พื้นที่ของเทศบาลนะครับตำบลท่ายางเนี่ยนะฮะตั้งเป็นศูนย์บัญชาการในการผ่าตัดทำหมันแล้วก็พักฟื้นมันนะฮะ
5: ค่ะ
6: ที่อบต.ที่อบต.ถ้ำรงนะเพื่อลดอัตราการเกิดของเจ้าลิงแสมผมดูในภาพนะมันตัวน้อยเดียวพี่กวยตัวน้อยเดียวเหมือนลูกมันน่ะโดนจับมาคลิปปุ๊บๆทำหมันซะแล้วครับ
5: ทำไมโดนเร็ว
6: เขาต้องอันตัวไหนได้ต้องทำไว้ก่อนหรือมั้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันโตขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวมันแหมไปซื้อกระดึบแล้วเดี๋ยวแพร่พันกันได้นะครับเขาก็ดำเนินการนะนั้นดำเนินการอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับเป้าหมาย400ตัวก่อนพี่ปัญหาลิงที่เพชรบุรีไม่ให้มันขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้นะครับ
4: ค่ะมหานครรอบทิศอันดับ4
5: เนี้ยที่มหาดไทยโอ้ยระเบิดลงนะเขามีการประชุมมอบนโยบายโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอ่ะ
6: ที่มันมีประเด็นว่าร
5: องกุ้งรองอะไรเนี่ยบอกว่ารองผู้ว่าภูเก็ตอะไรเงี้ยจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตให้ดูก็คือตอนนายกไปลงภูเก็ตเนี่ยเราบอกให้ปราบมาเฟียใช่ไหมเนี่ยโอ้ยวันนี้คุณอนุทินบอกใครเหรอมี

0: ข่าวมาเลยบอกว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่า
1: เหรอเขาประกาศเลยพี่รองผู้ว่าเขาจะประกาศว่าเดี๋ยวจะย้ายผู้ว่าให้ดูใช่เหรอ
0: วันนี้ประชุมคอนเฟอเรนซ์ด้วยถามไหนรองกุ้งเขาบอกว่ารองกุ้งก็นั่งอยู่แต่ไม่พูดว่าจะชี้แจงด้วยเอกสารด้วยอะไรพวกนี
1: ้
0: เออคุณนัทที่บอกแล้วเขาใช้คำว่ารองคนนี้ใช้เรามีนิคเนมว่าเป็นรองซีฟู้ดไงก็คือรองกุ้งรองผู้ว่าเลือกจังหวัดอะไรเงี้ยเออที่กระแสข่าวความขัดแย้งเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมนะคะล่าสุดย้ายฟ้าผ่าแล้ว
1: ย้ายใครฮะ
0: รองผู้ว่าเออแต่มีรอง5รองอุ้ย
1: ครับ
0: มีรอง5รองรวมถึงรองกุ้งคนนี้ด้วย
1: 5คน
0: เออเนี่ยวันนี้เนี่ยวันนี้เรามีการย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด5คนก็มี1นางวัชิราพรอมาตยกุลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครอันนี้เล็กลงแหละสองก็คือเนี่ยแหละรองกุ้งนี่แหละคุณธีรพงษ์ช่วยชูซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมันก็ไม่นั่นเนาะเพียงแต่แค่ย้ายออกมาจากพื้นที่มากกว่าความขัดแย้ง
1: คร
0: ับ สามรัฐมนตรีเอกเขตรัฐทานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไอ้คนนี้ไปแทนที่ภูเก็ต4คุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายรองหมดเลยเนี่ยเออแล้วก็ให้นายลอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคำสั่งนี้ให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่16มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้ค่ะย้ายด่วน
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ่ะมาถึงเรื่องไทยพาสปอร์ตบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นท่านรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าพรุ่งนี้ถกเจรจาคู่สัญญาครับจะไม่ชะลอเพราะว่าทำทุกอย่างมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport เนี่ยนะครับ 1,621 ล้านนะวันนี้ที่ทำเนียบนะครับตอนเย็นที่ผ่านมาคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าหลังจากเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการประชุมครั้งแรกในการเจรจากับคู่สัญญา16มิถุนายนเดี๋ยวก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะคือถ้าจะให้พักการดำเนินการของโครงการเนี่ยท่านบอกว่าต้องอยู่ในหลักเกณฑ์3อย่าง1โครงการนี้มันผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ผิดไหม2ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าคุ้มไหม3ไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้ยกเลิกได้แน่นอนนะครับแต่ที่ผ่านมายืนยันว่าได้ทำทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการสั่งการให้ปลัด DE นะฮะติดตามข้อมูลตลอดเวลาถ้ามีอะไรกระทำผิดขึ้นมานะครับยืนยันว่ายกเลิกแน่แต่ตอนนี้ท่านบอกท่านทำทุกอย่างนะฮะตามกฎตามระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าต่อถ้าแบบนี้นะครับถ้าฟังทิศทางของท่านรัฐมนตรี DE แล้วแม้ว่าจะมีคำท้วงติงมีคำแนะนำนะครับให้ดูตั้งแต่ที่ OR ดูในเรื่องสัญญากันใหม่ท่านบอกว่าก็ทุกอย่างมันก็ดำเนินการไปหมดแล้วนะก็เดี๋ยวเขาบอกให้รอดูการประชุมพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2มาดูข่าวหวาดเสียวมากๆเลยแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยมีไอ้ที่สถานที่เวลามีเครื่องเล่นบันจี้จัมป์อ่ะนงเคยคิดในชีวิตนี้พี่ไม่เอาเด็ดขาดบ
1: ัน
0: จ
1: ี้
0: จ
1: ัม
0: ป์ไม่กล้าเด็ดขาดนี่ที่บราซิลค่ะมีผู้หญิง21ปีเนี่ยตายระหว่างขึ้นเล่นบันจี้จัมป์ตายเพราะอะไรรู้ไหมหลังถูกปล่อยตัวลงสะพานยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยฮะสิก็ทำให้ร่างเนี่ยร่วงจากความสูงเกือบ40เมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะคะโอ้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องไปสอบหามาตรฐานความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าสื่อต่างประเทศรายงานบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นที่สะพานปอนเตโดเอสเกเลโตในเมืองลิเมล่ารัฐเซาเปาโลที่บราซิลค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่21ปีเท่านั้นเองตอนที่ผู้หญิงคนนี้กำลังขึ้นไปเล่นกิจกรรมกระโดดบันจี้จัมป์พนักงานผู้ดูแลได้ปล่อยตัวเธอลงจากจุดกระโดดทั้งที่ยังไม่ได้ผูกเชือกนิรภัยหลัก ข้ากับตัวทำให้ร่างของเธอร่วงตกจากความสูงเกือบ40เมตรกระแทกพื้นด้านล่างอย่างรุนแรงค่ะตอนนี้เนี่ยทางกู้ภัยแล้วก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุแต่หญิงสาวเนี่ยผู้หญิงคนนี้21ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายจุดแล้วก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม6คนเนี่ยไปสอบสวนว่าประมาทไหมต้องประมาทแน่นอนดงต้องดูอย่างดีเลยนะ
1: ครับผม
0: ก่อนจะปล่อยกระโดดหย่อนลงมาเนี่ย
1: ปั
0: ดเสียวไม่เล่นถ้าเกิดใจไม่ถึงจริงๆเนี่ย
1: มันต้องเซฟตี้ให้ดีเลยนะ
0: แต่ก็แปลกใจนะมันก็มีคนแบบชอบเรื่องพวกนี้ด้องเนาะ
1: กุ้ม
0: ชอบความสูง
1: ใช่แล้วมันมีอีกคลิปนึงนะพี่เป็นพี่ทหารน่ะนะครับเขาฝึกโดดร่มพวกคนร่มนะฮะภาพที่เห็นลอยลงมาแล้วแหละร่มตัวแรกไม่กลางดิ่งงอเสียข้างล่างก็เฮ้ยเทำไงดีทำไงดีสักพักนึงเหมือนมันมีตัวสองสำรองอ่ะฟึบขึ้นมาเป็นร่มสีขาวชะลอไว้ก็ลงมาก็ทุลักทุเลหน่อยพวกทีมที่อยู่ข้างล่างวิ่งเข้าไปโอ้ยรอดเลยนะรอดเลยนะยังดีนะไอคนที่โดดมันว่าผมไม่ได้ดึงนะครับล่มมันกลางเองไอล่มสำรองอ่ะคนที่วิ่งไปฮะเองไม่ได้ดึงเหรอ เออที่มันดวงคน
0: ดวงคนดวงคน
1: ชีวิตมันก็อยู่กับความเสี่ยงนะในขณะเวลาเขาเรียนในพวกทหารนี่เขาต้อง
0: แล้วแต่แล้วแต่เรื่องนี้แต่ว่าเราพี่ไม่เอาเด็กไม่เอาเด็กขาดเรื่องความเสี่ยงมากๆอยากเนอะเยอะๆอย่างเงี้ย
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: เมื่อวานนี้ที่เขตทวีวัฒนานะครับซอยบรมราชชนนี121จู่ๆมีรถเก๋งไฟฟ้าของยุโรปด้วยนะยี่ห้อนี้ไม่ใช่ของจีนนะเป็นของยุโรปนะ
0: จีนซื้อไปแล้วไม่เหรอ
1: ขายเขาขายให้จีนแล้วเหรอเออ
0: ไม่ใช่หรอ
1: ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
0: ใช่
1: ใช่ไหมอ๋อขายจีนแล้วนะ
0: จีนซื้อแล้ว
1: ก็เดี๋ยวรอทางบริษัทเขาแถลงแล้วกันนะครับตอนนี้ทางพวกเพจ
0: ก็ใบแล้วกันที่โดนระเบิดเลยบ่อยๆอะไรนะ
1: ครั้งที่แล้วก็รอบนึงแล้ว
0: เออแบตเตอรี่อ่ะ
1: แบตเตอรี่ครั้งนี้เอาอีกแล้วอยู่ๆจอดอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็ไฟมันก็มันเหมือนมีแบบอะไรประทุขึ้นมาปึ๊บแป๊บ
0: จอดไว้หน้าบ้านเลยนี่บอกจอดไว้หน้าบ้านเลยไม่ใช่หรอ
1: ใช่อยู่หน้าบ้านเลยครับตอนนี้เขาก็รอให้ทางบริษัทนะครับชี้แจงเรื่องนี้อยู
0: ่
1: นะแล้วเดี๋ยวถ้าบริษัทเขาชี้แจงไงเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วกันเพราะว่ามันก็สร้างความตกใจกับคนที่ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เออว่าอยู่ๆเอ๊ะทำไมบริษัทนี้มันรุ่นที่2แล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: รุ่นแรกก่อนหน้านี้อีกรุ่นนึงรุ่นนี้รุ่นที่2แล้วก็ยังไม่อีกนะครับ
0: หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดง
3: มหานครนิวส์สิบข่าวเด่น
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ที่มีคุณภาพคลื่น

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลร่วมพิธีในการถวายพระตาหารเช้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลือด

0: แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.พลตรีบ่อมเจ้านวพันยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎในบทพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎในบทพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้เรียบร้อยสมพระเกียรติ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลึกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะ3เพลงค่ะที่เปิดไปตอนต้นชั่วโมงนะคะภาพถ่ายจากพี่บิ๊กสุรินทร์และพี่เล็กสเรนค่ะคืนสิทธิ์ค่ะจากบุ๊กสุภการคนถูกของจาก Mental ค่ะในช่วงของ Hit Marathon
1: Hit Marathon
0: มาแล้วมาแล้วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ3ชั่วโมงเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสธีรพงษ์1วันนะคะน้องบอสติดภารกิจนะคุณผู้ฟังนะอยู่กับพิมดาค่ะเดี๋ยววันนี้พิมดามาเล่านิทานให้ฟังกันในช่วงท้ายๆชั่วโมงแน่นอนเลยนะคะใครมีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะเข้าไปฟังกันได้ค่ะนะคะเข้าไปฟังไหนล่ะก็เข้ามาฟังอยู่เนี่ย นะเข้าไปขอกันได้เลยหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก02-248-1366นะคะหรือจะเป็น SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะทาง Facebook Live ค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนาะนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เนี่ยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิมนาก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาหรอกช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องบอสศิรพงษ์นะคะก็เลยได้มีโอกาสมาเจอกันเลยได้มีโอกาสพาคุณผู้ฟังนะคะขึ้นรถไฟไปด้วยกันเนาะนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวมา

แล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนะคะขึ้นรถไฟกันค่ะเอาละค่ะมาแล้วนะคะทางช่องทาง Facebook Live ดูซิวันนี้มีใครรายงานตัวมาแล้วบ้างเอ่ยนะคะพี่สายทองหูตาไมค่ะน้องมังกรธนชนนะคะพี่ปุญญวัฒน์รัตนภักดีพี่เอสุดหล่อนะคะแล้วก็พี่อินแถนด้วยนะคะจากสปป.ลาวเนาะพี่จุ๊บแจงค่ะพี่วันนี้นะคะพี่ธนชพรมณีวันน้องไบสไลเดอร์บอกว่าแอดมารายงานตัวแล้วครับมาแบบงงๆครับมาแบบฉุกละหุกครับค่อยๆมาลูกใจเย็นๆนะคะยายอ้อสามย่านนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่เสาคำเจ้าด้วยนะคะมีพี่ลำพึงมณีเขียวค่ะนะคะพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยนะคะงงๆกันไปเลยวันนี้เอ๊ะทำไมพิมดาถึงมาแทนน้องบอสธีรพงษ์ใช่ไหมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเราก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ฟังกันแบบนี้แหละบ่อยๆนะคะรวมถึงตัวพิมดาเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่สมหมายสุภาษิด้วยค่ะนะคะพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะหนีดูมาแล้วนะคะหลายๆช่องทางคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ามาชมกันได้เนาะนะคะทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ด้วยทาง TikTok นะคะฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะพิมดากำลังไลฟ์สดอยู่2ช่องทางเลยนะคะช่องทาง TikTok จะเป็นช่องทางส่วนตัวค่ะนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปได้พิมพ์หานะคะคำว่าพิมดาแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกันนะคะแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยน้องแชมป์สีสุกมาแล้วแม่เรียกแม่รัวเลยนะคะพี่ยูนิคสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วประมาณนี้น้องมังกรบอกว่าอะไรครับปากเกร็ดนนทบุรีฝนตกหนักมากฮับนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักกันแล้วเนาะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอกศักดิ์ด้วยนะคะมีพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรค่ะพี่ตั้มกระต๊อบอกขอไปรถไฟด้วยคนครับนะคะแล้วก็พี่สายทองหูตาใหม่นะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ02-248-1366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ฉันเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มต้นมาเหนื่อยเลยนะวันจันทร์มาเหนื่อยทุกทีเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเพลงนี้จากพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าฉันเหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายเที่ยวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมค์มารอทักทายหนึ่งสายน้ำไมค์กันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์
0: อาจารย์โอ้ยเรียกวิมดาว่าอาจารย์เลยเหรอ
3: แกอาจารย์นะครับอาจารย์ทำงานเยอะคร
0: ับ เป็นอาจารย์สอนด้านไหนดี
3: เออด้านภูมิศาสตร์เลยครับภูมิศาสตร์ภูมิประเทศคร
0: ับเหรอพิมดาเหรอเหมาะจะเป็นเขาเรียกอะไรสอนภูมิศาสตร์ด้านภูมิประเทศเหรอคะ
3: ด้านภูมิประเทศครับ
0: ทำไมอ่ะทำไมถึงเหมาะด้านนั้นน่ะ
3: คืออาจารย์ไปทั่วครับอาจารย์ไปทั่วประเทศเลยครับ
0: อ๋ออาจารย์ไปทั่วประเทศอาจารย์ทักทายไปทั่วประเทศอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับผมทั่วโลกทั่วประเทศเลยครับ
0: เออนะก็เลยยกให้เป็นอาจารย์สอนภูมิศาสตร์ภูมิประเทศใช่ไหมคะพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรรายงานตัวหน่อย
3: พี่อนันต์จากโคราชครับผม
0: พี่อนันต์ทำอะไรอยู่คะตอนนี
3: ้โอ้ทำสวนทำนาเลยครับผม
0: ทำนาทำสวนใช่ไหมนะฮะตอนนี้เหรอทำตอนนี้เลยเหรอ
3: ครับตอนนี้ครับทำนามีอ้อยมีมันมีพริกมีข้าวโพดครับ
0: ไม่หมายความว่าทำเวลานี้เลยเหรอ
3: โอ้ตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาครับทำนาตอนนี้ครับหว่านข้าวครับ
0: อ๋อหว่านข้าวเวลานี้เหรอคะ
3: ใช่หว่านตอนนี้ครับผม
0: โอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ยว่าหว่านข้าวกันตอนเวลา2 ทุ่มกับ3 ทุ่มเนี่ยนะทำไมถึงหว่านตอนกลางคืนอ่ะ
3: ไม่หว่านสองทุ่มครับผมอาจารย์วันตอนเช้าครับก็ทำตอนเช้าครับ
0: หมายความว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพของพี่อนันต์เนี่ยคือทำไร่ทำนาหว่านข้าวแต่ว่าณเวลานี้คือกำลังจะพักผ่อนแล้วถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับอาจารย
0: ์ประมาณนี้เนาะกำลังพักผ่อนแล้วเนาะ
3: ครับ
0: อยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่าอยู่กับใครอ
3: ยู่กับแม่กับพี่สาวครับ
0: ดีอุ้ยมีเสียงอะไรอะเสียงอะไร
3: หมาเห่าครับผม
0: เสียงหมาเห่านะคะมันเป็นอะไรคะไปดูมันหน่อยสิ
3: มันเป็นอะไรครับมันกัดกันครับ
0: เออไม่มีอะไรเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่อนันต
3: ์เห็นหน้าดีก็เห็นเบอร์ครับอาจารย
0: ์ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
3: ครับผม
0: เห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์เนาะมองไปใครไหม
3: มองให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็อสมทโคราชด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้พักผ่อนให้มีความสุขนะพี่อนันต
3: ์ครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดี
0: ค่ะ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเคอรี่นกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณด้วยนะคะสายชิวฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเคอรี่นกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: มหานครไลฟ
5: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ใครปรบมือครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: นะคะวันนี้เนี่ยคือมาแทนน้องบอสจิรพงศ์นะคะ FC น้องบอสเขาก็เลยเรียกร้องมาว่าอยากฟังเสียงน้องบอสจังเลยคิดถึงน้องบอสจังเลยนะคะก็เลยจัดเพลงนี้ให้นะคะบ่ว่างกำลังเจ็บนะคะเสียงจากบอสจิรพงศ์นะคะมาร้องเอาไว้ค่ะในงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดนะคะที่ตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: นะคะก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้วรอพี่ด้วยนะคะเป็นเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับเลยนะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะเพลงนี้พี่สุนาจากจังหวัดเลยขอมาค่ะก็เลยจัดให้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะหรืออสมทเนี่ยร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหาเอ็มขอดซุปเปอร์แฟนนะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมาฟังขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนทำยังไงกันบ้างนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากนั้นให้เลือก Mcot Super Fan Package นะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะคะไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ที่ได้นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะคะและก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา1:45 นะคะหรือ 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: กบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะคุณฟังค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะน้องกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวเวลาเหลือเยอะเลยอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแถมให้กันละกันเนาะแต่ว่าเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเลือกเพลงนี้มาฝากกันค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะเพราะรักนะคะหรือว่าหึงชื่อเพลงเขานะคะจากชามานั่นเองเพลงนี้เนี่ยมีคนคุณผู้ฟังอยากฟังแล้วก็ขอเข้ามานะคะทางช่องต๊อกต๊อกชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะกวางน้อยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ยพิมดามหานครขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกย้ำไทยพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ชายแดนปัดข่าวรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนลั่นไม่มีใครล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลายวาระสำคัญทั้งการใช้กลไกตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีรถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีส่วนกรณีรถถังล็อตใหม่ที่จีนส่งมอบให้กัมพูชานายอนุทินกล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาดำเนินการภายในดินแดนของตนเองไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายแต่ฝ่ายไทยมีการเฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่และมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเมื่อถูกถามถึงกรณีที่กัมพูชาอาจใช้จังหวะที่คนไทยอยู่ในความโศกเศร้านายอนุทินย้อนถามกับผู้สื่อข่าวว่าคุณรู้ได้อย่างไรก่อนจะเดินข้ามกลับสะพานไปยังตึกไทยคู่ฟ้าพาณิชย์เตือนร้านอาหารขออนุญาตก่อนเปิดถ่ายฟุตบอลโลก2026นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนฟุตบอลทั่วโลกจำนวนมากแม้การแข่งขันกีฬาจะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านโทรทัศน์วิทยุหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งถือเป็นงานแพร่เสียงแพร่ภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537และที่

0: ไทยบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS และบริษัท Mononex จำกัดมหาชนหรือ Mono ได้ประกาศว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทั้งนี้การนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการสตรีมผ่านสื่อสังคมออนไลน์การเผยแพร่ซ้ำหรือการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสปท.ข้อแผนยกระดับความปลอดภัยทางถนนชูปฏิญญามาราเกสตั้งเป้าลดตาย 50% นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1/2569โดยนายเจเศษกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมการทำงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต่อไปสำหรับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.ครั้งที่1มีประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยกลไกคณะอนุกรรมการในการนำไปบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน2เรื่องหลักคือแนวทางเรื่องการขับเคลื่อนปฏิญญามาราเกสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองปลอดภัยระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน 20-21 กรกฎาคมณ นครนิวยอร์กเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: รรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกัน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
4: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับน้องจินดา
4: น้องพิมดาเองค่ะ
5: น้องพิมดาเหรอครับ
4: ใช่พอพานสระอิมอม้า
5: ครับ
4: พิมดาค่ะเออนะอ่ะวันนี้ใครโทรมาคะเนี่ยชื่อพี่อะไรคะรายงานตัวหน่อยค่ะ
5: ชื่อธงชัยครับ
4: พี่ธงชัยใช่ไหมคะ
5: ธงชัยชูชื่น
4: อุ้ยบอกนามสกุลด้วยอยู่จังหวัดตากทำอะไรอยู่คะตอนนี้
5: ตอนนี้กำลังพักผ่อนครับ
4: พักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ
5: เอง
4: หรอแล้วตอนกลางวันล่ะทำงานป่ะวันนี
5: ้ไม่ได้ทำครับ
4: เหรอฮะ
5: ครับ
4: แล้วปกติทำประกอบอาชีพอะไรคะขอโทษที
5: ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งหายป่วยครับ
4: เอาหรอ
5: นอนติดเตียง
4: จริงป่ะคะเป็นอะไร
5: นอนติดเตียงมาปีครึ่ง
4: หรอคะแล้วเป็นอะไรอะคะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไร
5: หมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้น
4: อ๋อเหรอกระดูกทับเส้นนี่มันค่อยๆเป็นหรือเปล่าคะ
5: มันค่อยๆเป็นแล้วก็เป็นหนักบางทีก็เดินไม่ได้ล้มวูบไปเลย
4: หรอก็คือมันจะส่งสัญญาณเตือนเราก่อนล่วงหน้า
5: ครับครับ
4: ว่ามีอาการยังไงบ้างคะ
5: มีหน้ามืดแล้วก็จะวูบ
4: ฮะหน้ามืดแล้ววูบ
5: จะอ่อนหมดนะ
4: ไม่มันเกี่ยวกับหนอเหรอฮะ
5: แข้งขามันอ่อนหมดเลย
4: แข้งขาอ่อนหมดเลยแล้วหน้ามืดแล้ววูบไม่มันเกี่ยวกันด้วยเหรอคะอันนี้ไม่เคยรู้จริงๆเป็นความรู้ใหม่ก็คือถ้าเรามีอาการกระดูกทับเส้นเนี่ยเราจะแข้งขาอ่อนแล้วก
5: ็
4: หน้ามืดแล้วก็วูบอย่างเงี้ย
5: จะวูบ
4: เหรอฮะเป็นนานไหมคะ
5: เป็นนานครับ
4: เป็นนานด้วยเป็นบ่อยไหมคะ
5: เป็นบ่อย
4: บ่อยด้วยใช่ไหม
5: ครับแล้วตอนนี้ก็เลยนอนติดเตียงเลยไปไหนไม่ได้คานก็คานไม่ได้เดินก็เดินไม่ได
4: ้อ๋อแล้วตอนที่ร่างกายก็ส่งสัญญาณเตือนได้ไปหาหมอไหมคะ
5: ไปครับ
4: แล้วเป็นยังไงคะคุณหมอบอกว่ายังไง
5: หมอเขาบอกมันแข้งขามันอ่อนด้วยแล้วก็กระดูกทับเส้นด้วย
4: แล้วมีวิธีรักษาให้หายไหมคะ
5: หายแล้วครับหมอให้ยากินหายแล้วครับเดินได้ไปปกติแล้วครับ
4: ตอนนี้หายแล้ว
5: ครับ
4: นะคะก็ยังไงดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอย่าให้กลับมาเป็นอีกนะนะ
5: ไม่เป็นแล้วครับ
4: นะ
5: สบายแล้ว
4: สบายแล้วเนาะนะฮะอันนี้คือเล่าถึงอดีตเนาะ
5: ครับ
4: แหมนี่ว่าก
5: ำลังออกกำลังกายอยู่อะไรอยู่เดินกวาดบะไอกวาดอะไรต่ออะไรได้ไปสบายแล้วครับ
4: ดีเลยค่ะดีเลยเนาะพยายามขยับตัวเยอะๆเนาะถือว่าเป็นการออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายด้วย
5: วิ่งได้แล้ว
4: ดีเลยดีเลยนะคะ อ่ะตอนนี้ช่วงนี้ก็พักผ่อนเนาะกำลังจะเข้านอนแล้วใช่ไหม
5: ครับ
4: ฝนตกไหมคะที่ตาก
5: ลูกฟังเพลงถึงตีสองมุ่น
4: เนาะสบายสบายนะคะฝนตกไหมอ่ะที่ตาก
5: วันนี้ไม่ตกเลยครับเมื่อวานตกหน่อยๆ
4: ค่ะนะฮะ
5: วันนี้ร้อน
4: ร้อนเลยเนาะ
5: ไม่ตกครับ
4: เดี๋ยวฟังเพลงก็จะรู้สึกเย็นใจขึ้นมาบ้างเนาะ
5: ครับ
4: อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ธงชัยวันนี
5: ้อยากสาวย่าโมอ่ะของพุ่มพวงอ่ะ
4: สาวย่าโมไม่มีสาวย่าโมไหนเอาใหม่เพลงอะไรมันร้องยังไง
5: เพลงอะไรนะ
4: ร้องยังไงร้องยังไง

0: นึกออกไหม
1: นึกไม่ออก
0: เออของใคร
1: ของพุ่มพวงอ่ะ
0: สุนารีหรือเปล่าย่าโมน้ำพิสุป่ะ
1: เออสุนารีใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: กับเท้าย่าโมป่ะ
1: ครับสาวย่าโม
0: สาวย่าโมได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ให้หน้าไม้แล้วก็หลังไม้ด้วยครับน้องอะไรนะ
0: กวางน้อยกวางน้อย
1: น
0: ั่
1: นละ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาจ้ะพูดเสียงทุกสายด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก่อนไปฟังเพลงค่ะพูดตามพิมดานะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกข้าชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอไอยาระอาห่า
1: ไอเลยฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อะไรนะ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: มีอะไรไอยาลาอะไร
1: ไอยาลาฮ่า
0: เก่งมากเลยนะคะถูกต้องนะคะคุณได้ฟังเพลงเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ธงชัยมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่พักผ่อนมีความสุขนะคะคืนนี
1: ้ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังช่วยกันคิดเพลงหน่อยได้ไหมว่ากราบเท้าย่าโมแล้วไปกราบที่ไหนต่อดีนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดเพลงออกแล้วช่วยบอกพิมดามาด้วยเนาะ

0: และนี่ก็คือ4เพลงค่ะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะคะแม่เกือบลืมช่วงเลยคุณผู้ฟังนะคะดีนะตาเหลือบมาเห็นพอดีพาเรดเพลงฮิตค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์เขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยเรานะคะที่มีวีรกรรมนะคะที่กล้าหาญหรืออะไรต่างๆที่ยกย่องนะคะให้เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็สร้างอนุสรณ์สถานให้กับท่านต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าเป็นพวกชาวบ้านบางระจันอะไรใดๆต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มต้นกันที่กราบเท้าย่าโมค่ะจากพิสุนารีราชสีมานะคะวอนพ่อตักสินค่ะจากพี่รุ่งสุริยานะคะคาราบาวนะคะกับบางระจันค่ะนะคะเป็นมากันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเพลงนี้และปิดท้ายกันด้วยพันท้ายนรสิงห์นะคะจากพี่ปานประกาศิษฐ์นั่นเองนะคะเป็น4ท่านที่เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในประวัติศาสตร์นะคะของไทยเรานะคะที่ให้น้องๆหนูๆเนาะนะคะรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ได้มาศึกษากันนะคะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยระอ่ะฮะรสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอ่ะฮะ
1: พาเรทเพลงนี้ฮิตสิบา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยระอาฮ่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกันหรือยังคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หลังไมค์จะได้ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะในชั่วโมงที่2เราจะมาเรียกกันเป็นจังหวะแร็ปค่ะเช่นเคยนะมาพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณมนัสนครศรีพี่นกสุพรรณพี่วอนจังหวัดกาญพี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่สุนาจังหวัดเลยพี่มะกรูดชลบุรีพี่สุริยานครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนยายแสงบางนาพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิพี่สุจิตโคราชน้องแหวนนครศรีเฮ้ยได้นะคุณผู้ฟังดีไหมเป็นจังหวะแรปนะคะสร้างสีสันให้กับคุณผู้ฟังนะเผื่อใครกำลัง

0: แบบว่าฟังเพลงแล้วกำลังง่วงๆนะจะได้ตื่นตัวเนาะนะคะจริงๆตอนนี้ไม่ควรตื่นแล้วนะ3 ทุ่มครึ่งแล้วนะนะคะแต่ว่าบางคนก็ยังฟังเพลงอยู่เนาะเพื่อที่จะให้เป็นเพื่อนนะคะในการทำงานเนาะคุณผู้ฟังทีนี้มาทาง Facebook Live กันบ้างนะคะดูซิมีใครบ้างพี่สายชนสวัสดีค่ะพี่อินแทนน้องเวนเวนวาออกมาทางนี้ด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่อัญชลีชูสุขพี่วิรัตนะคะจากน้องคายครับผมนะคะแล้วก็พี่ใหญ่เกดแก้วพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ระวิภาด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีพี่อินแทนนะคะสบายดีจ้าพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ทักทายกันแล้วพี่สุปราณีพี่ทำดีได้ดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ทำดีได้ดีชั่วได้ชั่วบุญวัดนะคะพี่สุปราณีบุญโหมดบุญโหมดนะคะพี่สุริยะโสภาพงศ์น้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็พี่หมวดคนด้วยนะคะพี่ไตรรัตใช่ไหมพี่ไตรรัตสวัสดีค่ะพี่มนพอินเพ็งพี่นางหนูวันสุดประเสริฐค่ะนะคะแล้วก็พี่นิสาด้วยนะคะพี่ภัยศรีหวังผลพี่ฟ้านะคะณัฐพงศ์พี่ชื่อดาดาดีที่สุดด้วยค่ะนะคะนี่มากันเพียบเลยช่องทางนี้นะคะมีหลายช่องทางค่ะมีทั้งช่องทางบ้านฟ้าบ้านดำนะคะแล้วก็ช่องทางธรรมชาติก็มีนะคะเปิดประตูเข้ามาเลยเมื่อกี้นี้เพียบเลยคุณผู้ฟังไม่รู้มาจากไหนกันนักหนานะคะคุณฟังได้ยินเสียงไหมตุงตังตุงตังนะคะนี่มาจากช่องทางธรรมชาตินะคะพี่วิชัยทาราไลนะคะน้องไบบอกใครปิดประตูเสียงดังจังนะคะนี่แหละช่องทางธรรมชาติเรานะคะพี่นิพพรนะคะน้องไบมาทางช่องทางนี้ด้วยเนาะนะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะมีใครอีกไหมนะคะหมดแล้วนะคะทางช่องทางนี้น่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกช่องทางนึงเนาะมีใครบ้างน้องแวนแวนวะออกมาช่องทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ดายหรอใช่ไหมพี่ดาย51เหรอบอกไปด้วยพี่แพรวนะคะบอกไปด้วยค่ะพี่กิบผู้น่ารักด้วยนะคะโอ้มากันหลายช่องทางเลยทีเดียวเนาะนะคะแล้วก็มีพี่ดลยานีบอกชอบฟังมากๆเลยฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะพี่เอสเจสวัสดีด้วยนะคะประมาณนี้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะรถไฟออกก่อนนะคะไปแล้วนะคะใครไม่ทันรถไฟรอบนี้นะคะไม่เป็นไรนะพี่วิสิทธิ์ศักดิ์บอกปทุมธานีฝนตกนะคะพี่นิพพรนะคะมาด้วยนะคะนี่ล่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้นะคะทั้งสภาพอากาศด้วยรายงานตัวด้วยว่ายังฟังอยู่นะคะหรืออยากจะขอเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาขอกันได้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ไอดินอภินันท์มาฝากกันด้วยหายไปนานเหมือนกันเนาะสำหรับพี่ไอดินเนี่ยนะหนุ่มคนนี้วันนี้มีเพลงใหม่มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วนะคะให้หายคิดถึงกันละเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะว่าเป็นเพลงชื่อว่าอะไรเป็นเพลงประมาณไหนบอกชื่อเพลงก่อนอ้ายบ่อฮู้ส่วงนะคะแต่ว่าเป็นเพลงประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นี่ล่ะค่ะเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่ไอดินอภินันท์นะคะชื่อเพลงว่าอ้ายบ่ฮู้ส่วงค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยสังกัดนะสังกัดค่ายใหม่เลยนะสิงห์มิวสิกนะคะหมายถึงว่าพี่ไอดินเนี่ยเขาอยู่ค่ายใหม่ด้วยนะเนี่ยตอนนี้นะคะแล้วก็คำร้องทำนองนะคะได้พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันมาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงดนตรีนะคะก็พี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันเช่นเดียวกันนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากค่ะ

0: สองเพลงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในมหานครชาร์ตของเราเป็นเพลงที่เปิดแล้วถูกใจคุณผู้ฟังมากเลยนะคะมีหลายๆคนบอกมาว่าโอ้ยชอบจังเลยชอบจังเลยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะจากอ้ายไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรไทยนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะหลังโฆษณาค่ะจะเล่านิทานก่อนนอนให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะมาแล้วช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะและเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้บอกเลยนะนิทานสั้นมากคุณผู้ฟังนะคะอ่ะปาพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันค่ะอินเดียค่ะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีขโมยเยอะมากจึงมีคนประดิษฐ์เครื่องจับขโมยออกมาค่ะและนำไปติดตั้งที่ตลาดเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นแหละจับขโมยได้ถึง300คนอเมริกาค่ะจึงสั่งเครื่องจับขโมยจากอินเดียมาติดตั้งบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่3ชั่วโมงค่ะจับขโมยได้100คนไทยเราค่ะยอมแพ้ซะที่ไหนล่ะไทยเราสั่งมาบ้างค่ะคุณผู้ฟังสั่งเครื่องจับขโมยมาติดบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ฟังเพียงแค่30นาทีเท่านั้นเครื่องจับขโมยหายThailand only อ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมเนาะนะคะนะนิทานก่อนนอนวันนี้นะคะเป็นยังไงสนุกไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังเนาะหานิทานสนุกๆแบบนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วว่าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเอ้ยไม่ถึง3แค่2อยากต่อเวลาแหละแต่ว่าได้แค่นี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังวันพุธวันพุธค่ะอันนี้ไม่ผิดวันพุธ2ทุ่มเดี๋ยวเจอกันนะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยกับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแหมฟังนิทานพิมดาแล้วนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะคะเอาใจวัยรุ่นยุค90กันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังมันไม่ใจดั่งใจอีกแล้วอะมันไม่ใช่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าทำไมอะทำไมมันเขียนแบบนี้แต่ว่าพอเปิดแล้วมันไม่ใช่อะนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่ช่างแล้วพี่ช่างเกิดอะไรขึ้นนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าเวอร์ชันอย่างที่เราเคยฟังตอนสมัยเด็กๆเลยอะนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังแป๊บนึงเดี๋ยวจะต้องหาเวอร์ชันแบบว่าต้นฉบับออริจินอลให้กับคุณผู้ฟังนะคะอ้าวปิดกล้องให้พี่ช้างเข้ามาช่วยดูใช่ไหมนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ก็แล้วกัน

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะ2569นะคะเวลานี้นะคะกับเสียงนี้นะคะดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะดึกๆแบบนี้แหละนะคะก่อนเข้านอนหรือว่าหลายคนอาจจะกำลังทำงานอยู่นะคะหรือว่ากำลังเดินทางอยู่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังนะคะจะได้เพลิดเพลินนะคะนะคลายเครียดจากงานจากเรื่องราวมากมายในตั้งแต่ช่วงกลางวันมาละนะคะอ่ะนะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยนะคะวันนี้3งานเพลงเพราะๆเลยนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องราวนะคะของความคิดถึงเพราะว่าไม่ได้เจอคุณผู้ฟัง2วันไงคุณผู้ฟังนะ2วันเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ปกติแล้วเนี่ยเมื่อวานช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะเป็นรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะมีภารกิจนิดนึงนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะที่หาดใหญ่นะคะก็ได้เจอทั้งแฟนเพลงแล้วก็แฟนรายการด้วยนะคะที่หาดใหญ่ก็ดีใจมากๆเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วนะคะเป็นน่าจะ10กว่าปีได้คุณผู้ฟังนะคะก็ดีใจนะคะเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆคนที่ติดตามรับฟังอสมทของเราด้วยกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอ่ะนะว่าจะพูดถึงงานเพลงนะคะที่เกี่ยวกับความคิดถึงนะคะที่นำมาทักทายวันนี้ก็เริ่มต้นมากับอำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะแล้วก็ต่อด้วยเพลงรักเพลงคิดถึงพี่แคทนะคะคัทริยามารสีนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะงานของพี่ต่ายอรทัยกับแอบรักแอบคิดถึงนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับความรู้สึกคิดถึงนะคุณผู้ฟังนะจริงๆไม่ได้เจอกันแค่24ชั่วโมงเราก็คิดถึงกันแล้วเนาะสำหรับคนรักกันนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่นะคะวันนี้บอกว่าโอ้โหคิดถึงนะนะคะอยากจะพูดคุยกันสักหน่อยก็โทรเข้ามานะคะจองสายหน้าใหม่เลยนะคะอีกสักครู่หนึ่งกับช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะรับสายหน้าใหม่นะคะ022481366นะคะตอนนี้น้องกว้างๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะใคร

อยากจะคุยสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับตันได้เลยนะคะส่วนนะคะช่องทางอื่นๆอะไรอีกบ้างนะคะSMS กันก่อนเลยละกันเนาะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400วันนี้เนี่ยข้อความแรกนะคะโอ้โหก็ยังรั้งตำแหน่งเดิมนะต้องใช้คำนี้นะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมา22นาฬิกาพอดีเป๊ะนะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีกรุณาฟังให้จบของพี่แช่มแช่มรำด้วยจากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็ล่าสุดบอกว่าขอเพลงโอ้ดวงใจรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับแน่นะคะพอบอกว่าคนสวยปุ๊บมันก็เออนะมันก็ต้องอยู่ในลิสต์ที่ต้องเปิด นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทาง SMS แล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะของ DJ เองนะคะใครที่อยากจะติดตามช่องทางของ DJ นะคะที่ TikTok ลูกตาชนทิชานะคะก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้หลายๆข้อความส่งกันเข้ามาเยอะเลยพร้อมกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาด้วยรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพลงช้าๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับหนึ่งงานเพลงของพี่หนูมิเตอร์กันละกันนะคะวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษเลยล่ะสวัสดีค่ะพี่ชาติ
2: สวัสดีครับคนสวยน้องตามเพิ่งเจอกันหลายครั้งอยู
1: ่โอ้โห มาถึงปุ๊บก็ชมกันเลยนะคะพี่ชาติขา
2: พี่ครับก็ส่งตีเพราะว่าดีเจคนสวยเนาะก็คลายเหงาด้วยเลย
1: ขอบคุณมากมากเลยพี่ชาติตอนนี้อยู่ศรีสะเกษเลยใช่ไหมคะ
2: อยู่อำเภอขู่ขันครับร้านนวดประจำนั่นเอง
1: ใช่ใช่ไม่จะถามว่าวันนี้ฝนตกไหมคะที่ขู่ขัน
2: โอ้คงเงียบอยู่เลยล่ะ
1: หรอโอ้เมื่อสักครู่นี้ทางนนทบุรีปทุมธานีโอ้โหเหมือนฟ้ารั่วเลยนะเขาบอกนะคือตกหนักมากนะ
2: เมื่อคืนฟ้าร้องอยู่เลยขู่ขันนี
1: ่แต่ยังไม่มาเนาะฝนยังไม่มานะ
2: ครับยังไม่มานะก็คิดถึงน้องตาลก็เลยอยากมาทูเพลงดอกไม้ก้อนอิฐนั่นนะ
1: จ้ายินดีมากๆแล้วจะถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ร้านที่นวดอยู่ทำงานอยู่เป็นยังไงลูกค้าเยอะไหม
2: ม
1: ัน
2: ได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับครึ่งเป็นไ
1: งชั่วโมงครึ่งเหรอชั่วโมงครึ่ง
2: เออชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งได้คนเดียวครับลูกค้าเข้าคนเดียว
1: จ้าจ้าแล้วก็ถือว่าได้พักบ้างเน
2: า
1: ะ
2: ก็ได้พักบ้าง
1: จ้า
2: หมอนวดอยู่นี่ทั้งสามคนไม่รู้สักคนเลยแต่วันนี้มีลูกค้าประจำก็เลยเล่นก่อน
1: โอเคได้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเพิ่มมาอีก
2: วันนี้รู้สึกท้อแท้ตัวเองจังเลย
1: ยังไงยังไงไหนว่ามาหน่อย
2: ก็เลยเงียบเงาเพราะว่าเรามองไม่เห็น
1: จ
2: ะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็เลยอาศัยน้องลูกตาลให้กำลังใจนะ
1: ยินดีมากมากยินดีมากมากยินดีเสมอด้วยค่ะพี่ชาติถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหมุนมาฟังแล้วก็โทรมาคุยได้แบบวันนี้เลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่ากลัวลูกตาเบื
1: ่อไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยพี่ชาติไม่เบื่อเลยยินดีมากมากอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยดีกว่าวันนี้ดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ ห
2: มอดีเจมอให้ดีเจน้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งแป้งรู้น้องอะไรไม่รู้จำซึ่งไม่ได
1: ้วันนี้หรอวันนี้เป็นน้องกวางกวาง
2: น
1: ้
2: องกวาง
1: น้องกวางใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มอให้ดีเจคนสวยแล้วก็ทีมงานอันอสมทททุกๆคนเก้าห้าทุกคนทั่วประเทศเลยนะ
1: ได้เลยขอบคุณมากมากค่ะพี่ชัดขารักษาสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเพลงที่ขอมานะจ๊ะ
2: ครับครับแค่นี้นะครับขอให้โชคดีนอนหลับฝันดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักมากเป็นกำลังใจให้พี่ฉัตรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะจัดให้เลยกับสายชิลฮิวใจค่ะดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะพี่ฉัตรจากศรีสะเกษนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามานะคะพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่บอกว่าคืนนี้ขอฟังสักหน่อยเถอะนะคะขอปุ๊บได้ฟังปั๊บเนี่ยค่ะก็สายหน้าใหม่ได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดชั่วโมงแล้วก็บอกให้กับน้องกวางนะบอกว่าจองสายหน้าใหม่นะจ๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีเนาะชั่วโมงหน้าแต่ส่วนเพลงอื่นๆนะคะที่เราอาจจะไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังก็จะจัดให้อยู่เนาะในชั่วโมงของเรานะคะด้วยเวลาที่มีอยู่นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยนะคะกับสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านแสนบาทค่ะโดยสามารถร่วมภารกิจนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะโดยมีขั้นตอนนะคะในการร่วมภารกิจดังนี้นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือก MCOT Superfan Package ค่ะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็คเกจเนี่ยจะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starter นะคะไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มอีกด้วยนะคะและยังมีภารกิจพิเศษนะคะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ค่ะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะตั้งชื่อเลยนะคะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็นะคะติดตามด้วยนะคะสำหรับฟุตบอลนะคะฟีฟ่าเวิลด์คัพนะคะแล้วก็มีหลายคนนะคะเป็นหมีแพนด้า เพราะว่านอนดึกไงเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมกับบ้านเรานะคะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของฟุตบอลนะคะช่วงนี้เอามาทักทายนะคะสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทางเพจนะจ๊ะมีใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยนะคะสวัสดีพี่สรพงษ์พี่สุบินนะคะทักทายนะคะคุณแม่อรุณด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาเยอะเลยอ้าวคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งเข้ามาเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ก็ทักทายเข้ามาด้วยพี่สมยศนะคะพี่เชื่องพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่หนุ่มนาโนดด้วยนะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่ยุพยงนะคะพี่ฮักพอกำการนะคะแล้วก็น้องในบอยนะคะพี่วิจิตนะคะเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะพี่จรูนสวัสดีค่ะพี่พงษ์สะทอนนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ลูกตาลฟังอยู่ชลบุรีจ้านะคะทักทายนะคะลุงต้อยนะคะสวัสดีทักทายเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนพี่เดินเพนนะคะพี่เดินเพนด้วยพี่จำปีนะคะมาแล้วแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยเนอะนะคะพี่พรพันธ์นะคะสวัสดีค่ะจากกาญจนบุรีนะคะน้องไบนะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงพี่ตาลใจจะขาดร้อนๆน้ำตาไหลหยดแหมะเลยนะไม่ได้เจอกันเมื่อวาน1วันใช่มั้ยล่ะพี่ตาลแอบไปร้องเพลงนิดนึงนะคะยังเป็นนักร้องอยู่นะคะไม่ได้เล่นตลกได้อย่างเดียวหลายคนก็แหมนะคะเมื่อวานก็ได้เจอแฟนเพลงรายการนะคะพี่เรดมี่บอกว่าที่สุราษฎร์เนี่ย แดดร้อนมากๆโอ้เนี่ยฝนไปไม่ถึงฝั่งนู้นเนาะมีใครอีกนะคะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอยากเห็นหน้าดีเจอยากจะทักทายผ่านข้อความผ่านแชทก็สามารถเข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราได้ด้วยนะคะที่เพจนี่แหละนะคะ LTM FM 95แล้วก็ฝากอีก1ช่องทางด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันของอสมท MCOT Connect นะคะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าConnect นะคะ CONNECT นะคะตรงนี้เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะทั้งรายการวิทยุต่างๆนะคะแล้วก็ข่าวนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์เลยของอสมทตรงนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะพี่น้อยจากหนองคายจัดให้เลยนะคะกับยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆนะคะของน้องไข่มุกเพนซินีให้ละกันนะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ของเรานะคะกอดผ่านดวงจันทร์ค่ะ
2: วันนี้มีเพลงของน้องมุกมาฝากกันสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับถ้าอยากฟังเต็มๆไปสามารถฟังได้ที่ FM 95ลูกทุ่งหวานนครของเราเลยนะครับ
3: เพลงนี้เป็นเพลงของไข่มุกเองนะคะได้ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

0: ีไปด้วยครับกับก่อนผ่านดวงจันทร์ของน้องไข่มุกเพชรศรีแล้วก็พี่บอเบิ้ลสาม
1: มหานครไล
2: ฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับปลายฟ้าจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะที่แนะนำเข้ามานะคะฝากไว้หลังไมค์นะคะจากพี่โจ้เลียบคลอง2จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับงานเพลงที่น้องบอยนะคะน้องนายบอยแนะนำเข้ามานะคะงานของมาลีหัวหน้านะคะกับลมเพลมพัดจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปกันต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชลทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังขาช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะก็อยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาคนนี้นี่แหละจ้านะคะและชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ข่าวว่าสายนี้เหงาหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงเหงาคะ
1: ก็คือบอกก่อนหน้านี้ก็คือบอกกำลังจะแชร์อะไรบอก
0: จ้ะ
1: พอแชร์อะไรพี่บอสอ่ะก็คือบอกว่าก็คืออยู่ดีๆอ่ะก็คือบอกพี่บอสไม่มาก็คือแบบเหงาอ่ะ
0: หงอย
1: ไป2ชั่วโมงติดอ่ะ
0: ก็คือผู้ชายไม่มาหงอยเลยต้องมาซบอกพี่สาว
1: ใช่ค่ะ
0: แซวเล่นน้องฟ้าใสนะ
1: ค่ะ
0: โอเคน้องฟ้าใสโทรมาจากที่ไหนคะ
1: สมุทรปราการค่ะ
0: สมุทรปราการวันนี้ฝนตกไหมตอนนี
1: ้ไม่ค่ะ
0: ไม่ตกหรอยังโอ้สมุทรปราการตอนแรกเข้าใจว่าปริมณฑลน่าจะตกทั่วถึงกันหมดแล้วไม่ถึงสมุทรปราการช่วงไหนของสมุทรปราการคะฟ้าใส
1: น่าจะเป็นช่วงแบบช่วงที่แบบ
0: นี่เนี่ยนะถ้าหนูตอบว่าช่วงไหนคะอ๋อช่วงกับหลินหุ้ยค่ะนี่ฮาเลยนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้จริงๆส่งไปปุ๊บเนี่ยหนูต้องรับเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
1: เดี๋ยว
0: รอโอเคโอเค
1: ช่วงที่บอกว่าบางวันอะ
0: จะ
1: คือตกอะ
0: แต่วันนี้ไม่ตก
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคก็เลยเหงา
1: แต่วันนี้ไม่ตกหงอยไป2ชั่วโมงติดเลยอะนั่งเศร้านั่งท้อแท้
0: นี่ขนาดท้อแท้นะหัวเราะขนาดนี้นะเออยังยิ้มได้นะคะอ่ะโอเคค่ะฟ้าใสค่ะวันนี้เงาๆแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: มีคนเหงาเฝ้ารออยู่เบอร์นี้ค่ะ
0: อ๋อแบบนั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: จ้ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้คนใกล้ตัวหนูเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้คนใกล้ตัวเหรอคะอืมจ้ะโอเคอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเหงาๆนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวฟ้าใสพูดตามพี่ตาเลยหรือว่าจำได้
1: พูดตามเลยค่ะ
0: โอเคนะคะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอ่ะฮ่า
1: และไอยรา
0: อืมรสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอ่ะฮ่า
1: ปลาไอยาน
0: ี่เหงาไม่จริงหรอกเอาจริงๆนะ
1: หงอยแต่หงอยมากกว่า
0: อ่ะโอเคเดี๋ยวจัดเพลงให้วันนี้ขอบคุณน้องฟ้าใสมากๆนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังขาเป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากใครกันบ้างนะคะ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะเพราะๆกันเลยนะคะฟังเพลินๆกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคนั่นเองนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากสายหลังใหม่นะคะจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะจากพี่หนุ่มพัทลุงนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเก็บเศษแก้วดำรงวงทองนะคะจากลุงสว.02สุราษฎร์ธานีนะคะยอมแพ้ที่เธอออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอจากพี่ขจรนะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชแล้วก็แน่นอนนะคะกับต้นขบวนพาเหรดของเราเพลงของคนเหงาๆนะคะว่าอย่างนั้นนะคะจากสายหน้าใหม่ของเราน้องฟ้าใสกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชนลดานั่นเองนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95สวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะบอกว่าได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะพี่สิทธิ์ศักดิ์นะสวัสดีค่ะบอกว่าโคตรชอบเพลงนี้เลยอ่ะน่าจะเป็นจูบไม่หวานนะคะแล้วก็พี่สังสุราษฎร์นะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามายามดึกนะคะเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะน้องฟ้าใสก็เป็นหนึ่งในน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเพื่อนๆ เข้ามาทักทายเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะคะสวัสดีคุณเปรมด้วยนะบอกว่าฟังผ่านวิทยุนะคะตกกระจายเสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นเสียงหัวเราะน้องฟ้าใสนะ แล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมสวัสดีน้องอินแทนด้วยนะคะจากทางสปป.ลาวเนี่ยเขาบอกว่าเงาๆแบบนี้ต้องฟังเพลงนะคะก็มันน้อยน้อยใจ หรออย่างนั้นเลยนะคะผู้จะดีสวัสดีพี่ต่ายด้วยนะคะพี่สมบูรณ์นะคะบอกวันนี้ดีเจลูกตาลถักเปียสวยมากๆหนูก็ถักเปียแบบนี้ทุกวันนะพี่สมบูรณ์ก็ปากหวานนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆนะคะอ่ะทักทายกันประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาตอนนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะเลยทยอยจัดให้นะจ๊ะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนะมนรักต่อจวนะคะของพี่แดงจิตกรนะคะพี่ไผ่นะพี่ไผ่จากจันทบุรีนะคะฝากเข้ามาค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากมนรักตอจวอแดงจิตกรนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจริงๆแล้วค่ะในชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะจะเป็นเพลงแจ่มจังนะคะแจ่มจังงานจากพี่โบซุปเปอร์วาเลนไทน์นะก็คือโบค่ะโบค่ะนะคะหนูชื่อโบมากับโบแล้วก็มากับโบ พี่โบนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะคำร้องทำนองโดยลูกหนามนะคะหรือว่าน้องหนามเตยไทดอลมิวสิกนั่นเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะคะแต่พอดีว่าเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆเนาะนะคะตามสไตล์ของพี่โบนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เปิดเพลงจังหวะสนุกๆ นะคะแต่ว่าก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปติดตามนะคะรับฟังแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ด้วยนะคะในYouTube นะคะแล้วก็รวมถึงโซเชียลมีเดียนะคะแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่เขาก็ปล่อยเพลงนี้มาแล้วนะคะฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแจ่มจังโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะรับรองอยู่แล้วนะคะศิลปินคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงสนุกเพลงช้านะต้องบอกว่าพี่โบเขาเอาอยู่นะคะ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: แต่ก่อนที่เราจะไปในช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังขาขออนุญาตจัดเพลงเพิ่มเติมให้เลยก็แล้วกันนะไหนๆเราก็มีเวลาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะคุณยายเดือนนะคะคุณยายเดือนจากหนองบัวลำพูค่ะนะคะฝากงานเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรามีงานนะต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีนะคะที่นักร้องลูกทุ่งนะคะทั่วฟ้าเมืองไทยต้องใช้คำนี้เลยนะคะที่ก็จะไปร่วมงานนะคะรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะกันที่วัดทับกระดานนะคะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็แนะนำงานเพลงของแม่พึ่งเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าขออนุญาตเลือกมาหนึ่งงานเพลงละกันที่คุณยายเดือนแนะนำเข้ามานะคะสุดแค้นแสนรักจัดให้เลยค่ะ

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดให้กับขอกำลังใจนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานยาวนานมากๆจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถือว่ายาวนานที่สุดนะคะในชาร์ตเลยนะคะทั้งหมด36สัปดาห์เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะสำหรับขอกำลังใจนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่6คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะงานเพลงจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริงกับน้องวินวรพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกับเพลงใหม่ของเมกอภิสิทธิ์นะคะฟิชเชอริงกับบุ๊กสุภการเนี่ยนะคะซึ่งเพิ่งเข้าชาร์ตของเรามาแบบสดสดร้อนร้อน อยู่ในฮิตที่19นะคะกับปริญญาไก่ตีนะคะ2เพลงนี้จัดให้ในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ริดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: จัดให้หวานๆเลยนะคะกับขอเป็นแฟนส่วนตัวชนอภิชาตินะคะที่พี่อนันต์จากโคราชฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้นะคะส่งท้ายนะคะเช่นเคยกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนบอกว่ายังไม่ง่วงเลยนะคะก็อยู่ต่อกันยาวๆได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้งสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะวันนี้หลังไมค์ค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังท่านไหนขออภัยด้วยจริงๆนะคะแล้วก็รวมถึงทาง SMS ด้วยอ่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นมี SMS เข้ามาเพิ่มเติมนะคะคราวนี้ทักทายเนาะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะส่งมาทาง SMS บอกว่าอยากฟังน้ำตาหางเครื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแล้วก็มีแม่นางกวักก็จิรพัฒน์มีเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์จากพี่ปอแล้วก็กลางดาวของน้องไรอันเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95ด้วยนะคะวันนี้ก็อีกหนึ่งงานเพลงหวานๆลาด้วยงานเพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันละกันนะคะทุกวินาทีส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านทุกวินาทีเลยเช่นกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: เชียร์ .mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
13: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เที่ยงคืน4นาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดแรกระหว่างสเปนนะครับกับเมืองเกาะเคปเวิร์ดนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับพี่บอลศิรินันท์ จตุรัตน์ ตนนท์และผมเจียงทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับก็ช่วงนี้สวัสดีด้วยนะทักทายไปยังแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมท.นะครับทั้งเซสเปสตานีนะช่วงนี้คือช่วงเนตินายไลฟ์บอลโลนะครับสดตรงจาก FM 99นะครับคลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับที่กรุงเทพมหานครก็ทักทายไปยังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้นะพี่นะภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากพิจิตรพิษณุโลกน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายนะ
1: สวัสดีครับ
0: แม่สอนเชียงใหม่ทักทายเป็นภาษาเหนือเลยพี่
1: เจ้าเ
0: น
1: ี่ย
0: ภาคอีสานเดี๋ยวแถวบ้านผมเนี่ยนครปฐมด้วยนะกาฬสินธุ์นครราชสีมานะครับบุรีรัมย์ศรีเกษสกลนครอุบลอุดรหนองคายเลยนี่
1: 41สถานีส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนืออีสานเยอะนะ
0: เออภาคกลางภาคกลางก็มีเยอะนะพี่นะภาคกลางมีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีสิงห์บุรี
1: ระยอง
0: ตราดนี่แหล่งใต้ไปภาคใต้มั้ย
1: ใต้มี
0: กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์อำเภอหลังสวนหลังสวนอยู่ไหนครับชุมพรมั้ย
1: ไม่แน่ใจหลังสวนนี่อยู่ลุมพินีไหม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ประจบคิริขันธ์หลังสวนนั้นชุมพรไหมอ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายของอสมทนะครับ
1: ครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับยัง0-0นะครับสเปนกับเคปเวิร์ดครึ่งหลังนี่สเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นฝ่ายเริ่มต้นเขี่ยในครึ่งหลังเดี๋ยวยังไม่มีรายงานเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเปลี่ยนได้ฝั่งละ5คนแต่เปลี่ยนได้แค่3ครั้งนะครับ
0: ก็ศูนย์ต่อศูนย์ครับสเปนนะครับในครึ่งหลังบุกจากขวาไปซ้ายครับช่วงนี้ก็ฝากด้วยครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวนะครับที่ฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะครับพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระข้อเข่านะให้คุณนะครับลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นราคาเพียง990บาทและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียฝากด้วยสำหรับฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าของเรานะครับอ้าวแต่ก็ต่อครับในครึ่งหลังครับยังอยู่ที่0-0นะครับเป็นไงพี่บอลตอนนี
1: ้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่ทั้ง2ทีมนะครับ
0: พยานที่ว่าเข้ามาข้างในครับก็ยังเข้ามือของโวซินยากาบี้ครับกาบี้ตอนที่ติดทีมชาติสเปนเนี่ยเขาประกาศในระหว่างแถลงข่าวแล้วก็ออกอากาศทางทีวีครับเจ้าตัวอยู่สนามซ้อมดีใจมาก
1: อ๋อตอนที่ประกาศตัวใครติดทีมชาติสเปนมาฟุตบอลโลก
0: ใช่หายเจ็บกลับมาไง
1: ดูว่าครึ่งหลังสเปนจะแก้เกมยังไงนะครับพอดูแล้วแคปเวิร์ดตัดได้ยังไม่เสียประตูนะครับยังเล่นแบบเดิมแน่นอนนะ
0: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับ
1: สเปนนะพาบอลขึ้นมานะครับบาซีขึ้นมาทางฝั่งขวาขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาใหม่นะครับป๊อกครับถ่ายบอลมาทางฝั่งซ้ายให้กับเปดรี่มองหาเพื่อนนะครับนะครับเปาบาซีทางขวามีเติมขึ้นมาครับยอเรนเต้ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยครับได้แต่ครองบอลนะครับแล้วก็ม้วนคืนกลับมาให้กับเปาย้อนกลับมาใหม่คือตอนนี้ได้แต่ถ่ายบอลไปมานะครับพยายามหาช่องจ่ออยู่มาทางฝั่งซ้ายครับเติมขึ้นมาเปดรี่เปิดด้วยเท้าซ้ายหม่งเช็ดเลยมาทางเสา2ยอเรนเต้เก็บบอลจ่ายคืนกลับมายิงไกลข้ามคานออกไป

0: เนี่ยครับพอเจาะไม่ได้ก็ต้องอาศัยลูกยิงไกลนะครับเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับสังกัด PSG
1: ดูจังหวะนี้ครับของฟาเบียนลุยส์บอลข้ามคานออกไปครับตัวนี้ก็ขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับสัญญาณเสียงด้วยนะครับอาจจะไม่มีซานะครับพอดีปรับเล็กน้อยครับของสเปนนะครับบอลทางขวาโยเรนเต้แต่เข้ามาตรงกลางครับกูเบซี่ตัวนี้กูเบซี่กับลาปอก็ดัดขึ้นสูงเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนมิดฟิลด์จ่ายบอลเลยครับบอลทางซ้ายครับลาปอกจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางแล้วเอาไขว้มาสวยครับพยายามหนีไปครับไม่ได้แต่เคเปิดจ่ายขึ้นหน้ามาตัดบอลกูเบอร์ซี่ครับยังบอลจากเท้าเลยจะโต้กลับก็ไม่ได้ครับฝั่งของเคปเวิร์ดบอลไหลออกขวามากครับย้อนหลังกลับมาที่ยอร์เรนเต้ไหลมาใกล้ๆครับลาป๊อกบอลทางซ้ายซ้ายมาขวาหลองหยอดเข้ามามีตัวสอดเข้ามาตรงกลางวิ่งเสียบทะลุมาครับอุยาสบาจับบอลไม่ติดเปดี้ชิปมาได้สวยครับแต่ว่าอุยาสบาจับบอลแล้วไม่ติดเท้าครับแนวรับของเคปเวิร์ดเตะสกัดทิ้งมาก่อนแล้วจะโต้กลับมาอ้าวเคปเวิร์ดได้บอลด้วยแล้วทิ้งออกมาทางฝั่งขวาโอ้โหเพื่อนไม่วิ่งเติมครับ
0: ก็อยู่ในตำแหน่งน้ำล่าด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่เนี่ยครับสเปนก็ต้องระวังนะครับโอ้โหนี่ดันขึ้นมาเลยครึ่งสนามกันหมดเลยนะครับยกเว้นผู้รักษาประตูคนเดียวของบอลอะไรได้หมดนะครับสเปนยังอย่างเดียวก็คือขาดการประตูเนี่ยนะครับยังยิงไม่ได้แค่นั้น
1: ฐานติ๊กต็อกก็ทักทายขึ้นถึงกัสก้าสมัยนอนฟังบอลนะครับตอนนี้ฟังเราได้นะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะพี่นะ
0: บ้านดำด้วย
1: แอปของเราด้วยอย่าลืมนะเอ็มคอร์ดคอนเนคแต่อาจจะเสียบอลหน้าบ้านตัวเองครับฝากขอแค่บอลให้กับเฟเบนลุยขอยิงเนี่ยโอ้โหเฟเบนลุยเอ้ยข้ามคาน
0: โอ้ยหลายครั้งมากเพื่อนขอบอลก็ไม่จ่ายให้นะเฟเบนลุยยิงเขาซ้ายนอกกรอบจากจุดเนี้ยเขายิงประมาณ 3-4 รอบยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับจังหวะนี้เป็นการเสียบอลของแคปเวิร์ดในแดนตัวเองนะครับยิงตรงเส้น18หลานะครับเฟเบนลุยนะครับมีเพื่อนขอบอลนะครับทางด้านเฟรานตอเรสไม่ให้
1: ข้ามคานี่คือเคปเวิร์ดกำลังจะสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นไปโนตัดได้ครับสเปนมากันหลายคนเลยแต่ว่าไฟเบลุยปัดด้วยซ้ายข้ามถนัดข้ามคาน
0: โอ้ต้องดูว่าเคปเวิร์ดจะมียุคไหมนะครับพอเริ่มจะเสียบอลง่ายขึ้นนะสังเกตดูแล้วก็เริ่มจะตามไม่ค่อยทันแล้วนะครับ
1: จะเข้ายังไงครับตอนนี้เป็นจอมทัพนะเปตรีครับไหลออกขวามาเล่นกับฟาเบลุยให้แล้วไปถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางบอลฉลับลดถอนความเร็วครับและเข้ามือครับของโวซินยาอุ้มนิพท่าเด่นตอนนี้นะณเวลานี้ผมให้โวซินยานะ
0: ใช่ครับพอก็ยังไม่เสียประตูแล้วก็เซฟไปหลายครั้งเหมือนกันยังไม่มีผิดพลาดนะโวซินยาเนี่ยครับจับบอลเล่นแล้วก็เตะทิ้งขึ้นหน้าเลยครับโวซินยา
1: วางยาเข้าด้ามาติดฟาเบลุยครับบอลอยู่ตรงกลางครับหน้าบ้านของเคเวิร์ดสเปนได้บอลที่เปตรีขอใกล้ๆโรดี้ให้กับกาบี้กาบี้ไปขืนไว้ลุกเร็วครับผู้สินให้เป็นจังหวะได้เปรียบเอา
0: เ จ้าตัวก็งงอ่ะผมทำฟาวล์อ่ะกาบี้แล้วตอนนี้เคปเบิร์ดก็คือแม่พอได้ฟาวล์ปุ๊บนี่ก็ไม่รีบแล้วครับดูว่าสเปนจะเปลี่ยนตัวตอนไหนครับดูแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนเร็วนะครับอาจจะรอแค่ถึงนาที60อย่างช้าสุดนะครับโอ้เคปเวิร์ดกล้าเล่นขึ้นนะดูจากการยืนลักษณะการยืนแล้วก็เล่นในแดนตัวเองเนี่ยนะครับค่อยๆต่อบอลขึ้นมานะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับ
1: เสียงจะเสียงซาวนะครับในสนามอาจจะขาดการถ่ายต้องขออภัยที่ครับเรายังกำลังปรับปรุงอยู่นะพอดีแฟนรายการแจ้งมานะครับว่าเสียงมันอุ้ยนิดนึงอาจจะดูจังหวะนี้ของสเปนโอ้โหโอยาซาบาลทำอะไรครับจังหวะนี้ แค่วันเดียวเสียบอลหน้าบ้านแล้วนะแต่จะเล่นเร็วครับโอ้ยาซาบาลูกนี้คือจะเบิ้ลให้เพื่อนแต่ว่าเบิ้ลเหมือนแป๊กผิดเหลี่ยมนะครับบอลเหมือนจะยิงเลยนะครับบอลข้ามคานไปไกลเลย
0: นี่ครับรักไก่ยิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเบิ้ลลูกนี้ยังไงก็ไม่ดีเพราะมันไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ถ้าเปิดให้เฟรนตอเรสที่อยู่โล่งๆบริเวณจุดโทษคนเดียวครับน่าจะมีโอกาสมากกว่าแต่เจ้าตัวเลือกยิงเองครับลูกนี้หลุดเสาออกไปครับโอยาซาบาล
0: ดูแล้วไม่น่ารอดนะน่าจะโดนเปลี่ยนออกนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้
1: ใช่ครับ
0: แต่แคปเวิร์ดนี่ต้องชมอยู่อย่างหนึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจนะกล้าเล่นต่อบอลในแดนตัวเองขึ้นมานะครับ
1: คือยิ่งไม่เสียบอลหรือว่าไม่เสียประตูนะครับผ่านมา53นาทียิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะ
0: คือโอกาสได้ประตูดูแล้วมีน้อยเพราะว่าเหมือนวันนี้ไม่ได้เน้นเกมบุกอ่ะเน้นเกมรับแต่ว่าครึ่งหลังมาก็พยายามจะพาบอลขึ้นหน้าเยอะขึ้นนะครับ
1: ผมบอกว่าผมฟังคลื่นมา10ปีครับคือเรา20ปีแล้ว21ปีแล้วนะฮะเอาเดินหน้าต่อครับ10นาทีผ่านครับอยู่ที่0-0สเปนกับมองโกเลียเปิดครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่อเมริกาครับแต่งกันที่แอตแลนตาและรัฐจอร์เจียวันนี้ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะครับคู่ต่อไปจะเตะตอนตี2ครับแล้วตี5
0: ก็กลุ่มเดียวกันเลยนะครับซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับตี5ก็ตี5นี่จะเป็นใครนะคุณโอ๊ตใช่ไหม
1: คุณโอ๊ตกับคุณโอ๊กแล้วก็8นาฬิกาเลยครับห้ามพลาดนะครับผมรุ่นใหญ่มาเองเลย
0: พี่แปะ
1: มีเวลาจะบรรยายให้ฟังครับกับพี่ชุติคมเปลี่ยมครับสเปนเปิดเข้ามาก็ลึกเกินไปครับข้อมือของโวซินยาอ่ามีผู้เล่นแคปเปิดเจ็บต้องเดินออกจากสนามครับ
0: ไล่เลยครับผู้ตัดสิน
1: เหมือนคาบาว
0: โจวานเน่คาบาวนะครับส่วนกุนซือของแคปเปิดนะครับบูบิสตานี่อดีตก็เคยเป็นกองหลังทีมชาติแคปเปิดเหมือนกันนะพอเอากุนซือที่เคยเล่นกองหลังมาคุมทีมเนี่ยเกมรับก็จะเหนียวแบบนี้นะเดี๋ยวเป็นพิเศษเอาครับขึ้นมาบ้างครับเคปเวิร์ดทางฝั่งขวาโอ้วางบอลยาวดูปะโอ้เนี่ยเราเพิ่งจะเห็นอูนายซิมอนนะครับ
1: จังหวะยาวขึ้นหน้ามาครับจะให้ทายเลเวลเมนโต้นะครับบอลยาวเกินไปเข้ามือของอูนายซิมอนสเปนขึ้นมาเร็วครับนาที55ครับอยู่ที่0-0โรดี้ได้บอลตรงกลางหยอดออกซ้ายมาคุคูเดย่าแปะกลับมาครับย้อนมาใกล้ๆเปตรีเปดีมีเพื่อนเสียเข้าไปตรงกลางแล้วก็ได้บงเลยเดี๋ยวโอ้โหเฟรานตอเลสครับได้บงเดี๋ยวว่าตรงตัวครับของโวซินยาอีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้เล่นต่อนะครับจังหวะหยอดเข้าไปจะเป็นฟาเบียนลุยส์นะครับที่สอดเข้ามาแล้วก็ได้มงแต่บอลมันเช็ดบางนะครับโอ้แล้ววันนี้โวซินยานี่เด่นมากนะฮะ
1: ใช่น่าจะได้บอลมากสุดเลยป่ะของเคปเวิร์ดนะ
0: มีส่วนร่วมตลอดนะครับเนี่ยเปิดบอลขึ้นหน้ามาสเปนเก็บได้หมดนะครับเนี่ยแหละครับทางฝั่งเคปเวิร์ดเตรียมที่จะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับ
1: หมายเลข14ครับเป็นกองกลางครับเดียรอยดูอาเต้น้องชายใช่ไหม
0: นี่คนนี้น้องนะครับก็จริงๆเขาทับตำแหน่งกันนะครับไม่แน่อาจจะต้องเปลี่ยนคนพี่ออกด้วยนะครับ
1: หมายเลข15ลาลอสดูอาเต้เนี่ยเล่นตัวจริงนะครับวันนี้เดี๋ยวดูสเปนก่อนครับจากวันนี้ลาป็อกดันขึ้นมาสู่ครับจอดจะเล่นเนี่ยชิปเข้าไปข้างในครับยังติดเอาแล้วคือหลังกลับมาโอซินยาออกมาหาจับประตูโอเพื่อนคืนมาแล้วน่ากลัวครับโอซินยาต้องวิ่งออกมาหาจับประตูครับแล้วเตะทิ้งไปก่อนบอลทุบขอสเปนครับเล่นเร็วไหลมาใกล้ๆออกขวามาครับบอลอยู่ที่โรดี้ลาป็อกโมโหคุ้มคลั่งยิงโอ้โหเจาะไม่ได้ใช่ไหมคุ้มคลั่งยิงไกลเลยครับข้ามคานไปไกลเช่นกัน
0: สมเป็นกองหลังนะครับลาป็อกยิงเท้าซ้ายเต็มข้อเลยครับแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบข้ามคานออกไปเจาะไม่เจาะยากเจาะยากดูแล้วเกมรับของแคปเวิร์ดเขาค่อนข้างมีระเบียบวินัยมากประสบการณ์เนี่ยเปลี่ยน2คนเลยนะครับก็นอกจากทางด้านเดลอยดูอาเต้แล้วก็ยังมีหมายเลข17นะครับ
1: กองหน้า
0: แอลวิลลี่เซเมโดนะครับ เล่นอยู่กับสโมสรในลีกไซปรัสนะครับก
1: ็สโมสรนะโอโมเนียนิโคเซียครับในลีกไซปรัสก่อนหน้าในวัย32ปีจะดูจังหวะนี้ของสเปนย่อเข้ามาตรงกลางครับยังติดเท้าของดินี่ซานเชสบอร์เกสครับ
0: มุมครั้งที่5ของสเปนอีกบนอัฒจันทร์เล่นเวฟกันแล้วครับเพราะว่าข้างในสนามยังไม่มีประตูแต่ข้างบนนี่ต้องเชียร์กันก่อนนะครับแต่มุมทั้งฝั่งขวาของสเปนยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับมารอกันแค่ข้างสนามเฉย
1: ๆเล่นสั้นครับบอลย้อนหลังกลับมาครับให้ที่กาบิยอดเข้ามาตรงกลางหม่งตั้งทิ้งไปก่อนนะครับเรนเมนเดสกัปตันทีมนะครับของแคเบิร์ตที่ลงไปเล่นเกมรับสเปนได้บอลนะครับบริเวณวงกลมการสนามบาโกสโจเลนเต้ไหลมาให้ฟาเบนลุยส์โรดี้โดนไล่ล่ามาสาคนเอาโรดี้โดนไล่ล่ามาต้องขายบอลนะครับมาที่ปาวกูเบอร์ซี่ขวาสนามมาบาโกสโจเลนเต้ฟาเบนลุยส์ให้เปดรีเปดีจ่ายตรงๆขึ้นหน้ามาโอ้โหจะจ่ายบอลเรียดมาบอลลุดมาทางฝั่งขวาครับฟาบิลุยย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เข้าโวมือของโวซินยา
0: วันนี้ยังไม่พลาดเลยนะการออกมาตัดบอลจากลูกเปิดริมเส้นนะครับของสเปนโวซินยาผู้รักษาประตูแคบเวิร์ดเก็บได้หมดครับโอ้โหผ่านมาจะ1ชั่วโมงแล้วครับคุณเจ๋ง
1: เท่าไหร่ครับตัวนี้ฮะ20ใช่มั้ย
0: ยัง20อยู่เลย0ฝั่งละทีมนะครับโอ้โห
1: ฝั่งละ0เอาเดี๋ยวดูแคปเวิร์ดจะเปลี่ยนเป็น1-0ได้ไหมครับตัดในเข้ามาข้างในโดนไล่ล่ามาเตะทิ้งออกมาอ้าวย่างกันดีครับช่วยกันดีลมกิโตะฝั่งของสเปนและทิ้งยาวขึ้นหน้าไปครับเก๋เปิดเลยครับเอาแล้วออกมาทางฝั่งขวาให้กาเฟลันเฟลันจะชิงจังหวะไปแต่ว่าไม่ยอมครับบอเกสก็เหนียวครับนี่ สไลด์ทิ้งเตะใส่มุมทงเลย
0: เกสนะครับตามมาสไลด์บอลออกหลังลามินยามาลมีโอกาสจะส่งลงมาไหมแต่ผมว่าไม่น่าเสี่ยงนะ
1: โอ้เปลี่ยนสาม
0: เลยนะ
1: คุณสาวซุปเปอร์แก๊งเลยพี
0: ่ก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยมีโจวานเน่กาบาวนะครับทางฝั่งซ้ายหมายเลข7นะครับ
1: ไดลอนลิบเลเมนโตก็ออก
0: ก็กองหน้านะครับแล้วก็อีกคนนึงที่โดนเปลี่ยนออกไปเป็นนั่นแหละครับลาลอดูอาเต้นะครับคนน้องจะลงมาแทนคนพี่นะคร
1: ับโอ้ยพี่ไม่ไหวน้องทำเอง
0: แล้วก็มีหมายเลข21นะครับนูโน่ดาคอสต้านะครับเล่นอยู่ในลีกตุรกีก็จะลงมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนหนึ่งนะครับเปลี่ยน3คนนะครับ
1: 15 79ออก14 24 17 21เข้าครับ
0: ก็มีวิลลี่เซเมโดนูโน่ดาคอสต้าแล้วก็เดลอยดูอาเต้ที่ถูกส่งลงมา
1: เปลี่ยนหน้าเข้า2ครับแล้วก็กองกลาง1โอ้โหน่าสนใจครับการเปลี่ยนตัวของเคปเวิร์ด
0: นี่กลายเป็นเคปเวิร์ดเปลี่ยนก่อนสเปนนะสเปนนี่ยัง11คนเดิมอยู่เลยนะครับเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายยัง 0-0 นะครับคือเติมความสดแล้วครับเคปเวิร์ดตอนนี้เพราะว่าต้องวิ่งไล่นะครับเอาตัวลุกลงมาเพื่อวิ่งเพรสซิ่งนะได้รับของสเปนด้วยจะจ่อยังไงครับสเปนตอนนี้
1: ฟาเบลุยส์ครับออกขวามาเมื่อกี้ก็เห็นนะลามินยามานะครับบอมอยู่ข้างสนามครับจะเข็นลงหรือเปล่าก็สเปนฟาเบลุยส์หยอดเข้ามาตรงกลางเอาเตะสกัดพลาดเตะเวิร์ดครับบอลเลยมาถึงมาร์โกคูเรียาคือหลังกลับมาตากันใหม่ที่โรดี้เล่นกับเปดรี่เปดรี่พลิกหนีไปจะแหวก3ไม่ไหวครับ3คนเอาเคเบิร์ตโดนไล่ล่ามาครับก็เตะอัดใส่เลยครับเตะอัดใส่เปตรีครับทางแรนเมนเดสครับกัปตันของมุกกอเคปเวิร์ดก็ช่วยกันดีนะ
0: ข้างสนามตอนนี้เดลาฟูนเต้นี่คุยกับผู้ช่วยแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไง
1: ผู้ตัดสินนับ
0: เลยนับเวลานะครับคือถ่วงเวลาไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนตัวก็ถ่วงไม่ได้นะ
1: 5 วิน
0: ี่เหมือนบาสเกตบอลไปทุกที จะทุ่มมาก็จับเวลานะครับ
1: ต่อครับบอลไหลมาทางฝั่งซ้ายครับให้อาเวลิกลาป็อกขอกันใกล้ก็ได้ที่เปตรีออกซ้ายมาขวาสตาร์มาครับให้มาที่ปาวกูเบอร์ซี่โหดันขึ้นมาสูงครับกูเบอร์ซี่ ฟาเบลุยออกขวาให้ยอเรเต้เปิดไปติดบอลนะติดแนวรับครับของเคปเวิร์ดตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้ครับทางซิดดี้โลเปสคาบาลเอาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กูเบอร์ซี่มาเล่นไปกองกลางแล้วครับเข้ายังไงครับตอนนี้สเปนโรดี้เปิดปุ๊บพุ่งมาให้คูคูเลียาพักออกมาและจ่ายเข้ามาตรงกลางยังติดเดี๋ยวรับของเคปเวิร์ดครับเตะทิ้งมาก่อนฟังคอปิโก้แล้วจะย้อนทางมาไม่ไหวครับแฮนูโน่ดาคอต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่จับบอลแล้วบอลมันกระดอนไปไกลครับสเปนก็ชิงบอลกลับมาหรือมาต่อครับลาป็อกข้ามเส้นกลางสนามมาทางซ้ายขอแก้ก็ได้เปตรีไหลออกขวามาครับยอเรนเต้ฟาเบลุยมาขอบอลครับตรงกลางไหลมาให้ลาป็อกมาที่เปตรีเปดี้จะไปครับเปดี้ไม่ไหวครับคืนแล้วกันมาแต่กันใหม่ที่ลาป็อกลาป็อกจ่ายทะลุช่องมาโอยาสบาไม่พร้อมเล่น
0: ใช่วันนี้ดูแล้วเขาไม่มีประโยชน์กับสเปนจริงครับโอ้โหมีแต่เสียอย่างเดียวครับโอยาสบาดูแล้วคนที่จะต้องโดนเปลี่ยนออกเนี่ยครับ
1: เหมือนเหม่อเหมือนช้ากับเพื่อน119เนาะพี่ว่าไหม
0: ใช่ๆวันนี้ดูยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับโอยาซาบา
1: คือลาป็อกให้เนี่ยแทนที่จะแบบพร้อมเล่นพร้อมจับบอลแต่ว่าโอยาซาบาพอเพื่อนจ่ายมาเอ้าจ่ายไปแล้วเหรอฮะเลยจับบอลไม่ติดท่านะครับบอลหลังไปแล้วเคเบิร์ตจ่าเปิดยาวขึ้นมาอุ้ยชนกันครับโพเดนสเปนกับเคเบิร์ตดูโนดาคอสตาครับไปชนกันครับศีรษะไปกระแทกใส่อาร์เมเลกลาป็อก
0: ก็เจ็บจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าสเปนไม่ถ่วงเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกอร์ยัง 0-0 ก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลาป็อกเจ็บฟรีไป
1: ลาป็อกก็กลับมาเล่นกับทีมแรกของตัวเองนะเอลติกบีบาวดีครับ
0: ใช่ครับไปเล่นอยู่ในซาอุใช่ไหม
1: ใช่
0: 2ปีหรือ2ปีเนี่ยนะครับ
1: ก็ดังกับบีบาวนี่แหละครับเป็นเด็กปั้นเลยครับของบีบาวเขาแล้วไปอยู่กับแมนซิตี้ไปอยู่อันเดอร์เซอร์มา2ปีครับแล้วก็กลับมาบีบาวนะครับสโมสรแรกของเขาเมื่อปีที่แล้วครับ
0: ก็ถือเป็นพี่ใหญ่แล้วนะ
1: ไ
0: ทมาริกลาป็อกนะครับอายุก็30กว่าแล้ว
1: 32ปีแล้ว
0: เนี่ยครับของบอลไปเรื่อยครับสเปนแต่มันหาช่องลำบากจริงๆครับตอนนี้แล้วตอนนี้โอ้โหเคปเวิร์ดต้องการคะแนนแล้วครับโอ้โหดูครับ
1: มีลุ้นนะทำมาเล่นไป
0: แล้วที่ผ่านมายังไม่มี 0-0 อย่างที่บอกไปอาจจะได้เห็นคู่แรกแล้ว
1: ใช่
0: เหลืออีก25นาทีครับสเปนยังไม่เปลี่ยนตัว
1: กูเบอร์ซี่จ่ายยัดมาเอ้าไม่พร้อมเฟรนตอเรสไม่พร้อมจับยาวก็ไปทำฟาวเขาเดี๋ยวผู้สินให้พี่จอร์ได้เปรียบครับเคปเวิร์ดหันหน้ามาทางไหนก็เตะขึ้นไปทางนั้นครับบอลออกข้างบริเวณกลางสนามเลย
0: เคปเวิร์ดที่ต้องไปแก้ไขจุดหนึ่งคือจังหวะสวนกลับเนี่ยแหละยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับ
1: บอลไหลออกมาทางฝั่งซ้ายครับให้ที่โรดี้คูคูเลย่าเพื่อนไหลโอยาสเปาอุ้ยเป็นกาบี้ขออภัยโอยาสเปาอยู่ข้างในครับบริเวณกรอบเขตโทษโรดี้ไหลมาใกล้ใกล้กาบี้โรดี้ขวาสนามไปขวาครับให้กูเบอร์ซี่ง้างไม่ยิงครับสเปนก็ไม่ยิงไกลนะพยายามให้บอลเนี่ยเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนครับและดูครับเกมคอมแพคของเคปเวิร์ดเนี่ยแน่นมากครับกำแพงรถบัสเนี่ยอย่างน้อยก็3 4คันเลยนะ
0: ซ้อนกัน2ชั้นด้วย
1: โอ้โหคูคูเลย่าครับไหลมาซ้ายให้โรดี้เปตรีโรดี้ทางซ้ายคนนั้นกลับมาครับเปตรีขวาสนามไปให้ฟาบิลุยส์ลุยต้องแต่งเข้าซ้ายครับไหลมาไม่พร้อมเล่นครับยอร์เนเต้ต้องย้อนหลังกลับมาก่อนกลับมาที่ทางโยเลเต้เข้ามาในกรอบเขตโทษโดนสกิดนิดนึงเอาบอลกิ๊กกักกันโยโอ้ยโดนไล่ล่ามาครับทางโลเปสคาบาวเลี้ยงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหเตะมุมครับของสเปน
0: เสียเตะมุมเป็นครั้งที่7นะครับให้กับสเปนแต่วันนี้ลูกเตะมุมลูกเซตพีซยังทำอันตรายไม่ค่อยได้เลยนะครับของสเปนเนี่ย
1: แต่มุมยอดเข้ามาข้างใน รับสบายครับโบซินยาอ้าวไปชนเขาอีกครับลาป๊อก
0: เฮ้ยเป็น40แล้ว
1: โรดี้ไปชนอีกอ้าว
0: ได้เห็นลามินยามาครับโอ้สรุปต้องส่งลงมานะครับตอนนี
1: ้โอ้โหไม่ฟิตด้วยนะลามินยามาว่า
0: แล้วครับต้องเปลี่ยน

0: เดี๋ยวแล้วครับทางฝั่งสเปนนะครับดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับจริงๆจะขยับเฟรานตอร์เรสไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนทางด้านโอยาซาบาลแล้วก็เปลี่ยนโอยาซาบาลออกก็ได้นะก็อยู่ในช่วงกำลังจะต้องพักเบรกพอดีนะครับไฮเดรชันเบรกพัก3นาทีโอ้แต่ตอนนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะโอซินย่าเขา40แล้วไม่รู้ว่าเจ็บจริงหรือเปล่า
1: ทักทายมาจาก YouTube นะครับสวัสดีครับฟังจากเบอร์ลินเยอรมันเท
0: ่โอ
1: ้ขอบคุณมากครับนะสวัสดีทักทายอีกครั้งนะครับแฟนๆรายการทุกท่านนะครับนอกเหนือจากฟังผ่านกาสเปียของเราครับทุกช่องทางนะสวัสดีที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทครับทั้ง41สถานีครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคเหนืออีสานและภาคใต้ครับทั้ง41สถานีนะครับพี่บอลเดี๋ยวทักทายเป็นภาษาเหนือใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: ภาษาใต้ก็
0: ไม่ได้เหมือนก
1: ันแรงใต้ได้ไหม
0: ดูแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนคนเดียวนะสเปนต้องการประตูครับตอนนี้โอ้แต่ต้องจำเป็นถึงขั้นต้องส่งลามินยาวมาลงมานี่ก็ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะครับ3นาทีพักดื่มน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราฟุนเต้นี้ต้องเข้ามาติวเข้มลูกทีมเลยครับจะทำยังไงให้ได้ประตูเนี่ย
1: ดูทางเฟสไลท์ครับชัดแจ๋วไม่มีดีเลย์ขอบคุณมาก
0: ด้านบูบิสต้ากุนซือของแคปเวิร์ดนะครับก็ดูแล้วยังเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงได้แบบนี
1: ้แอคเลยฮะอ่ะยามาครับต้องลงมาในช่วงประมาณ20นาทีสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายต้องเข็นลงและยามาดูสภาพสีหน้าสีตาเหมือน
0: ไม่อยากลง
1: เหมือนต้องลงใช่ไหมผมฮะ
0: ดูลูกยิงไกลของลาป็อกนะครับดูความเร็ว
1: ดูความเร็วเท่าไหร่ฮะชีโชว์สถิติหน่อยฮะความเร็วครับความหมุนของบอลสปินเรทเป็นไง
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องเขาแปลว่าเขาต้องมีชิปอยู่ที่ลูกนะ
1: ใช่มีชิปฝังอยู่ที่ลูกฮะคือผ่าออกมาเหมือนผลส้มเลยพี่จริงจริงเหมือนไม่รู้ติดอะไรไปติดอะไรมีฝังชิปด้วยฮะเอาเปลี่ยน2ครับมิเกลมินิโน่ครับกับลาเมนยาเมา
0: ก็สมควรต้องเปลี่ยนนะครับส่วนคนที่จะโลคนที่จะโดนออดออกไปเนี่ยให้ผมเดานะโอยาซาบาลเนี่ยต้องมี1ก็จะส่งทางด้านของมิเกลมาริโน่ลงมาแทนฟาเบียนลุยส์นะครับมีโอกาสยิงไกลแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับก็อีกคนนึงเอากาบีออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของลามีนยามาลลงมาแทน
1: ถอดหมายเลข8ฟาเบียนลุยส์และหมายเลข9กาบีออกครับมาแล้วครับหนุ่มจานนั่นแหละที่ว่าใช่พี่
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่เหรอเลเมนยามาไม่ใช่นะเอานึกหนุ่มจากยะลาไม่ใช่นะคนสเปนนะครับเลเมนยามาโอ้โหแฟนชาวสเปนเนี่ยชูธงชาติและดีใจมากครับได้เห็นเจ้าหนุ่มมหัศจรรย์ครับลามินยาเมาโอ้โหผู้บรรยายใช้คำว่าซูเปอร์สไตล์นะ
0: ก็ไปได้แชมป์ยูโร2024นะกับสเปนยิ่งใหญ่มากตอนนั้นรู้สึกยังไม่18เลยนะ
1: เอ๊ะทำไมสละแล้วหลายๆคนแฟนบอลสเปนบอกว่า30คงไม่ถึงแล้วตอนนี้เขาบอก
0: โอ้ยตอนนี้มองแค่10พอแล้วครับ
1: เอา10พอแล้ว
0: จะยิงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยเคปเบิร์ดก็ยังดูแล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
1: ใช
0: ่ยังวิ่งไล่บอลกันดีแต่ไปแย่งมาได้ครับลามินยามา
1: ได้บอลครั้งแรกครับเลยไปยามาได้บอลไหลมาใกล้ๆให้กับเมดิโนย้อนกลับมาที่เปรี่ทางซ้ายโอ้ดูเกมของสเปนคึกคักครับได้ยามากับเมดิโนเข้ามาโอ้เปรี่ไม่เห็นตัวหลังครับบอลสกิดมาแล้วเคปเบิร์ดก็หดทิ้งออกไปเลย
0: คือตอนนี้เคปเบิร์ดอันตรายแต่ทิ้งอย่างเดียวครับออกเส้นข้างไปสเปนทุ่มเข้ามา
1: ทุ่มเร็วครับไหลให้โรดี้หยอดออกซ้ายมาลาป็อกง้างขอยิงไหมไม่ยิงครับป้ายมาซ้ายคูคูเดย่าลาป็อกเปเดรี่ขวาสนามมาให้โรดี้บอลนะมาที่แล้วมันยามาไปอยู่ทางฝั่งขวาครับสอนสองเคปเวิร์ดก็สอนสองมาสอนสามเลยครับสอสาวนะครับมีไลเมเดสกับตาทีมมาช่วยด้วยต้องจ่ายขึ้นมาครับโดนบีบ3ครับทางยาเมาแล้วจังหวะนี้ข้อ1 2มายอเลนเต้จ่ายเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเมริโน่ครับยิงด้วยขวาไม่ถนัดครับบอลบดกันไปเข้ามือของโวซินย่า
0: โอ้พระเอกจริงๆครับแต่ว่าลามินยาเมาลงมาปุ๊บเห็นเลยนะครับโอ้โหได้บอลตลอดแล้วมีบทบาทกับเกมบุกมากนะครับ

0: ย่าใช้บอลยาวขึ้นหน้าไป
1: โอ้แคปเวิร์ดนี่ข้างสนามมีตัวสำรองจะเปลี่ยนลงมาอีกคนหนึ่งนะครับคนที่4แล้วนะครับคนหมายเลข8นะครับเจ้าเปาโลเฟรนันเดสนะครับมิดฟิลด
0: ์เป็นกองกลางกองกลางเล่นฝั่งซ้ายก็ได้ครับจากสโมสรสเตโอบูคาเรสต์นะในลีกโรมาเนียครับนัดที่42ครับหากลงสนามในเกมนี้ในนามทีมชาติโอ้ยามาเกมคึกคักเลยนะครับพอเลมินยามาเข้ามาโรดี้เปิดเออรวยเข้ามาข้างในครับยังติดหัวครับของปิโก้คาร์ลอสโตเปสครับเปตรีไหลออกซ้ายมาลาป็อกได้หยอดเข้าไปข้างในจะให้เมดิโนเคปเปิดก็ได้บอลก็จุดพลุขึ้นหน้ามาโอ้โหตัวนี้หาบอลไม่เจอนะครับลามินยามาได้บอลคล้องหนีมาวน2โดนดัก2ต้องหยอดแลกกันมาให้โรดี้โรดี้เคาะใกล้ๆเปดรี่มาที่ยูไนเต้เคาะ 1-2 ใกล้ๆเปดี้เข้าในกรอบเขตโทษวนเสาลงสิบสาแล้วไม่มีใครครับเพื่อนไม่มาช่วยแต่ทิ้งไปก่อนบอลไปอัดใส่โดนัลด์ดาคอสต้าครับหันหลังมาก็แต่ทิ้งไปก่อนและเข้าทางของสเปนบอลย้อนกลับมาครับเกม15นาทีสุดท้ายครับกูเบอร์ซี่ไหลมาใกล้ๆโรดี้สายมีคุคุเดย่าเจาะใกล้ให้ครับทางเฟลาโตเลสได้กดตรงนี้ติดบล็อกครับบริเวณจุดโทษซัดตัวนี้แล้วอ้าวดูทางเคปเวิร์ดจะสวนมาโอ้โหแต่ว่ายังมีตัวห้อยตัวสุดท้ายครับเป็นนะกูเบอร์ซี่ครับที่เก็บต้าและคืนให้กับลาป็อกตากันใหม่ที่อุไดซีมอน
1: โอ้โหนี่วันเวแล้วครับสเปนเดินหน้าบุกแหลกแล้วครับจะเอาประตูให้ได้อุ้ยแล้วดูหมดแล้วนะ
0: เอาจากทะลุช่องมาครับเปรี่จะให้กับลิเมญาเมาแล้วก้มเล่นลูกนี้ผู้สินบอกว่าเมริโน่ครับไปทำฟาวล์ใส่เควินปีน่าครับกองกลางของเคปเวิร์ดเปลี่ยนตัวครับ
1: ก็เป็นโอกาสของเคปเวิร์ดเปลี่ยนตัวนะครับส่งเจ้าเปาโลเฟรนันเดสลงมาแทนหมายเลข13ยืนนั้นแบ็คซ้ายออกนะครับปิโก้โลเปสกาบาวโดนเปลี่ยนออกไป
0: ก็ที่เรียนไปคือชอเปาโลเล่นมิดฟิลด์ก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้ครับ
1: เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับก็เติมความสดลงมาอีก1นะครับก็เปลี่ยนตัวก็เหมือนกันนะครับต้องมีเวลาไม่เกิน10วินาทีนะครับ
0: คืออยู่ใกล้ฝั่งไหนอยู่ใกล
1: ้ออก
0: แดนไหนออกไปฝั่งนั้นเลยครับจะเดินเออลอยชายไม่ได้ฮะ10วิเนี่ยโดนทำโทษนะเล่น10คน1นาทีนะ
1: ใช่สำคัญเลยนะครับ
0: กดใหม่ครับนาทีเท่าไหร่75แล้วเนาะ
1: ก็ยังเหลือเปลี่ยนได้อีก1คนนะเคปเวิร์ดก็ฉลาดนะเปลี่ยนได้3ครั้ง5คนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว4
0: มาดูลาเมียมาเจอชาวเปาโลนะครับที่ลงมาลงมาก็ต้องมาปิดทางลาเมียมานะครับแบ็คซ้ายคนใหม่ที่ลงมาของเคปเวิร์ด
1: โอ้สเปนจะทำยังไง
0: จ่ายยัดมาครับเฟลันออกสายมาคูคูเดย่าย้อนแล้วกลับมาลาป็อกอยู่ทางฝั่งซ้ายจะไปถึงสลังเอาถึงสลังไหมมองหาเพื่อนต่ออยู่โอ้โหโดนดักได้โอ้โหทำได้เยี่ยมครับจังหวะนี้แย่งของโดนัลด์ดาคอสต้าครับกองหน้าสำรองที่ลงมาใหม่เอาเดชิ่งกับเพื่อนไม่ไหวครับเสียบอลอีกแล้วสเปนได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโรดี้ให้กับคุโกนิยาชิ่งเร็วโอยาซาบาวมาที่เฟลันจะให้เร็วโอ้โหมิเกลโอยาซาบาวครับวิ่งทำหน้าเพื่อนจ่ายย้อนหลังโอ้โหสเปนเล่นเร็วก็ไม่ได
1: ้พื้นที่แคบๆนะครับของสเปนตรงนี้ยังบอลไม่ถึงเท้านะครับมาอีกแล้วครับทั้งฝั่งซ้ายกุกุเรย่า
0: โอ้โหบอลวันเวครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับกุกุเรย่าไหลมาให้เปตรีขวาสนามมาครับยอเรนเต้และมินยาเมายาเมากระชากเข้าหาเซเมโดจ่ายย้อนเข้ามาตรงกลางแล้วเปนี่ได้ยิงนู่นนี่ติดบล็อกครับยิงเบาเกินไปเสื้อขาวนะครับโหบางนู้นจะเป็นทางดิสนีย์บอเกสนะบล็อกเมื่อสักครู่ครับหมายเลข3ของเคปเวิร์ดเอาเดินหน้าต่อครับเปตรีบริเวณหน้ากรอบเขตโทษอยู่บริเวณหัวกะโหลกไหลออกขวามาโรดี้โรดี้โดนไล่ล่าต้องคืนกลับมาใกล้ๆที่เปตรีลาป็อกทางซ้ายโอ้เจาะลำบากครับเข้ายังไงหาช่องเข้าอยู่ครับกูเรย่าทางซ้ายจะแตะลอดขาเขาโอ้โหแหมร้องเพลงของพี่โป้เลยครับมันง่ายเกินไปฮะ และเมเดสที่จริงเป็นกองหน้าก็ลงมาเล่นเกมรับนะ
1: กัปตันทีมก็ต้องทำหน้าที่สุดๆนะครับ
0: มาเล่นเกมรับฝั่งขวาเอานาทีที่78ครับโอ้สามประตูไม่ได้เลยมั้งแฟนบอลสเปนอ่ะไม่ได้เลยมั้ง
1: ผมยังกลัว 0-0 อยู่เลยเนี่ย
0: เอาแล้วไม่ยามเอาแต่งเข้าสายออกด้านนอกจะเคราะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งบอลฉลับแล้วออกหลังไปติดผู้เล่นของแคปเวิร์ดออกหลังครับแต่มุมครับของสเปน
1: โอ้แต่มุมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่8แล้วนะครับของสเปนคุยตั้งแต่ก่อนเริ่มรายการนะจะเจออาถรรพ์หรือเปล่า 0-0 เนี่ยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับทางฝั่งแคปเวิร์ดนะครับจะส่งหมายเลข18นะครับ
0: กองกลาง
1: เตลโมอาคันโยนะครับเล่นอยู่ในลีกโปรตุเกสนะอายุ24ปีลงมา
0: วิตอรีกีมาไลครับ24ปีนัดที่17ครับยิงไป1ประตูครับเทโมอารานโฮ
1: ก็เปลี่ยนครบแล้วนะครับทางฝั่งของแคปเวิร์ดนะครับ
0: 12นาทีลามิยาเบายอดเข้ามาจากเตะมุมฝั่งขวาโดนมงที่ไปก่อนแล้วอาวอเซย่าชกพาบอลไม่เจอบอลลอยอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วชิงจังหวะ2ของทางอุยาซาบายอดเข้ามาตรงกลางโอ้มงทิ้งไปก่อนครับจังหวะมงของชัวปาโลครับแบ็กซ้ายที่ลงมาใหม
1: ่โอ้ยปั่นป่วนเหมือนกันนะครับแคปเวิร์ดเอาผู้ตัดสินบอกหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟังห้อง VR มีอะไรไหมไม่มีครับให้เล่นต่อทุ่มเข้ามาครับ
0: 10นาทีสุดท้ายเร่งเครื่องเกียร์6แล้วครับตอนนี้สเปนขวาสนามมาครับเปตรีให้มาร์กอสโยเลนเต้และมิยามาขอบอลแต่ให้กับเมลิโน่ยามาได้บอลนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษออกขวามาเมลิโน่ให้เลมินยามาโอ้ยามาพอได้บอลเนี่ยผู้เล่นของมุงกอเทมเวิร์ดมากัน3คนเลยครับพร้อมที่จะหารวมกิโต้อยู่แล้วต้องพอขวาแน่นต้องออกซ้ายมาบ้างครับให้โรดี้มาเล่นปีกซ้ายครับออกซ้ายมาไม่ได้ครับต้องตบกันมาที่คูคูนิยากูบาซี่ยอเรนเต้ทางขวายามาขอแล้วครับแต่ยามาต้องถอนตัวเองลงมารับบอลต่ำนะครับต้องใช้บอลยาวเข้ามาข้างในยังติดทางดีเน่บอเกสลุยต่อครับสเปนพลพักกระทิงดูครับมีตัวอ้อมมาให้กับลาบินยามาถึงสุดสนามและตบกลับมาตรงกลางแต่ว่าชัวเปาโลครับเร็วเหมือนกันครับก็ขวางไว้ในแดนจังหวะสุดท้ายบอลติดใครเอ่ยน่าจะติดยามาออกหลังไหมอ่ะ
1: ใช่ครับโดนยามาแต่ว่าเดี๋ยวผู้ตัดสินให้ใครโอ้เปลี่ยนอีก2คนนะครับดานิโอโมลงมาแล้วนะครับลงมาแทนเฟรานตอเรสนะครับ
0: ว่ากฎใหม่ก็มีเหมือนกันนะพี่เพราะว่าบอลมันเตะมุมเนี่ยออกฝ่ายเกมรับหรือว่าเกมรุกเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้นะฮะเข้ามาแทรกแซงได้นะครับกฎใหม่นะครับ
1: ก็เอาแต่ให้เป็นเตะมุม
0: กับให้เตะมุมกับ
1: ไม่ให้ละนะครับให้เป็นลูกตั้งเตะนะครับ
0: ตามที่เราบอกไปฮะตามกฎใหม่ที่ออกมาที่นี่เขาฟังจากสัญญาณของ VR ครับ
1: ตอนแรกให้แต่มุม
0: ใช่เช็คว่าบอลสุดท้ายเนี่ยโดนใครโดนฝั่งเกมรับเกมรุกนะครับ
1: อันนี้แฟร์ดิ
0: อ
1: ันนี้แฟร
0: ์ปกติ AVR เนี่ยแทรกแซงไม่ได้นะฮะ
1: ก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยัง 0-0 นะครับสเปนกับแคปเวิร์ดแต่ว่าสเปนเหลือเปลี่ยนได้อีก2คนนะแล้วก็เปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายโอกาสยิง21ครั้งนะครับสเปนตรงกรอบ6ขณะที่แคปเวิร์ดเนี่ย3ครั้งที่เขามีโอกาสยิงเนี่ยมาจากครึ่งแรกหมดเลยนะ
0: ไม่ตรงกรอบเลย
1: ไม่ตรงกรอบเลยแต่ว่าครึ่งหลังยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับแคปเวิร์ดตั้งรับอย่างเดียว
0: แต่มียะเมาเมียที่จะแหวกไปนะครับไม่ผ่านก็สอครับมีชอปาโลและดินี่บอเกสคนโอ้บอเกสวันนี้เบอร์3เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีมาก
1: ใช่โอ้คู่เซ็นเตอร์แบ็กเล่นดีทั้งคู่เลยนะครับ อย่างที่บอกไปประสบการณ์ทั้งคู่30กว่าทั้งนั้นเลยนะ
0: ครับสเปนใส่ต่อครับใส่เกียร์ถอยไม่มีตัวนี้ฮะไหลออกขวามาเลยเมย์ยาเมาหยอดเร็วเข้ามาเมเลโน่หัวดีอยู่แล้วครับมองตั้งกันมาคุกคนนี้ย่ามองตั้งโอ้โหมองกดลงเพื่อลูกนี้ก็เข้ามือของวอซินยา
1: โอ้แล้วแกเก่าจริงๆครับแต่ปมบอลแต่ยังไม่รับนะให้ถ่วงเวลาไปอีกหน่อยนึงโอ้มองหนึ่งๆเลยนะคุกคนนี้ย่ากดแล้วนะครับแต่ว่ามันตรงตัวผู้รักษาประตูนะครับวอซินยาวันนี้ถือยังเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อยู่นะครับ
0: เอาแล้วแค่เปิดได้บอลนะครับตบเข้ามาตรงกลาง
1: ไม่จ่ายดูสิครับ
0: ให้เดียรอยดูอาเต้บอเกสครับออกซ้ายมาชัวเปาโลชัวเปาโลเจอเอ้าไปเจาะยางเขาซะแล้วครับทางแล้วเป็นยาเมา
1: น่าจะเอามือไปน่าจะโดนมือนะแล้วก็ทวงเวลาได้นิดหน่อยครับตอนนี้ผู้เล่นของเคปเวิร์ด ไม่รีบนะฮะได้ฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้นี่ถ้าเกิดผีจับยัดยิงเข้าไปนี
0: ่อืมอย่าพูดอย่างนั้นแฟนบอลสเปนเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวดูจังหวะนี้ของแค่เหมือนโอ้โหให้ยาวไปครับบอลเข้ามือของอูไนซีมอนชัวเปาโลครับโอ้ลงมาก็อยู่ฝั่งซ้ายก็เร็วเหมือนกันนะ
1: ครึ่งหลังเนี่ยแคปเวิร์ดยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะฮะอูไนซิมอนนี่แทบจะหลับเลยไม่ต้องทำงานโอ้กูเกเรย่านี่โดนปล่อยทิ้งทางฝั่งซ้าย
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับตากันใหม่กูเบอร์ซี่มาที่เปดรี่ขวาครับมาร์กอสยอร์เดนเต้และเป็นยาเมาออกขวามาให้ยามาโอ้โหให้แรงเกินไปครับไปติดตัวของมาร์กอสยอร์เดนเต้และดูนะผู้เล่นของแคปเวิร์ดกล้าเล่นนะครับ
1: ใช่คือต้องชมอีกอย่างนะแคปเวิร์ดวันนี้เนี่ยนอกจากสู้วางแผนมาดีแล้ววันนี้เขาแทบไม่ทำฟาวเลยนะคือเกมแทบไม่มีหยุดเลยอ่ะคุณเจ๋งแล้วก็ดูเราไม่น่าจะต่อเวลาเยอะด้วยครึ่งหลังนะครับ
0: ภาพแต่ที่แฟนบอลในแอตเลต้าสเตเดียมกับแฟนบอลสเปนเริ่มเครียดแล้วครับ5นาทีสุดท้ายครับของเกมนี้
1: คือก็มียุบให้เห็นนะเคปเวิร์ดแต่ว่าทางสเปนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ6นาทีสุดท้าย
0: ให้กับเดนนี่โอโมให้เร็วมาไม่รีโน่จ่ายแต่ว่ายังติดแล้วรับของเคปเวิร์ดอ้าวหลุยต่อครับลาป็อกให้โรดี้หยอดออกขวาลามินยามาวเดชอเปาโลดักอยู่แล้วครับมองทิ้งออกข้างไป
1: คือวันนี้เคปเวิร์ดแนวรับก็ปิดช่องดีด้วยนะครับสเปนพยายามจะหาช่องเจาะไม่ได้เลย
0: โรดี้ออกสายมาครับที่คูคูเนียมีพื้นที่เปิดเข้ามาตรงกลางโอโมโหจับบอลไปเด็ดแล้วยิงสวนทันทีลูกนี้แหมซัดด้วยซ้ายครับของโรดี้หลุดออกหลังไปไกลเลย
1: แล้วลูกยิงไกลของสเปนวันนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ลุ้นเลยลูกยิงไกลแต่ละครั้งยิงด้วยเท้าซ้ายหลุดออกกรอบไปนอกกรอบไปเยอะห้านาทีสุดท้ายครับยัง 0-0 สเปนกับเคปเวิร์ด
0: เอาจังหวะนี้ทำบอลลั่นออกไปครับทางวิลลี่เซเมโดสำหรับที่ลงมาใหม่ครับของเคปเวิร์ดและสเปนทุ่มเร็วทันทีเปดี้ให้โรดี้โรดี้ไหลใกล้ๆลาป็อกมาทางซ้ายครับโอโมจ่ายย้อนกลับมาครับโรดี้มาทางซ้ายคูคูเดย่าโอโมพยายามที่จะขยับให้ครับแต่ย้อนหลังกลับมาก่อนลาป็อกปากูเบซี่เปเดรีทิมออกขวามาแล้วเป็นยามาวยามาวเจอเซเมโดขวางอยู่ยามาวเปิดไปติดวิลลี่เซเมโดเซเมโดเป็นกองหน้าสำรองนะลงมาเล่นเหมือนแบ็คซ้ายเลยครับมาช่วยชอปาโลครับทางฝั่งซ้ายเอ้าแล้วจังหวะนี้จะสวนครับเซเมโดได้บอลด้วยเจอกับมาร์โกจิเลเต้เตะอาศัยยอร์เลเต้แล้วเล่นฉลาดครับเซเมโดเตะใส่ยอร์เลเต้เอาเป็นบอลทุ่ม
1: โอ้โหข้างสนามสเปนจะต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับโอ้ส่งนิโก้วิลเลียมลงมาอีกคนนึงนี่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับโอ้ต้องส่งลงมาแทนทางด้านโรดี้นะครับ
0: โอ้โหถอดกัปตันทีมกองกลางออกครับส่งปีกลงไปนิโก้วิลเลียมโอ้ซ้ายขวาตัวนี้อันตรายเลยครับสเปนส่งตัวจริงลงมาแล้ว
1: จริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนได้5คนนะแต่ว่าสเปนเลือกจะเปลี่ยนแค่4เพราะเขาเปลี่ยนครบ3ครั้งแล้วนะครับหมดสิทธิ์เปลี่ยนแล้วนะสเปนเน
0: ี่ยก็ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเลยครับเซเมโดครับเข้ามาตรงกลางให้อารอนโฮหลังกลับมาที่ปิโก้เซ็นเตอร์แบ็กครับปิโก้คาร์ลโลเปสวางยาวขึ้นหน้ามาอุ้ยชนกันบอลตรงกลางของสเปนเก็บได้ครับโอโมให้มาที่เมดิโน่แล้วเป็นยามาขอบอลแล้วจ่ายสายก้อยให้เดนนี่โอโมเข้ามาที่กรอบเขตโทษหันหลังมาแล้วกลับมายิงนิดแทงเขาแล้วโอ้โหโอยาซาบาครับแทงเขาลูกนี้ติดผู้เล่นของเคปเบิร์ตหลุดออกหลังไป
1: เดนนี่โอโมจับแล้วหมุนตัวดีมากนะครับจ่ายมาให้กับโอยาซาบายิงด้วยเท้าขวาอูพิติดเหมือนจะโดนหลัง
0: หมายเลข4
1: ใช่ไหม โอ้โดนบริเวณหัวไหล่นะ
0: โอ้ของปิโก้ครับ
1: โชคดีมากครับเคปวอร์ดยังไม่เสียประตู
0: ติดปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสครับ
1: แต่มุมครั้งที่

0: 10ครับของสเปน
1: ยามาเล่นสั้นครับให้กับเปเดรี่ให้แล้วไปมีมุมเปิดมากขึ้นครับล่ะมียามาเปิดเข้ามาตรงกลางบอลไม่ถึงเพื่อนครับเตะสกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โห
0: โอ้เคบวดตอนนี้ต้องอุดให้อยู่แล้วครับแมาถึงตรงนี้แล้วคงไม่อยากเสียประต
1: ูใช่ฮะ
0: คือต้องการสักหนึ่งคะแนน
1: ต้องกัดฟันแล้วครับตอนนี้ผู้เล่นของเคบวดต้องการหนึ่งแต้มนึกแต้มใหญ่ด้วยนะถามว่าเสมอกับสเปนได้ครับโอกาสเข้ารอบจะพอมีแต่สเปนจะยอมหรือเปล่าครับโอโมจิ้มออกมาแล้วบอลออกข้างไปเลยครับโอเดดี้โอโมนึกว่าจะได้ทุ่มครับเพราะว่าบอลเหมือนจะสลับแต่โอโมนี่เซ็งเลยครับอาจารย
0: ์เคบเวิร์ดไม่รีบนะตอนนี้คุยได้เลยนะครับถ้าเคบเวิร์ดได้คะแนนดูครับเปิดให้กับเดนี่โอโมจับบอลโอยาสบาวขอยิงเท้าขวายิงดีแล้วนะโอ้แต่มันกองหลังนี่ต้องชมจริงๆ
1: ครับ
0: คน
1: ที่บอก
0: โอ้โห
1: ปิโก้หรือว่าโรเบโต้คาร์ลโลเปสเหมือนแทงเข่าไอ้พี่โอ้ยิงไม่เต็มเนาะยิงแบบดีดๆฮะ
0: เอาละครับนาทีสุดท้ายสเปนเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีนะครับ
1: แล้วเป็นยามาได้บอลโอ้แต่โดนดัก 3-4 คนครับยามาต้องขึ้นหลังกาลาบาเปดี้อ้าวเปดี้ไม่พร้อมเล่นแล้วเคฟเวิร์ดจะสวนเลยครับมาทางฝั่งซ้ายครับเคฟเวิร์ด
0: เอาไปแน่นะเนี่ย
1: มากันนะ 4-5 คนครับข้างในมีด้วยครับเคปเวิร์ดแล้วจังหวะนี้แต่งเข้ามาอบไปเปิดย้อนหลังกลับมาก่อนขอยิงไกลลูกนี้นะครับโอ้โหหลุดออกหลังไป
0: โอ้แฟนบอลบริษัทจันยังหัวล้อเลยโอ้เคปเวิร์ดการเข้าทาวน์วันนี้คือไม่ได้เหมือนไม่ได้ซ้อมมาเลยอ่ะน่าเสียดายครับมีโอกาสเหมือนกันนะเคปเวิร์ดจังหวะโตกับยิงไกลลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับเควิน
1: เควินปีหน้าครับที่ลงมา
0: อุ้ยไปโดนไหล่นะได้เต็มมุมนะแบบเนี้ยไปโดนไหล่โอโม
1: ่เช็คได้ครับ
0: ได้เตะมุมนะครับแบบ
1: ตอนแรกเหมือนไม่ได้นะแต่ว่ามีเช็ค VR ได้ไงเตะมุมคัดทางขวานาทีสุดท้ายแล้วนะเทโมอารันโฮครับสำรองที่ลงมาใหม่ครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลสวิงเข้าประตูนะอิสวิงเข้าไปวางลึกเข้ามาตรงกลางบอลด้วยนะโอ้โหตัวของเดซิมอนโอ้โหแคปบอลเกือบช็อกงอครับตรงตัวของซิมอนและทิมบอลออกมาเร็วครับให้โอยาซาบาวนี่ก็เป็นเลี่ยมได้บอลเจ้าแตะหลบแต่ลูกนี้ไม่ไหวครับแต่แล้วยาวเกินไปเข้ามือของวิซินยาโอ้โหเคเบิร์ตมงกลกพื้นแต่ว่าภาพตัดไปที่บอเกสครับกองหลังครับบอเกสหมายเลข3กดลงพื้นแต่ตรงตัวของอูไนซิมอนโอ
0: ้ดูได้จริง
1: สำรองของเคเบิร์ตครับ
0: อูนี่กอบหกหลาด้วยนะกดลงพื้นน้ำหนักมันเบาไปนะครับอูไนซิมอนได้เซฟแล้วครับครึ่งหลังอ้าวแล้วก็สเปนเหลือเวลาตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้ว
1: เข้ามาที่ชาร์จเข้ามาโอ้โหไม่ได้ครับ
0: โอ้โหดูครับตอนนี้ทดเจ็บ5นาทีนะครับตอนนี้ทดมาแล้ว1นาทีเหลืออีกแค่4นาทีโอ้ฝั่งสเปนตอนนี้เครียดเลยคร
1: ับ ใช่ครับเพราะไม่ได้เกิดจากเคปเวิร์ดเสียดายเสียหายนะฮะ
0: ส่วนเคปเวิร์ดก็เครียดนะครับกลัวจะ1แต้มหลุดมือไปนะครับโอ้โหเล่นมาถึงตรงนี้แล้วต้องชมความพยายามของเขาจริง
1: เปเดรี่หยอดเข้ามาข้างในก็มองทิ้งไปก่อนโอ้โหนี่แนวรับได้ดีมากครับหมายเลข3กับหมายเลข4นะปิโก้กับทางดินี่บอเกสครับหมายเลข3คือบอเกสเนี่ยเกือบหรือว่าชื่อเล่นชื่อดินี่นะ
0: เกือบมงได้
1: เกือบมงประตูชัยครับอ้าวสเปนยังเหลือเวลาประมาณ3นาทีกูบาซี่ขอยิงไกลไม่ยิงครับไหลออกขวามาแล้วมินยามาเข้าสายขอกดโดนเดาติดพุ่งนั่นกันเองโอยาสบาวครับพื้นที่ตั้งเยอะไปอยู่ตรงนั้นทำไมแล้วเอาละครับจะสวนมาครับมากัน5คน5ต่อ3โอ้โหใจออกขวามาลูกนี้แม่จังหวะจ่ายครับแม่ของทางโดโนดาคอสตาจ่ายไปติดบัคโคนิยาเฉยเลย
0: ครับสเปนตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาบุกอีกต่อครับ
1: เอาลุยต่อครับลุยต่อโอโมให้กับเปเดรี่หยอดออกมาทางฝั่งซ้ายคูโคนิยาไหลย้อนกลับมาเปเดรี่เหลือ3นาทีครับทดเวลาทั้งหมด5นาทีไหลมาที่ลาป็อกเปเดรี่ดึงเข้าขวาขวาสนามากูเบอร์ซี่ครับแล้วเป็นยามาออกมีพื้นที่ด้วยครับยาเบาเข้าซ้ายออกด้านนอกจะไปไม่ผ่านชอเปาโลเปาโลก็ติดหลังเลยครับต้องตีโครกออกไปก่อนครับทางยาเบาตั้งลำได้หันหน้าเข้ามาเอาเปดี้ไปหลงตำแหน่งโอ้โหไปเหม่อครับแล้วเคบอลจะสวนมาเคบอลอ้าวเปดี้ต้องเหลือเลยครับเพราะว่าไปดึงเข้าจังหวะนี้โอ้โหเล่นฉลาดมากครับเคบอลจังหวะนี
0: ้โอ้โหเปดี้ใบเหลืองใบแรกของสเปนนะครับวันนี้ก็ใบเหลืองก็น้อยนะฝั่งละใบเท่านั้นอุตยังหวาดโต้ของเคบเวิร์ดเสียดายทำกันช้าไปนิดนึงนะครับอุตจะไปเจอทีมที่โต้กลับดีๆผมว่าสเปนนี่เหนื่อยนะเนี่ยอุแล้วเคบเวิร์ดวันนี้เขาวางแผนมาดีมากจริง เกมรับเหนียวแน่นนะครับเกมบุกอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ก็มีโอกาสลุ้นนะครับ
1: เอ๊ะทำไมคนบอกว่าสเปนยังมีสิทธิ์ชนะ 1-0 นะพี่ เขาบอกไม่ชนะแล้วเหรอ
0: เหลือ2นาทีในช่วงทดเจ็บผมว่าตอนนี้คนเชียร์แคปเวิร์ดกันเยอะอยากให้สร้างประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับมาฟุตบอลโลกครั้งแรก แล้วก็กำลังจะเก็บ1คะแนนแรกได้นะครับ
1: เดี๋ยวต้องกระทิงดูไม่ยอมครับจะควิดได้ไหมในช่วงท้ายครับอีก2นาทีอ้าวเมริโน่จ่ายไปติดอ้าวแล้วเข้าทางของผู้เล่นแคปเวิร์ดนะครับแล้วจ่ายมาตรงกลางให้อารันโฮอารันโฮโอ้โหเบอร์18เนี่ยตัวกระตันดีเหลือเกินแล้วหลอกซะด้วยครับหลอกซะด้วยไล่มาใกล้ๆครับให้มาที่ทางเมนเดสเมนเดสกัปตันทีมได้คนยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหลุเซาออกไป
0: โอ้เนี่ยแคปเวิร์ดเนี่ยไม่กล้าเล่นพอถึงฝั่งหลุดขึ้นมาทางเกมบุกนะครับมักจะเลือกยิงไกลกันทั้งนั้นเลยนะ
1: โอ้กัปตันยิงลูกนี้หลุดเสาไปไกลเลยครับนาทีสุดท้ายครับตอนนี้ครับ5นาทีตอนนี้ทดมานาทีที่4แล้วครับนิโก้วิลเลียมได้บอลคุกุระย่าวิ่งคู่ขนานไปครับตีคู่ขนานให้นิโก้วิลเลียมจ่ายไซก้อยเข้าไปตรงกลางย่าครับติดทางติโก้
0: โอ้นี่กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บนี่ทางแคปเวิร์ดได้ลุ้นมากกว่าสเปนนะ
1: เอาแต่ว่าสเปนมาอีกครั้งหนึ่งดานิโอโมไหลมาเลวินยาเมาได้บอลนะครับยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้ก็ปิดทางบอลแกเอ้ายามาได้บอลเข้าซ้ายแล้วเตะลูกนี้โอ้โหปิ้นครับ
0: โอ้ยเอาโอกาสสุดท้ายแล้วครับแต่มุมของสเปนทดเจ็บกำลังจะครบ5นาทีนะครับแต่มุมครั้งที่11
1: โอ้นี่ตัวนี้ปิโก้ครับหรือว่าโรเบโตคาร์ลอสโลเปสกองหลังหมายเลข4ของเคปเวิร์ดเนี่ยกระตุ้นลูกทีมว่าเหลือเวลาอีกนาทีเดียวครับ
0: ไม่ถึงนาทีแล้วครับ
1: กลั้นใจด้วยครับเตะมุมทางขวาครับอินสวิงเข้ามาครับเตะมุมของเลเบนยาเมาหยอดเข้ามาตรงกาได้บอลลูกนี้แล้วก็โอ้โหอย่าสบายครับมงสมัครลูกนี้หลุดเสาออกไปแล้วกูบาซี่ครับอยู่เสา2มงไม่ถึงครับบอลหลุดออกหลัง
0: โอ้ทดเจ็บครบ5นาทีแล้วครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวจอแดนแล้วครับว่าจะเป่าเมื่อไหร่เป่าเลยครับ
1: จบเลยครับโอ้โห0ต่อ0ครับโอ้โหเข้มงวดได้แต้มแรกประวัติศาสตร์ครับ
0: โอ้เหมือนชนะ
1: รอบสุดท้าย
0: โอ้บูวิสต้านะครับเดินมาจับมือกับเดลาฟอนเต้แบบโอ้โหไม่ยิ้มด้วยนะกุนซือของทางด้านเข้มงวดเหมือนแหมมีโอกาสได้3แต้มไม่รู้จะคุยเหมือนกุนซือญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับ
1: โอ้โหฮะหมูกรอกเข้มงวดครับแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาครับที่มาเล่นในรอบสุดท้ายดูกองเชียร์ของเข้มงวดครับในสนามแอตแลนตาสเตเดียมโอ้โหดีใจมากผิดกับฝั่งของสเปนครับ
0: ก็น่าเสียดายจริงๆโดยเฉพาะครึ่งแรกนะลูกยิงของทางด้านของเฟรานตอร์เลสนะครับลูกที่ยิงไปชนคาน
1: ถือเข้าลูกนั้นมันเปลี่ยนเกม
0: ไ
1: ปเลย
0: ใช่ลูกเกมมันจะเปลี่ยนไปนะครับพอมันไม่ได้ลูกนั้นปุ๊บแคปเวิร์ดก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เขาทำได้ดีด้วยวางแผนมาดีแล้วก็ต้องชมด้วยนะครับทีมเวิร์คทุกอย่าง
1: วันนี้ผมชมเกมรับพี่
0: ใช่ผู้รักษาประตูโวซินยาเนี่ยควรจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับของ
1: แคปเวิร์ดร้องไห้โวซินยาร้องไห้ครับประตูของแคปเวิร์ดร้องไห้ครับ40ปีครับประตูของแคปเวิร์ดร้องไห้เพื่อนต้องมาปลอบครับเพื่อนเหยียบเท้าไม่ใช
0: ่โอกาสยิงของสเปน27ครั้งตรงกรอบ7โอ้โหราคา XG เขา 2.29
1: เลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมขออภัยก็คือ คนลุกแทนโวซินยาเขาร้องไห้เลย
0: ใช่ครับผู้รักษาประตูอายุ40ปีแล้วนะครับของเคปเวิร์ดนะครับก็เล่นทีมชาติมา90นัดก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเล่นดีมากวันนี้ก็ทำให้ทีมได้1คะแนนด้วย
1: สวัสดีจ่าชาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหโอ้ยเกมสนุกมากครับไม่ว่าจะเป็นคู่แรกที่เสมอ0-0
0: ใช่ใช่ครับอย่างที่บอกไปไง
1: บอกแล้วอย่าเจิมอย่าเจิมโอ้พี่บอลสิรินันเจิมก็เรียบร้อยเลยฮะเสมอครั้งแรกครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ0-0ครับเสมอ0-0เป็นเกมแรกครับนาที่14ก็เสมอแล้วครับ0-0
0: นั่นไงลางสังหรณ์คิดไปแล้ว
1: โอ้โหตายังเขียดอ้าวยังไงฮะเรียบร้อย
0: แต่ชมผมชมแคปเวิร์ดจริงๆวันนี้จริงๆอ่ะถ้าเขาตั้งใจมากวันนี้ผมว่ามีโอกาส3คะแนนด้วยซ้ำจังหวะโต้กลับขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าเขาเลือกที่จะยิงไกลเยอะเกินไป
1: นะครับก็โอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับเข้ามาตั้งแต่เวลา5ทุ่มเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับขอบคุณ SMS เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะครับเขาบอกว่าอาจจะเบิร์ดอาร์เจนตินาโมเดลว่ะพี่แพ้ซาอุเกมแรกยังไงแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะไปถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์โลกสมัยที
0: ่เป็นไปได้แต่ยังไม่บอกนะตั้งแต่สเปนได้แชมป์โลกปี2010อ่ะ หลังจากนั้นมาอีก3ครั้งเนี่ยพวกเขาไม่เคยชนะคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์เลยนะ2014ตกรอบแบ่งกลุ่ม2017

0: 8แพ้รอบ16แล้วก็ครั้งที่แล้วกาตาร์ก็ตกรอบดวลจุดโทษแพ้รอบ16เหมือนกัน
1: ครับเกมแรกสุดยอดมากครับเขาบอกมาครับโอ้อยากจะร้องไห้แต่สเปนตอนบอลโลกปี2010เนี่ยพวกเขาก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์นะแพ้ส่วน
0: แล้วก็ไปได้แชมป์โลก
1: แล้วก็เดินหน้าเข้าสู่แชมป์โลกก็อาจจะสะดุดบ้างก็ดีฮะที่มาเสมอเกมแรกเพราะว่าทำให้เดลาฟอนเต้กุนซือของทีมคริสตัลดูรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมช่วงหน้าก็อยู่กันต่อกับพี่อู๋ใหญ่และคุณเอกนพดลนะ
0: ครับ
1: ติดตามกันต่อในคู่ต่อไปเนาะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ
0: ส่วนสเปนนะต่อไปจะเตะวันที่21ใช่ไหมเจอซาอุ
1: สเปนยังไงพี่ผมเช็คให้แป๊บหนึ่ง
0: แล้วก็ทางฝั่งของ
1: สเปนเจอซาอุดนะครับวันที่21และอุรุกวัยเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับช่วงหน้าอยู่กันต่อในช่วงนิตนายไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นิตนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: ตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
17: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
18: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
19: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือน

0: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: บอลโลกสตอรี
4: ่มิโรสลาฟโคลเซ่เจ้าเวหาผู้ครองบัลลังก์ดาวซันโวแม้เวลาจะผ่านไปแต่สถิติของมิโรสลาฟโคลเซ่ดาวยิงหน้าตายจากเยอรมนียังคงเป็นบรรทัดฐานสูงสุดเขาคือเจ้าของสถิติทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดการที่16ประตูจากการลงเล่น4สมัยจุดเด่นของโคลเซ่ไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือความเฉียบคมและการหาพื้นที่โดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่เป็นเครื่องหมายการค้าสถิติที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่โคลเซ่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพทีมชาติเยอรมนีไม่เคยแพ้เลยและเขายังเป็นนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ได้เหรียญรางวัลครบทุกสีคือเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากฟุตบอลโลก4สมัยที่ลงแข่งสถิติ16ประตูของเขาจึงเป็นกำแพงสูงที่กองหน้ายุคปัจจุบันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อข้ามไปให้ได้
5: Yes,

0: goals.
1: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงเรียกว่าฟุตบอลโลกของเรานะครับก็ถือว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจบไปงามไส้กันไปเรียบร้อยสำหรับเต็ง1สเปนนะครับ
2: ไม่ใช่ฝันใช่ไหม
1: เสมอกับเคปเวิร์ดไป0ประตูต่อ0นะครับ
2: นี่คือเรื่องจริง
1: เรียบร้อยครับจบเรียบร้อยนะครับ
2: แหมเมื่อวานคิดว่ากุลาเซาจะโดนเยอรมันยิงไม่ถึง4รอ7
1: ครับ
2: วันนี้มาสเปนเต็ง1เว้ย
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูอยู่ว่าจะมีทีมไหนเนี่ยอ่อนเรียกว่าอ่อนกว่ากือลาเซาไหมตอนแรกก็กะว่าเดี๋ยวรอดูเคปเบิร์ดรอดูนิวซีแลนด์ก่อนไปมาแล้วโอ้โหเคปเบิร์ดถือว่าจ้างตำนานไปเรียบร้อย
2: เรียบร้อย
1: เนี่ยยันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะรายการกันไปอีกสัก1ชั่วโมงนะประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงตอนตีสองก็ยังมีอีก1คู่ก็เป็น1ในบรรดาทีมเต็งอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นเบลเยียมจะเจอกับอียิปต์นะครับ
2: ผม
1: อีกประมาณ1ชั่วโมงประมาณสักตีสองนะครับ
2: ครับ
1: เราก็จะตามกันไปนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเหมือนเดิมนะครับ
2: ครับอยู่กันยาวๆเลยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย FM 99ก็จะมีเขาเรียกว่าทั้งออนแอร์ออนไลน์ไปแทบจะทั่วโลกเลยส่วนวิทยุอสมทอีก41สถานีที่ต่างจังหวัดก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้า
1: ครับ
2: ใครตัดยางอยู่ใครขับรถใครทำธุระอะไรยังไงอยู่ที่ไหนอยู่มุมไหนของประเทศไทยส่งมาพูดคุยกันหน่อยนะคร
1: ับ
2: ส่งมาพูดคุยกันหน่อย
1: ช่วงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นช่วงให้ระบายกันได
2: ้
1: นะครับเพราะว่าโอ้โหน่าจะเป็นกองเชียร์สเปนกันเยอะเลย
2: พี่กระทิงดูเป็นกระทิงอะไรเนี่ยเออแต่ปี2010เขาแพ้นัดแรกเขาเป็นแชมป์เลยนะ
1: ครับ
2: แต่วันนี้ไม่แพ้เกือบโดนเลยนะ
1: ใช่โอกาส
2: นะ
1: แต่ก็ถือว่าโอกาสเยอะนะครับโอกาสเยอะมากๆแต่ว่าสุดท้ายเป็นสกอร์ไม่ได
2: ้
1: นะครับทางด้านของเคปเวิร์ดเนี่ย มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเอง
2: ครับผม
1: นะครับโอ้โหในเรื่องของสถิติต่างๆเนี่ยเป็นต่อทั้งหมดเลย
2: ใช่
1: เตะมุมมากกว่าครองบอลมากกว่ายิงมากกว่าตรงกรอบมากกว่านะครับ
2: โอ้โหนี่คุณต้องดีใจเปล่า
1: ทำไมฮะ
2: เพราะคุณอู่เคปเวิร์ดนะ
1: ทำไมครับ
2: ก็อู่เคปเวิร์ดไงฉายาตอนที่ไปภาคแอปคอนน่ะ
1: ครับผมอูดีอาคองโกครับ
2: ก็จะถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมพี่อูมากๆนะ
1: ใช่นะเพราะว่าหลายคนก็มองว่า
2: แพ้ไม่เยอะนี่ก็ถือว่าโอเค
1: ใช่แพ้ไม่เยอะก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับกับสเปนชุดดีที่โอ้โหรายชื่อตัวผู้เล่นก็ถือว่าแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยในแต่ละตำแหน่งนะ
2: ใช่
1: แต่วันนี้พอเล่นเข้าจริงโอกาสโอ้โหแต่ว่าก็ต้องไปเขกหัวตัวเองนะเพราะจากค่าเอ็กโกอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเยอะกว่ากันทุกอย่างเลย
2: ครับผม
1: แต่ว่าผลิตสกอร์ไม่ได้นะครับ
2: นี่ถือว่าเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่จบ 0-0
1: ใช่นะครับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเสมอจริงแต่ว่าเสมอเขามีสกอร์กันหมด
1: มีแบบมีสกอร์ครับก็ถือว่าเบ่งเป็นแรงได้ไหม นะเบ่งแรงได้นะ ก็หนึ่งก็ภาคมีประตูกันหมดนะ
2: นี่ภาคแชมป์ยุโรปยิงไม่ได้นี่เรียบร้อยนะ
1: เออภาคเต็งหนึ่งโอ้โหถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะ
2: ใครวันเนี้ยใคร
1: ตะกี้กับใครอ่ะจันบอลใช่ไหม
2: กับพี่บอลกับพี่บอล
1: คุณบอลใหญ่ใช่ไหม
2: ทั้งคู
1: ่แรงทั้งคู่นะครับ
2: ใครขึ้นรถพระป่าใครขึ้นรถกระถิ่นสเปนรายงานตัวมาซะดี
1: ๆไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือกัน
2: พี่วันนี้บอลเอียงสเปนผมว่าแทบจะ80-90%
1: ใช่นะครับ
2: เรียบร้อย
1: สุดท้ายจบ0-0นะครับ
2: โอกาสยิงขนาดนั้นสัก 2-3 ลูกไม่ได้
1: เลย

0: เก็บตกให้นะครับครองบอล 74% ทางด้านของจำนวนการยิง27ครั้งตรงกรอบไป7นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าจะเป็นประตูเนี่ยถึง2ครั้ง
1: ครับ
0: ก็ถือว่าน้อยเนาะ27เตะมุมไป11นะครับถือว่าดีกว่าทุกอย่างโอ้โหค่าไอโก 2.29 อ่ะเยอะกว่ากันเยอะเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีจังหวะเตะมุมไป11ครั้งนะครับโอ้เยอะกว่าทุกอย่างนะ
1: ครับ
0: แต่เสียดายทำไม่ได้นะครับบีเพียงแค่สถิติอย่างเดียวนะครับลองไปดูนี่โอ้โหโกเซฟเคปเบิร์ตเซฟไป7เซฟอ่ะนะครับวันนี้ก็ไลน์อัพก็ตามคาดนะส่วนใหญ่เพราะว่าประตูในอูนายซิมอนอยู่แล้วแบ็คขวาก็เป็นยอเรนเต้คู่กลางก็ลาปอร์ตกับคูบาซี
1: ่ครับ
0: ซ้ายก็เป็นคูคูเรย่านะครับส่วน3กองกลางก็ตามคาดคือโรดี้ฟาบินลุยแล้วก็เปดรี่นะครับส่วน3แนวรุกก็จะมีเฟรันตอร์เลสโอยาซาเบาแล้วก็กาบี้นะครับ
1: แล้วสำรองก็เปลี่ยนแค่4คนเองเหรออ
0: ืม
1: เปลี่ยน
0: เอามิเกลเมเลโน่ลง
1: โอโม
0: นาที71ลามินยามาวนาที71โอโมมานาที81แล้วก็นิโก้วิลเลียมนาที87นี่ขนาดไปขุดวิลเลียมอ่ะ
1: ซูบี้ไม่ได้ลงนะเกมเนี้ย
0: เพราะจากข่าวเนี่ยนิโก้วิลเลียมไม่สมบูรณ
1: ์
0: ลามาวก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับใช่นะครับโอ้คือมาลงนาที87นี่แสดงว่าต้องการประตูแล้วอ่ะไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าจริงๆระดับอย่างตัวสเปนเนาะจริงๆผมว่ามันก็น่าจะเติมไอ้บอกก้าไอ้เกเชียสนะในตอนอุ่นเครื่องก็ใช้บิ๊กเอเชียสมาตลอดเนอะ
1: เพราะว่าไอ้เกเชียสนี่มันเอลเพนด้าเนาะไอ้เรื่องประสบการณ์แบบนี้ผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะ
0: ทำไมใช้มิลิโน่เนอะเพราะมิลิโน่เองจริงผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่มันเจ็บมานานเนอะมันช่วงฉายช่วงท้ายๆเองนะ
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันบอลโลกด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่ใช่ตอนแรกมีข่าวว่าจะไม่ได้มาด้วยซ้ำจริงๆโอ้ตัวเลือกมันก็มีตั้งเยอะนะ
1: แล้วอย่างไอ้เจ้านิโคลวินเลียมกับยามาไม่ฟิตอ่ะทำไมไม่เลือกใช้พวกไอ้เจอร์มี่ปีโน่อะไรพวกนี้นะ
0: ใช่เจอร์มี่ปีโน่ซูบีเบนดี้อย่างเงี้ยนะ
1: ผมก็แปลก
0: บอกค่ะอิเกเซียกีมาโดก็แหละ
1: ใช่
0: นะเติมมาเลยนะครับแต่เสียดายใช้แค่สี่คนก็จบทำอะไรเขาไม่ได้นะศูนย์ศูนย์ก็ถือว่าเสียหน้าเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: นะเต็งหนึ่งแล้วเจอโอ้โหถ้าเจอทีมใหญ่ยังโอเคนะผมว่าพอเจอเคปเบิร์ตอ่ะมันก็ถือว่าเสียฟอร์มเหมือนกันนะครับ
1: กลายเป็นว่าเคปเบิร์ตพอมีแต้มกับสเปนเนี่ยหนึ่งแต้มเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงการลุ้นเข้ารอบหรือว่าแย่สุดก็คืออันดับ3ที่ดีที่สุดอีกนะแล้วสมมติว่าถ้าไปเบียดกับพวกซาอุหรือชนะได้นี่เผลอๆเข้ารอบนะพี่4แต้มอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ก็ยังมีโอกาส
1: ใช่ที่เหลือ
0: แต้มหนึ่งแล้วไอ้ไปชนะอีกสัก2เกมก็ได้อยู่นะวันหนึ่งสเปนก็ไม่ได้อะไรเสียหายอะไร
1: ไม่ตกหรอกแต่ปัญหาคือไอ้ทีมเต็งแชมป์กลุ่มเนี่ยพอมันไม่ได้เข้าที่1ตามความคาดการณ์ทีนี้โอ้โหพี่อู๋เอ้ยมันจะวุ่นวายกับรอบน็อกเอาท์ไอ้พวกจะหนีเนี่ย
0: แต่โปรแกรม
1: ไม่ได้
0: แต่โปรแกรมสเปนมันไม่ได้ยากอะนะเพราะจะมีร่วมสายคือเคปเบิร์ตที่เจอวันนี้เดี๋ยวก็จะมีอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบีย
1: ครับผม
0: ซึ่งถ้าสเปนเองไม่พลิกล็อกแบบเหมือนวันอย่างวันเนี้ยถ้าจะเก็บ6แต้มกับอีก2เกมที่เหลือก็ไม่ใช่เรื่องยากนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็ต้องรอดูด้วยโอ้โหว่าอุรุกวัยกับอุรุกวัยนี่กะเจอซาอุนี่เดือดแน่นอนนะเพราะว่าใครจะคาดว่าสเปนได้แค่แต้มเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: คือการเข้าที่1ที่2มันต่างกันอยู่แล้วนะ1 2หรือจบ3แบบนี้นะครับ
1: ครับก็พูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็สบายๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตีสองเราค่อยเข้าบรรยาย
0: ครับผม
1: คู่ที่สองของค่ำ
0: เอสเบสก็ยังมาได้สบายๆนะช่วงนี้เราก็คงคุยกันเล่นๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงตีสองเราก็เอาจริงเอาจังละ
1: ใช่
0: นะครับเพราะก็จะเป็นการบรรยายแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ครับบอกว่าชอบรายการช่วง 2-3 ทุ่มวันนี้ครับที่สินเจริญบาร์เทอร์มาจัดรายการดีมากครับโคตรเพลินก็เหมือนพี่แท่งช่วงหลังก็
1: อยากจัดรายการแนวนี้
0: แกจัดแนวนี้ในTikTokอยู่เหมือนกัน
1: นั่งพูดคุยเล่นกีตาร์
0: เพลินๆนะสำหรับคนที่ชอบดนตรีนะว่าสินเจริญบาร์เทอร์เขาก็เชี่ยวเรื่องนี้อยู่แล้วนะเรื่องดนตรีเขาเล่นดนตรีทั้งบ้านนะครับ
1: คุณเล่นดนตรีแล้วพูดคุยกับแฟนเพลงนี่เอาอยู่อ่ะนะเพลินๆผมก็ชอบนะ
0: ใช่ใช่
1: เล่นสดร้องสดในห้องส่งอ่ะ
0: แล้วแกชอบเล่นสดอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็
1: พี่อู๋ก็ชอบเล่นสด
0: ว่าผมก็สดประจำผมก็สดประจำเนี่ยสดหน้าจันเอกจริง

0: อันนี้ก็บอกเคปเวิร์ดเนียวเหนียวเหนียวจัดโอลาซาบาลตัวนี้โอกาสเยอะเปลืองไปหน่อยเมริโนที่ส่งมาไม่มีบทบาทบอลดันไปถึงโอลาซาบาลโอลาซาบาลจริงๆมันก็อย่างที่เราคุยกันเนอะว่ากองหน้าเขาก็ไม่ได้คมอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ชัวร์เนี่ยจริงๆคือลูกจุดโทษนะเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษชัวร์แล้วผมก็ยังงงนะสักทีคือเมริโนโอเคมันดึงไปได้แต่ว่าโหตัวเลือกคุณมีตั้งเยอะแยะคุณเลือกตั้งแต่ที่แทบไม่ได้ลงทั้งปีนะ
1: จริงๆถ้า
0: ขนาดเมริโนเป็น
1: ตั้งแต่จากเมริโนสรุป
0: จากอาร์เซนอล
1: เป็นแนวฟอร์เวิร์ดหรือว่าเป็นแนวสไตรเกอร์กัน
0: จริงๆคือตัวรับตอนเล่นดอทมูลเขาเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่อนแล้วเขาเล่นเป็นเซนเตอร์เลยนะตอนอยู่ดอทมูลเล่นเป็นเซนเตอร์นะ
1: โอจาสบา
0: แล้วก็เล่นเป็นมิดฟิลด์เขาตัดเกมได้
1: เหมือนกับเขาเป็นนักเตะคู่บุญของโค้ชนะแต่ว่าถ้าหน้าเป้าอ่ะไอช่วงเอาอย่างอีเกเซียสพวกเนี้ยมันให้มันเล่นเต็มเกมมันอาจจะไม่ได้แต่สักยี่สิบนาทีที่สุดท้ายเนี่ยคุณต้องเอาแล้ว
0: เพราะอีเกเซียสปีนี้ฟอร์มดีใช่ไหมแล้วก็มันได้เก๋าอ่ะนะ
1: แล้วคุณไม่มีพวกหน้าเป้าธรรมชาติเหมือนก่อนอันนี้มีพวกโมราต้าอะไร
0: ใช่ใช่ใช่มันยังมีอยู่ตลอด
1: ดิโก้คอสตาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเพราะหมดเจนของดาวิดบีย่าหมดเจนของตอเรสมันก็แทบจะไม่มีศูนย์หน้า
0: เพราะวันนี้ที่ลงจะว่าไปก็เหมือนกับมาฟอร์นายเนอะ
1: ใช่
0: จ้ะที่ลงอยู่เพราะว่าอย่างแฟรานก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท
1: ้
0: ๆโอยาซาบาลก็ไม่ใช่หน้าเป้าแบบแท้ๆเพราะเขาเล่นจริงๆก็มันจะอยู่ต่ำเหมือนเป็นหน้าต่ำนะไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็งงกับเดลฟอนเต้เหมือนกันว่าเราก็ตัวผู้เล่นในสถานการณ์ต้องได้ประตูเนอะทำไมเหลือกักไว้อีกที่นึงนะน่าจะลงไปอีกคนนึงอ่ะ
1: แสดงว่าคือโหวันนี้ก็ต้องชมที่ว่าเอาอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็วันนี้รู้สึกที่ผมดูคะแนนในหลายเจ้านะเขาก็ให้คะแนนไอ้เจ้าประตูของเคปเวิร์ดวันนี้เซฟเยอะนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะมีโอกาสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ได้เลยนะ
1: เช็คดูให้ว่าเกมเนี้ยใครได้แมนออฟเดอะแมตช
0: ์ดูเว็บไซต์ยังเป็นทางการดีกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็บอกว่าผมครับพี่ฟังตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมคืออะไรอ่ะผมครับพี่ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับก่อนเลสเตอร์ครับผมอันนี้อาจจะข้อความมันตกหล่นหรือเปล่าอ่ะผมเลยไม่ค่อยเข้าใจคำถามเน
1: า
0: ะ
1: อีกทีนึง
0: แล้วก็บอกบอลโลกมีกรรมการไทยมีไหมครับ
1: ครั้งนี้ไม่น่าจะมี
0: ครั้งนี้ไม่มีสินะครั้งนี้ไม่มีนะ
1: คนไทยคนเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือนี่แหละน้องลิซ่านี่แหละ
0: ใช่
1: ไปร้องเพลงพิธีเปิดอ่ะ
0: พอนึกถึงวันนี้ก็เลยจัดเพลงโกของน้องลิซ่าไปเลยนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าเดลาฟูเอนเต้เนี่ยลูกรักเลยโอราซาบาลชอบใช้ประจำโกก็ยังใช้อูไนซิมอนเป็นมือหนึ่งเมื่อกี้ก็ตอนตัวเล่นออกมาผมก็นั่งคุยอาจารย์เอกอยู่นะในช่วงที่ก่อนจะพากอ่ะก็ยังงงว่า
1: ดาวิดลาย่าโชว์ฟอร์มโคตรจะดี
0: แต่ปีนี
1: ้เบียดมือหนึ่ง
0: ปีนี้ต้องยอมว่าลาย่าฟอร์มดีมากเนาะ
1: ใช่
0: ยังเบียดไม่ได้เลยนะโอ้แกบางทีแกก็ติดไอ้ลูกรักเยอะไปหน่อยนะ
1: สเปนหมดจากกาซิยาสมีใครมาอีกไหมก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยยุคเนี่ยยุคซีมอนยุคลา
0: ญาตก็ไม่มี
1: เกปาก็ถ้าจะมีโอกาสได้ขึ้นเลยนะ
0: ใช่ใช่ไม่ถึงเพราะว่าถ้าจะมีผมว่าก็ต้องเป็นพวกคา
1: ริซ
0: า
1: เลสก็ยุคเดียวกัน
0: คาริซาเลสคาซิยาสพวกนั้นเนาะที่จะเป็นแบบโกมือระดับโลกแต่
1: เบลเดสคาซิยาสก็เจนเดียวกัน
0: เบลเดสก็ไม่ถึงอ่ะผมว่ามันก็ได้ระดับนึงแต่มันไม่ได้โกแบบเนาะระดับพวกคาซิยาสพวกคาริซาเลสอ่ะ
1: คือเอาจริงๆบอลสเปนทั้งประตูมือระดับโลกกับกองหน้าหายมิดฟิลด์เนี่ยมันมีทุกปีมีทุกเจนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าสเปนมันขึ้นชื่อในเรื่องของฟุตบอลบิวเนาะพี่หูกองกลางเขาก็ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าประตูนึกไม่ออกว่ะถ้าไม่ใช่กาซียา
0: ประตูผมว่าไม่น่ามีแล้วนะถ้าว่าอุรุกวัยเนี่ยกองหน้าไม่มีต้องเอากลางไปเล่นกองหน้าคิดดูส่วนซาอุตกไปเยอะพอลีกซาอุทุ่มเอาตัวนักเตะลีกยุโรปมามีผลนักเตะในประเทศก็ตัวเดิมๆไม่มีนักเตะเยาวชนขึ้นมาเลยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วงนั้นมันชินี่แกบ่นอ่ะ
1: ใช่
0: มั้ยมีตัวต่างชาติแล้วแกก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาติดทีมชาติอ่ะนะครับก็เลยต้องออกมา
1: ศูนย์หน้าอุรุกวัยถ้าศูนย์หน้า
0: ก็ดูเยสตอนนี้
1: ดาวินน่ะ
0: ก็ดาวิน
1: เพราะว่าครั้งนี้อุรุกวัยเขาไม่เอาหลุยโซเลสมาอันนี้เสียดายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าใครไปเบียดโควต้าของ
0: จริงๆถ้าไม่มีช้อยอ่ะก็ติดมาเหมือนพวกเนมาเหมือนอะไรเนอะมาสักหน่อยสักคนนึง
1: บอสเนียยังมีเชโกโปรตุเกส
0: ใช่เชโกติดมาทั้งที่เจ็บด้วยนะ
1: ผมว่า
0: เกมแรกก็ลงไม่ได้อะ
1: เคยเห็นในคลิปเวลาหลุยส์โซเลสเล่นกับเนมาที่อินเตอร์ไมอามี่อ่ะเขาก็โอเคนะเขาก็โอเค
0: แต่ความเก่าเนอะยังน่าได้อยู่เนอะ
1: ใช่

0: ราะว่าตัวเลือกตอนนี้มันก็ที่เราเห็นจริงๆมันก็มีแค่ดาวินคนเดียวนะดาวินนูนเยสนะครับก็ต้องลุ้นนะ
1: ผมไปเลื่อนดูก่อนว่าโคต้าเกมรุกเขาโหอาจารย์มีถ้าไม่นับว่าดาวินที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ใครเนี่ยโรดิโกอากิเร่อยู่กับเล่นในลีกของเม็กซิโกอ่ะ30กว่า
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนนึงเฟเดริโกวินัสเล่นกับโอเบียโด
0: ครับ
1: ก็เพิ่งตกชั้นไม่มีเลยอ่ะ
0: อืม
1: ก่อนหน้านี้มันยังมีไอ้เจ้าที่เคยมาอยู่กับแมนยูไอ้ผมยาวๆอ่ะเคยอยู่นาโปลีเคยอะไรพวกเนี้ยไอ้ตัวดังถ้าไม่ใช่หลุยส์โซเลสอ่ะอาจจะติดปากอีกแล้ว
0: มาฟอรันป่ะ
1: ก็มีฟอรันมาอีกคนนึงที่แบบหน้าเท่ๆหน่อยผมหยิกๆยาวๆอ่ะ
0: เอออุรุกวัยลืมไปมีตัวเด็ดไอ้ตัวนี้อยู่กูกาเต
1: ้อ
0: ูกาเต้นี่ไงตัวที่จะแบกทุก
1: จะลูกพี่เอากองหน้าก่อนผมมันก็ได้ถึงหลุยส์โซเลสกับเอดิสันคาวานี
0: ่ครับ
1: ผู้ฟอร์ลันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอุรุกวัยพวกกองหน้าระดับโลกอ่ะมันมีมาทุกเจนนะพี่เดี๋ยวว่าแต่สเปนนะเยอรมันยังไม่มีเลย
0: อ
1: ิตาลีพวกนี้หายหมดนะกองหน้า
0: เออใช่
1: ดีสุดเนี่ยตอนนี้คืออังกฤษนะ
0: มันมีกองหน้าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนอะเปริสตรีอะไรพวกเนี้ยเนอะ
1: ใช่ใช่
0: มาซิมิเลียนอาราโคอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ว่าจี๊ดจ๊าดอะไรแบบขนาดนั้นนะ
1: อุรุกวัยโคต้าที่เขาลงมาไอฟอร์เวิร์ดเขามีโคต้า3คน
0: อ
1: ะแต่มิดฟิลด์พวกนี้มันสามารถเล่นหน้าได้เล่นริมเส้นเล่นเกม
0: มันเป็นเหมือนฟอร์เวิร์ดมากกว่าเนอะเออมันเหมือนมันฟอร์เวิร์ดมันไม่ได้เป็นตัวแบบสไตรเกอร์แบบเพราะถ้าดูแบบหน้าเป้าจ๋าๆเป็นสไตรเกอร์จริงๆมันก็ดาวินนะแค่คนเดียวเลย
1: ดังสุดชุดนี้ก็น่าจะเป็นบาเบเด้แหละของทางด้านเรอัลมาดริด
0: ใช่ๆบาเบเด้แล้วก็ตัวเก่าอย่างพวกไอ้นี่เนี่ยซานาเบรียป่ะ
1: มุสเลล่ายังติดอ่ะอาจารย์
0: ใช่เป็นตัวจริงด้วยมั้ยรู้สึกเฟรนโดมุสเลล่า
1: ครับ
0: น่าจะเป็นประตูตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าแต่ปีนี้ก็เจ็บดิเพิ่งหายมาเนอะไม่รู้จะเป็นตัวจริงป่ะหรือจะใช้ไอ้เซเจโรเชสอะไรนั้นป่ะ
1: มีโอกาสเพราะว่าตอนนี้มูเซราเขาไปเล่นกับเอสเซนเตสอยู่กับลีกของอาร์เจนตินาละ
0: ครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
1: แบบน่าจะผ่านได้
0: มั้งแต่ซาอุผมว่าตัวที่เล่นอยู่พวกอัลฮิลาลก็เล่นดีกันหลายคนนะ
1: อัลดอซารี
0: ใช่ไอ้สองอัลดอซารีเลยแล้วก็พวกกลางอย่างโมเมดกันโนอะไรพวกเนี้ยตัมบักติอะไรพวกเนี้ยนะไอ้สี่ห้าตัวจากเอาฮีลาผมว่าโอเคอยู่นะ
1: แบ็กเอาเนเซอร์แบ็กจอมลุยตัวเล็กๆอะไรก็ยังอยู
0: ่ใช่
1: ต้องเห็นชื่อถึงจะ
0: ก็น่าจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้บอกว่าจานอูพี่เอกครับสเปนเกมเลื่อนหรือยกเลิกเห็นสกอร์ศูนย์ศูนย์ตั้งนานคุณนันท์มันต่อเวลามานานครับคุณนันท
1: ์
0: เกมจบไปเรียบร้อยแล้วเขามีทดเวลาบวกเวลาเพิ่มกันมานะ
1: น่าจะประชดประชันมาแหละเห็นไม่ยิงศูนย์ศูนย์น่ะ
0: ไม่แต่ตามเว็บอ่ะเกมจบไปแล้วตั้งนานมันยังขึ้นค้างอยู่เลยเนี่ยอย่างตะกี้ผมเปิดมามันก็เราเข้ามาสักพักเนี่ยพุ่งจะศูนย์ศูนย์เองนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับไม่มีอะไรก็ลุยกันได้นะครับ
1: ค่ำคืนนี้ยังมีโปรแกรมเหลืออีก3คู่นะครับก็เดี๋ยวจะคิกออฟเกมต่อไปเนี่ยในช่วงเวลาตีสองตรง
0: กับ
1: เบลเยียมกับทางด้านอียิปต์แล้วก็ตีห้าซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยส่วนในช่วงเช้า8โมงอิหร่านกับทางด้านนิวซีแลนด์นะครับ
0: ครับนอกนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกสแกนดิเนเวียเน
1: า
0: ะจะเป็นพวกนอร์เวย์สวีเดนพวกเนี้ยที่จะมีคิกออฟกันอยู่ซึ่งไม่สนโลกเลยไอซ์แลนด์อะไรพวกเนี้ยฟินแลนด์อย่างเงี้ย
1: ไอช่วงโควิดไอบอลเบลารุสป่ะ
0: ใช่
1: ไม่กลัวไม่มีใส่แมสไม่มีป้องกันอะไรเลยอ
0: ่
1: ะปล่อยชมกันแบบสบายๆอ่ะ
0: ซึ่งก็เยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะนะครับอันนี้เขาบอกว่ากรรมการเอเชียคู่สเปนที่แข่งจบไปสดๆร้อนๆใช้กรรมการจอแดนตัดสินโควต้ากรรมการเอเชียได้ตัดสิน7คนขัดใจมา1ติดได้ไงเนี่ยแต่เสียดายไม่มีกรรมการไทยนะสัปดาห์นี้กรรมการไทยคงไม่น่าได้มั้งเพราะว่าในลีกเราก็
1: โอ้โหแต่ไทยเลยฮะพีเมียยังนัดหัวได้เลย
0: ครับ
1: ไอ้กี่คนอ่ะ
0: ขนาดเรียกระดับเป่าฟีฟ่าเรายังมีประเด็นดราม่ากันเลยนะครับในไทยลีกก็มีกันเกือบทุกนัดอยู่เหมือนกันเนาะเรื่องกรรมการนี่ผมว่ากรรมการเอเชียถ้าเป็นตะวันออกกลางผมไม่ค่อยโอนะ

0: เนาะตะวันตะวันตะออกถ้าเป็นตะวันออกกลางอ่ะไม่ค่อยโอเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเวลาตัดสินนั่นทีไรเนี่ยเวลาเราไปเล่นเราก็จะรู้กันดีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ยิ่งถ้าเป็น
0: นกหวีดหวานประจำเลย
1: โซนตะวันออกกลางเจอกับโซนอาเซียนอ่ะโอ้นี่เหมือน
0: แล้ว
1: มันเห็น
0: บางทีก็ไม่ได้อคตินะผมว่ามันเหมือนบางทีมันชอบเป่าเข้าข้างกัน
1: อ
0: ่ะเออเหมือนช่วยๆกันนะในตะวันออกกลางด้วยกันเนี่ยเวลาเตะพวกไอ้บอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทัวร์นะมันก็เห็นได้บ่อยๆนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของกรรมกรกรรมการนะ
1: ครับทาง YouTube คุณสุเมธบอกว่าสเปนเอาไป5กะโหลครับตอนแรกผมนึกว่าไม่มีไลค์ใน YouTube วะเนี่ย
0: เอาเหรอก็ผมก็ไม่ได้เปิดดูอาจารย์เอกเปิดอยู่เลยใช่ไหม
1: เนี่ยผมเห็นใช่ป่ะเนี่ยหรือว่าของเราตั้งแต่ช่วงเย็นวะ
0: มันไม่รู้เหมือนกันผม
1: ไม่เนี่ยขึ้นนี่ไงอาจารย์
0: เหรอ
1: เนี่ย1:00-4:00
0: อ้าวช่วงนี้ไลฟ์อยู่ด้วยเหรอ
1: นันทพงศ์สวัสดีครับพี่เอก
0: ม
1: ้าขาวพี่แฟงอู๋ยาย
0: ผมก็นึกว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่ช่วงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะได้เปิดให้ได้นะครับ
1: โกเก่าแมนยูไงไม่ถึงใคร
0: อ๋อ DKR เหรออืมใช่ป่ะ
1: DKR อยู่ติดทีมชาติมันไม่ได้ยืนยาวเหมือนนี่ DKR ก็เป็นประตูระดับโลกคนล่าสุดของสเปน
0: เออ DKR เราก็ลืมไปเออใช่ใช่ลืมข้ามไปเลยเนอะ
1: ใช่
0: ข้ามยุคไปเฉยเลยเออ DKR นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆละโลกๆได้เหมือนกัน
1: ยังเล่นกับฟิออร์อยู่เปล่า
0: ไม่แน่ใจว่า
1: จบซ
0: ี
1: ซั่นนี้ยังไม่นี่แหละนี่ไงบอกว่า DKR คุณนันทพงศ์บอกว่าฟังจากเสียงผู้บรรยายคู่สเปนกับเคปเวิร์ดสเปนได้โอกาสแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้กำกืนฝืนทนสุดๆประมาณนี้ขาดลามีนเหมือนขาดใจครับสเปนแต่คุณนันทพงศ
0: ์พอเจ็บไปแค่ตัวเดียวเนาะผมว่าวันนี้มันขาดคู่เลยเพราะปกติถ้าเราจำกันได้ว่าไอ้ช่วงยูโรที่ผ่านมาไอ้ตัวอันตรายของเขาคือลามินยามาลกับอิยากิวิลเลียมนะ
1: ใช่
0: นะโอ้โหสองฝั่งซ้ายขวา
1: ที่มันคือชุดตัวหลักเลย
0: ใช่คือตอนนั้นน่ะพอไปจับยามาลก็เจอวิลเลียมเล่นงานใช่ไหมพอไปจับวิลเลียมก็เจอยามาลแต่วันนี้มันผมว่าปีกมันลดทอนคุณภาพไปเยอะเลยเนอะ
1: มันทดแทนไม่ได
0: ้เออมันคนละเรื่อง
1: เพราะอย่างวิลเลียมกับลามินยามาลมาตรฐานมันสูงมากกว่าทีมชาติ
0: จริงจริงต้องยอมรับจริงเพราะยุคช่วงนี้นี่มันระดับอย่างลามินยามาลมันด้วยความที่อายุมันนะมันเหมือนเป็นดาวรุ่งเนอะแต่ตอนนี้มันคือซุปตาไปแล้วนะเออมันคือระดับซุปตาไปแล้วนะ
1: ทีมชาติมันก็ขาดไม่ได้ไง
0: ใช่นะครับ
1: โอ้
0: ขาดแล้วขาดใจ
1: มาตั้งแต่เด็กอะ
0: อย่างน้อยวันนี้ผมว่ามันก็เป็นจุดนึงที่หลายๆทีมเอาไปศึกษานะว่าเออสเปนที่ผ่านมาพอมันมีอินยากี้วิลเลียมที่สมบูรณ์ไม่มียามาลที่สมบูรณ์มันก็เจาะใครไม่เข้าเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไอการที่ไม่มีหน้าเป้าเนี่ยพอระบบฟอนายสุดท้ายมันก็ให้เห็นแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ว่าความที่พอไม่เป็นมันไม่คมอ่ะ
1: ครับ
0: ยาสบาวก็ทิ้งโอกาสเปลืองไปเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ก็คุณได้เป็นพี่อุกฤษนะพี่เอกครับฝากทักทายน้องจุนน้องสนด้วยนะครับวันนี้มาหรือเปล่ารออยู่
0: ไม่แน่ใจ
1: มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
0: เมื่อคืน
1: สนผ้ากับผมจุ่นผ้ากับชิด
0: ครับ
1: สนเมื่อเช้าเพิ่งไปผ้าเกมช่วงเช้ามานี
0: ่เอาเหรออ๋อ
1: จะอยู่ถึง17:00อะไรไหมครับหยอกๆของเราถึง17:00นะ
0: ของผมถึง17:00นะครับคือบอลจบแล้วก็ออกเลยเนาะ
1: ครับผมแล้วก็ทางเพจคุณวีรศักดิ์บอลวีรายงานตัวครับกรีดยางเหมือนเดิมฟังยาวๆครับทักทายคุณบอลวีด้วยนะ
0: ครับผม
1: อย่าลืมนะกรีดยางอยู่ห้ามองบนเด็ดขาดต
0: ้
1: องก้มหน้ากรีดยางอย่างเดียวเดี๋ยวไปเห็นใครปีนต้นไม้ลงมาปีนต้นยางลงมาอันนี้เดี๋ยวจะได้หยุดกรีดยางนะ
0: ครับผม
1: ระวังบ้องหลาเลยนะคุณวีรศักดิ์นี่แสดงว่าคุณวีรศักดิ์นี่เป็นแฟนเคปเบิร์ดนะ
0: อ๋อ
1: สะใจสเปนแพ
0: ้ไม่บางทีก็อาจจะเป็นกองเชียร์ทีมอื่นไงใช่ไหมกองเชียร์ฝรั่งเศสกวนกองเชียร์อเมริกาไอ้เป็นกองเชียร์อังกฤษอะไรเงี้ยเองก็ไม่อยากให้ได้แชมป์อะไรอย่างงี้ก็มีโอกาสนะ
1: ขอค่าเหนื่อยรวมของนักเตะสเปนกับเคปเวิร์ดหน่อยโอ้โหเที่ยวไม่ติด
0: ผมว่าเอาแค่ค่าเหนื่อยยามาคนเดียว
1: เผื่อจริง
0: เผื่อได้ทั้งทีม
1: เทียวกันไม่ติดเลย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าโคตรจะพลิกเลยนะครับ
0: อันนี้ทาง SBS บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกเรียบร้
1: อ
0: ยสเปนจากคุณพง
1: ษ์โอ้เป็นคู่ที่ผมมั่นใจสุดเลยนะคืนนี้สเปน
0: คู่นี้จริงๆนะถ้าจะให้เหมาะนะทีมภาคต้องเป็นคุณอะไรวะคุณมดดำตายแต่เช้ารายการตายแต่เช้า
1: แล้วแฉอาจารย
0: ์อันนี้ตายแต่เช้าครับโอ้คู่แรกเลยโอ้คู่แรกแล้วเป็น0-0คู่แรกเลยนะ
1: แล้วอะไรเลยว่าโหนี่อุตส่าห์ว่าบอลเตะเร็ว

0: ของบอลโลกครั้งนี้คือสเปน5ทุ่มนะ
1: เมื่อ
0: ผมได้เห็นแบบย้ำใหญ่เหมือนเยอรมันเมื่อวานอ่ะ
1: เมื่อตอนเย็นเรายังคุยกันอยู่เลยว่าเฉลี่ยประตูเนี่ย
0: สามลูก
1: ประมาณ3ลูกคู่เกมนี้ไม่มีสักลูก
0: นะ
1: คร
0: ับนิดๆนะ
1: แล้วเกิดกระเต็ง1อ่ะแล้วนี่บอกว่าเมื่อไหร่จะได้เชียร์นักเตะทีมชาติไทยในบอลโลกครับ FC บางเจ๋งโอ้โหไม
0: ่เป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่ตอบโคตรจะยากเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม่รู้จะได้เห็นหรือเปล่า
1: ไม่รู้ผมจะทันด้วย
0: เพราะเรา
1: ไม่รู้ผมว่าจะได้เห็น
0: มันก็ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วนะจ
1: ๊ะตอนนี้ก็50กลางๆแล้วนะครับไม่รู้จะทันไหม
0: ผมจะแตะ50แล้วอ่ะ
1: ของผมเกิน50มานานแล้วอาจารย์เอก49ไงอาจารย์เอก49
0: ไม่ผม48อายุ48ไม่ถึง49ลดลงมานิดน
1: ึ
0: ง
1: อยู่ยากเลยนะอยู่ยากเลยอยู่ยากเลยนะครับ
0: แหมได้ทีคมเลยนะ
1: แล้วก็มีบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าฟากานี่โอเคสุดในตะวันออกกลางย้ายสัญชาติอพยพเป็นออสเตรเลียละขออภัยนะครับทานน้ำสักแป๊บโชคสักดอก
0: สวัสดีครับบอกว่ากรรมการโซนแอฟริกาใต้ชาติน้อยแต่กรรมการมาตัดสินใกล้เคียงกับยุโรปเลยครับกรรมการอังกฤษได้ไปแค่2คนมีโอลิเวอร์กับเทเลอร์เท่ากับบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาก็มาชาติละ2คน
1: แต่อังกฤษไม่น่าได้ไปนะ
0: มาตรฐานอังกฤษ
1: ผมว่าถ้าดูมาตรฐานนะโอ้โหโอลิเวอร์กับเทเลอร์ไม่ได้ดีเลยเนาะแค่มันแค่ว่าเหมือน
0: เบอร์ใหญ่
1: มันต้องได้โควต้าเนาะแต่ถ้าเทียบผลงานจริงๆผมว่าจริงๆผมว่ากรรมการโซนอเมริกาใต้โอเคนะ
0: ผู้สินพี่เมียก็เบียดกับ
1: ดีกว่านะ
0: ถ้ามาตรฐานเดียวกัน
1: เพราะการอเมริกาใต้มันก็คงจะผ่านศึกหนักไปอยู่แล้วเพราะว่าปกติในอเมริกาใต้
0: อ่
1: ะมันต้องคอยห้ามทับยืนเล่นกันที่ฟุตบอลเดินสาย
0: ถ้าอเมริกาใต้เนี่ยถ้าคุณตัดสินไม่ดีนี่คุณโดนโอ้โห
1: พร้อม
0: เชียร์ลุมมากระทืบนะ
1: ต่อยอ่ะนะครับบอกทานอะไรมาก่อนภาคยังฮะคุณลงเล้งจัดมาแล้วจัดกับจันเอกมาแล้ว
0: กดกาแฟมาเรียบร้อย
1: ไปจัดไอ้นี่ส้มตำไก่ย่าง อะไรพวกนี้คอหมูย่างมากันนะครับ อันนี้บอกว่าเคปเวิร์ดเห็นตัวอย่างคือลาซาถ้าบุกแรกโดนแน่ใช
0: ่
1: คือลาซาพอไปได้ลูกหนึ่งแล้วคึกเน
0: า
1: ะพอไปผมว่าคือลาซาไอ้นี่มันประสบการณ์มันไม่สูงเนาะ
0: ครับผม มีส่วนเคปเวิร์ดสตอรี่หมดหัวใจครับแต่คุณนันทพงศ์มิสเตอร์พิสโนบอกว่าสวัสดีครับได้ข่าวว่าเมสันกรีนวูดจะไปโรม่าไหมครับเห็นข่าวอยู่นะ
1: ใช่เห็นข่าวอยู่นะครับ
0: เห็นข่าวอยู่แต่ว่าถ้าเป็นดิวใหญ่ล่าสุดก็น่าจะเป็นมาร์โกกูเรียเนาะจ้ะ
1: เพราะว่าอกหักไม่ได้ไปสเปนไม่ได้ไปตุรกีเพราะว่าไอประธานนั้นโอ้โหตัวเต็งด้วยนะจะเลือกตั้งไม่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาจะซื้อเมสันกรีนวูดนะคร
0: ับ
1: แต่โรม่าตอนนี้เหมือนกำลังจะสร้างทีมนะเพราะว่ามันได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงล่าสุดนี้ก็ไปติดต่อไอ้เจ้าพูลิซิชของมิลานอยู
0: ่
1: เพราะพูลิซิชมิลานเนี่ยมีสัญญาหมดปี2027นี่มั้งแล้วก็มีเหมือนไอ้ออปชัน
0: อ
1: ะออปชันต่อได้อีกปีนึงแล้วโรม่าเขาไปติดต่ออยู่นะครับล่าสุดนี้ก็มาจะดึงตัวกีนวูดผมว่าโหกีนวูดดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: กี
1: นวูดฟอร์มดี
0: ย้ายถาวรแล้วใช่ไหม
1: โอ้ได้กินบู๊ตไปคนเนาะได้หน้าเป่าแท้ๆเลยเนาะ
0: มันเลย
1: ไปสลับเลยเพราะว่าโอ้แต่ก็ไป
0: ถ้าได้อีกตัวไปจะแจ่มกว่านี้นะอาจารย
1: ์
0: คนนี้กักโป
1: เอ้ยโอ
0: ้กักโปมา
1: เล่นมันไม่เข้าพวกเลยมันไม่เข้าพวกเขาเด็ก
0: โอ้เกาโชเล่นได้เล่นได
1: ้คุณธีระวาทินนะครับคิดว่า0-0อีกคู่ไหมผมว่าไม่แน่นะคู่เบลเยียมอียิปต์อะนะอียิปต์ก็ผมว่าเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งนะ
0: ครับผม
1: แล้วเบลเยียมตุ้มเล่นมาแล้วเนี่ยจันเอกเน
0: า
1: ะ
0: อย่าสูญสูญเลยถ้าเสมอเอาสักหนึ่ง
1: ก็ได้สองสองก็ได้นะ
0: เหมือนเกมแคนาดา
1: คู่เราไม่น่าแรงนะ
0: อะไรอย่างเงี้ยน่าจะยิงอ่ะ
1: เพราะวันนี้เบลเยียมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะวันนี้ใช้คุกตัวเป็นประตูนะครับแนวรับขวาเนี่ยทูบัสมูนิเยซ้ายเป็นทางด้านของคาสันเย่นะ
0: ครับ
1: คู่กลางเป็นมิเคเล่กับเอ็นกอยนะครับแล้วก็กองกลางตัวไหน2คนเนี่ยเป็นโอนาน่ากับทีเลมันอยู่แล้วอันนี้จองนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วน3ตัวรุกมีเดอร์บรอยนะครับเชอร์มี่โดกูแล้วก็ท็อตซาวันนี้หน้าเป้าเลือกใช้เดอเคสเลเลอร
0: ์ครับ
1: นะครับโดยมีลูกากูเป็นสำรองนะคร
0: ับ ใช
1: ่ส่วนอียิปต์เองก็ปรับเปลี่ยนหลายคนเหมือนกันนะครับ

0: ประตูเนี่ยใช้ไอ้เจ้าโชเบร์นะครับ
1: ครับผม
0: แบ็คขวาเป็นฮานี่ซ้ายเป็นฟาตูแล้ววันนี้เซนเตอร์เลือกเอาไอ้เจ้าฟาที่ที่ปกติเล่นกลางตัวกลางนะเป็นกลางรับนะมาเล่นเซนเตอร์จับคู่กับอิบราฮิม
1: ครับ
0: แล้วก็คู่กลางเป็นอาเตียจับคู่กับลาชินนะครับส่วน3แนวรุกเนี่ยโอ้โหเหลือแค่ซาร่าคนเดียวนะแล้วก็ใช้ซิโก้กับอาโชนะครับหน้าเป้าเป็นมามูดวันนี้ตัวเก่าอย่างพวกเตรเซเก้ซีโซเป็นสำรองนะครับ
1: ใช่ก็11ตัวจริงอียิปต์ชุดเนี้ย
0: เอาความสดไหม
1: ก็มีจากทีมอย่างเอาอารีเอาอารีนี่คือเอาอารีของอียิปต์นะครับ
0: ครับ
1: ชื่อเอาอารีเนี่ยในพวก
0: มันจะมีเอาอารีดูไบ
1: ในตอนออกกลางในแอฟริกามัน
0: เอาอารีซาอุอย่างเงี้ยนี่มันก็จะแยกกัน
1: จาก11คนเนี่ยเป็นผู้เล่นจากเอาอารีก็น่าจะเป็นทีมที่แบบแกร่งสุดที่นู่นแล้วเนาะที
0: ่ก็ถือเป็นเต้ยของที่นู่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใชอ่ะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับในช่วงตีสองตรง
0: ครับ
1: อย่างเทเซเก้เนี่ยจานพอกลับไปเล่นที่อียิปต์อ่ะเขาก็อยู่กับเอาอาลี
0: ก็ติดมาเยอะเอาอาล
1: ี
0: โอ้เอาอาลีนี่ครึ่งทีมอ่ะ
1: ใช่
0: ทั้งตัวจริงทั้งสำรองนะเกือบ10คนอ่ะนะครับ
1: ก็ถ้าคุ้นหูถ้าดังสุดก็ที่เหลืออยู่ที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นนี่แหละโมซาร่ากับมามูสอ่ะสองตัว
0: ใช่เพราะปกติเขาประตูก็ใช้เอลเชเนวีเนี่ยเนาะวันนี้ไม่ได้ใช้เอลเชเนวีเนาะเป็นสำรองไปนะ
1: ก็มีชื่อตรงประตูไอเอลเชเนวีนี่ก็เอาอารี
0: ใช่ของเอาอารีเป็นละจริงจริงไอคีเบน
1: เหมือนแคมป์เหมือนแคมป์ซ้อมทีมชาติอียิปต์อะ
0: ประตูนี่ก็เป็นมือสองของเอาอารีนะไอเยอเชเบนเนี่ยเ
1: ออ
0: นะครับมาพร้อมคู่กันเลย
1: ครับ
0: เออแต่วันนี้ดันเอามือสองลงนะไม่รู้ว่าอาจจะเลิกเจ็บตอนซ้อมอะไรหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณชานแนลบอกงวดนี้9293แล้วก็มีลงชื่อมาด้วยว่าพี่แว่นนะหวยหรือเปล่า
1: ใช่ครับเนี่ยวันนี้เข้า16แล้วอาจารย
0: ์เออหวยออกเช้านี้ดิใช่ไหม
1: หวยชะบ่ายเย็นๆอ่ะ
0: เออไอ้แต่92ผมเห็นมันออกบ่อยมากเลยนะ
1: บางคนก็ถึงนี่ไงจะออกจะมี7อีกไหมงวดเนี้ยเพราะ7นี่มาแทบทุกงวดเลย
0: ครับคุณพระสุ2537บอกว่าสวัสดีครับคุณอู๋คุณเอกค่าตัวเอเลสเอเดอร์สันเนี่ยมีผลกระทบต่อทีมอื่นจะซื้อขายนักเตะแพงเกินเล่นดีจริงๆแค่ปีเดียว UCL ก็ยังไม่ได้เล่นผมว่ามันก็ด้วยความที่มันเป็นนักเตะที่ดันติดทีมชาติด้วยไงท
1: ี
0: นี้เนาะพอมันติดทีมชาติด้วยแล้วพอทีมที่สนใจมันดันเป็นแมนยูเป็นซิตี้อ่ะ
1: ทีมใหญ่สนใจ
0: แต่ตอนนี้แมนยูเลี้ยวละ
1: เ
0: พราะมันตั้งราคาแพ็คจริงๆ
1: ก็เป็นผมซิตี้ก็จะถอยอ่ะผมบอกเลย
0: ถ้าเป็นความคิดเห็นผมนะผมก็ไม่เอานะเนาะเพราะว่าราคาเนี้ยถ้าไปเทียบกันอย่างเพราะตอนนี้ไอ้พวกบาเลบ้าใช่ไหมบาเลบ้ามาจูดเฟร์นันเดสอเล็กสกอตอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เลทประมาณ80ล้าน
1: ถ้าราคา100ล้านน่ะคุณต้องเก่งให้เหมือนเดคเคนไรท์กัน
0: ใช่ใช่มันต้องระดับ
1: เดคเคนไรท์100ล้านที่แบบผมไม
0: ่มันต้องเป็นซุปตาร์ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อย่างกีริตย้ายมาเป็นระดับ100ล้านจากวิลล่ามาซิตี้อันนี้ผมก็คิดว่าเกินราคาอยู
0: ่ใช่ใช่มันต้องระดับนั้นไปแล้วเนาะ
1: อย่างอีซงอีซักอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่อันตอนนั้นน่ะตอนอีซักย้ายมันเทพจริงนะครับแต่นี่เพิ่งขึ้นมาปีเดียวนะแล้วแกโขกซะเยอะอ่ะ125ตอนเนี้ย
1: มันเป็นเพราะว่านี่แหละผมว่าคือยักษ์ใหญ่ทั้งแมนยูซิตี้เขาแย่งกันไง
0: แต่จริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะเผลอๆจะดีซะอีกนะเพราะว่าไอ้ทีมอื่นที่เขาจะขายอ่ะก็ปักสักอ่ะ80พออ่ะมันขายแล้วแพงนะมาทางนี้ไม่ล่ะ
1: 50ล้านตอนนี้คุณซื้อนักเตะดีๆแทบไม่ได้นะ
0: คุณนันทพงศ์บอกร้านมนชัยหน้าบริษัทเด็ดสุดครับของย่างสุดเนี่ยผมเพิ่งไปเล่นมาเองร้านลาบมนชัยเนี่ยหน้าอสมทเลยนี่ครับไปจัดกับอาจารย์เอกมา
1: ตรงข้ามเซเว่นอ่ะ
0: ใช่นะฮะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับคุณเอกอาจารย์อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพงศ์บอกเสมอ0-0บ่อยๆจะลุ้นที่3ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นๆลำบากแน่ครับแต่ก็ท่านไป
1: เสมอ0-0 3เกมไม่น่าจะผ่านอ่ะ
0: เออ0-0 3เกมผมว่ายากนะ
1: ไม่น่าเข้ารอบอ่ะผมว่าเผลอๆตกอ่ะ
0: คุณณัฐพงษ์ชลินบอกอาจารย์อู๋ใหญ่เสียดายอโมริมเหรอครับเห็นคุยเรื่องอโมริมตอนเย็นอ้าวอันนั้นผมพอดีตอนเย็นมันข่าวมันออกมาพอดีว่ายืนยันคอนเฟิร
1: ์
0: มผมก็เลยเอาข่าวมาบอกกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยคุยกันนั่นคือคุยอาจารย์เอกว่าเขาขึ้นเป็นโน1เป็นเต็ง1ที่ว่าจะได้คุมมิลานแต่วันนี้มันเป็นอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ใช่
0: มันคอนเฟิร์มก็เลยเอาข่าวมาบอกกันนะครับ
1: ก่อนนั้นมีข่าวเยอะ

0: ชาร์ลอตก็มีข่าวกับมิลาน
1: คร
0: ับ รัสเนอร์ก็มีข่าวมิลานใช่ไหมท้ายก็มาลงเอยกับทางด้านอโมริมนะ
1: คุณทีละวาทินบอกสเปนรอบนี้เหมือนแผ่วๆลงครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเจ็บด้วยเนาะเพราะว่าอียากิวิลเลียมปีนี้มันเจอปัญหาการบาดเจ็บมาแล้วยามาลก็เจ็บมาแบบเรื่อยๆเนาะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บอยู่นะ
0: คือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์มันเกมแรกมันวัดอะไรไม่ได้ทั้งหมดอ่ะก็อย่างปีที่เขาคว้าแชมป์เขาก็แพ้เกมแรก
1: ครับ
0: อย่างอาเจนครั้งล่าสุดเขาก็แพ้เกมแรกไม่
1: ใช่แพ้ซาอุไงแพ้ซาอุแล้วก็ไปแชมป์ก็บอกหวัดดีค่ะนะเอกนะอูกะดึกๆแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่กับหวยพี่หญิงแมนซิมาหรือยังคณาเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: โหเมื่อวานพี่หญิงน่าจะเหมือนจะส่งมานะแต่ผมจำไม่ได
1: ้ถ้าพี่หญิงฟังอยู่พี่หญิงส่งมาจริงก็ได้นะ
0: ไดเรกมาในไลน์ผมเลยเดี๋ยวผมจะได้บอกน้องเทยลงทุนได
1: ้อันนี้ก็บอกว่าคุณเอกเรื่องของสเปนอะไรมานะ เราก็อ่านออกไม่ได้นะ
0: คือถามว่าคุณเอกเด็กบ้านเด็ดหรือเปล่าใช่ครับผมจบราชภัฏบ้านสมเด็จสังกัดเดียวกับพี่บีแหลมสิงห์มีพี่ต้นประวีน
1: อ๋อเหรอ
0: เออบิ๊กหน่ออะไรก็จบบัณฑิตเหมือนกันสเปนอะลูกเดียวมันยังไม่ยิง
1: สเปนกดด่ายับเลย
0: คนคาดพี่คนคาดหวังให้สเปนยิงเขาเรียกว่าชนะเยอะๆหรือว่ายิงให้เหมือนเยอรมันเมื่อวานอะเยอะมากนะสุดท้ายก็ไม่ยิงสักลูกเลย
1: บอกพี่ครับฟอร์มนักเตะปืนในบอลโลกเป็นไงบ้างครับฟอร์มปืน
0: ก็เมื่อวานมีอินคาบิเย
1: ่อินคาบิเย่ไม่ดีเพราะว่าอินคาบิเย่โดนเผายับเลย
0: ใ
1: ช่ไหมโดนโอ้โดนลากกระจายเลยอ่ะ
0: โอ้พี่เจอดิโอมองเด้อ่ะ
1: โอ้ไอ้ดิโอมองเด้โอ้โหมัน
0: เอาใครก็ได้อ่ะชั่วโมงนี้ถ้าตัว
1: ขนาดมันรู้ทางอะเนอะอยู่บนเด้ด้วยกันมาก่อนนะมันยังโอ้โห
0: คือถ้าไม่ซ้อน1ซ้อน2โอ้ผ่านสบาย
1: แล้วปกติอินคาบิเย่มันก็ไม่โดนใครขนาดนี้เนาะมันโดนไอ้เมื่อวานอีเดียมองเด้โอ้โหพาทัวอย่างมิเกลมิลิโน่ก็ไม่มีอะไรนะลงมาสำรองผมว่ามันไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่
0: ฮาวเวิร์ดไง
1: ใช่ฮาวเวิร์ดฟอร์มดี
0: กดไป2ลูก
1: ฮาวเวิร์ดก็มีส่วนร่วมแล้วก็ประตูยิงก็สวยด้วย
0: ใช่
1: จุดโทษโอเคไม่นับ
0: เอาไปจุดโทษที่ยิงดีฮาวเวิร์ดยิงมุมดิกเลย
1: ครับนอกนั้นมีใครอ่ะต้องไม่นั่งไล่นะอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
0: ใช่
1: ใช่ไหมอังกฤษก็ยังไม่เห็นฟอร์ม
0: ฝรั่งเศสบราซิลอาจารย์กาเบียล
1: นอร์เวย์ก็ยัง
0: บราซิลเป็นไงอ่ะสองกาเบียลอ่ะ
1: กาเบียลก็ยังไม่เท่าไหร
0: ่กาเบียลหนึ่งกาเบียลมากันเจสกับมาร์ตินารีใช่ไหมที
1: ่ก็ไม่เท่าไหร่กาเบียลก็วันนั้นก็เจอโมร็อกโกก็เสียวอยู่เหมือนกันเนาะ
0: ต้องเดี๋ยวก็ส่วนใหญ่ก็ต้องรออังกฤษกับฝรั่งเศส
1: ที่นอร์เวย์ก่อนนะโอเดกาดอะไรพวกนี้นะ
0: ครับผมนอร์เวย์น่าจะพรุ่งนี้ไหม
1: ครับ
0: น่าจะโปรแกรมพรุ่งนี
1: ้ก็ต้องรอลุ้นให้พวกนั้นได้ลงก่อนนะครับเพราะมันยังเตะนัดแรกไม่จบกันนะเน
0: า
1: ะ
0: คุณคาวินได้บอกมาว่า DKR ครับโกสเปน
1: ใช่เราลืม DKR ไปได้ไงเนอะ
0: ทักขาวไปสาบอกว่าบอลไม่เปิดฤดูกาลเลยชุดขาวยกธงซะแล้ว
1: ก็อย่างว่าเนอะผมว่าด้วยความที่พอมันไม่ทีมระดับอย่างมาดริดอ่ะมันมือเปล่ามาอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จเน
0: อ
1: ะแล้วมันก็ต้องยกแบบยกระดับขึ้นมาเนอะ
0: เสริมทัพดีอยู่นะเข้าตาหมดเลยอ่ะ
1: มีโคนาเต้
0: ใช่
1: ไหมมีโคเดเต้เข้าไปมีดุมฟรีส
0: เบนาโด
1: แล้วเบนาโดก็ไม่น่าพลาดแล้วก็ไอ้เจ้าคูคูเลย่านะ
0: นี่มีข่าวแม็กก้าโซโบง
1: ใช่มีข่าวกับแม็กอลิสเตอร์อีก
0: ระวังนะเชียร์ทีมไหนที่นักเตะมัน
1: โซโบโหว่ายาก
0: เหลือปีเดียวอะ
1: โซโบโหว่ายากเพราะว่ามันแบกลิเวอร์พูลอยู่นะแต่แม็กก้าปีที่แล้วอะผลงานมันไม่ดี
0: โซโบเนี่ยเดี๋ยวเตรียมขึ้นเป็นท่านรองพี่หูเป็นรองกัปตันทีมแล้วก็ฟันไดปีหน้าหมดสัญญาว่ากันว่า
1: ทำไมขึ้นเป็นท่านรอง
0: ก็ลับโบไปแล้วไงกัน
1: วันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบเลยวันนี้ขึ้นเป็นท่านรองเรียบ
0: ก็เลยท่านรองเข้าวินหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ก่อนนี้เทนเป็นท่านรองย้ายลับโบปีนี้ก็ย้าย
1: ครับ
0: ก็ว่ากันว่าอาจจะซื้อใจด้วยการให้เป็นรองกัปตันที
1: ม
0: เพราะปีหน้าฟันได้หมดสัญญาก็น่าจะย้ายก็จะขึ้นมาเป็นกัปตันทีมเต็มตัว
1: ครับ
0: แต่คาแรคเตอร์ของโซโบมันได้นะมันเป็นผู้นำอ่ะผมว่าโซโบได้
1: โอ้ยโซโบมันเล่นแล้วมันมีแพชชั่นตั้งแต่ไอฮังการีแล้วไงใช่ไหมมันก็คาแรคเตอร์นี้แบบกับฮังการีเลยอ่ะแบกทีมอ่ะนะครับ
0: คุณพายุบอกว่าจานเอกต้องเป็นม้าเหลืองครับไม่ใช่ม้าขาวโอ้โหจะม้าเหลืองมาส้มวันนี้ก็ไม่ไหวสเปนรอบแต่หัวค่ำเลย
1: ครับ

0: เราสเปนผมว่าไม่รอดกันทั้งนั้นอ่ะ
1: แต่คำถามนี้น่าสนใจบอกอาจารย์อู๋จะไปพริบไหวหรือห้องเชือดครับ
0: ไม่ไปทั้งคู
1: ่
0: เพราะผมเป็นสายขาว
1: พี่ต้องเลือกสักทางเฮ้ยเมื่อวานผมคุยกับพี่อู๋อยู่ผมคุยกันอยู่ใช่ป่ะเฮ้ยเอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องไหว้พระสวดมนต์ละ
0: ใช่ทุกวันพระไง
1: วันพระต้องไหว้
0: ทุกวันพระผมไหว้พระสวดมนต์นี่ครับ
1: นี่เห็นไหมว่าของเราสาย
0: พุทธสมบูรณ์สังโฆ
1: สายธรรมะของจริง
0: นี่วันนี้ถ้าไม่ติดภาคบอลเนี่ย
1: ไปวัดย่านา
0: ก็จะไปวัดย่านากับจันเองอยู่เหมือนกันนะวัดมหาบุตรนะครับ
1: หลักๆคือไปขอหวยนั่นแหละว่าพรุ่งนี้หวย
0: ไม่ของเราก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะสัปดาห์ที่แล้วเราไปบริจาคลงศพไปอยู่ไอ้เขาเรียกวัดหัวลำโพงนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เขาบอกว่าอันนี้ผมความเห็นแตกเมื่อตอนเย็นกับอาจารย์เอกนะคุณนันทพงศ์อาราดอนเนาะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะบอกว่าหวังว่าอโมริมจะประสบความสำเร็จกับมิลานครับใจผมว่าผมมองว่าเห็นภาพไอ้อโมริมเดิมๆที่กับแมนยูผมคิดภาพดีไม่ได้เลยแต่อาจารย์เอกบอกน่าจะดี
1: ผมว่ากราฟชีวิตของอโมริมผมว่ามันน่าจะต่ำสุดที่แมนยูละไปมิลานนะผมว่าจะให้อโมริมไปพาทีมคว้าแชมป์ผมว่าเขาคงไม่หวังขนาดนั้นเนาะเอาติด1ใน4อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: โอเค
0: คงติด1ใน4ก่อนแล้วตอนนี้ต้องรักษาตัวนักเตะไว้ด้วยนะ
1: ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพี่อู๋ว่ามิลานจะเสียใครจะได้ใครอ่ะ
0: เพราะว่าพองดีบางทีอ่ะพอมีการปรับเปลี่ยนโค้ชอ่ะเนาะนักเตะมันโดนเนาะเพราะว่าอย่างพูลิซิชเนี่ยถ้าไปอ่ะผมว่ากระทบแน่เนาะถ้าพูลิซิชออกจากมิลาน
1: อ
0: ่ะมาตอนนี้แล้วโหอย่างโรม่ามาได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยเนาะมันก็น่าสนใจนะแล้วยิ่งไอ้สัญญาเหลือถึงปี2027นี่เองก็จะหมดแล้วอ่ะนะครับ
1: โมโน้องใหม่มาก็โคตรแรงเลย
0: ใช่ใช่
1: ทอมิกาสส่วนพวกอินเตอร์นาโปลีมันก็เหมือนมันลมบนแล้วเนาะสองทีมนั้นน่ะ
0: คุณก้องเกียรติบอกคิดว่าประเทศไหนที่น่าเสียดายไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้สัก10ประเทศผมว่าอันดับ1คิดเหมือนกันใช่ป่ะเต็ม100คืออิตาลี
1: ใช่
0: เนาะเพราะทีมอย่างอิตาลีมันต้องได้ไปอ่ะ
1: ถ้าในยุโรปเดนมาร์กก็ไม่ได้ไป
0: เดนมาร์กก็ได้เ
1: น
0: าะเพราะเดนมาร์กมันก็ปกติมันบอลรายการอีเวนต์อย่างนี้มันได้ไปตลอดเนาะ
1: ถ้าไม่ใช่แค่เรื่องฟอร์มแบบที่สวยงามนะพวกไอแลนด์อย่างเงี้ย
0: ไนจีเรียก็ช่วงนี้ก็โชว์ฟอร์ม
1: ไปไหม
0: โอ้ต้องมานั่ง
1: ไล่เอ้ยแคมารูนเหมือนกัน
0: ไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดั้งไล่กับกูจำไม่ได้ละลืมตอนเนี้ยมึนไปหมดละ
1: พวกมีไอวอรี่โคสต์กาน่าอียิปต์โมร็อกโกตูนิเซียแคเมรูนก็ไปอีกทีมนึงอาจจะไม่ได้ไปนะอาจารย
0: ์
1: ในโซนแอฟริกาเดี๋ยวผมเช็ค
0: อีกทีมนึงที่ผมเสียดายด้วยนะรัสเซียรัสเซียไม่ได้มาเน
1: า
0: ะเพราะมันมีปัญหาเรื่องไอเนี่ยเน
1: า
0: ะเร
1: ื่อง
0: ของการเมืองอะ
1: โซนแอฟริกาแอลจีเรียแคปเปอร์เดียฮ่องกงอียิปต์กาน่าไอวอรี่โคสต์โมร็อกโกเซเนกัลตูนิเซียแอฟริกาใต้ในไนจีเรียแคเมรูนเนี่ยไอ้สองทีมต้องไปบอลโลกทุกครั้งอ่ะก็ไม่ได้ไป
0: แล้วเห็นแอฟริกาใต้เล่นนะให้ไนจีเรียมาดีกว่
1: า
0: เพราะไนจีเรียตอนนี้เขาไปอุ่นเครื่องผลงานดีด้วยนะไนจีเรีย
1: โอเคทีมที่เสียดายทีมชาติไทย
0: ทีมชาติไทยไม่เราพูดได้เราเสียดายไงที่ไม่ได้ไปแต่ถึงแม้เราจะเป็นความฝันของเรานะเพราะว่าในความเป็นจริงเราไม่ได้ไปอ่ะนะ
1: แล้วก็ในโซนคอนคาเคฟอ่ะพวกคอสตาริกาอันนี้ก็ไม่ได้ไปผมว่าโซนคอนคาเคฟแบบพลิกล็อกมากนะพี่อู๋ถ้าไม่นับ3ทีมเจ้าภาพอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาก ูราซาเฮติปานามาพวกคอสตาริกาพวก
0: ปกติมาประจำ
1: พวก
0: ค
1: อนดูรัสอะไรพวกน
0: ี้พวกนี้จะดูแข็งๆหน่อยเนาะมันเป็นที
1: มขาประจำบอลโลกนะ
0: ครับ
1: จาเมกาก็ไม่ได้มา
0: ใช่
1: เตเดดแอนโทเบโกก็ไม่ได้มา
0: ก็มันแซงจาเมกามานี่แหละไอ้กีราซาวนี่แหละ
1: ไอ้โซนคอนคาเคฟก็ถือว่าน่าเสียดายหลายทีมอย
0: ู่แล้วก็คุณพิษณุบอกสวัสดีครับดูในเพจสโมสรสนามวิลล่าพาร์คและสนามเอลาโรสช่วงนี้กำลังปรับปรุงสนามเพิ่มความจุครับก็ธรรมดานะพออยู่ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: หลายๆสนามก็ใช้ในช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละในการปูหญ้าใหม
0: ่ครับ
1: ในการรีโนเวทในการเพิ่มเติมอัฐจงอัฐจันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เสียดายถ้าไม่ติดอีเวนต์บอลโลกนะพวกนี้จ้างจันเอกได้นะพวกเรื่องทำสนามอ่ะเพราะบางทีหญ้าเดิมอ่ะมันต้องมีคนกำจัดไงให้จันเอกไปกินหญ้าเดิม
1: ไอ้ถ่ายหญ้าได้อยู่ถ้าไปขอไปกินที่แอนฟิลด์พอ
0: ครับ
1: ผมจะกวาดให้เรียบอะไรที่เป็นของสล็อตทำไว้อ่ะผมยอมสละเลย
0: คุณก้องเกียรติบอกยังรู้รางวัลที่ฟีฟ่าครั้งนี้ตั้งแต่แชมป์ถึงบวยอ๋อไอเงินรางวัลน่ะเหร
1: อ
0: ต้องไปนั่งเปิดไล่ดูเน
1: า
0: ะ
1: ต้องไปเช็คดูอ่ะ
0: คุณโจโจ้พาบันเทิงบอกโปรตุเกสยังมีโรนัลโดไหมครับมีครับยังโรนัลโดติดโอ้โหโปรตุเกสไม่มีโรนัลโดไม่ได้ตอนนี้ก็เ

0: ป็นกระแสอยู่เนาะ
1: ครับ
0: เป็นกระแสกันอยู่ว่าบางฝ่ายก็ว่าโรนัลโดควรเป็นตัวจริงไหมหรือจะเป็นตัวสำรองเนอะก็เห็นเกมแรกก็โอ้โหเสียงแตกอยู่เหมือนกันเนอะคือควรมานะผมว่าควรติด
1: ใช
0: ่แต่ว่าตอนเนี้ยเสียงมันแตกตรงที่ว่าจะสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือว่าจะให้เริ่มเป็นสำรองอะไรแล้วคอยมาเป็นทีเด็ดมากกว่าอะไรแบบนี้นะ
1: พี่อู๋แชมป์รายการเนี้ย50 ล้านเหรียญ
0: 50 ล้านเหรียญเหรอ
1: 50 ล้านเหรียญ
0: โอ้ทำไมมันน้อย
1: รองแชมป์33 ล้านอันดับ3 29 ล้าน
0: ครับ
1: อันดับ4 27 ล้าน
0: อ
1: ันดับ5ถึง8 19 ล้าน
0: ครับ
1: 9ถึง16 15 ล้าน17ถึง32 11 ล้านส่วนทีมที่ตกรอบแรกอ่ะได้9 ล้าน
0: นะ
1: 9ล้านเหรียญ
0: 9ล้านเหรียญสหรัฐนะ
1: ใช่เงินบอลโลกของบอลโลกครั้งนี้665 ล้าน
0: ครับผม
1: ยังไงฟีฟ่าก
0: ำไรเยอะกำไรอยู่แล้วเอาเก็บอังกฤษประเทศเดียวก
1: ็
0: ถึงเท่าไหร่แล้วอังกฤษบนอยู่โอ้โหก็ลิขสิทธิ์แพงมากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ
1: คุณพายุพอดีส่งมาในแอป99ฟังไม่ได้ครับต้องมาฟังในเฟซแทนคุณพายุลองอันนี้ไม่ได้ใจว่ารับทราบหรือยังนะแอปเก่า Active Radio ที่สีฟ้าลบทิ้ง
0: เลยแอปเก่าที่เป็น99สีฟ้าเปลี่ยนเลยนะครับ
1: เป็น Mcord Connect
0: เป็น Mcord Connect นะ
1: ใ
0: ช่เป็นตัวใหม่เลย
1: อันนี้
0: เพราะหลายคนก็ยืนยันว่าฟังได้อยู่นะ
1: แล้วคุณพายุโหลดลบแล้วโหลดตอนนี้นะผมจะรอว่าทำได้ไหมฟังได้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงจะตีสองแล้วนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: อ้าวเฮ้ยโอ้กำลังว่าจะเบรกรอที่วันตีสองอยู่แล
1: ้วบังโมจะได้ฉลองประตูชัยวันเกิดไหม
0: ไม่แน่
1: ก็มีโอกาส
0: ก็มีโอกาสครับ
1: ถ้าได้จุดทงจุดโทษยังไงเขาก็ยิงแน่
0: เขาบอกเอเชียยังไม่แพ้นะปีนี้มาดีคุณอาทรใช่ครับปีนี้มาดี
1: ครับผมคุณวรพงศ์ขอบคุณพี่ๆและทีมงานที่เอาแผงเวลาขึ้นครับผมเปิดทีวีแต่ต่อเสียง99ออกลำโพงครับภาพกับเสียงตรงกันเป๊ะเลย
0: ครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากมาก
0: คุณรีแลกบอกเมื่อคืนญี่ปุ่นเกมรุกมันมากแต่จบสกอร์ไม่ได้ญี่ปุ่นผมว่าปัญหาคือพวกกองหน้าเนาะ มันไม่มีกองหน้าที่แบบคมๆเท่าไหร่แต่ว่ากลางมันฝีมือเยอะเนาะเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนเนาะ
1: เฮ้ยไปยกมือไล่พี่แล้วนะ
0: ใช่ๆต้องออกก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมเราจะไปเข้
1: า
0: ทอดสดแล้วเนาะอ่ะวันนี้ก็ขออภัยนะเอสเบสก็ขอบคุณด้วยที่เข้ามาเพียบเลย
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนอ
1: ย่าเพิ่งหนีไปไหนนะผมกับพี่อู๋ยังอยู่ต่อนะ
0: เดี๋ยวผมต้องย้ายห้องไปอยู่ข้างนอกแล
1: ้ว
0: ในห้องถ่ายทอดสดของเรานะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวตีสองมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกันในคู่เบลเยียมกับอียิปต์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี่
4: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มอย่างไม่มีข้อสงสัยหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกโซนยุโรปขุมกำลังของทัพฝอยทองอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่ค้าแข่งกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปมีจุดเด่นที่เกมรุกอันหลากหลายและแท็กติกการเล่นที่มีความยืดหยุ่นสูงมาตรฐานทีมที่อยู่เหนือกว่าคู่แข่งในสายนี้อย่างเห็นได้ชัดทำให้พวกเขาถูกคาดหมายว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างไร้แรงกดดันโคลอมเบียถูกยกให้เป็นเต็ง2ที่จะได้ตามโปรตุเกสเข้ารอบต่อไปในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นของโคลอมเบียคือสไตล์การเล่นที่ดุดันความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นแนวรุกและแนวกลางที่แข็งแกร่งคอยไล่บทขยี้คู่แข่งศักยภาพโดยรวมของพวกเขาเหนือกว่าอุซเบกิสถานและดิยาคองโกหากพวกเขารักษามาตรฐานในระดับสูงเอาไว้ได้โอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็ไม่น่าจะหลุดมือส่วนอุซเบกิสถานสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกจุดแข็งของทีมคือระบบทีมเวิร์คและระเบียบวินัยทางแท็กติกความกระหายชัยชนะที่ไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะตั้งเป้าแช แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านเดียคองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่

0: โกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: 2016770รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
13: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: From Belgium, they're happy for the Egyptians to have it in those deep locations. Here's Doku.

0: Lashin. Fetty. Yasser Ibrahim. Plenty of possession for the African side in these opening exchanges. Here's Salah. Sliding in was Castagna on Zico. Flag raised anywhere there. Egypt had strayed offside.
1: Well, he's a man who carries the dream. อดีตเคยเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าปีนี้นี่แฟนๆจะได้สนใจไหมสำหรับทนายของแฟนๆซาร่านะครับ
2: ครับผม
1: จะฉลองวันเกิดได้ไหมวันนี้ครับรอลุ้นประตูกันช่วงแรกๆก็ยังเกมไปตันอยู่ที่ตรงกลางเยอะนะครับลูกโมงดักมาเอ้าสกัดกันไม่ดีครับเบลเยียมพยายามจะเลาะจากริมเส้นแต่ว่าโอ้วันนี้กลางยืนชิดกันตลอดนะครับเก็บบอลตกกันไม่ค่อยได้ครับแคทเทเลอร์ทอดซาชิง1 2มาทอดซาเหลี่ยมซ้ายโอ้โหจัดซัดลูกนี้เจอปั๊มพอดีคืนกลับมาใหม่ครับโอนาน่าขอออกขวามาอีกทีนึงพยายามจะตัดในเข้ามาเดบรอยฝากออกขวามาใหม่ครับโอ้โหเจอไล่มาครับทูมันมูนีเยตคืนหลังไปตั้งกันใหม่ไปเลยครับโอ้ช่วงนี้กลายเป็นบอลของเบลเยียมนะครับ11คนลงไปหมดแล้วครับโดกูจะท้าดวลซะหน่อยครับโดกูเจอกับฮานี่จ่ายบอลตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษยังไม่มีมุมยิงนะครับงากรอบโทษยิงลูกนี้แล้วก็ได้แค่หวาดเสียวครับเควินเดอร์บรอยครับโอ้โหจากหน้ากรอบเขตโทษครับ
2: โอกาสแรกครับหุ่นแน่นมากครับเล่นของอียิปต์พื้นที่ตรงนี้อุ้ยไปเปิดหน้าท้าเหมือนหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับคือจังหวะยิงเนี่ยนี่ครับดูจากมุมด้านหลังของทางด้านเควินเดอร์บรอยเนี่ยพยายามจะยิงหนีมือประตูไปหน่อยไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ยืนดักเอาไว้อยู่ครับฟาที่ก็เลยพยายามจะยิงปั่นอ้อมมานะครับเริ่มจะเก็บบอลไม่ค่อยได้เอ้าโหโอมามามูสครับบอลไม่มีอะไรเลยครับโหไม่โดนตีเข่าเข้าข้างหลังนะครับลงไปกองผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ครับมามูสถึงก็งงเลยครับโอ้โหจะพักบอลแท้ๆครับโดนอัดเข้าไปทีนึงได้ฟาวมาครับนี่เป็นกล้องจากด้านหลังนะครับได้เป็นลูกฟรีคิกตั้งแต่ตรงกลางสนามเลยครับจะเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ครับทางฝั่งของเบลเยียมเองก็บีบมากดดันตลอดเหมือนกันนะครับพอแนวรับของอียิปต์ได้บอลก็วิ่งบีบมาแล้วโอ้โหวันนี้ถือว่าชิดตัวกันมากนะครับทางด้านของอียิปต์แล้วก็เบลเยียมนะครับคู่ต่อสู้ได้บอลนี่วิ่งเข้าหาเลยครับเนี่ยพอแนวรับมาปุ๊บนี่เดเคเลเลอร์นี่โอ้โหเดเคเลเลอร์วิ่งเข้าใส่เลยครับยังออกบอลกันไปไม่ได้นะครับต้องคืนหลังมาก่อนครับฟาตูฟาที่โอ้โหเนี่ยบอลยังอยู่หน้ากรอบของอียิปต์นะครับเนี่ยตัวต่อบอลมันไปไม่ได้ครับฮานี่โดนบีบมาเตะอัดซะเลยแล้วก็บอลล้นมางัดทิ้งไปก่อนครับลาชินจะต่อบอลลุยมาก็โดนโอนาน่าดักได้ตามไปเตะลูกนี้ฟาวไปแล้วครับโอนาน่าออกบอลไปแล้วนะครับฟาวครับซาร่า
2: ครบรอบ34ปีวันนี้นะครับโมซาร่าจังหวะเข้าจากด้านหลังอุ้ยเท้าซ้ายนี่ไปเลาะที่ข้อเท้าทำให้เสียฟาวครับโอนาน่าอยู่ข้างหน้านะครับฟาวชัดเจนครับลูกนี้Anana and Tillemans
1: play together at club level. โดนเอาคืนครับโอนาน่าก่อนหน้านี้ไปตีเข่าใส่มามูดครับคราวนี้ซาร่าเลาะน่องซะเลยครับเจอหน้ากระทักทายกันแล้วครับทิลมันกับทางซาร่าบอลยาวครับวางบอมโด่งๆมาไม่ดีครับแต่ว่าฮานี่ก็โมงไม่ดีโมงคืนกลับไปใหม่ครับตั้งคืนกลับไปเลยครับ
2: เกิดซาร่าเองก็คุ้นเคยกับนักเตะเบลเยียมอยู่แล้วนะครับหลายๆคนของเล่นเบลเยียมก็เล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ
1: ก็พยายามจะบิ้วขึ้นไปแต่ว่าทางด้านของเบลเยียมไม่ยอมนะครับจนทำบอลออกข้างไปเองครับจังหวะตอกส้นมาไปสุดเส้นแล้วจะหาช่องเปิดอยู่โดนปั๊มออกหลังซะก่อนแล้วไม่ได้เตะมุมด้วยครับทอร์ซาพยายามจะโวยว่าจะเอาเตะมุมไม่ได้ครับ
2: ครับพื้นที่มีน้อยครับแล้วโอ้โหอียิปต์เข้าทีสองคนครับพยายามจะลุยต่อเปิดแล้วแต่สุดท้ายมาโดนตัวเองครับ
1: อินฟา

0: สินจมูกนะประธานนะมานั่งดูด้วยครับ
1: บอลโลกครั้งนี้นี่กินกุนซือไปคนหนึ่งแล้วนะฮะ
0: อย่าเรียบร้อยครับ
1: กุนซือไปเรียบร้อย
0: ซาบีราบูชีครับ
1: ครับ
0: โอ้โดนเร็วเหลือเกินครับโดนไล่ออกไปแล้วนะครับอ่ะดูจังหวะมามูดครับเก็บบอลคล้องได้จ่ายตัดมาซาร่าตัวขวามีเติมมาครับแบ็คขวาเติมมาแล้วครับฮานี่ไหลทะลุตามช่องมาแล้วก็โยนเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหม่งทิ้งออกไปครับตามมาจ้ำจิ้มลูกนี้โดกูลุยมาก่อนจะเจอ2ครับเชลเมโดกูจะฝ่าไปไม่ไหวครับโอ้โหเจอ2อยู่เลยแล้ววางสวนมามูรีบเกินครับใจร้อนเกินมามูหันไปมองหน้าเลยนะครับรีบโยนไปหน่อยครับบอลมันยาวไปถึงประตูเลยครับเอาแต่จ่ายไม่ดีโอนาน่าโดนฉกคืนกลับมามาแล้วครับซาร่ากัดชากหนีโอนาน่าซาร่ากัดชากไปก่อนฝากไปทางขวาก่อนครับซิโก้ยกคืนกลับมาซาร่าจะพยายามหักเข้ามาโดนเตะล่วงไปไม่ฟาวครับโอนาน่าดักได้ดีครับโดนจิ้มคืนมาเหมือนกันน่ะโดกูไปไม่ได้โอ้โหดักได้หลายทีครับซิโก้จ่ายตัดในมามุดจับพลิกไปเองจับยาวไปหน่อยบอลลึกมาคืนไปถึงคุกตัวเตะทิ้งไปเลยครับบอมทิ้งยาวๆมาบอลเลยตกมาเบียดแย่งกันไปครับเรียกบอลไหลต่อไหลสุดท้ายจิ้มก่อนแล้วก็บอลออกหลังไปนะครับผู้ตัดสินว่ายังไงครับเดเคสเลอร์จังหวะลุยไปกับอิบราฮิมนะครับอิบราฮิมก็พยายามจะโวยว่าแหมมันไม่น่าจะได้ลูกเตะมุมนะครับ
1: ครับ
0: ดูมุมนี้น่าจะชัดกว่าครับ
1: มองยากครับลูกนี้ผู้ตัดสินว่าต่างคนต่างที่จะเข้าหาบอลทั้งคู่นะครับ
0: เหมือนปลายสตั๊ดมันจะโดนแล้วก็ยกประโยชน์ให้ผู้ตัดสินไปครับโอ้มุมนี้มองยากครับภาพช้านี่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับได้เป็นเตะมุมเลยครับเบลเยียมลูกเตะปาดทิ้งขึ้นมาก่อนครับโอ้พยายามจะโหม่งเช็ดเข้ามามันไม่ทันเลยครับทางด้านของอาชัวไปกลางมุ้งสูงไว้หน่อยครับอาชัวพอบอลเตะยาวทิ้งมาจากชัวแบกก็ไม่ดีครับโอ้แต่วันนี้มาเน้นแพ็คเกมรับแล้วก็บีบตลอดเลยนะครับเนี่ยครองบอลนานไม่ได้ครับเบลเยียมเจอบีบไล่มาครับเอ็นกอยแตะยาวมาเอ็นกอยลุยมาต่อโอ้โหเอ็นกองใบเหลืองไปครับโอ้โหผ่านมา2สุดท้ายอัตเตียครับโดนเลยครับโอ้มาวันอัตเตียครับโอ้แต่ว่าถือเป็นแนวรับที่ลุยมาสวยนะครับเอ็นกอยโอ้โหเตะขาหลังเขาเลยครับเนี่ยหลุดไปแล้วนะครับโอ้โหมาว่าอาเตียก็เลยต้องยอมเลยคร
1: ับ
0: ยอมแลกเหลืองเลยครับ
1: ก็ดูเกมรุกของทางด้านเบลเยียมก็ดูชื่อชั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อียิปต์เองก็น่าจะรับแน่นๆแล้วรอสวนนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีมามูดมีโมซาร่าอยู
0: ่ใช่ครับอย่างน้อยมีมามูดก็ในไล่ในเรื่องความเร็วนะครับ ถ้าจะสวนครับก็พยายามจะดึงทางอียิปต์ขยับขึ้นมาหน่อยครับเนี่ยแบ็คโฟร์เลยต้องเล่นกันก่อนไม่งั้นไม่ขยับครับมามูดตามมาไล่เลือกสั้นๆครับพยายามจะโยนยาวๆขึ้นมาโทมัสเมเนเยโยนมาไม่ถึงนะโดนดักได้ครับซิโก้ไปไม่ได้เหมือนกันครับทางด้านของมุสตาฟาซิโก้เชื่อไม่โดกูครับเจอกับฮานี่โดกูวันนี้ดักได้หลายทีครับฮานี่2ทีแล้วครับโดกูดึงก่อนเจอซ้อน2ครับโดกูปาดเข้ากลางมามูดรออยู่แล้วฉกให้กับซาร่ากำลังจัดสวนซาร่าลุยมาแล้วดึงใบเหลืองแน่ๆนะครับโอ้โหยอมเลยครับ
1: สตันเย่หรือเปล่าเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับ
0: โอ้ซาร่ามูนลูกนี้ถือว่าสวยเลยครับหน้าคาสันเย่ครับ
1: นี่สปีดหายเยอะแต่ไปกับบอลเนี่ยขึ้นเหลี่ยมของซาร่าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพี่ดึงแบบเรื่อยๆแล้วผู้ตัดสินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป่าปุ๊บฉกที่เสื้อแล้วก็แจกเลยครับเหลืองฝั่งละใบนี่ติดๆกันเลยนะครับอาเตียกับทนานคาสตันเย
0: ่คาสตันก็สนก็น่าสนใจอ่ะดูจังหวะดึงกัดชากมาแม่ถือว่าอันตรายแล้วเหมือนกันครับคาสตันเย่ลูดิกาเซียจดเลยครับจดไว้ก่อนครับโอ้โหก็เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าเสียท่านะครับ
1: ครับ
0: ไม่ดึงนี่งานเข้าเลยนะครับซาร่าหลุดแน่ครับเลยต้องจำใจดึงแล้วดึงแบบ

0: ชนิดรู้ตัวครับว่าโดนใบเหลืองครับคาสันเย่ถือว่าเริ่มตอบโต้ได้วันยาวางข้ามามาโนมันแรงไปหน่อยครับออกมาแล้วครับคุกตัวครับคว้าไปได้ครับเป้าหมายก็จะเป็นมามูธแหละครับ
1: ครับก็คงจะเป็นตัวแทนของโมซาร่าต่อไปของทีมชาติอียิปต์นะครับ
0: โอ้โหวันนี้กลางเล่นยากครับเดอบรอยเนี่ยดูเลยมีคู่ตลอดเดอบรอยจะไปหมุนไปหมุนมามีดสีขาวของอียิปต์ครับทุ่มเร็วมาจับแหวกคารุ2โดนสไลด์ดักได้อีกแล้วครับฮานี่เชมิโดกูนอนเจ็บอยู่แล้วก็จับไปที่ข้อเท้าครับนักเตะอียิปต์ก็หยุดเล่นให้นะครับ
1: ข้อเท้าซ้าย
0: โอ้โหนอนดิ้นอยู่ครับมูฮัมเหม็ดฮานี่นะครับ
1: ครับถ้าจะเอาเชมิโดกูต้องเอาหนักๆแล้วเอาให้อยู่มองไปที่บอลแล้วโอ้ยลูกนี้ให้เหลืองก็ได้นะครับเนี่ย
0: แต่มันเข้าโดนบอลนะครับเนี่ยถ้าดูที่โดนบอล
1: แต่ขายกสูง
0: แต่ขาหลังก็อ๋อขามันไปเกี่ยวกันนิดนึงแล้วกลายเป็นว่าเหมือนข้อเท้าพลิกแต่แค่ก็โอ้โหไอตอนดิ้นอย่างแรงครับกรรมการมาปุ๊บลุกอย่างเร็ว
1: ครับ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ไอเรื่องกฎใหม่ไม่ได้ครับค
1: ือ
0: ถ้าเปลงมาแกต้องออกนะครับ ก็เลยต้องรีบลุกครับโอ้โหแล้วลุกอย่างไวหายแล้วครับ
1: อียิปต์ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยไม่ได้เป็นเล่นนะครับครั้งล่าสุดไปก็ปี2018นะ
0: แต่วันนี้ดูเหมือนโดกูไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ
1: โม
0: เมตอันนี้ฮานี่นี่วันนี้ดวลกันตัวเนี่ย3ทีฮานี่แกสไลด์เกี่ยวบอลได้สวยนะครับ
1: ครับ
0: เกมผ่านมา16นาทียังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับโดยที่เกมรุกนี่เบลเยียมอยู่ดีกว่านะครับครองบอลมากกว่าเดคาเลอร์มาโอ้โหเนี่ยมันติดตัวตลอดเลยครับพลิกไม่ได้ครับโอนาน่าข้างหน้ามันตันเกินครับต้องกลับหลังมาครับมูนิเยคืนมาเลยครับเอ็นกอยหาช่องจะบอมเข้าไปใหม่แทงยัดมาให้เดอบรอยเจอติดตัวอีกแล้วเดอบรอยทะลุช่องมากระดักได้ครับอิบราฮิมดีทะลุมาพยายามจะพลิกซาลาเจอเตะฟาวครับต้องรีบเตะก่อนครับ
1: เมเคเล่นะครับนี่ตามขึ้นมาทำฟาวนี่สูงเลยครับ67ประตูในนามทีมชาตินะครับโมฮัมเหม็ดซาลาตามหลังก็คือกุนซือนี่แหละครับฮัสซันครับยิงไป69ประตูก็กุนซืออียิปต์ชุดนี้นะคร
0: ับ
1: นำราสโมสูงสุดของทีมชาติอียิปต์อยู
0: ่วันนี้ถือว่า2คนข้างหน้าซาร่ากับมามูดก็เก็บบอลได้ดีนะครับ
1: ครับ
0: ไปกับบอลได้ดีเลยครับพยายามจะยืนแพ็คเอาไว้ครับเดคเลเลอร์ตามไล่มาซิโก้แตะหนีมาป่ะยังมีตัวซ้อนครับโอนาน่าจิ้มมาให้โดกูครับจะเลาะริมเส้นไม่ไหวครับวันนี้โดกูก็ยากเหมือนกันครับริมเส้นเจอ2ตลอดเดอบรอยก็เจอลุมอีกแล้วครับท็อตซาจะไปตัวโอ้โหม้วนไปม้วนมาไม่ไหวอ่ะท็อตซาต้องวนกลับมาแก้ไขก่อนครับเดอบรอยโอ้สีขาวมันเยอะเหลือเกินครับข้ามฟากไปแล้วต้องกลับหลังตั้งใหม่ไปเลยครับอียิปต์ไล่ดีครับ
1: อียิปต์ก็ชัดเจนนะว่าเน้นรับแน่นๆแล้วรอส่วนนะครับถ้าไปเปิดแรกนี่ก็สู้เบลเยียมลำบากนะครับ
0: ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฮัสซันไม่ได้เลือกตัวเก่าอย่างพวกเตเซเก้กับซีโซ่นะครับ
1: ครับ
0: เลือกเอาตัวใหม่มาตามสไลด์กันไปต่างคนต่างฟ้องครับก็ผู้สินให้เป็นบอลของอียิปต์นะครับจังหวะไปโดนกระแทกร่วงไปก่อนครับอาชัววันนี้ชูเองก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เนาะทางซ้ายแกขึ้นสูงไปหน่อยครับอาชัวยัดมาลูกนี้ฟ้องแฮนด์บอลครับได้ด้วยครับอาชัวจังหวะยกเล่นเร็วครับอาชัวโยนมาไม่มั่นนะครับแล้วก็แซงมาเอาได้อีกนะครับฮานี่ดูครับวันนี้เด่นครับแบ็คขวาครับไปตัดบอลมาได้จะเลาะจากขวามาก่อนครับซิโก้เด่นกันสั้นๆก่อนครับหาช่องอยู่ซิโก้ล็อกตัดไหนมาจ่ายตัดทะลุมาหน้ากรอบทดจริงแล้วนี่โอ้โหสุดๆเลยครับ 1-0 ของอียิปต์ครับ
1: อาชัวอาชัวไง
0: อาชัวจากนอกกรอบเขตโทษสุดสวยเลยครับ
1: กูต้องชมโมซาร่าด้วยนะครับที่เล่นไม่เยอะจังหวะครับเกมทางขวานึกว่าจะตันนะครับต้องชมจังหวะให้บอลเร็วแล้วซาร่าเนี่ยเห็นเพื่อนอยู่คือไม่เลี้ยงไม่เลื้อยเห็นเพื่อนว่างจ่ายยัดแล้วสุดท้ายเป็นอาชัวที่ยิงไกลครับสุดสวย1-0 ครับอียิปต์ขึ้นนำเบลเยียมครับนาที19ครับ
0: ยิงเอามันจริงๆนะครับประตูอย่างคุกตัวตะพุ่งไม่ถึงเนี่ยคือต้องยิงดีจริงเพราะว่า แกทั้งสูงทั้งยาวนะครับโอ้โห
1: นี่ดู

0: พี่อู๋ทางขวาแน่นซาร่าเห็นปุ๊บจับแล้วไหลเลยครับปู่แทบจะบนหัวกระโหลกเลยนะครับ
1: ต้องชมทางด้านของมามูดด้วยครับมามูดแกดึงตัวผู้เล่นเซนเตอร์2คนไปอยู่กับแกหมดนะครับแล้วพออาชัวมาได้บอลเนี่ย มันคนเดียวโล่งๆแล้วใส่เต็มๆเลยครับโอ้โห
0: ติดไส้หนี
1: มือจริงๆนะครับไซโป้งครับ
0: ครับถ้าไซซอกคอนี่เป็นอูใหญ่นะฮะ
1: ไซซอกคอจะออกเสียวนะครับ
0: โอ้โหมันแรงเลยนะอาจารย
1: ์ครับ
0: โอ้นี่เป็นประตูแรกของอาชูครับกับเกมทีมชาติครับ
1: คือขึ้นชื่อว่าคุกตัวยิงประตูเขาไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับเขาเป็นประตูระดับต้นๆของโลกเลยโอ้โหกับพุ่งไม่ทันนะครับอาชูโอ้โห
0: อ้าวแบบนี้มวยรองขึ้นนำก่อนแบบนี้สนุกแน่ครับ
1: คือเซนเตอร์2คนโดนดึงไปวิ่งไปหาทางมามูนหมดนะครับเอาละครับครองบอลเยอะกว่าแต่โดนก่อนนะครับทำได้นะครับอียิปต์นาทีที่20นะครับอิมาอัลชูลูกวางบอลยาวมาแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเดเคเลเลอร์เจอหลุม2อยู่ฟาตูไปช่วยแล้วก็มีทั้งฟาตูฟาทีครับลมไล่อยู่พยายามจะพลิกไม่มีเพื่อนมาช่วยครับงัดคืนกลับมาทีละมันก็โดนบีบไล่มาครับย้อนหลังกลับมาตั้งหลักกันใหม่เลยครับเอ็นกอยต้องเติมนะครับเอ็นกอยขวามีท็อตซาอยู่ครับเอ็นกอยเลือกมาท็อตซาเจอกับอาชูไล่มาต้องคืนครับโอนาน่าโอ้ตอนนี้ได้ขึงแล้วนะครับ
0: แบ็คขวาซ้ายเบลเยียมนี่โอ้เติมขึ้นมาสูงแล้วนะครับ
1: เอ็นกอยข้ามฝั่งไปเลยครับทางซ้ายครับโดกูมาด่วนตัวหน่อยครับมาซิโก้เข้ามาไล่กดดันปาดเข้ากลางมาทีเลมันจะยกไม่ผ่านโอ้โหอีบก็เข้าแน่นเลยกันแล้วดีดยามาบอลข้ามามามูดไม่ถึงตกมาดีดไปอีกทีนึงก็ไม่ได้ครับอิบราฮิมก็บอมคืนกลับมาใหม่มีมือไปดึงโอ้โหแกเข้าชงชางไปหน่อยครับเกเล่แกไปดึงทั้งนั้นนะครับเสียฟาวครับ
0: ทำฟาโมซาร่าเนี่ย2ช็อตแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวที่ประกบกันตัวต่อตัวแล้วครับ
1: โอ้โหและอี
0: เบรกกัน
1: จริงครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นช่วงไฮเดชั่นเบรกหรือว่าวอเตอร์เบรกนะครับ
0: ครับ
1: คืออาศัยวางยาวแล้วให้มามูดคอยวิ่งเนี่ยคู่เซนเตอร์2คนมันเผลอไม่ได้ครับเพราะว่าความเร็วมามูดอันตรายนะครับ
0: นี่ช่วงเบรกเนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เยอะ
1: ใช่ครับเพราะว่า
0: เป็นเหมือนขายโฆษณาอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่หลายฝ่ายออกมาบอกว่าไอ้ที่ว่าจะเบรกเนี่ยไม่ได้เพื่อนักเตะ
0: ใช่
1: แต่เพื่อจะขายโฆษณาบางครั้งอ่ะเราจะเห็น
0: ว่าไอ้นู่นเปล่าไอ้นู่น
1: บางครั้งก็บอเตอร์เบรกอ่ะมันหมดเวลาไปแล้วแต
0: ่
1: มันยังต้องพักต่อเพราะว่าโฆษณายังไม่จบนะครับก็เลยโดนวิจารณ์เยอะครับ
0: ทีมงานผู้ตัดสินวันนี้มาจากบราซิลนะครับผู้ตัดสินหลักก็รามอนอเบติครับจากบราซิล
1: แสบจริงครับอิมาอาชู
0: ก็เป็น
1: คือแกไปอยู่ฝั่งซ้ายแบบแทบไม่มีส่วนร่วมเลยนะตอนแรกไปยืนสูงแบบโอ้โหพอตัดในเข้ามานี่แสบจริงครับวันนี้ก็ต้องชมคู่หน้าคือซาร่ากับมามูดวันนี้นี่แกไปกดดันนักเตะเบลเยียมได้ดีเลยครับไปกับบอลดีทั้งคู่ด้วยคร
0: ับ ผมว่าซาร่าเขาไม่ไปเองอ่ะเนี่ยพอเห็นเพื่อนแล้วให้เลยบอลแรกแตะปุ๊บบอล2นี่วิ่งเข้ามายิงเลยนะครับคือบอลแรกดีมากๆนะครับ
1: คือพอคู่เซนเตอร์ไม่อยู่เนี่ยโทมัสมินิเยแกช้าอยู่แล้วนะครับพอดวลตัวก็เสร็จนะครับแกก็ใส่ซะเลยครับโอ้โหจากนอกกรอบเลยนะครับเอมาอาชัวมาทีเดียวแล้วประตูมาแล้วแกโยกมาเลยครับ
0: ครับก็นี่คือหนึ่งในนักเตะเอาอารีที่เล่นในอียิปต์นะครับประตูแรกของเขาอาชัวไม่เราไม่0-0นะ
1: จ้าไม่เราไม่อีแรงเราไม่อีแรงเหมือนคู่แรกนะคู่แรกมา0-0นะครับอีแรงครับของเราอย่างน้อยมีประตูครับ
0: ของเราเอ้ยของเราต้องพยายามอินทรีย์ไว
1: ้
0: ดีครับพี่อู๋พี่เอกเอสเอสไปช่วงหัวค่ำพี่ๆไม่อ่านเลยเน้นพวกเฟสที่ส่งฟรีเสียใจครับอู๋บางทีมัน
1: สลับกัน
0: บางทีสลับกันนะครับค
1: ือ
0: ถ้าหลุดถ้าข้าไปขออภัยด้วยแต่จริงไอ้ของผมกับพี่อู๋เนี่ยไอ้ประเภทเลือก SMS อ่านเนี่ยไม่น่าจะใช่
1: ผมเลือก SMS ก่อนนะเพราะ SMS หมดปุ๊บผมจะข้ามไปอาจจะเป็นช่วงที่ส่งมาช่วงที่ข้ามไปเนาะ
0: คร
1: ับ ก็ไม่มีเวลาเดี๋ยวก็จะอ่านให้ช่วงวอเตอร์เบรกเนี่ยสบาย
0: ๆมีถามช่วยตามผลไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ดิวิชั่น2เนี่ยเพิ่งเล่นมา2คู่นะครับมีเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตเตอร์โวก้า1-0
1: ครับ
0: ส่วนยอร์นีกับคารีเนี่ยยัง0-0นะครับถ้าเป็นลีกหลักเนี่ยอากูเรรี่ตามหลังเฟรม0ประตูต่อไอ้2ประตูต่อ4นะครับ
1: จับ
0: ตกหล่นลีกอื่นๆส่งมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะดูให้

0: อยู่นะครับไม่เป็นไรครับช่วงฟุตบอลโลกเราก็ตามติดกันไปหมดไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วย
1: ครับผม
0: ถือว่าช่วงนี้มันก็จะเยอะหน่อยยุ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราย้ายห้องส่งมานะครับเพราะว่าจะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทที่41สถานีนะครับก็กลับมาแล้วครับจากช่วงวอเตอร์เบรกนะครับ
1: ครับเอ้ของเราทางเพจทางช่องแดงไม่มีใช่ไหมเหรอทำไมของพี่ไม่เห็นขึ้นวะ
0: นะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะครับแต่ว่ามีปัญหาอะไรแจ้งมาได้นะครับ
1: โอเคโอเคขึ้นมาละ
0: ต้องเติมแล้วครับคาตันเย่นะครับก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เติมช่วยเท่าไหร่ครับโ
1: อ
0: ้ดูแล้วเหมือนเชมิโดกูวันนี้เก็บพลิ้วไม่ออกเหมือนกันครับเจอซ้อน2แล้วก็ท็อตซาก็พอฟาฝั่งขวาท็อตซาก็จะเจอซ้อน2นะครับ
1: ครับ
0: เรียกว่า3แนวรุกครับเดอบรอยท็อตซาโดกูนี่ครับ3คนนี้ได้บอลปุ๊บเจอ2ตลอดนะครับก็เลยยังพลิ้วไม่ออกครับผ่านมาครึ่งทางครับ25นาทีนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1ครับเอ็นกอยครับได้บอลนี่ก็ต้องเติมช่วยนะครับเอ็นกอยตอนนี้กลายเป็นทิ้งเซ็นเตอร์มิเคเลโอไวชันครับลูกแทงทะลุตามช่องมาเอาทางซ้ายหลุดมาเหมือนกันได้เปิดแต่ก็ยังไม่ผ่านครับโอ้ยังเหนียวเหมือนเดิมครับฮานี่โอ้แกบล็อกลูกเปิดของคาซันเย่ได้นะครับคาซันเย่แทงเข้ามาทีเลมันพยายามจับทิกหยดทีเลมันโดนชนนิดหนึ่งลุ้มง่ายไปหน่อยซาร่าจะไปติดพัวพันอยู่ซาร่ามาโดนเหลี่ยมบังพอดีแล้วเลี้ยงวนตัดมาสวยครับลูกจ่ายมาเควินเดอบรอยเดอบรอยดึงก่อนยกข้ามท่านรู้หมดยังสกัดได้เหมือนเดิมครับมาลงไปช่วยเกมรับครับอิมาอาชูเตะงัดลูกนี้คืนกลับมาได้ครับได้เป็นทุ่มเลยครับ
1: ก็พยายามจะเอาประตูตีเสมอกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะครับเบลเยียมแนวรับหรือว่า10คนผู้เล่นของเบลเยียมอยู่ฝั่งอียิปต์หมดแล้วนะครับยกเป็นประตูอย่างทิโบคุกตัว
0: เชมิโดกูครับโอ้โหต้องกลับมาครับคาซันเย่โอ้โหแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้ทิ้งตัวไล่ข้างหน้าไว้เป็นมามูธนะครับต้องลงมาช่วยกันหมดแล้วครับเกมรับนี่ไปซ้อนแบ็คเลยครับนะฮานี่เจออีกแล้วครับอ่ะมาเจออีกรอบที่4โดกูพยายามจะไปให้ได้ครับดวลตัวอยู่ฮานี่แกก็บังทางไว้ไม่ให้เล่นเลยครับโอนาน่าเลือกวางท่านรู้มาจะโมบอลตกมาพอดีเกี่ยวคล้องได้แล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้ฟาวไปแล้วครับ
1: ใครก็ได้ช่างกล้าเล่นเหลือเกินโอ้โหกล้าล็อกหลบผู้เล่นของเบลเยียมในกรอบ18
0: ครับตะโกนเตะครับ
1: โอ้นี่นิ่งมากนะครับ
0: เร็วกว่านะแสบจริงครับ
1: เกมรับก็ต้องลงมาช่วยนะ
0: แล้วคนโมงนี่คือทวัตเมริเยนะ
1: ลงมาในกรอบ18ขานะครับใครที่รับชมอยู่อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ
0: จังงงจังหวะอะไรว่างๆเดี๋ยวแล้วก็จัดการให้นะครับ
1: ครับผม
0: ลูกวางยาวทิ้งบอมมาแล้วใช้ความคล่องตัวแล้วครับโอนาน่าดึงไว้แล้วยกข้ามไอทีไม่ดีครับแต่ว่าก็สเตะสกัดมาไม่ดีเหมือนกันครับอิบราฮิมโอนาน่าโอ้โหม้วนไปม้วนหมาดโอ้โหหน้ามึนไปหมดเลยครับทำไมสีขาวมันเยอะเหลือเกินครับโดกูเลาะซ้ายไปก่อนเจอกับซิโก้ต้องคืนกลับมาครับคาซันเย่โดกูเจอฮานี่เข้าเร็วดูเลยครับโอ้โหโมเมนต์ฮานี่วันนี้แกจี๊ดดีเหลือเกินครับ
1: ครับ
0: เป็นแบ็คที่ตัวเล็กพอๆกับโดกูมีความเร็วเหมือนกันนะครับวันนี้เจอกันมันครับนะลุยมาช่วยครับเปเคเล่ให้มาโดกูเอาจับไม่ดีเจอฮานี่เตะทิ้งอีกแล้วช้าไม่ได้เลยครับ
1: ก็ไม่รู้ว่าพออียิปต์นำแบบนี้แล้วนี่จะเข้าทางอียิปต์ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเบลเยียมเองเนี่ยพยายามจะดันไลน์ขึ้นสูงทั้งหมดเลย
0: ชิลมันจ่ายแล้วมันย้อนหลังจะสวนได้ไหมอาชูไปก่อนเลยครับเลาะซ้ายมาครับอีมาอาชูจะไปทางแคบเจอกับเมอร์นีเย่วนตัดเข้ากลางมาครับอาชูเลี้ยงมันต้องตามมาช่วยครับอยู่ที่ชิลมันโอ้เลี้ยงวนมาดูกินแดนมาตั้งเยอะครับมาช่วยเตะทิ้งให้ครับโอ้พอยิงประตูได้แล้วบทบาทเยอะเลยครับอีมาอาชู
1: กำลังสดกับ28ปีครับ
0: ปีเป็นช่วงนี้นักเตะกำลังพีคเนาะ
1: ใช่ขึ้นลงไม่มีหมดข้างหน้าก็แต่มีซีนี่อย่างซาร่ากับมามุดค้ำไว้นะครับ
0: คือโอกาสยิงของเบลเยียมยังไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะกว่านะครับ
1: เนี่ยซาร่าเหมือนมายืนเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์นะพี่โอ๋
0: ใช่ครับ
1: ข้างบนเนี่ยใช้มามูธยืนค้ำ
0: คือมามูธจะไปค้ำแล้วยืนไล่นะครับแล้วก็ซาร่ามาไปเล่นเป็นเหมือนตัวเบอร์10อ่ะเนาะกลางนะครับคอยออกบอลครับบอลไปถึงเดเคนเลอร์น้อยมากนะครับโทมัสเมเดเยครับทิ้งไปที่ว่างก่อนพยายามจะลุยมาก็สไลด์ไว้ก่อนแล้วครับดักไว้แล้วครับฟาที
1: ่เดเคนเลอร์ครึ่งหลังเนี่ยจะได้เห็นลูกากูนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยครับเกมรุก
0: ชิเลมันต้องบอมเข้าไปข้างในครับยังสกัดได้อิบราฮิมบอลล้นมาพักอกแล้วก็ซีโก้บอมยาวๆทิ้งขึ้นไปใหม่ลูกกลางอากาศดวลกันเอาหาบอลอยู่พักได้โดนจิ้มคืนเหมือนกันโอนาน่าฝากคืนมาทางซ้ายครับโอนาน่าให้ทางซ้ายมาอีกทีครับเชมิโดกูเจอกับฟัดทางด้านของฮานี่เหมือนเดิมมีซิโก้มาช่วยด้วยคืนย้อนหลังมาขาซานเย่เปิดมาแล้วก็พยายามจะมุดมาโมงแต่มันเลยไปหมดนะครับยูนิชิเนมัน
1: บอลมันย้อนหลังแล้วมันต่ำครับเปิดมาเนี่ยได้ลุ้นนะครับจากทางขวาจังหวะเปิดเนี่ยโอ้บอลมันต่ำแล้วต้องก้มโมงอะโมงแบบบังคับทิศทางไม่ได้นะครับจังหวะเปิดคอสมาของคาสตันเย
0: ่ครับแต่โมงก็ยากเนาะ
1: ยากยาก
0: โมงก็ยากคือเหมือนมันวิ่งมาแล้วมันระยะเข่านะครับมันมุดมาโมงแล้วก็ไปโดนหลังศีรษะแล้วมันก็ผิดเหลี่ยมผิดฝาไปโนดนะครับไม่ค่อยดีนี่เริ่มจะต้องมวยเพื่อนแล้วครับชิลมัน
1: เป็นอูใหญ่น่าจะง่ายว่าอูใหญ่ชอบมุดอะไรต่ำๆนะ
0: ใช่นะครับผมเข้าทางของต่ำอยู่แล้วปกติไม่ต้องมุดของต่ำมันเข้าหน้าแล้ว
1: เฮ้ยฟาตี้มีกระเพกไว้ให้มันสักครู่แต่ลุยต่อได้นะครับ
0: ทำดีฟาตี้ครับมาพยายามจะเซตกันซัดทาฝากเข้าในมาโอ้โหเจอลุมอีกแล้วครับออกบอลไม่ทันครับทางด้านของเดอบรอยครับเงยมากระเจอสองทันทีครับต้องลุยมาครับมิเกลฝาลุยมาให้ครับบอลฉลับมานิดนึงยังได้อยู่ครับเจมส์โดกูเลาะซ้ายมาเจอ2อีกแล้วกระชากหนีฮานี่เจอตัวซ้อนอีกทีไปไม่ได้ครับฟาตูครับตามมาช่วยครับหนีไปได้ก็โดนตัวซ้อนอีกแล้วครับ
1: ครับโอ้นี่ต้องใช้คำว่าแทบจะพับสนามเลยนะครับทางด้านเบลเยียมแต่ก็ไม่ถึงขนาดเร่งมากนะพี่อู๋นะ
0: ใช่ครับก็คือไปตามเกมเรื่อยๆครับตั้งแต่วอเตอร์เบรกมาเนี่ยบอลไม่ถึงมามูดเลยนะครับดอสซาเปลี่ยนฝั่งครับโดนคอสมาก็ไม่ได้ครับโดนดักได้เอานากรับเห็นโทษงานจะยิงก็โดนเตะทิ้งอีกอิบราฮิมแล้วกำลังจัดสวนซาร่าจะเกี่ยวไม่ทันโดนจิ้มคืนหลังก่อนวิ่งตามบีไปก่อนครับมามูดไล่มาก่อนบอลมาถึงคุกตัวต้องแตะหนีครับคุกตัวต้องวางครับวางยาวๆสวนมาก็โมงดักได้ครับบอลเข้าทางอีกแล้วครับฟาตูวนตัดไหนมาครับซาร่าโอ้โหขวาโล่งเลยครับให้มาซิโก้ออกมาลูกนี้ฮานี่เติมมาแล้วครับตัวสลับมาเข้ามาในกรอบโทษแล้วยิงเลยดูดิโอ้โหเกือบ 2-0 โอ้ยหยิบเอาอีกแล้วครับเลี้ยงเลี้ยงมาทำท่าเหมือนจะเปิดแล้วยิงเลยครับโอ้โห
1: มาไม่เยอะแต่มาทีได้ลุ้นครับจังหวะยิงซุปเปอร์เซฟครับบูถ้าตุ๊กกุ๊กตัวไม่เซฟเสียบเสาไกลครับ
0: มุมหลังประตูนะเด็กนะเห็นชัดๆเลยไม่ปัดนี่ตรงแน่นอนครับโอ้โหซิโก้
1: วิมาแต่ละทีนี่มีเสียวอ้าวฮะเตะมุมต่อครับอียิปต์
0: อาชัวเอาเปิดไม่ดีปะโถอาชัวไปให้โดกูซะงั้นแล้วโดกูสวนมาแตะลูกนี้ยังสไลด์ได้เหมือนเดิมโดกูจะไปอีกทีไม่ทันแล้วฟาวไปแล้วครับโดนสไลด์ลูกนี้ครับจากนั้นก็ฟาตูครับใบเหลืองไหมโอ้ไม่รอดครับคือพยายามจะฮัตซันพยายามจะฟ้องนะครับว่าไม่ฟาวอะไรแบบนี้เหมือนบอลออกไปแล้วครับไม่รอดครับดูว่าบอลออกไปก่อน
1: ยังทำเร็วอยู่แล้ว
0: ต้องดูมุมนี้ครับบอลออกไหม
1: ยัง
0: ไม่ออกครับโอ้ก็ชัดเจนครับฟาตูใบเหลืองนะครับเข้าช้าเองครับเริ่มจะโดนใบเหลืองไปแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับแบ็คซ้ายโดนไปแล้วครับฟาตูตอนนี้ขึงอย่างเดียวครับเหลืออีกประมาณ10นาทีสุดท้ายท็อตซาตอนนี้มาอยู่แล้วก็ไปไม่ผ่านอีกแล้วครับดูดิครับฮานี่จิ้มแล้วก็ไปโดนท็อตซาครับโอ้ดูดิครับอุตส่าห์เปลี่ยนฝั่งมาเอาท็อตซามาก็เจอโมเมนต์อันนี้เล่นงานเหมือนเดิมครับเตะปั๊มอาสัตขาโดนขาของทางด้านของท็อตซานะครับได้ทุ่มครับอีบ
1: ครึ่งแรกเหลืออีก10ประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ็บ
0: โหตั้งมาเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอา

0: ซาร่าทางซ้ายมีจะได้ชูโอ้ซาร่าเปิดไปคนละทิศคนละทางเลยไม่ดีครับลูกนี้จะทะลุให้มามูดมันไปคนละช่องเลยครับไปติดกองหลังด้วยครับวางยาวสวนมาใหม่วิเคเล่โดนกระโดดตีเข่าดักไม่ได้ครับซิโก้คืนหลังมาครับฮันนี่ให้มาซิโก้ซิโก้จับพลิกยังได้ทุ่มแล้วครับ
1: ครับ
0: ไปติดทางด้านของคาซันเย่นะครับ
1: พยายามจะเกี่ยวตัวแรกแล้วไปต่อครับ
0: ที่อียิปต์ก็เหมือนรู้นะครับว่าคาซันเย่แกโดนใบเหลืองไปแล้วก็พยายามจะเน้นเกมทางขวาครับดึงช้าไว้ก่อนแล้วครับทางด้านของอิบราฮิมนะครับดึงช้ากลับหลังไปเลยครับ
1: รู้ว่าทีมเป็นรองก็ต้องเล่นแบบนี้ครับนำด้วยครับอียิปต์พยายามจะให้ผู้เล่นของเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเวลาได้บอลในแดนตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะเบลเยียมมาก็เคาะกันเองครับเล่นเวลาไปด้วยครับกับแบ็คโฟร์เนี่ยแหละครับเปิดยาวดีกว่าครับโชเบร์ให้มาบอลตกลูกนี้ไม่โดนใครเลยครับได้ทุ่มแล้วครับอักซันเย่ฝากตรงกลางมาครับจิลมันอยู่วันนี้ตรงกลางทั้งทีรมันโอนาน่ากับเดบรอยเล่นกันด้วยความยากลำบากจริงนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะเจอนะนักเตะอียิปต์แบบกรูเข้ามาหาตลอดนะครับเนี่ยต้องมาดึงเอาบอลจากตรงกลางสนามเอาครับทีรมันมองก่อนเลยครับทีรมันแทงทะลุตรงกลางมาเดี๋ยวแค่เลยต้องมาเกี่ยวบอลเก็บแล้วครับเอ็นกอยยัดในมาแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับ
1: แล้ว
0: ก็เจ็บเลยครับนักเตะหยิ
1: บ
0: เนี่ยพยายามจะฟ้องว่าโดนเหยียบเข้าไปครับ
1: โอ้ก็เป็นฟาตี้
0: เป่าให้ครับฟาตี
1: ้ต้องเป่าหยุดเกมหน่อยดูจังหวะฟาตี้จังหวะปั๊มบอลถึงบอลก่อนอู้หูยโดนเชลมานย่ำครับ
0: จริงๆแกน่าโดนเหลืองเนาะ
1: เนียน
0: เล่นแบบนี้เหมือน
1: ตีเนียนเข้าไปเหยียบ
0: เหมือนเจตนาโอ้โหไปเหยียบเข้าที่ข้อเท้าเขานะครับ
1: โอ้ยช่วงพักติวเลยครับอาชูดูภาพช้าครับจังหวะแตะหนึ่ง
0: จะให้ดูความเร็ว
1: แล้วก็ยิงด้วยขวาร้อยโอ้สปีดเท่าไหร่เมื่อกี้
0: 123ครับโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: คุกแรงนะ
0: อุ้ย120ก็ถือว่าแรงแล้วครับเร็วกว่ารถจันเอกอ่ะนะครับ
1: ผม108นะพี
0: ่108เฉยๆ108กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: 180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้โหเจอความอึดอัดเข้าไปแล้วครับคล่องบอลเยอะจริงอ่ะแต่มันยังไม่มีลูกเสียวเลยนะครับเบลเยียมนะครับชิลมันไหลทะลุขึ้นมาครับจะแทงทะลุก็ไม่ได้แล้วจะพลิกต่อมามูดวนหนีมามามูดถึงก่อนแล้วโดนดักได้ครับโดนดักไปได้ครับไปลุยทะลุมาให้ไปเดกเลเลอร์แต่งเข้าขวาจะหาช่องยิงอยู่แถว2ลุยมาไม่มีเหลี่ยมยิงอีกล็อกแล้วล็อกอีกโอนาน่าหน้าก็ไปโทษแทงไปทางซ้ายแล้วยกข้ามาบอลตกพอดีโดกูหักมาแล้วยิงลูกนี้วืดตามมาจิ้มอีกทีนึงยังได้อยู่ก็ปั๊มกันอีกทีนึงเอามาใหม่ครับเอ็นกอยหน้าก็ไปโทษเอ็นกอยต้องกลับหลังแล้วครับตั้งใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมโอ้โหมาชุดใหญ่ๆเลยครับมาอีกแล้วครับโทมัสมินิเยจะหาช่องบอมอยู่ตอนนี้สลับกันอยู่นะครับโดกูมาอยู่ขวาครับทอดซาไปเล่นซ้ายแล้วครับเอ็นกอยครับเข้ามาโอนาน่ายังขึงไว้อยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับเอ็นกอยอีกทีนึงทะลุทางขวามาครับโทมัสมินิเยตั้งป้อมอยู่วางเข้าไปด้านในบอลโค้งมาโขกสะบัดไปตกมาพอดีแล้วได้ซัดลูกนี้บอลฉลับยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหอิบราฮิมจะสวนคืนซาร่าไม่ถึงบอลตกมาจับยาวโดนไล่มาแล้วครับแล้วละขโมยบอลได้ฟาวไปแล้วครับโอ้โหไม่งั้นงานเข้าเลยครับเบลเยียม
1: ราชินไปทำฟาวแล้วซาอู้จังหวะยิงทอซาเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะโดนไม่เต็มนะครับยิงไกลแต่ว่าติดบล็อกครับเจ็บด้วยนะครับเนี่ยเหมือนจะกุมไปที่ข้อเท้าขวานะครับ
0: ลูกนี้ที่ซาราชินไม่ฟังหูมามูดไปแล้ว
1: บอลจากบูริเย่ทางขวาเนี่ยเปิดไปอ่ะจังหวะมีหม่งชงมาทางเสาไกลซ้ายของทอซาเหมือนยิงไม่ดีนะครับ
0: มันวางโดนเหมือนแป๊กๆอ่ะนะครับโดนไม่เต็มนะครับ
1: แต่เบลเยียมมาใหม่ครับ
0: บอลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นโยนข้ามฝั่งมาก็ยังดักไม่ได้ครับฟาตูอาชูแต่งมาให้ครับมามูดดึงก่อนมามูดดีดออกซ้ายมาอาชูบีช่องแล้วจับไปลูกนี้โดนจิ้มออกเหมือนต่างคนต่างฟ้องจะเอาเป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: ได้ฟาวไหมอาชูโดนกระแทกล้มเลยนะครับพยายามจะเลาะริมเส้นไป

0: ต้องดูตรงนี้ครับ
1: โอ้ไม่โดนบอลเลยนะ
0: ตรงนี้น่าจะได้ฟาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูว่าผู้ตัดสินให้ฟาวหรือเปล่า
1: คิดจะไม่ให้ฟาวครับพลาดนะครับเพราะว่าเต็มข้อเท้าให้ฟาวโอ้แต่ว่ามันโดนตรงนู้นนะทำไมแกให้ถอยมาซะเยอะเลยครับ
0: ก็เป็นมูริเย่นะครับที่ไปทำฟาว
1: ดูวางยาวอีกแล้วครับเป้าหมายเป็นมามูสเลยครับวิ่งฉีกมาบอลลึกไปถึงคุงตัวคุงตัวต้องโดนไล่อยู่นะครับมูริเย่ครับต้องคืนกับไปตรงกลางครับเอ็นกอยบอลแบบนี้อันตรายครับค
0: ือ
1: เล่นเหมือนกับที่มามูสอยู่กับแฟรงเฟิร์ตนะครับวางทะลุมาให้กับวิ่งนะครับลูกดีดยาวมากเหมือนกันครับทิ้งไปท็อตซาเจอฮานี่ถึงก่อนครับฮานี่บังไว้ทอดสารไล่เตะอัดซะเลยโอ้โหแซ่บจริงครับบอลออกหลังด้วยนะครับได้เตะเปิดมาโอ้โหวันนี้เด่นมากครับแบ็คขวาครับโมฮาเหม็ดฮานี่
0: ขวาซ้ายถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีครับทั้งแบ็คขวาฮานี่ซ้ายฟาตูนะครับนี่ครับกุนซืออย่างฮอสซัมฮัสซันบอกให้ลูกทีมใจเย็นๆครับ
1: เพราะวันใกล้จะจบครึ่งแรกตอนนี้40แล้วนะครับเบลเยียมตามหลังอยู่0-1นะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับไม่รวมทดนะครับบอลโยนมาพยายามจะพักบอลโอนาน่ามาทีละมันก็ไม่ได้ต้องคืนหลังนะครับเอ็นกอยไปตั้งหลักกันใหม่ดีกว่าครับเบลเยียมวันนี้ก็พยายามจะโยกซ้ายโยกขวาโลไปโลมาแต่วันนี้ต้องชมเกมรับของอียิปต์นะครับดักกันได้ดีครับต้องสลับตำแหน่งกันนะครับพยายามจะดึงก่อนครับเล่นกันที่แนวรับบ้างครับลุยมาครับมิเกลเมคเคเล่ให้สั้นๆแบบโอ้โหคาสันเย่ไปไม่ได้แน่นครับโอดาน่าฝากตรงกลางเลยครับพยายามจะลุยตัดฝ่ามาแล้วจ่ายมาโดนแย่โดนนิดนึงอาชูยังได้อยู่ครับโทมัสมินิเย่แล้วจ่ายไม่ดีครับโอ้โหเอาได้สวนอีกแล้วครับมามูดคืนมาซาร่ากัดชากไปแล้วซาร่าลุยมาต่อซาร่ายังมาอยู่นะครับขวามีซิโก้รออยู่ดึงช้าก่อนครับเพื่อนเดิมมาไม่ทันครับคืนกลับไปที่ฮานี่เลยครับไปตั้งกันใหม่เลยครับ
0: ขึ้นไม่ได้ไม่เสี่ยงครับซาร่าบนแล้วก็จ่ายเอาชัวร์ๆนะครับเนี่ยมาตั้งในแดนของตัวเองครับอียิปต
1: ์ซาร่าไปมีแค่2คนนะครับอ้าวอันนี้โมโหตัวเองครับ
0: เป็นอัตเตียครับไปจ่ายพลาดแล้วออกข้างไปเองครับ
1: คืออาชูแกก็ห้อยสูงไว้หน่อยครับอัตเตียก็ไปดันจ่ายไม่มองเพื่อนไปย้อนหลังนะครับ
0: เปอร์เซ็นต์ในการคอนโทรลบอลเนี่ยทางฝั่งเบลเยียมนี่ถือว่าเยอะกว่านะครับ
1: 55% นะครับบอลตรงกลางให้มาครับเดอบรอยนะกลับไปทดดอกยิงดู2ชั้นแลบกระดอนไปกระดอนมาแล้วอาชูจะแตะหนีอาชูไปแล้วผ่านเดอบรอยแล้วทะลุมาโมโหไปคนละช่องไม่งั้นทะลุไปในมามูดมาเอ้ามาอีกทีนึงครับลุยมาเดอบรอยเดบรอยฝากขวามาชิมิโดกูโดกูจะแหวกเข้าไปเจอ2ไม่ผ่านครับอาชูเกี่ยวได้ครับไม่ฟาวด้วยครับคืนกลับมาครับฟาตูฟาตูทะลุบอกจ่ายไม่ดีครับแม่วันนี้โดนไล่อยู่ครับสุดท้ายครับฟาวไปแล้วครับแต่นักอัตเตียครับ
0: โอ้อาชูวันนี้เด่นจริงครับ
1: คืออาชูเด่นในการสวนกลับเกมสวนอาชูเด่นแต่ว่าเกมรับนี่ต้องให้เลยครับฮานี่ทอดสาดีทะลุขึ้นมาครับโอ้ดิไปอยู่เป็นหน้าเป้าไม่เจอบอลครับเดเคเลเลอร์ต้องมาเล่นเป็นริมเส้นแล้วก็ลูกงัดข้ามมาหยอดมาแล้วถึงก่อน 9-1 ครับโอ้โหออกมาได้ทันครับอุฟาชูโบอะลุยสวนมาครับซาร่าทางซ้ายเจอรุม2อยู่ครับซาร่าดึงก่อนโอ้โหทางแคบซะแล้วซาร่าบอลหลุดมาซิโก้จิ้มทะลุมาอ้าววัดต่อเข้ากลางมาซิโก้จับบอลยังได้อยู่ครับมามูดลงมาดีดคืนมาครับอัตเตียฝากซ้ายเลยครับอาชูลุยมาแล้วครับเลาะซ้ายมาอาชูอัตเตียพุ่งขึ้นหน้ามาครับยังดึงไม่อยู่ขึงไม่อยู่ครับฝากซ้ายมาอีกทีอัตเตียมีทางด้านของอัตฟาตูเติมขึ้นมาช่วยนะครับขึงบ้างแล้วครับตอนนี้อัตเตียดีทะลุมาเอาบอลกระดอนมาตรงกลางเอาจ่ายไม่ดีครับยังได้อยู่ครับฟาตูเอาไงครับปาดเข้ากลางมามูสขึงไว้ก่อนครับโอ้โหขึงแบบยาวๆเลยนะครับมาข้ามฝั่งมาฮานี่เปิดยัดในไปชันแลบมาพอดีเข้าทางมามูดโดนจิ้มแล้วไปฟาวครับเข้าช้าไปหน่อยครับมามูด
0: จับบอลแรกแล้วมันกระดอนห่างครับตามซ้ำเลยจะเป็นทางด้านโอนาน่าที่จังหวะโดนฟาวโอนาน่าครับอุ้ยนี่ก็ย้ำไปที่หลังเท้าโอนาน่าเลยครับ

0: จังหวะแย่มันไม่โดนแต่จังหวะขาที่เหยียบที่ไปเหยียบตรงบริเวณปลายสตาร์ทพอดีครับ
1: ครับ
0: นี่ให้ดูกล้องด้านหลังยิงดีจริงครับนี่กล้องเป็นกล้องของพุทธศิลป์นะครับ
1: ครับ
0: แฟนๆนี่กระโดดแทบหลุดจากเอแผงกั้นนะครับ
1: แฟนอียิปต์ก็รู้นะเพราะเจ็บครึ่งแรก4นาทีนะครับก็พอมาแบบเป็นรองพอได้ประตูนำมันก็สะใจนะ
0: แล้ววันนี้จ่ายบอลเสียเยอะมากครับเนี่ยโทมัสมูริเย่ไปจ่ายไปเฉยเอาแต่ก็ต่างฝ่ายต่างจ่ายเสียเหมือนกันครับซิโก้จ่ายมาเดคาเลอร์ให้มาย้อนหลังครับทอดซาดีดไซก้อยมาอีกทีก็ยังลงมาช่วยได้ดีครับซิโก้หัวทิ้งไปก่อนสาราจับไปครับบอลล้นมาโอนาน่าให้สั้นๆพยายามจะแหวกฝ่ามาเองครับเดบรอยเดบอยเลาะซ้ายมาโดนจิ้มออกข้างครับ
1: ยังได้ทุ่มอยู่จะทุ่มไกลยัดเลยหรือเปล่าเบลเยียมนี่ครับคาสันเย่เหมือนจะทุ่มไกลเลยครับนะจะเล่นสูตรไหนไกลหรือใกล้
0: แต่ว่าป้ายมันติดทำให้ถอยไกลไม่ได้ครับก็ทุ่มโด่งๆมาครับโมงตั้งมาพอดีตั้งมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ยข้ามคานไม่ได้ลุ้นเลยครับเชลมีโดกู
1: ใช้คำว่าจะเต็มหลังเท้าแต่มันเข้าเหลี่ยมเท้าขวานะครับเชลมีโดกู
0: ดูดีกาเซียต้องหันหลังเลยครับ
1: อูนี่ขนาดใกล้ๆนี่ยังทุ่มยัดมาในกรอบ
0: เออทุ่มมาไกลมากเลยครับ
1: จังหวะยิงบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันออกข้างเยอะไปหน่อยคอนโทรลบอลยากครับลูกนี้ของโดกูครับเนี่ยต้องขยับตามการกระดอนของบอลด้วยนะครับเป็นเลย
0: จังหวะดีดของเดอะแคเลเลอร์เนี่ยบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันไกลตัวครับจากภาพเนี่ยมันสุดปลายเท้าพอดีเลยมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยบานออกไปเลยเป็นไซก้อยบานไปเยอะครับบอลยาของคุกตัวนะครับบอมแล้วครับบอมมาเป้าหมายบอลตกมายังโมงดักไม่ได้ครับฟาตูไปช่วยได้ดีครับอาชูพยายามจะไปดีดทะลุบังครับอาชูให้มามูดบอลมาโดนแซะนิดนึงโดกูยังอยู่ทางขวาครับตอนนี้มาสลับมาเลยนะครับโดกูมาอยู่ขวาแล้วครับโอนาน่าโอนาน่าไปที่เมคิเล่มีคาสตันเย่เติมมาครับท็อตซาต้องคืนก่อนครับไม่ไหวครับแน่นเกินครับตอนนี้ก็พยายามจะดึงอยู่นะครับบอลลุยมามือนิเยไม่เอาครับเลือกขวาบอลกลับมาใหม่พยายามจะชิงให้มือนิเยโดนบังเหลี่ยมแล้วครับบังไปเรื่อยๆครับฟาตูบังแล้วก็ฟาวไปแล้วครับโทมัสมือนิเยครับ
1: จะไปดึง ฟาตูแล้วเสียฟาวนะครับก็ดึงเวลาไปด้วยนะครับอียิปต์เพราะเจ็บครึ่งแรกเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับ
0: นี่ถือว่าทำกันบ้านมาดีครับฮัสซันเนี่ยครับ
1: ก็นำก็จริงแต่สีหน้าก็ยังเครียดอยู่นะครับเพราะว่าสถานการณ์นะมันเป็นรองในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะ
0: ช่วงพักครึ่งน่าจะเยอะเลยครับเพราะเห็นไอ้ดึงโน้ตไป 3-4 ใบเลยครับลูดี้กาเซียไปเสียบไว้ที่เสื้อสูตรแล้วเดี๋ยวพักครึ่งคงได้ใช้ครับจดไปแล้วครับแผนเอาโมงคืนหลังไม่ดูหน้าดูตาเลยไปสุดเส้นแล้วยิงดูดิใช้ขาเซฟโอ้โหเอ็นกอยไปโมงคืนหลังแล้วไม่ดูครับไม่มีใครอยู่ครับ
1: นี่ยังดีที่มามูดจังหวะไปยิงเนี่ยมุมมันไม่มีนะครับโมงคืนแล้วมันไม่ถึงมันห่างเยอะครับมาใหม่ทีเตะยัดได้เตะมุมครับอี
0: คือมามูดก็มองแล้วข้างในอ่ะไม่มีเพื่อนเติมก็เลยเตะยัดไปอย่างน้อยก็ได้เตะมุมเลยได้เตะมุมเลยครับโอ้โหเอ็นกอยเกือบไปครับแนวรับดาวรุ่งของทางเบลเยียมนะครับเตะมุมทางกราบซ้ายครับก็เตะมุมอาจจะเสียเปรียบหน่อยครับเพราะว่าตัวเล็กกว่ากันเยอะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรเล่นสูตรไหนครับอาชู
0: เล่นสั้นครับอาชูถือย้อนหลังมาแล้วแทงทะลุมาให้ซาร่าวางมาโดนโมงทิ้งมาแถว2วิ่งมาซัดลูกเดียวยิงปักแล้วบอลมันล้นมายังตามไปเก็บก่อนบังจะเอาเตะมุมแล้วก็ได้เตะมุมครับทางด้านของเยเซลอิบราฮิมนะครับได้เตะมุมครับเปลี่ยนฝั่งมาเป็นทางขวาบ้างครับ
1: นี่เตะมุมช่วงทดเจ็บเนี่ย3ครั้งติดเลยนะครับฝั่งขวาเนี่ยโมซาร่าจะปั่นเดี๋ยวดูว่าจะเปิดมาหรือว่าจะเล่นเวลาตรงนั้นมุมธงครับแต่ช็อตนี้จบก็น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยนะครับเพราะครบมาแล้ว4นาทีครับ
0: เพราะเหมือนเล่นฟรีครับเปิดมาแล้วก็ได้หรือไม่ได้ครับนาปั่นเข้ามาแล้วโบงมาโอ้โหจะแย่ไม่ถึงโอ้โหดูแล้วคุกตัวออกมาแล้วไม่ถึงบอลด้วยโอ้ขอแค่ชาร์จโดนเนี่ย 2-0 แน่นอนครับ
1: เดี๋ยวดูว่าตัวไหนครับ
0: โอ้ยออกมาพลาดครับคุกตัวแกออกมาปัดมาชกครับโอ้ดันเพื่อนมาโมงดักซะก่อนครับ

0: ลาซีนเนี่ยปลาชีนะครับพยายามจะเข้าไปโหมดแต่ถลำมานิดนึงก็จบครึ่งแรกนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์ 0-1 นะครับอียิปต์ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านอาชูครับนาทีที่19ของการแข่งขันแต่รูปเกมในช่วงท้ายๆครึ่งแรกสนุกนะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวดูว่าไอ้ที่เขียนใบมาเพียบ จะไปแก้เกมยังไงก็ดูดิกาเซียนะครับโอ้จดไว้ตึมเลยครับ
0: เดี๋ยวดูผลฟุตบอลที่เล่นกันอยู่ตอนนี้ไอซ์แลนด์นะลีกสูงสุดอากูเรรี่ตามหลังเฟรมอยู่ 3-4 ส่วนดิวิชั่น2เนี่ยยอนเยกับแครี 0-0 นะครับเซลฟอร์ดขึ้นนำท็อตทูโวก้า1ประตูต่อ0
1: ครับ
0: ก็น่าจะประมาณนี้ผลบอล
1: ส่วนช่วงนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์หน่อยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลท์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าครับโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกมาเพื่อช่วยลดภาระหัวเข่านะครับช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่เริ่มดูแลสุขภาพเข่านะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือซื้อฮิลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับโทร021143990นะครับ 021143990นะครับ
0: ครับ
1: ค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของบริษัทอสมทครับจำกัดมหาชนก็ร่วมสร้างสีสันและก็ความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกครับก็ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลไปร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับก็ร่วมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter ไปจนถึงMcot Super Fan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขร่วมกิจกรรมสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ครับผม
1: ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเนาะ
0: ช่วงนี้ผมไปดูข้อความนิดนึงพี่อู๋
1: เก็บตกให้เนาะ
0: พี่หญิงส่งมานะครับงวดนี้นะครับ16มิถุนายน2569
1: ครับ
0: เลขที่ส่งมาคือ809แล้วก็669
1: ครับ
0: ชอบตามไม่ชอบผ่านนะ
1: ก็ถือว่า
0: ไม่ว่ากัน
1: แฟนๆสเปนน่าจะรออยู่แฟนๆสเปนก็พรุ่งนี้ไป
0: แต่ถ้าเบลเยียมไม่มานี่ก็แฟนเบลเยียมด้วยนะ
1: ก็ไม่แน่ว่
0: า
1: พรุ่งนี้แฟนอียิปต์อาจจะเยอะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ก็มีบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลจะเสริมทัพใครหรือยังครับเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วยังไม่มีข่าวจะได้คนไหนเลยแต่ถ้ามาดริดจะเอาแมกกาต้องแลกกับกือแลหรือว่าคาร์มาวินก้านะครับสาวกชุดขาวจะว่าผมบอกตามตัวนี้ยังไม่ให้ครับแต่คุณกฤตภาค
1: ตอนนี้คุณกฤตภาคที่มีเนี่ยก็คือตัวที่ต้องแย่งหน่อยนะที่มีข่าวอย่างพวกอเล็กซ์สก็อตโค้ชอีลาอูล่าเขาก็ตัวเก่าของเขาก็มีข่าวอยู
0: ่เดียวมองเด้
1: แล้วก็ล่าสุดเดียวมองเด้ก็หลักร้อยมันก็ยังแพงอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็อีกหนึ่งคนที่ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะเดินเกมแล้วนะครับตามอาร์เซนอลเลยก็คือไอ้เจ้าบูอัดดี้ของโมร็อกโกนี่แหละ
0: ฟอร์มดีจัด
1: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะราคาขึ้นไปถึง70แล
0: ้
1: วนะครับก็ตอนนี้คือตัวที่ลิเวอร์พูลมองมันดันเป็นตัวตลาดตัวที่ต้องแย่งกันอยู่ผมว่าอาจจะต้องรอแล้วก็ผมว่าอาจจะให้อีลาอูล่าได้ปล่อยต
0: ั
1: วไปก
0: ่
1: อนเนาะเพราะมันจะมีตัวใหม่เข้ามามันอาจจะต้องให้ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับคือถ้าแม็กกาไปอย่างเงี้ยอาจจะซื้ออเล็กซ์สก็อตเข้ามาเนาะ
0: ก็นั่นอย่างที่พี่หูบอกอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลกับทีมใหญ่มันสนใจทั้งเกมรุกแล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางด้วย
1: ตอนนี้มันระดับไอ้ที่คุยแต่80ล้านปอนด์ด้วยมันก็ต้องใช้เวลาในการคุยหน่อยคร
0: ับพี่อู๋พี่เอกนุ่นจะมาหงอีกรอบพี่เอกว่าไงจากพี่จอนคลอง6ถ้าถามผมถ้าได้มาก็ดีเพราะมันฟรี
1: ค่าเหนื่อยถ้าไม่แรงมากนะ
0: ใช่
1: นะแกจัดสัก 150,000 ผมว่าโอเคนะ
0: เพราะมันได้ฟรี
1: เพราะว่ามันไม่มีค่าตัว

0: วเน
1: าะอย่างน้อยดาวินมันก็น่าจะเข้ากับแท็กติกของอิเลร่า
0: อย่างน้อยดาวินผมว่าก็มาในกรณีที่มีศูนย์หน้าแตกต่างกันหลายๆคนเนาะ มีสายจี๊ดละใช่ไหมมีสายจี๊ดอย่างไอ้เจ้าเอกิติเก้ใช่ไหมมีสายคมอย่างอีซักมีสายบ้าพลังอย่างไอ้เจ้านุ่นมั่งนะน
1: ุ
0: ่นเยสมาผมว่าน่าจะทำให้มิติในเกมรุกมันดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับจาก SMS หรือว่าเมสเซจช่องทางอื่นอยากให้พี่ช่วยจัดการให้ดีกว่านี้ครับเพราะถ้าบอกว่า มีอะไรทักทายมาทาง4689899แต่พอส่งไปพี่ไม่อ่านแล้วไปอ่านช่องทางอื่นก่อนรายการช่วงอื่นเก็บได้ครบนะครับก่อนที่ช่องทางอื่นจาก FC ในที่นายกูรู
0: อันนี้ผมบอกตรงเลยนะเหลืออีกเพียบเลย
1: ใช่
0: ถ้าผมอ่านแล้วมันไม่ทันจริงนะครับเพราะว่าพยายามสลับ3ช่องนะครับ3ช่องเพราะว่าอาจารย์เอกเนี่ยแกดู Facebook ของผมเนี่ยสลับระหว่าง SBS กับทางด้านของ YouTube
1: ครับผม
0: จริงมันไม่ทันจริงต้องขออภัยเพราะว่า
1: คือเรา
0: เก็บได้ไม่ครบอ่ะ
1: ไม่รู้นะผมว่าเวลาเราจัดอ่ะเราจะให้ความสำคัญกับ
0: SBS
1: 4899ก่อนอยู่แล้วนะครับขอบคุณพี่หญิงนะคะจดไว้แล้วค่ะจากน้องเทยลงทุนจากทาง YouTube นิดหน่อยนะอาจารย์ก่อนที่จะไปพักกันเนาะคุณนันทพงศ์สวัสดีด้วยนะครับทักทายกันมาคุณนาโมเลเวอร์พี่พักคูลิ่งเบรกแล้วครับไลฟ์หายกันในช่วงนึงเลยประมาณนี
0: ้อ
1: ๋อช่วงนี้เปลี่ยนจากห้องส่งมาตรงนี้ไง
0: อ
1: ๋
0: อเพราะว่าเราย้ายจากห้องส่งข้างในครับมาจากข้างนอกเพราะว่ามันจะมีเรื่องการถ่ายทอดสดนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมันก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการไลฟ์นะครับ
1: ครับแอปฟังไม่ได้เลยครับหลายวันแล้วก็แนะนำนะก็ให้ลบแอปเก่าทิ้งไปเลยแล้วก็โหลดแอปใหม่มาผมเห็นคุณนันทพงศ์เนี่ยแนะนำละนี่บอกว่าแอปเก่าลบทิ้งเลยครับโหลดแอปใหม่แทน Mcord Connect อันนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับคุณใจเย็นนรสิงห์ทำไมมันขึ้นหมุนๆครับแต่ฟังได้อ่ะก็เมื่อสักครู่นี้เป็นทีมงานแก้ไขอยู่เนาะ
0: ครับครับ
1: สวัสดี
0: ครูที่เห็นน้องๆเขามาดูอยู่นะครับ
1: พี่ไพโรจน์บอกว่าสวัสดีครับกรีดยางอยู่บุรีรัมย์ครับ
0: โ
1: อ้ฝากติดตามด้วยนะ
0: เวลากำลังได้เนาะตีสองจะต
1: ีสามอยู่นครยังมีเลยอยู่ใต้อยู่นครมีหมดนะครับคุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกเบลล่าจะแพ้หรือเปล่าครับอะไรประมาณนี
0: ้
1: อยากให้อียิปต์ตกรอบครับคนเชียร์อียิปต์ก็เยอะพี่ต่อเรียบร้อยเลยเป็นกำลังใจให้เบลเยียมแล้วก็อียิปต์น่าจะชนะนะครับจากคุณบุญอนันต์พักบาพี
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยยังยิงไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับไอ้ลูกยิงก็ไม่อันตรายเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอกาสยิงทางด้านของอียิปต์เนี่ยตรงกรอบไป3นะครับแต่ว่าโอกาสยิง8ครั้งของเบลเยียมที่ขึ้นมากราฟิกจากทางฟีฟ่าเนี่ยไม่ตรงกรอบสักลูกเลยนะครับ
1: ใช่อียิปต์เก่งชนะแน่เดี๋ยวเราลุ้นอีกครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวมองเด้น่าจะแฟนหงนะอยากได้อ
0: ย่างจี๊ดเลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้น่าจะได้เห็นฟอร์มไปแล้วเผาอินคาปิเย่ซะเยอะเ
1: ท่เลยสปีดจัดมากนะจ๊ะ
0: อย่างเร็วอ่ะ
1: ครึ่งหลังยิงประตูได้แน่นอนเบลเยียมเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับนักพากย้ายค่ายกันเยอะกว่านักเตะอีกแต่คุณท็อป
0: ครับผม
1: แล้วก็มีแมนยูจะได้ตัวเพิ่มไหมครับโอ้ได้แน่นอนฮะเดี๋ยวรอก่อน
0: แมนยูตอนนี้ก็เต็งเต็งมาติอุส เฟร์นันเดซอยู่นะครับเพราะตอนนี้เขามองว่าเฟร์นันเดซน่าจะโอเคกับทางด้านของแมนยูที่สุดแล้วแต่ว่าราคามันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ที่80-85นะครับล้านปอนด์นะ
1: ก็ต้องรอลุ้นกันนะเนาะเพราะว่าเอาจริงตลาดเนี่ยเผื่อเพิ่งเปิดวันนี้ด้วยซ้ำเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: 15-16นะครับ
0: แล้วก็มีข่าวกับคิมมินแจด้วยคิมมินแจของบาเยิร์นนะครับ
1: คิมมินแจก็มีข่าวลิเวอร์พูลนะอาจารย
0: ์ใช่ก็หลายทีมให้ความสนใจอยู
1: ่ครับผมก็ทางเพจ Facebook นิดนึงนะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ไลฟ์หายไปแป๊บนึงกลับมาแล้วนะครับขอบคุณ
0: น่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีครับ
1: คุณกฤษดาบอกแอปฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับฝากดูหน่อยครับพี
0: ่
1: ลองโหลดแอปใหม่นะพี่กฤษดา
0: ถ้าเป็นตัวเก่าไอ้ที่เป็นสีฟ้าลบทิ้งแล้วก็เอาเป็น Mcord ไอ้ที่เป็น Connect อ่ะนะครับตัวใหม่นะครับ
1: ฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนี่พี่ประสิทธิ์ตามเราตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วนะ
0: ครับก็สวัสดีด้วย
1: แต่เวลาในเวลาเขาเวลาของพี่ๆน้องๆที่เขากำลัง
0: ก็อาจจะมีเก็บตกไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะก็พยายามจะเก็บให้ครบอยู่นะครับ
1: คุณเพียรชูแก้วทักทายมาพี่ประพิษสวัสดีครับอาจารย์อู่ภาคตื่นเต้นมากนอนไม่หลับเลยครับแต่คุณคุ้งแลมพา
0: ครับก็ขอบคุณด้วย
1: สวัสดีครับพี่เอกพี่อู่พี่เอกผมบอกแล้วไม่เชื่อเยอรมันจริงๆอาแจ็คเด็กของเยอรมันทักทายด้วยสังโพลีเป็นไงบ้างฮะ นี่ก็แฟนสังบรีนะ
0: สังบรีก็นี่ไงเม็ดคาร์ฟไงยิงได้แล้วโชว์ฟอร์มดีกันหลายคนนะ
1: เยอรมันโหดมากแจ็คเมื่อวานนะพี่

0: พี่คิดว่าจะชนะไม่ถึง4ลูก
1: ก็คิดว่าโหดอ่ะคิดว่าจะโหดแบบ3ลูกไม่คิดว่า
0: ล่อไป7เลยอ่ะโอ้โห 7-1 ยังโหดอ่ะรอบ5ทุ่มนะครับมวยรองมาแล้วครับรอบดึกขอมวยเป็นต่อบ้างประมาณนี้ก็
1: ต้องรอลุ้นเพราะว่ายังมี45นาทีแล้วด้วยความที่ผมเคยพากไอ้ลูดี้กาเซียตอนที่เขากำลังฮอตๆอยู่กับลิวอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นโค้ชที่บ้าเกมลุกนะเกมลุกจ๋าเลยแล้วยังมีทีเด็ดอย่างลูกากูนะลูกเคบาคิโออะไรพวกเนี้ยสายจี๊ดจี๊ดอาจจะต้องลงมาเพราะวันนี้ก็ท็อตซาก็เจาะไม่เข้าโดกูก็เจาะไม่เข้าเนาะเดอบรอยก็วันนี้โอ้โห
0: คือ
1: ได้บอลโดนลุมตลอดเลยอ่ะ
0: แบ็กมันได้อย่างฮานี่ฟาตูครึ่งแรกยังแรงมีอยู่เดี๋ยวดูครึ่งหลังว่าจะหมดหรือเปล่า
1: ฟาตูนี่อาจจะต้องลุ้นเนาะเพราะไม่โดนเหลืองไปแล้วเน
0: าะคุณฟิลกูดบอกว่าอยู่อุดรทักทายกันมาใครฟังอยู่ที่ไหนทักทายมาบอกกันได้นะครับ
1: เพราะตอนนี้เรา41สถานีใช่ไหมจันทร์
0: 41สถานีทั่วประเทศนะครับ
1: ค่าไฟจากทั้งจากตรงไหนก็มีปัญหาอะไรส่งมานะครับถ้าแก้ได้ก็เราก็พยายามจะแก้ไขให้
0: พี่จำเนียนสีแสงมุกท่านทั้งสองอย่าเครียดนะครับ
1: คร
0: ับ อ๋อไม่เครียดนะครับคือบางอย่างเราแค่อธิบายให้เข้าใจก
1: ัน
0: เอง
1: ประมาณไม่ได้เครียดหรอครับ
0: ไม่มีอะไร
1: เราไม่มีอะไรการเราก็อธิบายให้ฟังอ่ะ
0: คือถ้าเป็นแฟน99ที่เป็นขาประจํา
1: ก็จะเข้าใจเน
0: าะอยู่แล้วนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ก็พยายามจะเก็บให้หมดก่อนเบรกเดี๋ยวครึ่งหลังได้มาลุยกันต่อนะเกมเบลเยียมกับอียิปต์นะจ๊ะ
1: นี่ยอมแบบไม่พักเลยนะ
0: ใช่
1: คนอื่นก็พักนะ
0: ไปพร้อมยัง
1: โอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
12: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
17: มันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
18: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
19: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
0: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว

ำพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy

0: ที่ยว
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: นะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับเกมครึ่งเวลาหลังนะครับบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเบลเยียมตามหลังอียิปต์อยู่ 0-1 นะครับกลับมาครึ่งหลังยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับอียิปต์พยายามจะลุยขึ้นมาจากริมเส้นนะครับแต่ว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับจะสวนกลับแต่ว่าก็ฟาวไปแล้วครับเชมิโดกูครับเจอหัวก่อนเลยครับตามมาอัดเลยครับวันนี้โอ้หน้าที่ของเขาเลยครับฟาตี้ยังเป็นเดเคเลเลอร์อยู่นะครับยืนเป็นหน้าเป้าอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็วางทะลุมาทางซ้ายครับคาสันเย่แตะหลบไปแล้ว1เจอซ้อน2ครับโอ้โหซ้อนกันดีครับราชินผ่านฮานี่ไปได้ก็เจอดักอยู่ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เจอรุมล้อมอยู่ครับบอลคืนกลับหลังมาต้องเตะทิ้งออกไปครับชูเบียชูเบียเตะเปิดมาแล้วก็โอ้โหตอนนี้บุกแหลกจริงๆ นี่เบลเยียมจับบอลได้จะทุ่มเร็วอย่างเดียวเลยนะครับก็โดนตัดฟาวล์แล้วก็โดโก
6: ไม่ปล่อยให้ผู้เล่นเบลเยียมได้เล่นง่ายๆหรือถนัดนะครับพอได้บอลปุ๊บนี่ผู้เล่นอียิปต์นี่โอ้โหเข้าถึงตัวเลยครับออกอาการหงุดหงิดแล้วครับเชลิมิโดกูก็โดนต่อได้เรื่อยนะครับ
5: วันนี้ต้องชมนัสเซอร์อิบราฮิมเนาะ
6: ครับ
5: เซ็นเตอร์ที่คอยมาซ้อนฮานี่โอ้โหบอลยาววางแม่นมากครับอาชูเจอกับมูนิเยครับอาชูลากตัดไปแล้วแทงอ้อมหลังมาจ่ายมาซัดลูกนี้ไม่ดีตามมายิงอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีก็ติดบล็อกโอ้โห3บล็อกโอ้ประเด็นจุดโทษของทางอียิปต์นะครับไม่ได้ลูก2ครับ
6: ทั้งมามูทั้งซีโก้ครับจังหวะยิงเหมือนมันยิงไม่เต็มยิงแป๊กไปติดบล็อกซี่ครับอู้แต่ก็อันตรายนะครับเบลเยียมบุกเพลินๆต้องระวังจังหวะสวนนะครับ
5: แล้วมิเคเล่แกบอกโอ้โหยืนอยู่เฉยๆเจอเตะอัดไป3ทีครับซิโก้อ้าวจับบอลอยู่แล้วมันถลายออกไปเองครับทางด้านมุสตาฟาซิโก้มาดูอีกครั้งครับ
6: โอ้จังหวะอ้อมมาเนี่ยล้ำหรือไม่ล้ำซิโก้จังหวะแรกอะแป๊กจังหวะ2ของมามูสก็ไปติดบล็อกครับเมคเคเล่ที่ขวางอยู่
5: ถ้าไม่แป๊กเนี่ยน่าลุ้นประตู2มากเลยนะครับบริเวณจุดโทษมันโล่งๆเลยครับซิโก
6: ้ก็รีบยิงนะครับ

0: ก็ตรงนั้นมีผู้เล่นเบลเยียมพยายามจะปรีเข้ามาขวางนะครับ
1: วันนี้กลายเป็นคนหนึ่งที่ดูบทบาทน้อยคือธีรมันนะเด็กเนาะธีรมันหายโอ้โหยกเท้าสูงโอ้โหเต็มหน้าเลยครับอัตเตียโอ้โหอัตเตียโดนเข้าไปจ่ายมาก็โอ้โหบุกไม่ได้ครับไม่ไหวก็ต้องดีดคืนหลังกลับหลังไปเลยนะครับไปดูดเลยครับคุกตัวก็ออกสั้นๆก่อนครับเอ็นกอยก็เริ่มขยับมาบีบกดดันในแดนของเบลเยียมเลยนะครับ
0: เพรา
1: ะรู้อยู่แล้วว่าเบลเยียมเนี่ยวันนี้เขาดาหน้าบุกแน่นอนเลยครับโอนาน่าคือหลังกลับมาครับเอ็นกอยฟ้าบอลฝ่ามาเองครับเอ็นกอยลุยมาครึ่งสนามได้แล้วครับเอ็นกอยโอ้จะออกข้างไม่ได้ครับต้องกลับหลังอีกทีแล้วครับตอนนี้โอนาน่าแทงทะลุตรงกลางมาโดกูฝ่าไปได้ก็โดนเบียดร่วงไปก่อนได้ฟาวครับโอ้นี่ตัดฟาวอย่างเดียวครับมามูดไปอัดฟาวครับ
0: กับเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันเนี่ยผักเลยครับก็ชิงตัดฟาวในระยะที่ไกลอยู่นะครับไม่ยอมให้ชลมิโดกูลากไปใกล้กว่านี้ครับ
1: มามูดมามูดนี่แกดึงแล้วแกบอกเลยครับรอก่อนครับโดรอมูดด้วย
0: 30กว่าหลาระยะไกลแต่โอ้โหดูจากตำแหน่งตรงนี้มันแทบจะตรงประตูเลยนะเดบรอยครับอยู่ที่บอล
1: ยิงไม่ไหวครับไกลเกินครับน่าจะเปิดครับเล่นสั้นๆครับโอ้แต่สูตรนี้ไม่มีอะไรครับออกซ้ายมาทอสซาพยายามจะลากตัดในเจอซ้อนอยู่ทอสซาม้วนไปใหม่จะแหวกไปเจอ3ตัวที่3ทอสซาจะไปตอบยังไปไม่ได้แล้วโดดสไลด์ลูกนี้มาจะสวนคืนวางทะลุทางซ้ายมาสุดเส้นครับโดกูไปสุดเส้นจะหาช่องอยู่ลากเข้ามาด้านในโดกูไปสุดเส้นแล้วก็จะแย่ลูกนี้ยังจิ้มออกมาได้ครับอียิปต์วางสวนกลับมาเอาจ่ายไม่ดีซิโก้ตามมาปั๊มกันทีแล้วเอาแล้วครับจะสวนซาร่าจ่ายลูกนี้บอลมันลอยๆไปหน่อยครับอาชูต้องรอมามูดล้ำหน้าอยู่ดีดทะลุไปก็ไปที่ว่างก่อนครับมาเตะทิ้งไปเลยครับจากด้านของคุกตัวครับ
0: ออกมาเล่นนอกกรอบว่าซาร่าน่ะสปีดไปเอาบอลนะครับโอ้ได้ฟาวครับชิลมัน
1: ต้องระวังตัวเองแล้วนะครับฟาตูไปฟาวชิลมันแต่มันฟาวเบาครับชิลมันเล่นเร็วเลยครับแจกเข้ากลางมาเดอบรอยก็ต้องกลับหลังเหมือนกันครับโอนาน่าเดี๋ยวมีตู่วิ่งตามตลอดนะครับเด็กเคเลเลอร์นี่โอ้โหแกแทบไม่มีพื้นที่เลยครับบอลมาโดกูพลิกได้โดกูเจอตัวซ้อนฉีกมาทางซ้ายครับคาสันเย่คืนมาเจมี่โดกูจริงจับไถไปอยู่แล้วก็โอ้โหได้ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับสั่งได้ซิโก้ไปเป็นไปฟาวโดกูนะครับได้ลุ้นเลยครับโอ้อีก9เดียวนะครับจะเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับเจอทางด้านอัตเตียครับอัตเตียมาเตะก่อนนะครับได้ลุ้นฟรีคิกเลยครับเบลเยียมก่อนหน้านี้เดอบรอยมันไกลไปครับโอ้โหมาแล้วครับเดอบรอยเยื้องมาด้านซ้ายเล็กน้อยเท้าขวานี่พอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยเลยหัวกะโหลกมาประมาณสัก2.9ครับ
0: ครับ
1: หูระยะนี้อันตรายมากครับ
0: ขออีกครั้งครับทางด้านเควินเดบรอย
1: น์โชเบอร์ต้องสั่งกำแพงดีๆครับ
0: เหลี่ยมนี้มันเข้าเหลี่ยมขวาเลยนะพี่อู
1: ๋เอาอาชัวไปนอนขวางไว้ก่อนครับที่เหลือก็เอายัดตัวใหญ่ดูแล้วน่าจะปั่นแน่ๆเนาะระยะมันได้จริงครับยังจัดสูตรยังจัดเซตกันอยู่คือตัวใหญ่มันไม่มีครับก็มีแต่คนตัวเล็กๆครับอีบตั้งกำแพงกันอยู่5คนก็เลยเอาให้มันเยอะๆไว้ก่อนครับฮานี่ก็เลยบอกเพื่อนเข้าไปยืนเยอะๆหน่อยครับกำแพงเนี่ยฮานี่เป็นคนดูลายให้ครับเดอร์บรอยปั่นมาแล้วโอ้โหไม่เข้าแล้วครับเดอร์บรอย
0: เช็ดเสาหรือเปล่า
1: เช็ดเสาน่าจะชนเสาแล้วออกนะครับ
0: เป็นเสาเหลี่ยมนอกนะครับคือเดอะบอยเนี่ยจะยิงหนีกำแพงแล้วมันโค้งเยอะไปหน่อยครับนี่มันปั่นโค้งแล้วมูคูวิเช็ดเสาประตูนะไปไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหมันเลี้ยวเร็วไปหน่อยเลยครับปั่นลูกเนี้ยของเควินเดอะบอย
1: วิโชเบอร์นี่ไม่ทันแน่ๆครับแล้วมันไปโดนเหลี่ยมนอกแล้วโอ้โหนี่ติ๊กอ้อมกำแพงแล้วข้ามมาแล้วด้วยนะคร
0: ับ

0: อุ้ยแฟนๆนี่ร้องจักโอ้เอาจะได้สวนแล้วครับเราลุยทะลุขึ้นมาจากภาพช้าลุยมาหน้ากรอบไปโทษยกข้ามาทางขวาพักออกได้แล้วจักสัตว์ลูกนี้มาเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ก่อนโอ้โหคาสันเย
1: ่ซิโก้ในงานเนี
0: ่ยได้ซัดแล้วหลอดเหลืองมาเต็มหลอดแล้วครับซิโก้
1: บอลสวนน่ะสวยครับบอลเนี่ยดูครับจังหวะซาร่าเนี่ยเปิดมาไม่ล้ำครับซิโก้พักออกจังหวะแรกแต่ตรงวิกกำลังจะตามไปเล่นต่อคาสันเย่เนี่ยปรีเข้ามาเคลียร์ออกไปก่อนครับ
0: แล้วเมื่อครู่เนี่ยไปฉายภาพช้ากลับมาอีกทีอียิปต์เกือบได้ครับ
1: ครับ
0: เตะมุมครับโมซาล่าเลือกวางเข้ามาด้านในโอ้โหไม่ไหวโดนโมงดักไว้ก่อนครับโมงตั้งกลับมารอดักเก็บแล้วครับก็ต้องคืนหลังครับอาเทียกลับหลังไปเลยครับไปประตูนู่นเลยครับอูฟาโชเบอร์ไม่มีวันนี้แทบไม่ได้เซฟเลยครับโชเบอร์เซตกันก่อนครับฟาตี้จ่ายทะลุมาก็ต้องวนกลับหลังครับซิโก้คืนมาแล้วก็วางยาวขนานเส้นไปบอลทันไม้ไต่เส้นอยู่ยังได้อยู่ครับซิโก้ซิโก้ไปเจอกับเอ็นกอยซิโก้จ่ายปาดตัดมามามูดแต่งอยู่มามูดลากทะลุไปมามูดขอแค่ยิงไม่ทันเจอลุม2อยู่แล้วตามมาปั๊มอีกทีนึงยังได้อยู่ครับในกรอบเขตโทษอียิปต์ซิโก้ฝากซ้ายมาแล้วก็บรรจงวางครอสมาได้โมงแล้วปัดทิ้งมาตามมาซ้ำลูกนี้โอ้โหยิงผิดเหลี่ยมเฉยเลยอาชู
1: ยิงหรือเคลียร์ครับเนี่ยโอ้โหจังหวะแรกโมซาร่าโมงเนี่ยกูตัวเซฟออกมาครับ
0: ไม่อยากเชื่อตัวเองเพื่อนมองหน้าเลยต้องเข้าครับลูกนี
1: ้ดูครับบอลคอร์สมาจากทางซ้ายซาร่าโมงกดลงพื้นจังหวะแรกเซฟมาได้แต่โอ้รีบยิงไปหน่อยครับแล้วมันติดไซส์อ่ะไซส์หนีออกไปเลยครับ
0: กะจังหวะปัดมาบอลมันกระดอนพื้นกะจะหลังเท้าดันไปโดนไซโป้งแล้วมันก็ขนานเส้นออกไปมุมธงเลยครับ
1: พื้นที่เวลามีแต่สักหนึ่งช็อตก็ยังได้นะครับแต่รีบยิง
0: เต็มข้อแล้วจะเลยโอ้โหระยะ 3-4 หลาเองครับ
1: หรือถ้ามันติดไซก้อยก็น่าจะได้ลุ้นกว่านี้ได้มันเลี้ยวหนีคร
0: ับอ่ะเปลี่ยนคู่แล้วตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยนั่นก็เบลเยียมต้องเปลี่ยนแล้วครับกาตันเย่นั่นแหละครับออกแล้วครับเพราะว่าเขาโดนเหลืองไปแล้วนะครับ
1: ครับลัชกินครับลงมาแทน
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาดูโอนาน่าครับ
1: ครับ
0: เดบรัสนะครับเดคูเปอร์กับรัสกินนะครับลองดูครับว่าการแก้เกมเป็นยังไงครับลงมา2คนนะครับ
1: ก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะกองหน้ายังไม่ส่งลูกากูลงมานะครับ
0: โอ้แต่ว่าก็มีโอกาสเกือบได้2-0หลายทีเหมือนกันนะครับซาร่าพาทัวร์ไปก่อนจ่ายย้อนมาซิโก้พาเข้าไปแล้วเซต 1-2 กันซ้ายตรงนี้ปั๊มเข้าไปแล้วติดบล็อกเลยครับบอลล้นมาเดอบรอยทะลุมาโดกูจับแล้วโดกูครองไว้ก่อนเจอดักได้ครับมาจับสวนเกินมาแล้วก็ดัดฟาวซะเลยครับราชินไม่ยอมให้เล่นเร็วเลยครับ
1: ครับผลไอซ์แลนด์ล่าสุดตอนนี้ยอร์เนียเสมอกับทางด้านคารี 1-1 นะครับแล้วก็เซลฟอร์ดขึ้นนำทอตเตอร์โวก้า 2-0 นะครับ
0: คู่นี้ครึ่งหลังนี้ยกระดับกันได้ทั้งคู่เลยครับมีเสียวทั้งคู่ครับก็ต้องดูว่าเดคูเปอร์กับทางด้านของวัสกินที่ลงมาเนี่ยมันจะทำให้ทีมดีขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนไป2ครับ
1: ก็ยังเน้นบุกต่อเนื่องครับเบลเยียมจะเอาประตูตีเสมอครับ
0: ตอนนี้ต้องไปอยู่ริมเส้นแล้วครับเดคาเลเลอร์โอ้โหโดนลุมครับอาชูทำได้ดีครับแย่งมาเตะทิ้งซะเลยครับทางด้านของราชินนะครับบอลตกมาครับเอ็นกอยก็พยายามจะช่วยลากลุยขึ้นมาเนาะเอ็นกอยคือพอเอ็นกอยขึ้นปุ๊บเนี่ยเมคิเล่ก็จะถอยลงไปนะครับ
1: ครับ
0: เมคิเล่กลับหลังมาครับเอ็นกอยตอนนี้นี่พับสนามอยู่นะครับโจวันเมเนเยทะลุตามช่องมาหาช่องจัดดีดก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับลงไปดักได้ดีแต่ว่าบอลมันออกข้างไปแล้วนะครับได้ทุ่มครับ
1: เกิดวิ่งเยอะนะครับแนวรับของทางด้านอียิปต์ครับถึงตรงนี้ก็นี่รับแน่นแล้วรับต่ำมากครับอียิปต
0: ์แล้วแต่ละคนช่วยกันได้ดีครับโดยเฉพาะวันนี้กลางทั้งราชินอัตเตียซาร่าพวกเนี้ยแล้วรวมไปถึงอาชัวเนาะ
1: ใช่
0: โอ้เข้าถึงบอลเร็วมากนะครับ
1: อินฟานติโน่เหมือนลูกลี้ลูกลนนะเชียร์เบลเยียมเปล่า
0: อินฟานติโน่บอก
1: กูไม่เกี่ยว

0: โน่บอกว่า
1: เกี่ยวนะดูเฉยๆนะ
0: พี่โดนเนอร์สเปนแล้วพี่ปฏิโน่บอก
1: นะจะมาเอาเบลเยียมคืนนะโดนซ้ำเนี่ยทีนี้โอ้งั้นต้องรออิหร่านนะ
0: คือครึ่งแรกก็เห็นนาฬิกาอยู่ก็นึกนาฬิกาไม่มีแล้วฟาติโน
1: ่เรื่องเวลากับสกอร์นี่เราปรับให้แล้วนะครับ
0: ครับผมก็พยายามทำให้มีอะไรก็ส่งมาได้นะครับเราก็พยายามทำให้เอ้าหน้ากรอบเขตโทษล็อกมาแล้วแทงทะลุตามช่องมาจัดยิงอยู่โหเจอหลุม3ไม่ได้ครับแล้วจัดสวนได้ไหมบอลทะลุมามามูดมามูดไปแล้วมามูดเอาไปเลยครับมามูดหลุดมาแล้วมามูดหลุดเดียวจริงๆมามูดยิงลูกได้ไม่ดีครับโอ้โห2ยังไม่ได้ครับโอมามูด
1: ลูกนี้ต้องชมแนวรับเบลเยียมเลยครับคือทำได้ดีแค่นี้คือต้องยิงครับมามูดเพราะว่าตัวที่วิ่งประคองมาอย่างโมซาร่าไม่ทันครับแล้วเหลี่ยมเปิดไม่มีซาร่าไหลให้มามูดแล้วนี่ครับเกี่ยวติดสปีดหลุดมาในกรอบเขตโทษแต่งเข้าเหลี่ยมขวาจังหวะยิงโอ้โหต้องเป็นเอ็นกอยมากระแทกครับทำให้มามูดเนี่ยยิงไม่ถนัดแล้วบอลหลุดกรอบออกไปครับ
0: ถือว่าแก้ตัวได้นะครับเพราะว่าเอ็นกอยเจอมามูดพิงแล้วพลิกแล้วหลุดไปแล้วแต่พอจังหวะจะยิงอ่ะมันตันทีนึงครับ
1: เนี่ยจานหลังดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเพราะมามูดสปีดเร็วมากนะครับ
0: คือตอนนี้มันแลกกันแล้วว่าถ้าไม่ได้ประตูก็อาจจะโดนนะครับเพราะว่าเบลเยียมก็ลุยแหลกแล้วเอ็นกอยแกก็ขึ้นสูงด้วยนะครับ
1: ก็ทำได้ดีก็แค่นั้นนะมันต้องยิงครับ
0: แต่2ตัวที่ลงมายังไม่ค่อยได้บอลนะโอ้วางมาแล้วพักอกได้แล้วจะแต่งหาช่องยิงโดนเบียดไว้อยู่ไม่ได้ครับโดกูง่ายไปหน่อยเจอรุม2แล้วไปทิ้งตัวนะครับมาบุยเลยครับอิบราฮิม
1: โดนกระแทกจริงแต่ว่ามันล้มง่ายไปหน่อยพยายามจะคึงตัวที่ก็ไม่ขวางอิบราฮิม
0: ไม่โดนด้วยครับโชคดีไม่โดนใบเหลืองครับเนี่ยไม่โดนเลยครับอิบราฮิมกับอัตเตียครับ
1: ง่ายไปลูกนี้แล้วนี่เจตนาที่ทิ้งตัวด้วยนะครับ
0: ดีดเลยครับโอ้โหภาพช้านี่ไม่ได้เลยครับคู่นี้แป๊บเดีย
1: ว
0: มาอีกแล้วครับเข้าไปช่วยแล้วหน้าก่อเป็นโทษปั๊มกันอีกทีนึงเดกาเลเลอร์ตามไปครับเดกาเลเลอร์บังแล้วก็ได้เป็นเตะมุมแล้วครับ เตะมุมทางกราบขวาครับ60นาทีผ่านนะครับเบลเยียมตามหลังอีบอยู่0-1นะครับ
1: คุณแอนฟรีบุรพาบอกซาร่าสู้ๆก็สกอร์น้ำอยู่นะครับอียิปต์แต่ห้ามโดนนะครับเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะครับ
0: แล้วก็เหมือนลูดิกาเซียแกก็ยังกักไว้อยู่เนาะยังมีพวกลูกากูลูเคบาคิโออะไรยังไม่ปล่อยลงมาครับตัวสำรองนะเตะมุมครับเดบรอยหยอดเข้ามาตรงกลางโดนชิงมงกรยิงสวนมาโอ้โหลูกนี้อยู่ในเทเลมันใส่ด้วยซ้ายเกือบเข้าเหมือนกันนะครับถากเสาไปหน่อยเดียว
1: นึกว่าจะยิงสวนงั้นๆแต่ทิศทางนี่เกือบได้เลยครับโอ้มันไม่ไซครับน้ำหนักเนี่ยแรงมากครับแต่ถ้าไซโป้งนิดนึงเนี่ยโอ้มีโอกาสลุ้นเลยครับโอ้ยิงหนักมากครับเชอร์มัน
0: แต่ลูกนี้ก็อาจจะมีลุ้นซูเปอร์เซฟของชัวเบอร์เหมือนกันนะครับบินมาแล้วครับโอ้แต่วันนี้หมักบังได้ดีนะครับแต่โหเจอลุ้ม2เหมือนกันนะบอลออกข้างจะฟ้องเอาทุ่มไม่ได้ครับแต่นาซิโก้บอลยกข้ามาครับโดกูเจอตันก่อนทีนึงโดกูออกริมเส้นฝ่าเข้าไปในกรอบไปโทษเดคาเลเลอร์ให้มาเดบรอยโอ้ยิงลูกนี้เบาเกินไปตรงตัวพอดีครับโชเบอร์ก็เลยสบายเลยครับเข้าซองเลย
1: โอกาสมีแม่เรื่อยๆเหมือนบอลจะติดเท้านะครับจังหวะเอี้ยวตัวยิงของธนาคิวเดบรอยดูครับมูนิเย่เปิดมาลูกนี้นี่นะครับมันติดเท้ามันย้อนไปนิดนึงครับ
0: มันเหมือนไม่เต็มด้วยเนาะ
1: ใช่
0: นะมันไม่เต็มครับมันโดนลูกแปรแบบเฉื่อยนะครับ
1: คุณวีรชนบอกว่ามันมากมันครับเนี่ยตอนนี้เกมมันคือเบลเยียมเปิดหน้าสู้เพื่อจะเอาประตูตีเสมอแล้วก็หลังมันลอยแล้วโอกาสจะโดนลูก2ก็มีนะครับ
0: แต่หมากของกาเซียที่ส่งเดอคูเปอร์นะมาแล้วครับลูกากูเดอคูเปอร์กับลัสกินไม่มีบทบาทเลยเนาะแต่เด็กเนาะลงมาทางซ้ายแต่ว่ามันเน้นทางขวาแล้วเริ่มลุยได้ดีขึ้นนะครับเดอเคเลเลอร์กับมูนิเยลงมาช่วยกันทางขวานะครับเนี่ยดีทะลุมาแล้วจะหาช่องเปิดก่อนแต่งอยู่แล้วแทงทะลุมาครับโดกูลากไปสุดเซตพลิกไม่ได้เตะลูกนี้ทิ้งออกหลังเอาเตะมุมอีกแล้วครับไปติดทางด้านฟาตูครับ
1: ก็เห็นบอลปุ๊บจิ้มทิ้งเลยครับไม่เสี่ยงที่จะไปต่อล้อต่อเถียงครับโดกูโอ้เล่นเร็วครับเบลเยียม
0: เล่นสั้นมาโยกตัดไหนก่อนแล้วก็บรรจงจะปั่นเข้าไปยอดลึกมาก็คว้าไว้ได้ครับโชเบอร์แล้วจัดสวนนี่นะโชเบอร์งางแล้วหวดยาวๆมาครับโชเบอร์บอลยาวๆมาโดนโมงดักแล้วก็ฟาวแล้วครับ
1: ครับโอ้จะโดนเหลืองหรือเปล่านะโอนาน่าไปขวางจังหวะออกบอลเร็วของโชเบอร์ครับ
0: โชเบอร์เตะทิ้ง

0: ไม่แล้วก็ไปโดนกระแทกตามน้ำครับผู้สินก็เป่าให้นะครับ
1: ของผู้สินว่ามาโดนขาเขาครับหูวิแฟนเบลเยียมเครียดนะครับคือกลุ่มนี้เบลเยียมอียิปต์แล้วก็มีทางด้านอิหร่านอีกทีมหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเกมของอิหร่านเนี่ยจะเล่นกันในช่วง8โมงอิหร่านจะเจอกับนิวซีแลนด์เล่นขนาดนี้ยังง่วงแฟนเบลเยียม
0: สงสัยผู้บรรยายแกมองไปเห็นแฟนบอลมั้ยครับแกเปลี่ยนไปเป็นโชเบียแล้วนะครับน่าจะไปเห็นแก้วครับตอนแรกโชเบอร์อยู่เลยตอนนี้เป็นโชเบียแล้วครับอ่ะเปลี่ยนตามแกไปบอลเสร็จตรงกลางวางทะลุมาอีบเอ้าตัวครับซิโก้ลุยทะลุมาก่อนข้างในมีเพื่อนรออยู่ดึงเข้าขวาจริงแล้วนั้นฉลับแล้วโอ้โหไม่เข้าโอ้โหน่าจะมองแล้วนะครับคุกตัวบอลมันฉลับแต่มันไม่เข้าประตูครับ
1: คุกตัวสารภาพไปแล้วนะครับนี่ครับบอลซาร่าเบิ้ลเร็วมาทางด้านซ้ายคล่องตัวอยู่แล้วนะครับมามูสตัวกับโอนาน่าล็อกแต่งเข้าเหลี่ยมขวายิงฉลับแล้วโอ้โห
0: นี่น่าจะสวดมนต์ไปแล้วนะครับ
1: คุกตัวไปผิดทางแล้วเสียหลักไปแล้วด้วยแต่โชคดีเบลเยียมตรงที่บอลฉลับแต่มันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: โอ้ไปฉลับไอ้เจ้าเอ็นกอยเตะมุมเลยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พยายามจัดนำห่าง2ยังไม่ได้เล่นสั้นนะครับเตะมุมคืนกลับมาตั้งป้อมแล้วก็วางมาตัวสอดมาไม่ผ่านเลยครับยังดักได้ครับเอาเติมมาใหม่ฟาตูแทงทะลุตามช่องมาก่อนจับไปถึงลาชินให้ทะลุบอลโดนสกัดทิ้งก่อนจะสวนคืนได้ไหมเอาได้อยู่ครับชิลมันลุยมาก่อนชิลมันเจอมามูสมาฉลอแล้วชาแล้วแต่ว่าฟาวครับ
1: ราชิน
0: มาตัดฟาวครับ
1: เข้าจากด้านหลังนะครับผู้สินคงมองจากตรงนี้นะครับเข้าไม่หนักแต่ว่าเข้าจากด้านหลังแล้วไปกระแทกเยอรมันนะก็ตามตำแหน่งนะครับเดคเทเลเลอร์ครับโดนถอดออกครับลูกากูจะลงมาเป็นหน้าเป้าแทนนะครับถ้าจะเล่นบอลครอสบอลโยนก็คงจะเอาลูกากูเข้ามาค้ำกับแนวรับของอียิปต์นะครับคู่สเปนใครชนะครับ
0: เสมอ
1: ครับ0-0แล้วประตูของเคเบิร์ตนี่แมโอเดแมทนะครับ7เซฟนะอาจารย
0: ์7เซฟครับ
1: ใช่
0: เปลี่ยนแล้วครับสายหยาบลงมาทั้งคู่ครับตอนนี้มี2กูนะครับลูกากูกับโดกูเอาบอลหลุดถึงเส้นหลังเปิดทะลุมาแล้วชาร์จเรียบร้อยตีเสมอได้1-1ลูกากูครับเพิ่งจะลงมาโอ้โหแป๊บเดียวเรามาดูลูกากูครับเสมอกันแล้วนะครับเบลเยียมกับอียิปต์ครับ
1: โอ้ยสัมผัสแรกเลยครับลงมาปุ๊บมีโอกาสเข้าทำแล้วเป็นประตูเลยครับลูกากู
0: แล้วตัดภาพช้าไม่ได้เหมือนเดิมครับโอ้โหภาพช้าตัดไปอยู่กลับมาอีกทีนึงโดนเลยครับลูกากูชาร์จจ่อๆครับ
1: โอ้โหนี่ลงมานี่เปลี่ยนเกมเลยนะครับ
0: โอ้แล้วเวลายังอีกเยอะนะครับ
1: กราฟิกขึ้นมานาที66นะพี่อูเปลี่ยนตัว66ยิง66ไม่ล้ำนะครับบอลดอกทางขวาลูกเนี้ยมูริเย่เห็นแล้วครับเปิดมาลูกนี้โอ้ยแนวรับเข้าไป2คนแต่เอาลูกากูไม่อยู่ครับ
0: โอ้แน่นะครับทั้งอิบราฮิมทั้งฮานี่เข้าไม่ทันครับลูกากูแซงมาตัดหน้าแล้วแย่ก่อนครับอุ้ยโอนโกครับโอ้น่าจะไม่โดนลูกากูเหมือนโดนขาฮานี่ครับ
1: คือลูกนี้มันก็เสี่ยงกับการที่
0: ใช่ครับเหลี่ยมเนี้ยมันหันหน้าเข้าประตูแล้วมันระยะใกล้นิดเดียวเองครับ
1: เคลียร์ออกยากมากอ่ะโอ้โหโชคร้ายครับ
0: จับมาเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราเห็นเนี่ยมันเหมือนโดนมัวมาเห็นฮานี่นะครับ
1: แต่ประตูตีเสมอนี่เคลียร์นะครับไม่มีอะไรไม่มีประเด็น
0: ได้แน่แต่จะเป็นใครครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ช่วงพักเบรกพอดีครับ
1: เดี๋ยวดูว่าโมเมนตัมจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ67นาทีครับอียิปต์เบลเยียมเสมอกัน 1-1 นะครับ
0: เหมือนเปลี่ยนผิดเนาะเปลี่ยนมา2ตัวโอ้โหไอ้เจ้าเดอคูเปอร์ไม่มีส่วนเลยครับกับลัสกินเนี่ยแต่ลัสกินอาจจะมองว่าคาสันเย่แกใบเหลืองไปแล้ว
1: ใช่ก็ช่วงนี้เบรกอยู่ว่าย้ำนะครับว่าใครที่รับชมอยู่ FM 99เราก็จะมีเกมบรรยายสดนะครับทุกคู่นะครับ
0: ทุกคู่นะครับ
1: ส่วนภูมิภาค41สถานีเนี่ยสัญญาณที่จะออนแอร์ไปทั่วประเทศก็ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้านะส่วนใครยังอยากจะรับฟังอยู่นะครับแนะนำให้ไปโหลดแอป M-Cod Connect นะครับอันนี้ก็รับฟังกันได้ตลอดนะครับ
0: เรื่องของข้อความอะไรก็พยายามจะบริหารให้มากขึ้นให้เร็วที่สุดนะ
1: ใช่นี่ไงคุณ
0: ส่งมาได้เหมือนเดิม
1: โซโลมาสเตอร์บอกกองหน้าตัวไถเนี่ยไถอยู่ในเรื่อง
0: มาแล้วครับโอ้แต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะ
1: ยัง
0: ไม่ข
1: ึ้
0: นว่าใครยิงนะผมว่าจะไปรอภาพแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันโดนขาฮานี่เนาะโดนขาฮานี่มากกว่า เพราะลูกกูเหมือนแย่ไม่ถึงนะครับ
1: คุณวีรชนบอกว่ามันครับตู้เย็นลงมาเนี่ยเอาไปไถไว้ก่อนจากคุณโซโลมาเซอร์แล้วก็ได้ประตูด้วยตู้เย็นทำได้ครับ
0: กี่ก็หลุดทางอาชูนั่นแหละครับที่แกไปซ้อนแบ็คแล้วก็เหมือนไปยืนแล้วมันไม่ล้ำหน้าด้วยครับโทมัสมูนิเยก็เติมมาดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าเติมได้ดีนะครับมูนิเยปาดเข้ามาแล้วก็โอ้โหกองเชียร์ระเบิดเลยครับ
1: อัดมาตั้งนานนะแฟนเบลเยียมคุณสันติบอกสุดยอดผู้บรรยายครับอาจารย์อู
0: ๋ครับ
1: ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
0: แกต้องให้เครดิตนะเพราะว่าแกเป็นคนแหวกทำให้อย่างน้อยกองหลังอียิปต์มันต้องแย่เข้าประตูตัวเองอ่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของทางโซเชียลทั้งเพจ Facebook ใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบอลโลกก็สามารถฟังการบรรยายสดได้นะครับทุกคู่ส่วนอยากจะเห็นแอคชั่นเห็นหน้าตาผู้บรรยายนักพากย์ก็เราไลฟ์ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะครับกดติดตามทิ้งไว้ก่อนเลย
0: มันสดด้วยนะบางทีก็ต้องขออภัยนะบางทีมืออาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีวันนั่งนาน
1: คือ
0: ต้องมีโยกมีอะไรกันบ้างนะ
1: ถ้าจะเสียอารมณ์กับหน้าตาของอูใหญ่ก็ผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ
0: เพราะว่ามันจะไม่เข้ากับฟุตบอลไงมันน่าจะไปสายละครไงจะว่ามาดูโหหน้าตาหล่อๆมันก็ไม่ใช่เหมือนคุณดูหมากปรินแล้วก็มาดูบอลเนี่ยมันไม่เข้
1: า
0: อ่ะ
1: คุณณัฐพลบอกว่าผมช่องพวกคุณตั้งนานแล้วครับประมาณนี้
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะ
0: จ
1: ้าติดตามด้วยนะครับอ๋อผมหาช่องพวกคุณตั้งนาน
0: โอ้จะเปลี่ยนเซนเตอร์ครับราเบียเพราะปกติเนี่ยฟาที่แกไม่ใช่เป็นเซนเตอร์จำเป็นแต่ว่าอาจจะสลับเนาะดูว่าจะเอาใครออกครับ
1: อุ้ย
0: อาชูเพราะอาชูเป็นคนที่พลาดนะครับ
1: วิ่งเยอะหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ใช่แกน่าจะหมดละเพราะแกพลาดเดี๋ยวอาจจะต้องสลับแล้วครับฟาที่อาจจะมายืนกลางเหมือนเดิมคนยิงประตูครับอิมามไปแล้วครับก็เป็นทางด้านของราเบียที่เป็นเซนเตอร์ครับ
1: ราเบียเล่นใน UAE ครับกับเอาอายนะครับ
0: ก็แชมป์เก่าในไอ้นู่นนะแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับตกรอบแบบไม่ไหวเลยครับแชมป์ระดับไอ้แชมเปี้ยนลีกครับ ACL นะครับอ่ะ20นาทีครับตอนนี้เวลา70นาทีกลับมาเซตกันใหม่เสมอกันที่1-1นะครับ
1: ครับ
0: เบลเยียมกับอียิปต์ครับแต่เรายังไม่เห็นอยู่ดีนะครับว่ายังไม่ขึ้นมานะครับ
1: ฟีฟ่ายังไม่ยืนยันว่าลูกตีเสมอได้เป็นเครดิตของใคร
0: ปิดเล่นยากครับโอ้โหแล้วก็ราชินแกแข็งแกร่งกว่าครับโดนเชมิโดกูแย่งไปแล้วไปแย่งคืนครับแล้วโดกูไปเตะขาครับ
1: โอ้โหลูดิกาเซียจับมาทั้งสองคนแล้วฮัตซันอีกคนนึงพี่อู๋คิดว่ามีลูกสามไหม20นาที
0: เกมเปิดแบบนี้มีแน่ครับแต่ไปอยู่ฝั่งไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วครับอียิปต์เองก็อาจจะกลับมาสวนมากขึ้นเพราะก่อนนั้นนี้รับเยอะไปหน่อย
1: ใช่
0: นะมีช่วงหนึ่งไปโอ้โหโดนบุกแบบโดนรัวเลยครับ
1: ไอช็อต20เนี่ยหลายช็อตอยู
0: ่ใช่ครับน่าจะได้จบไม่ลงโดยเฉพาะไอช็อตที
1: ่มาชู
0: เออโอ้มันควรต้องเข้านะว่ายิงจ่อๆครับพอเมื่อไม่ได้ครับเวลายังอีกเยอะลุยฝ่ามาเองครับมิเคเล่ฝากตรงกลางมามูนิเยดีดใส่ก้อยมาเลยบอลหล่นถึงเส้นหลังพอดีจับเปิดไม่ได้อยู่ฟาตูเข้าอยู่ท็อตซาคืนย้อนหลังกลับมาก่อนยังไม่มีเหลี่ยมให้เปิดนะครับโอ้โหโดนไล่มาอยู่ชิลิมันบอลทะลุมาใหม่อีกทีครับแล้วควายให้มาในกรอบเขตโทษลุยมาจริงๆโอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหโทมัสมูนิเยช่วงหลังมาเป็นชุดเลยครับ
1: โอ้หลุดมาสวยมากครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะยิงเองครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนเนี่ยว่างพอที่จะไหลให้หรือเปล่าอู้แต่ก็ให้ยากครับตรงนั้นเนี่ยก็โดนลุม2ลุม3ก็เลือกที่จะยิงเอง
0: เป็นแบ็คขวาด้วยแล้วพอเป็นยิงซ้ายนะ
1: มันไม่ถนัดนะ
0: ลูกนี้ก็เป็นจานเอกนะ
1: โอ้ไม่เหลือครับ
0: ข้ามคานครับมาอีกแล้วโอ้ตอนนี้อีบโดนเป็นชุดเหมือนกันนะครับโอ้พอขาดไอ้เจ้าอาชูไปก็ไม่แน่นะอาจจะขู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวอาจจะต้องดู
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าขึ้นมาแล้วครับเป็นโอนโกก็น่าจะตามนั้น
0: แต่ในกราฟิกของเรายังไม่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นเว็บจังฟีฟ่าเนาะแต่ตอนเนี้ยเน้นขวาอย่างเดียวเลยครับพยายามจัดลุยมาต้องคืนกลับหลังไปก่อนครับรัสกินโอ้เพิ่งจะได้บอลครับรัสกินเอ็นกอยโอ้ตอนนี้พับอย่างเดียวแล้วครับเล่นหลัง5ไปแล้วนะครับโอ้ไอตัวปีกต้องไปซ้อนแบ็คแล้วครับตอนนี้ไม่เหลือใครไว้แล้วนะครับเนี่ยมามูต้องบอกให้เพื่อนขยับมาช่วยไล่หน่อยครับ โอ้ลูดี้กาเซียแกออกมายืนแอคชั่นแล้วครับหลังจากที่นั่งอยู่นะครับ

0: บอลหยอดเข้ามาโดนหม่งไว้ได้อิบราฮิมจิ้มมาอีกทีนึงแล้วฟาวไปแล้วครับ
1: อาจจะต้องมาพอใจกับการที่จะต้องรับเพื่อเก็บ1แต้มหรือเปล่านะครับอียิปต
0: ์เดอะคูเปอร์นะครับจังหวะเข้ามันมีเปิดปุ่มมาครับฟาวครับโดนเตือนอยู่ครับลูดิกาเซียออกมาเยอะไปหน่อยครับอียิปต์ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับตัวรุกตัวเก่าครับซีโซมาแล้วครับซีโซเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูว่าอาจจะเป็นพวกซิโก้ก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าปกตินี่เขาจะเป็น3ภาษาจะมีพวกเตเซเก้ซาร่าแล้วก็ทางด้านของซิโซเนี่ยแหละครับ
1: ถ้าจะเอาประสบการณ์มาช่วยเก็บผลเตเซเก้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับ
0: ใช่ครับเพราะช่วงท้ายๆมัน15นาทีเนาะเก็บเอาเพราะว่าพวกนี้เป็นพวก30กว่าไปแล้วนะครับก็เลยเก็บไว้อาจจะสัก15นาทีครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้โอ้โหเบลเยียมกำลังได้ใจนะครับพอได้1-1แล้วเนี่ยโอ้โหแกบุกอย่างเดียวเลยครับ
1: 1แต้มอียิปต์น่าจะพอใจแต่เบลเยียมไม่น่าจะพอใจครับ
0: เพราะเขามาแบบมาเหนือกว่าเนาะเอาไปล็อกเยอะโดนแล้วฟาวใบเหลืองแล้วครับโอ้โหจะไปเลี้ยงเกินครับแล้วก็สุดท้ายโดนซิโก้ครับแย่งบอลไม่ได้ใบเหลืองทันทีครับเดอคูเปอร์ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะให้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าเพราะว่าผู้เล่นสำรองของอียิปต์อยู่ข้างสนามโอ้โหนี่ก็ดึงไม่มีทรงเลยครับ
0: กาเซียบอกโอ้โหอุตส่าห์จะเก็บเหลืองเองคาตันเย่ดันมาเสียง่ายๆจะไปเลี้ยงเองนะครับแล้วไปตู้ไปเจอตัวรุกอย่างซิโก้ครับโอ้โหลงมาคู่เลยครับ
1: ถอดซิโก้ออก
0: ก็ตามตำแหน่งนะครับ
1: ครับขอซีโก้ซีโซ่ลงมาหรือเปล่าอาจารย
0: ์ซีโซ่ครับ9ซีโซ่1คนแล้วครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งหมายเลข25ครับ
0: ซีโซ่ครับอีก1คนนี่เดี๋ยวดูว่าเอาใคร
1: อีก1คนหมายเลข9นี่ลงมา
0: โอ้เป็นซาร่าโอ้ถ้ากับ3ภาษาตอนนี้ออกหมดแล้วนะครับซาร่าซีโก้แล้วก็อาชูนะ
1: คนหนึ่งเนี่ยอับเดลคาริมครับ
0: ก็อาจจะด้วยพลังมันหมดแล้วเนาะ75นาทีครับก็เป็นตัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับอับเดลคาริม
1: คนนี้บาซ่าเลยอาจารย
0: ์เป็นเด็กดาวรุ่งนะ
1: เด็ก18ปีนะครับเกมรุก
0: เอาความสดสู้ครับลุยกันต่อเปลี่ยนตัวกันแล้วแก้เกมไปแล้วเดี๋ยวดูครับฮัตซันกับกาเซียครับใครจะเคี่ยวกันครับเวลายังเหลืออยู่ครับตอนนี้76นะครับไม่รวมทดนะ
1: ครับ
0: 14นาทีครับแล้วคู่นี้ดูทรงอีก1ประตูนี้น่าจะน็อกกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่น่ามากกว่านี้นะอ่ะบอลวางมาครับหม่งตั้งทิ้งไปจิ้มอ่ะมันติดฉลับไปแล้วก็เตะเคลียร์ทิ้งมาบอลลึกมาก็ตามมาเก็บตกได้ครับอิบราฮิมคือหลังกันไปครับโชเบียฝากให้มาใหม่อิบราฮิมต้องเตะทิ้งแล้วครับโดนบีบไล่มาวางทะลุมาพักอกคืนมาให้สวยครับเก็บตกได้วางข้ามไปเลยครับฮานี่ทิ้งมาทางซ้ายครับฟาตูค่อยๆเลาะมาก่อนครับฟาตูหยอดไปอีกทีหนึ่งแรงเกินไปน้ำหนักมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหเกือบได้ลุ้น
1: ครับอับเดลคาริมที่ลงมาเมื่อสักครู่เนี่ยเด็ก18ปีเล่นกับบาซ่าเบครับในสเปน
0: ก็มายืนค้ำเป็นหน้าแล้วก็ตำแหน่งซาร่าก็เป็นมามูดลงมาต่ำหน่อยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ซีโซ่ก็ตามตำแหน่งเลยครับเขาก็โดนซิโก้แย่งไปเนาะก็มาเป็นซีโซ่เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: เริ่มจะดึงตัวผู้เล่นบ้างครับโอ้โหตรงกลางไม่มีใครประกบเลยครับเรียบร้อยเจอหลุมอยู่โอ้ยวนไปวนมาก่อนจะสีขาววางทะลุทางซ้ายมาเรียบร้อยจะหาช่องเปิดไม่ได้ครับให้ไปทีโดกูโอ้โหโดกูครับเอาคืนดีกว่าครับเรียบร้อยแทงทะลุตามช่องกลับตัวแล้วแทงมาลูกากูติดบล็อกครับลูกนี้จะยิงอยู่หม่งตั้งกับเข้ามายังอยู่ในกรอบเขตโทษหม่งไปอีกทีนึงยังไม่พ้นอันตรายหม่งมาใหม่คืนหลังดีกว่าครับเดอคูเปอร์ให้มาเอ็นกอยโอ้โหยังโดนพับอยู่ดีครับโทมัสเมเนเยอยู่ในแดนของอียิปต์อยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูภาพใช้ที่ใครไปบล็อกลูกยิงลูกากูครับแปะออกขวามาไปสุดเส้นโยนไม่ดีครับโอ้ยออกหลังไม่เลยโยลูกนี้ถือว่าน่าผิดหวังครับ
1: มีตัวเจ็บด้วยนะครับจังหวะบล็อกลูกยิงของลูกากูนี่ลงมานะมีโอกาสเรื่อยๆนะครับลูกากูครับในกรอบ18หลานี่ยังไว้ใจได้นะครับ

0: พอมีหน้าที่เป็นหน้าเป้าแบบแท้ๆนะพวกนี้ก็จะรู้จังหวะในการยิงส่วนร่วมอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่พอถึงเวลาอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับ
1: ครับ
0: โอ้ลูกากูได้ซัดแต่ว่ายังไม่เห็นภาพช้านะว่าใครเป็นคนบล็อกครับลูกวางยาวอีกแล้วครับจมูกเช็ดจับยาวแล้วแทงทะลุมาอีบเอ้าลุยมาทางซ้ายครับมุมธงรออยู่รอเพื่อนเติมมีตัวเติมแล้วล็อกก่อนแล้วจ่ายคืนกลับมาซีโซ่นะกรอบไปโทษโหจะยิงลูกนี้ติดบล็อกบอลตกมาเตะทิ้งครับสุมัตมือนิเยครับไม่ไหวครับเคลียร์ก่อนดีกว่าครับซีโซ่ไปเล่นยากครับโอ้โหจะยิงนอกกรอบ
1: อย่างในทุ่มนะครับอีบกำลังจะเข้าสู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเกมต่อไปของทั้งคู่ในเบลเยียมเจออิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์จะเจอกับทางด้านนิวซีแลนด์ครับเกมที่2ของทั้ง2ทีม
0: นี่เติมมาสูงเลยครับนะนี่ตอนนี้ก็บุกไปชุดใหญ่ๆเริ่มหมดเหมือนกันต้องไปรับบ้างเหมือนกันแล้วครับทางด้านของเบลเยียมคือบางทีต้องรอซื้อบ้างครับให้อียิปต์ได้บุกบ้างเอาเนี่ยเราก็ต่อบอลตรงกลางไม่ดีลูกากูจะไปเองไม่ไหวเจอสไลด์เกี่ยวลูกนี้ครับทำได้ดีครับราชินคือหลังกลับมาลูกกูไปบีบก่อนครับฟาตูเอาตัวรอดมาก่อนครับลูกวางยาวทะลุมาเกี่ยวได้สวยครับแต่นั้นก็ฟาตี้โอ้โดนผลักลูกนี้มือนี่เยมือไวไปหน่อยนะครับฟาตี้ก็โดนผลักฟาตี้ก็มาเล่นเป็นปีกแทนอาชูไปเลยนะครับ
1: ก็พอไปทำฟาวนี่ก็เข้าทางอียิปต์เลยนะครับเนี่ยเคาะบอลดึงเวลาไปด้วยนะครับถ้าเปิดหน้าแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรองเบลเยียมนะครับ
0: ใช่แต่ช็อตตัดต่อปีนี้ยังไม่ค่อยดี
1: ใช่
0: แต่เด็กเนาะ
1: ใช่
0: นะช็อตจากลูกากูยิงแล้วโดนบล็อกบริเวณจุดโทษอย่างเงี้ยมันก็น่าจะภาพช้าได้เห็นได้หายไปเลย
1: ใช
0: ่และกราฟิกไอโอนโกก็ยังไม่ขึ้นเลยป่านี้นะครับบอลเซตกันสวยครับวางทะลุมาใหม่ทางซ้ายเลาะมาทันไหมครับฟาตี้ล็อกตัดในมาฟาตี้ยอดมาแรงเกินอีกครับโอ้โหโค้งมือคุกตัวแล้วคุกตัวก็คว้างเร็วครับลุยฝ่ามาเอ้ามาสวยด้วยครับเดบรอยลุยทะลุมาแล้วแทงออกซ้ายมาให้มาโดกูดล็อกหนีฮานี่ฟาวครับได้เตะเปิดเข้าไปครับมุมธงทางซ้ายครับ
1: ต้องยอมฝ่าลูกเนี่ย
0: รอดไหมครับฮานี่ไม่น่ารอดนะครับ
1: กำลังจะเข้าเขตโทษนะ
0: ฮะน่าจะเหลืองนะครับช็อต
1: โดนโยกแล้วก็พยายามจะแตะเข้าเดี่ยมเท้าขวาบอลไปแล้วนะฮะแต่ว่าคนไปไม่ได้ครับชิบิโรกูโดนทำฟาวก็ชัดเจนนะครับก็อยู่ที่บอลก็เป็นแนนเดอะคุยเปอร์กับเดอะบรอยนะครับตรงเหลี่ยมมุมกรอบ18หลาพอดีนะครับมุมยิงก็มีแต่น้อยครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสูตรไหนเพราะว่าลูกกูเนี่ยยืนไปค้ำแล้วนะครับในกรอบเขตโทษเปิดแม่นๆก็มีลุ้นนะครับลูกที่2ของเบลเยียม
0: เดี๋ยวอีกสัก 3-4 นาทีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้เห็นไพ่ตายพวกนี้เพราะว่าเปลี่ยนไป3คนนะยังเหลืออีกฝั่งละ2คนนะครับไม่แน่ครับอาจจะมีส่งเพิ่มมาอะอย่างน้อยเดอบรอยครับจะเปิดเข้าไปก่อนแล้วครับเหลี่ยมยิงก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันแคบไปหน่อยเปิดน่าจะได้ลุ้นกว่าครับเดอบรอยเดอบรอยหยอดเลยโลดมาแล้วโอ้โหกำหมัดชกทิ้งไปก่อนเอ็นกอยครับให้มาทีเลมานวางหยอดมามงไปนู่นนี่ปัดได้ครับโอ้โหปลายมือครับโชเบียโอ้โหปลายนิ้วครับโอ้โหแล้วสวนคืนได้ไหมคอมังอาวได้เหมือนกันเลยครับลุยคืนกลับมาทะลุมอบไม่ดีครับโอ้โหแทงตรงกลางสวนใหม่เหมือนกันครับโดโกจะแหวกไป2เติร์ดตัว3มาซ้อนครับโอ้ตอนนี้สวนกันแหลกแล้วครับเอาละครับทางด้านของอียิปต์ลุยคืนมาบ้างเหมือนกันครับเลาะมาก่อนต้องรอเพื่อนครับเพื่อนไม่ทันซีโซ่เล่นสั้นๆครับเล่นกับมามุดหาพยายามจะหาช่องก่อนครับอันนี้ให้มาซีโซ่โอ้โหคว่ำไปแล้วโดนกระแทก
1: ไม่ได้ฟาวด้วย
0: ก็มันสวนกลับไม่ได้แล้วนะครับต้องเริ่มกันใหม่เลยครับคือหลังกลับมาครับลุยมาครับลาเบียฝากซ้ายมาครับตั้งป้อมก่อนแล้วก็จำท่าหลอกจะโยนไม่มีมุมครับคืนกลับมาอาเตียโอ้โหเลาะสายตอนนี้เบลเยียมก็ลงไปอุดเหมือนกันลูกวางมาไม่ดีนะครับโอ้ยกังปัดทิ้งอะครับโอ้โหเกือบเข้าครับลูกเปิด
1: ไม่ดีเกือบจะปริ้นเข้าเลยนะครับน่ะจังหวะซ้ายปั่นโค้งมา
0: อุ้ยลูกมันใบไม้ร่วงแล้วมันฮุกอยู่ดีอะ
1: คืออาจจะชนคาเหลือจะออกแต่กูตัวเนี่ยเอาชัวร์คื

0: ต้องปัดทิ้งก่อนหน้านี้ครับมิเคเล่ได้โขกเป็นซูเปอร์เซฟของชูแบร์ครับปลายมือเลยลูกเนี่ยไม่ปัดเนี่ยเข้าแน่นอนครับ
1: โอ้ถือว่าวันนี้ประตูทำหน้าที่ดีทั้งคู่นะปลายมือเลยครับโอ้
0: อ่ะลุ้นเตะมุมของอียิปต์ครับ
1: ซีโซวางยอดไปเสาไกลเลยมีตัวเติมมงตั้งกันมาด้านในพักคืนมาแล้วแต่ขวาจิ้งลูกนี้ก็ติดบล็อกเหมือนกันครับบริเวณจุดโทษโอ้อียิปต์ได้ซัดเหมือนกันตั้งมาใหม่ทางซ้ายครับยอดมาอีกทีนึงจับโขก็ยังติดอยู่เอ็นกอยลูกากัดดีดทิ้งเอาไปเลยครับมูนิเยโอ้อียิปต์ยังเก็บตกได้ครับมาใหม่ครับฟาตี้ไม่ไหวแล้วครับกลับหลังดีกว่าครับไปเริ่มใหม่ครับบราเบียจ่ายทะลุมาพยายามจะดึงอยู่ครับมาลูกเชาะหยอดชิปข้ามมาทางฝั่งขวาครับซีโซซีเชอร์ตัวซีโซดีทะลุมาตัวเติมทางขวามาสุดเซนลคัตแบ็กกับหมดอย่างโดนสกัดจริงออกข้างไม่ได้ครับโอ้โหเดอร์คูเปอร์ครับ
0: ฟาตี้ครับแม่บทจะบุกบทจะสู้นี่ก็ถือว่าได้ใจเหมือนกันนะครับทางด้านอียิปต์ไม่ยอมง่ายๆครับเอาฮะได้ทุ่ม
1: พอเปลี่ยนตัวรุกมาสู้นี่ก็โหเอาไปเล่นไปเหมือนกันนะครับพยายามจะลุยมาซีโซพาทัวร์ไปก่อนที่มุมธงเปิดตามันไม่มีใครครับโอ้โหเดอร์คูเปอร์หยอดทิ้งไปก่อนลูกากูพักได้ยกมาอ่ะลูกากูล้อซ้ายมามีลูกทัวร์มา2คนลูกากูโดนเตะทิ้งไปเลยครับตามมาได้ทันครับราชิน
0: ตรงกลางนี่ถือว่าช่วยกันวิ่งได้ดีนะครับทั้งราชินแล้วก็อัตเตียคือไม่ยอมปล่อยให้ลูกากูได้หลุดแล้วครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับมาอย่างที่บอกเลยครับมา2คน
0: กับ26
1: เรียบร้อยครับเรียบร้อยออกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับจะเปลี่ยนสำรองมา
0: เฟอร์นันเดสเปโดครับคนหนึ่งผู้เล่นจากลิวครับมาเลข26
1: หนึ่งคนที่ออกไปคือเดอบรอยนะครับอ
0: ี
1: กคนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
0: วานาเก้นยังลงมา
1: เดอบรอยกับใครแต่ว่าวานาเก้นเนี่ยเห็นแล้วครับ
0: ครับ
1: กับเปโดครับแต่ว่าเมื่อกี้มองไม่ทันเหมือนกันเอ้าลุยมาพยายามจะปุยอับดุลคาริมครับพาทัวร์ไปก่อนอับดุลคาริมยอดข้ามามันแรงเกินครับโอ้ข้างในเพื่อนรออยู่มาเปิดข้ามามูดออกไปนะครับ
0: เชลบี้โดกูครับอีกคนหนึ่งที่โดนเปลี่ยนตัวออกไป
1: หายเลยครับวันนี
0: ้ก็วันนี้โอ้โหอียิปต์ไม่ปล่อยให้โดกูได้มีโอกาสได้ดวลเดี่ยวนะครับก็อาจจะยากหน่อย
1: แล้วก็ไปเจอไอ้ช็อตที่ฟาวแบบตอดตลอดนะครับไม่ให้แกพลิ้วเลยครับฟาวยังไงหัวเสียครับ
0: บอลไอซ์แลนด์เดี๋ยวเช็คดูให้ครับโยเนียเสมออยู่ 2-2 นะครับ79นาทีลุยต่อเบลเยียมเปิดลูกากูโหยขึ้นโคกกดไม่ลงครับ
1: โอ้มันใต้ลูกพอดีจังหวะโดดไปแล้วอ่ะบอลมันลงใส่หัวพอดีครับโอ้โหแต่ได้เสียวนะครับวันนี้พอคาสตันเย่ออกไปเนี่ยไอ้เกมรุกทางซ้ายไม่มีแล้วนะครับขวาอย่างเดียวเลยครับและไอ้ที่มาเนี่ยไปร่วมกันเล่นทางขวาหมดเลยนะครับทางด้านของเบลเยียม
0: มันมาโดนบนหัวมันไม่โดนหน้าผากเทคตัวคนเดียวครับลูกากู
1: โอ้โหนี่เป่าปากเลยครับ
0: ย
1: าเซอร์เบียอิบราฮิมขึ้นประกบหลุดไปแล้วนะครับ
0: คุณอนุรักษ์บอกว่ากราฟิกขึ้นมาแล้วครับหลังจากพักไฮเดรชั่นเบรกว่าโอนโกแต่พี่อาจจะไม่ทันก็ถ้าไม่ทันต้องขออภัยด้วยอ
1: าจจะเป็นช่วงที่เราไปไอ้นี่ป่ะนะอาจจะไปเข้าห้องน้ำนะ
0: ครับ
1: โอเคครับแต่ว่าดูจากตรงนั้นก็รู้แล้วนะอาการของไอ้เจ้าฮันนี่แกเต็งโอ้แต่คู่นี้ยังต้องลุ้นนะครับ87แล้วครับรอลุ้นว่าจะทดกี่นาทีนะครับโอ้ยัง 1-1 อยู่ครับเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการ3แต้มเพราะเปลี่ยนตัวลงมาเอ้าโมงเช็ดมาหมามูดไม่ถึงโอ้โหเตะทิ้งเลยครับไม่สนเลยครับหันไปทางไหนครับลัสกินเนี่ยเป็นอีก1ตัวที่วันนี้ลัสกินลงมาแกไม่มีบทบาทจริงอ่ะนั่นแหละครับมาแล้วครับจะเปลี่ยนมาเพิ่มอีก2คนครับ
0: 20กับ15ฮะถอด13อย่างฟาตูออกครับ
1: ใช่ครับปีกออกไปแล้วครับฟาตูก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับฟาตูไอ้ท่านต้องฟาตูอันนี้ก็มันหมดแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนน่าจะส่งสัญญาณเหมือนตึงๆแล้วเจ้าตัวเดินออกไปแล้วครับไม่ไหวหมดครับ
0: หมายเลข20กับหมายเลข15ลงมาครับฮาเฟสนะครับ
1: ครบแล้วครับ5คนนะครับฮาเฟสกับอาเดลครับ

0: ลองดูครับ2คนลุยมาจนสุดเส้นหลังแล้วล็อกหนีผ่านไปแล้วมีอะไรไหมบุญสิทธิ์ไม่ให้ครับโอ้โหกำลังจะเอาจุดโทษเราแล้วจ่ายกันไม่ดีมัวแต่ช้าครับโดนฉกได้จัดสวนไม่ได้ครับแล้วอียิปต์เอากลับมาได้ครับโอ้โห
1: ผู้ตัวที่ขวางอยู่เดคุยเปอร์นะครับ
0: แล้วเหลืองไปแล้วด้วยนะครับอ่ะอียิปต์ยังมาอยู่ครับหาช่องอยู่ครับแต่เดี๋ยวคืนหลังกลับมาโอ้โหตอนนี้จะเอากันให้ได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับทุกอย่างหมดแล้วครับทางด้านของฮัสซันกับทางนั้นดูที่กาเซียทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับหมดหน้าตักแล้วครับแล้วเดี๋ยวรอลุ้นครับว่าจะทดกี่นาทีอ่ะวางยอดท่านรู้มาเหมือนเดิมโมงตั้งมาโมงไปอีกทีก็สกัดทิ้งมาครับเอ็นกอยโอ้ตอนนี้นี่กลายเป็นบอลของอียิปต์แล้วครับมาทางซ้ายครับหาช่องก่อนนะครับพยายามจะตัดในมาปฏิบอดจ่ายทะลุมาพักได้แล้วไม่มีเหลี่ยมให้ยิงครับมามูดฝากขวามาเติมมาล็อกเข้าทางมาฮานี่แล้วยิงฉลับหลังเลยครับบอลตกมาก็โขกทิ้งไปก่อนแถว2หม่งตั้งไว้ทีนึงพยายามจัดแย่ท้าโอ้โหโดนคาริมไม่ถึงแล้วครับโอ้เจอเตะอัดยังไม่ออกอยู่ครับมาตามมาโอ้โหท็อตซาต้องลงไปช่วยมูนิเยแกะออกได้ครับโอ้โหดูภาพช้าอีกทีใครเป็นฮีโร่นะครับขวางเอาไว้แล้ว
1: เมเคเล่เมื่อกี
0: ้ลูกวางยาวมาท็อตซาหยอดทะลุมามงตั้งมาจะให้กับลูกากูถึงก่อนคล้องเบิร์ดบอลคืนกลับไปได้ครับโอ้โหหยิบช่วยกันได้ดีครับ
1: อียิปต์เอาแรงมาจากไหนปกติไม่ได้วิ่งสู้ควัดได้ดีขนาด
0: ห้านาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่5นาทีสุดท้ายครับดูแล้วทั้งคู่ไม่มีใครเล่นเกมรับแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อียิปต์ก็ลุยแหลกเหมือนกันครับซีโซ่ซีโซ่ตัดไหนไปโดนผลักล้มลงไปครับซีโซ่ไม่ฟาวครับเดคูเปอร์จ่ายสั้นไปหน่อยเดคูเปอร์ลูกนี้โดนบอลครับผู้สินไม่ว่าอะไรเอาครองบอลมาใหม่อีกทีครับอเดลลุยมามีตัวแลบทางซ้ายทำยังไงแทงทะลุมาแล้วล็อกคัตแบ็กอยู่ในกรอบเขตโทษครับอียิปต์ดึงจังหวะไว้ก่อนโอ้โหมันตันแล้วก็สุดท้ายช้าไปมูนิเยแย่งไปได้แล้วก็ต้องเคลียร์ทิ้งโยนไกลๆที่สุดแล้วครับแล้วลูกากูวิ่งมาก็แนวรับเก็บตกแล้วครับคืนหลังไปเลยครับชัวเบอร
1: ์ช่วงท้ายช่วงทดเจ็บอียิปต์ไม่กลัวเบลเยียมนะครับเนี่ย
0: จะเอาแล้ว
1: เปิดหน้าแรกกันแล้วครับไม่รับไม่เน้นแล้วครับตอนนี้มีช่องในสู้เลยครับอียิปต
0: ์ฮานี่แบ็คขวาไม่ลงแล้วนะครับทิ้งแค่อิบราฮิมเอาไว้นะครับวางยาวแต่ไม่ดีครับลูกนี้
1: กดมาแล้วนาทีเสร็จๆครับดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับเดคุยเปอร์โอ้จริงๆแขนมีโอบก่อนนะเนี่ย
0: ครับดูโอ้โห
1: มีเหนียวมีกอดแต่
0: เดคุยเปอร์แกก็ล็อกเอลซีโซไว้เลยนะครับเนี่ยโอ้ฮัตซันแกดัวจัดเลยครับ
1: เนี่ยฮัตซันบอกเนี่ยมีกอดครับมีกอด
0: คือมันก็ไม่ได้ฟาวหนักแต่มันมีกอดจริงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับจุดโทษนะอาจจะก่อนเข้ากรอบนะครับแต่ว่าโอ้โหฮัตซันแกก็อยากได้นะครับแต่ว่าจังหวะมันผ่านไปแล้วนะครับ1 นาทีเข้าสู่นาทีที่2แล้วครับจากการทด5นาทีครับตอนนี้ลุยอย่างเดียวครับฮันนี่ฝากมาครับซีโซ่คืนหลังกลับไปใหม่ครับโอ้เซตกันมาพยายามจะพลิกอยู่โอ้เฮนี่ไปจับบอลไม่ดีโดนสวนคืนลุยมาทัดลูมาต่อครับนากรอบเขตโทษพาบอลไปในกรอบเขตโทษแล้วงางจะยิงแถว2ลูกากูบังไว้อยู่ไม่มีมุมยิงครับลูกากูคืนหลังมาเอาฝากไปทางซ้ายครับชิลมันได้เปิดยัดเข้ามาครับเฟร์นันเดสไม่ได้ครับติดบล็อกครับได้ทุ่มเลยครับ
1: โอ้โหมาน่ากลัวครับแต่อียิปต์ก็ลงมาได้เร็วนะครับโอ้โหฮานี่ต้องบอกเพื่อนให้ลงมาช่วยกันหน่อยนะครับ
0: คือฮานี่แกก็ไปเล่นยากเองครับเกมรับแกเล่นดีแต่พอเกมรุกแกก็ไปเลี้ยงบอลแล้วเสียเองนะครับไปบ่นเพื่อนอีกครับฮานี่อ่ะลุยมาใหม่ครับท็อตซายอดไปมันไกลเกินลูกกูตั้งมาจิ้มคืนหลังไปก่อนนะครับเฟร์นันเดสคืนหลังกลับมาครับได้ตั้งยังเป็นทางด้านของเบลเยียมนะครับเมเคเล่ให้มาโอ้โหโดนบล็อกลูกนี้เอาไม่ฟาวแล้วสวนคืนเจอตันอยู่ทีนึงเป่าไปแล้วครับ
1: ครับทดเจ็บเหลืออีก2นาทีนะครับ
0: มามูดบอกกำลังจะไปเลยครับแต่ฟาวแล้วครับซีโซ
1: ่ท็อตซาโดนซีโซ่กระแทกจากด้านหลังนะครับก็ได้เบรกหายใจหายคอกันหน่อย
0: คือฮัตซันแกเลือกไม่เอาตัวเก่าเลือกเอาความสดนะ
1: ใช่
0: เอาเด็ก 10,

0: 8อย่างอับดุลคาริมมายืนพิงหน้าเลยแต่ตอนนี้ต้องพิงหลังก่อนนะครับ
1: มีคลิปต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนกับเบลเยียมจะบอมให้ลูกากูแล้วข้างหน้าแล้วสำรองอย่างทางด้านวาเลเกนนี่ก็ตัวทีเด็ดนะครับ
0: ก็ต้องระวังในลูกตั้งเตะแบบนี้ครับจะบอมเข้าไปนะครับเล็มเส้นทางซ้ายครับชิเลมันครับจะบอมไปแล้วครับตอนนี้นี่ต้องมูกันหมดแล้วครับแฟนบอลทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์ครับ
1: ขอพรกันแล้วฮะตอนนี
0: ้นาทีที่4ครับของการทดเวลาชิเลมันยอดมาเสาแรกแล้วเคลียร์ลูกนี้โดนไม่ดีครับมันหันหลังให้ประตูด้วยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับดีดลูกนี้ไม่เคยเล่นแล้วก็บอลข้ามคานออกไปครับ
1: ครับก็ตวัดลูกนี้มันเหลี่ยมยากครับเนี่ยตวัดดีดไปเสาใครแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะครับ
0: ก็ทำได้แค่นี้เนาะไม่เคยเล่นครับอู้ก็จะดีดไปตามนั้นก่อนแหละครับ
1: ครับ
0: โอ้จังหวะโอ้โหเตะทิ้งเหมือนกันก็ไม่สนเหมือนกันครับเบลเยียมเอ็นกอยก็ไม่สนแล้วไม่เอาแล้วโดนไล่มาตกเจ้าดูดีกาเซียเหงื่อแตกเลยดูครับถึงก็ต้องเอาผ้าเช็ดเลยครับบอลทางซ้ายยิปัดเข้าในมาสกัดลูกได้โอ้เลยมาเข้ามือพอดีอับเดคาริมชาร์จมาแล้วครับไปเข้ามือพอดีครับกำลังเข้าสู่นาทีที่5กำลังจะหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: คุกตัวเล่นสั้นครับโอ้เอ็นกอยดึงไว้ก่อนผู้สินจะให้เพิ่มไหมนะครับเหลือ10วิครับชิเดมันวางยาวๆไปเลยแต่ไม่ดีครับโอ้ก็ปล่อยออกหลังก็คงน่าจะหมดแล้วครับปล่อยครับชัวเบอร์ปล่อยเลยครับไม่เอาครับแล้วก็ผู้สินเป่าจบเลยครับ5นาทีครบครับโอ้โหเรียกว่าลุ้นกันหัวใจจะวายนะครับเสมอกันไป 1-1 ครับ
1: เป็น 1-1 ที่ต้องใช้คำว่าโคตรสนุกเลยนะครับอียิปต์ขึ้นนำก่อนนะครับจากนั้นอาชัวนาทีที่19ส่วนเบลเยียมมาตามตีเสมอจากการเข้าฮอสของลูกาโกแต่ว่าบอลไปโอนโกนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นโดนฮันนี่เข้าประตูไปจบเกม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มส่วนโปรแกรมของกลุ่มนี้นะครับก็เกมต่อไปก็จะมีทางด้านอิหร่านครับเจอกับทางด้านนิวซีแลนด
0: ์
1: ส่วนเบลเยียมเกมต่อไปครับก็จะเจอกับทางด้านอิหร่านนะครับแล้วก็อียิปต์เจอกับนิวซีแลนด์ส่วนมีถามมาพี่อู๋อังกฤษจะเล่นกันวันไหนน่าจะค่ำคืนวันพุธนะ
0: ครับ
1: อังกฤษเกมแรกจะเจอกับทางด้านโครเอเชียนะครับ
0: ถือว่าวันนี้ก็สมควรกับการได้ไปคนละ1ลูกนะครับเพราะว่าก็โอ้โหวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเกม 50-50 จริงๆ
1: ใช่
0: ไม่รู้จะไปฝั่งไหนครับโอ้โหมันมีโอกาส
1: สู้ได้มันนะ
0: อียิปต์เอง
1: สู้ได้ดีเกินคาดเลย
0: 2-0ที่ทำไม่ได้เองด้วยนะ
1: ใช่ทั้งมามูดทั้งอาชูครับถึงไม่เข้านี่ไงมามูดกับเชอร์มี่โดกู
0: มูดก็มาขอโทษสอยไปทีนึงครับ
1: ช่วงท้ายนิดนึงนะคุณสุภชัยผมนี่สิงอยู่กับคืนนี้ตั้งแต่เฮียหมออานอสนะพี่อ้วนนะครับเสียงพี่อู๋คล้ายๆพี่อ้วนแต่ไม่ค่อยได้ส่งอยู่สวนที่นครปฐมครับ
0: ผมก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: คุณประสิทธ
0: ิ์ถึงตีสี่เนาะก็ตามเก็บให้นิดนึงนะครับเท่าที่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ทีมงานภาค99ภาคฟุตบอลสนุกครับ
0: ครับผมขอบคุณด้วยนะครับก็ติดตามได้เรามีทุกคู่นะ
1: ครับทักทายกันมาทักทายกับเรามาทั้งสองคนอ
0: าจจะมีตกหล่นอะไรผิดพลาดอะไรบ้างก็ส่งกันมาได้บอกกันได้เดี๋ยวแล้วก็ปรับปรุงกันไปเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมอาจารย์อูฮะสนใจผ้าคู่กับหยองไหมฮะงานแน่นไหม
0: โอ้ผมได้หมดแหละครับคนเดียวก็ได้ครับใครก็ได้ครับ
1: ชอบพี่อูพี่เอครับขอบคุณมากครับ
0: ผมก็ขอบคุณ
1: ดูฟรีตอนแรกคิดว่าดูไม่ได้นะครับคุณเอคุณอูเข้าทุกวันไหมครับไม่ได้ทุกวันนะครับ
0: ไม่ได้ทุกวันครับ
1: ครับผมไลฟ์99ไวกว่าเยอะเลยครับประมาณนี
0: ้อ
1: ียิปต์ไม่เหมือนเดิม
0: อียิปต
1: ์ดีกว่าเดิมเยอะ
0: ต้องชมฮัตซันเนาะ
1: ใช่
0: ต้องชมฮัตซันจริงๆโอ้โหวันนี้แกวางทำกันบ้านมาดีมากแต่ว่าวันเนี้ยผมว่าปัญหาของทั้งคู่คือตัวสำรองที่ลงมาเนาะทั้งเบลเยียมทั้งอียิปต์เลยพอเปลี่ยนแล้วมันโอ้โหไอ้เจ้าอาชู ที่มันเคยกดดันได้เนาะ
1: ใช่
0: พอเปลี่ยนออกเท่านั้นโอ้โหเกมมันผ่อนไปเลยส่วนไอเดอร์คูเปอร์กับไอ้เจ้าลัสกินหายเลยครับ
1: ใช่แล้วก็เกมระดับสื่อประมาณนี
0: ้
1: เกมมันบรรยายมันประมาณนี้นะครับขอบคุณมากก
0: ็
1: ย้ำนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฮะโซเชียลของเรานะพี่อู๋นะเพจ Facebook FM 99 Active Radio นะครับก็กดติดตามด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชัน Mcord Connectเพราะว่า99เนี่ยจะออนแอร์ทั่วประเทศอ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี5เพราะฉะนั้นหลังตี5เราจะตัดสัญญาณไปที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใครอยากฟัง99บรรยายเกมสดทุกคู่เนี่ยแนะนำให้ไปโหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วก็ฟังกันได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับ

0: เลยก็พยายามจะเป่าหูผู้ใหญ่ว่าให้ทำแบบนี้ไปตลอดเลยไหมกับการถ่ายทอดสดแบบนี้เน
1: า
0: ะเพราะว่าเรายังไงเรามีการบรรยายอยู่แล้วนะครับ
1: ผม
0: ก็จะได้แบบใกล้ชิด
1: กันก็โอเคนะผมว่าเป็นแฟนเนาะเป็นแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยังตัดยงตัดยางอยู
0: ่
1: จะอีสานจะใต้จะเหนือจนออกก็ฟังได้หมดไง
0: ครับผม
1: ครบถ้วนนะอาจารย
0: ์ครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวตีสี่ใครมาต่ออาจารย์เอกจำได้ไหม
1: เป็น
0: คู่ใครไม่รู
1: ้คุณโอ๊ตกับพี่โอ๊กเปล่า
0: อ๋อวันนี้ก็หมดเวลาของเราพอดีครับในช่วงของในที่นายไลฟ์บอลโลก
1: ใช่ครับ
0: นะครับวันนี้ผมจันอู๋ดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล2คนลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: นี่ไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ขย่าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: สวัสดีครับ4:10 น.นะครับมาอยู่กันต่อนะครับกับSoccer Live Report นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรดีฮะน้องไป Soccer Live มั้ยหรือว่ารายการรอบโลกกีฬาดีนะฮะเพราะว่าปกตินี่รอบโลกกีฬานี่ก็ถ้าวันธรรมดาแบบนี้ก็จะมา 5:00 ถึง 6:30 ใช่มั้ยฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีบอลโลกเนาะก็ภาคกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับฟุตบอลโลกที่จบไปเมื่อสักครู่นี่สดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับเกมระหว่างเบลเยียมกับอียิปต์นะเสมอกันไป1-1นะครับหรือว่าต้องตามตีเสมอนะครับเบลเยียมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเกมที่เราจะอยู่ด้วยกันตอน 5:00 ก็คือเกมระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะคุณโน้ตนะ
1: ครับ
0: ครับ

0: แล้วช่วงนี้เราจะเรียกรายการเราว่าอะไรเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เมื่อเช้าเมื่อวานผมก็มานั่งตรงนั้นเลยนะ
0: อ้าวเหรออ
1: ่าใช่มันต้องไปนั่งข้างนอก
0: เอาเมื่อกี้ไปบอกว่ามาอยู่ข้างในกันเลยพี
1: ่หรือก็เหรอ
0: เอาไง
1: ไม่รู้เอามันอยู่ข้างในไปแล้วเนี่ย
0: เออ
1: เพราะว่าเมื่อวานเห็นไอ้บางเจ๋งอ่ะบอกให้ไปนั่งนอกเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้าย
1: เดี๋ยวค่อยย้ายเดี๋ยวค่อยย้าย
0: ครับ
1: เอออ ื
0: ม
1: นะวันนี้ผมไปเปลี่ยนเกงมาไง
0: เกงฝนเหรอ
1: เปล่าเดี๋ยวมันเสร็จตอนเช้าไง
0: ไม่เรียบร้อยเหรอ
1: เดี๋ยวไม่เรียบร้อย
0: ไม่จริงเหรอ
1: เออนี่ไง
0: ตายแล้วผมก็ขาสั้นมาด้วย
1: อ้าว
0: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวคุณเจอพี่สุเทพคงเปี่ยม
0: เหรอ
1: เ
0: ออไม่เป็นไรพี่ผมมาตั้งแต่ตีสี่แล้วพี่ผมครับเดี๋ยวต้องรีบกลับก่อนงั้นคุณอยู่ไปก่อนนะ
1: อ้าวเออ
0: เออ
1: ไม่พี่เทพก็ไม่ว่าอะไรหรอก
0: อ๋อ
1: มาเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวมีพี่เทพกับป๋าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เออช่วงนี้คือมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะแต่ละวันมันจะเข้าไม่เหมือนกันเน
0: า
1: ะเพราะช่วงบอลเตะมันหลายช่วงเวลามากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่ก็ถ้าตรงกับเวลาของรายการไหนก็รายการนั้นเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ประมาณนั้น
0: แต่ถ้าไม่ตรงนี่ก็จะมีซ็อกเกอร์ไลฟ์อยู่แล้วนะ
1: ใช่อย่างเงี้ยคู่นี้ถ้ามันเตะตีห้าเราก็มาตีสี่ก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แต่บางวันมันก็เตะหกโมงเงี้ยก็เข้ามาตีห้า
0: แล้วถ้าเตะหกโมงรายการเราต้องพากไหม
1: พากดิ
0: ถึง8โมงเนี่ย
1: เออก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานที่ผมก็เข้ากับไอ้เจ๋งไงก็คือเข้าตั้งแต่ตีห้าเข้าตีห้าเสร็จแล้วก็รอหกโมงพอหกโมงก็บรรยายถึง8โมง
0: ก็เอาอย่างนั้นไปเลยนะฮะครับ
1: ใช่
0: ก็เข้าใจกันตามนี้เพราะเวลามันเยอะเหลือเกินนะ
1: 17ช่วงเวลาไงเออทั้งหมดอ่ะ17ช่วงเวลาเป็นบอลโลกที่บ้ามากๆอ่ะคือใครดูครบนี่คือแบบคุณต้องอึดมากแล้วคุณต้องว่างด้วยนะ คือคุณต้องเป็นคนที่ว่างจัดๆเลยอ่ะ
0: เออ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหดูมันเตะแบบยังได้คุณดูไปกี่คู่แล้ววันนี
0: ้เอาจริงนะ
1: เออ
0: เกมที่ผมดูเต็มเวลาเลยนะนั่งดูแบบโฟกัสเต็มที่เต็มเวลาเหมือนดูบอลปกติเลยนะไม่มีเลยฮะ
1: อ้าว
0: จริงๆโอ้แบบไม่ไหวว่ะวันเปิดผมยังดูครึ่งเดียวครึ่งหลังยังหลับๆตื่นๆเลยอ่ะ
1: วันเปิด
0: ไอ้คู่แรกอ่ะ
1: เอาวันเปิดผมดู
0: คู่แรกผมก็ดูไปครึ่งนึงครึ่งหลังกะว่านอนดูโอ้โห
1: ผมดูแต่พี่ที่เปิดอ่ะผมไม่ดูเพราะผมตั้งปลุกไว้ตีสองเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ตื่นมาตีสองแล้วก็ดูเลยไอ้แคนาดาสหรัฐอเมริกาอะไรที่ผมก็เลือกไม่ดูนะคือเลือกดูบางคู่วันนั้นเราดูเยอรมันดูเยอรมัน
0: ผมก็ดูไปครึ่งนึง
1: คู่ไอ้เมื่อวานนี้ญี่ปุ่นนี่ผมดูไปประมาณสัก60ไม่ถึงด้วยว่าตอนแรกว่าจะนอนเนี่ยแล้วมันนอนไม่หลับ สักประมาณนาที30ก็ค่อยลุกขึ้นมาดูอะไรเงี้ยเมื่อคืนนี่ผมก็ดูสเปนไม่แบบดูแค่ครึ่งหลังอะไรเงี้ย
0: โอ้โหยังอุตส่าห์ดูอีกอ่ะโอ้สุดยอดเลย
1: ใช่แล้วก็คู่เมื่อกี้ก็ไม่ได้ดู
0: ไอ้ผมนี่กะง้างคู่ที่แบบต้องดูเลยสำหรับช่วงแรกนี่คู่ฮอลแลนด์กับญี่ปุ่นเมื่อวาน
1: อ่
0: ะก็เต็มตัวอย่างดีอาบน้ำอาบท่ามานะ
1: ครับ
0: ปรากฏเรียบร้อยหลับนะ
1: อ้าว
0: ไม่ดูเลย
1: โอ้ตีสาม
0: ได้มากอ
1: ่ะไม่ว่าเตะตีสามไง
0: ตีสามอ่ะโหแบบตอนแรกก็แบบดูโปรแกรมแล้วโอ้โหเอาเว้ยช่วงนี้บอลโลกเดี๋ยวรอดูคู่โน้นคู่นี้นะโอ้โหเอาเข้าจริงไม่ไหวจริงเอาเข้าจริงนี่แบบง่อมมากเลยแล้วเวลานอนเรากลายเป็นสับสนไปหมดเลยนะตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตช่วงไหนกลายเป็นมึนง่วงตอนกลางวันง่วงไปหมดเลยตอนเย็นหัวค่ำก็ง่วงก็อาจจะชูช่วงแรกอยู่เนาะปรับเนื้อปรับตัวกันไปนะฮะ
1: ใช่คือช่วงและอย่างคือรอบแรกก็ต้องยอมรับว่ามันก็หลายๆคู่
0: อ
1: ่ะมันก็ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยพลาดไม่ได้ขนาดนั้นไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นเนี่ยที่ดูแล้วมันสูสีแบบว่าชื่อดีอ่ะชื่อดีกันทั้งคู่
0: ครับ
1: โมร็อกโกนะโมร็อกโกเจอบราซิลอ่ะวันนั้นผมก็ดู
0: มันใช่คุณ
1: วันนั้นผมก็ดูแต่ดูก็แบบผ่านๆแบบไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นนะ
0: ครับ
1: ก
0: ็ปรับเนื้อปรับตัวแล้วกันเน
1: า
0: ะเพราะว่า จะอยู่กันไปอีกนานนะฮะ
1: ใช่
0: จบกันนู่นเนี่ย19มั้ย19กรกฎาคมอีกเดือนกว่านะก็อาจจะต้องเลือกดูมั้งนะหรือว่า
1: ใช่ใช่
0: ยิ่งวัยอย่างเราเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่ายังไหวนะฮะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะ
1: โอ้เพราะว่ามัน

0: อย่างเมื่อวานเนี้ยมันก็ตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะคู่เยอรมัน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมคู่เยอรมันนะตั้งแต่เที่ยงคืนนะ
1: ใช่
0: ไปจบเอาคู่สวีเดนตุรกีเซียก็คือ11โมงเช้าอ่ะ
1: โอ้
0: 11ชั่วโมงอ่ะ
1: โหด
0: โหดจัดอ่ะ
1: บางวันคู่สุดท้ายเตะเริ่ม11โมงนะ
0: มีนะเริ่ม11โมงบางวันก็เริ่มอย่างเมื่อวันนี้เริ่ม5ทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เริ่ม5ทุ่มเนี่ยมันก็จะไปจบคู่สุดท้ายเอาตอน10โมง
1: คู่สุดท้าย8โมงใช่ไหม
0: ใช่ไหมคู่สุดท้าย8โมงอิหร่านกับนิวซีแลนด
1: ์
0: โอ้โห
1: อย่างเมื่อคืนนี้ก็มี5ทุ่มแล้วก็ตี2จบไปแล้วก็ของเราก็ตี 5
0: แล้วก็8โมงก็คือ11ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันไม่เว้นเวลาให้เรานอนนะมันเป็นชั่วโมงเดียวเว้นชั่วโมงเด
0: ีย
1: ว
0: มันหาชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวไงแล้วไม่มีหยุดไม่มีอะไรด้วยนะ
1: เ
0: ตะต่อเนื่องกันไปยาวเลยอ่ะโอ้โหคือเริ่มเห็นพิษสงของไอ้104แมตช์แล้วเนี่ย
1: มาราธอนมาก
0: เยอะนะ
1: เ
0: ยอะแบบเยอะจัดเลยอ่ะคือมันก็กลายเป็นว่าพอแมตช์มันเยอะแบบนี้เราก็ดูไม่ครบทุกคู่นะ
1: เป็นไปไม่ได้เลย
0: เผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆเผลอๆดูน้อยๆลงด้วย
0: เ
1: พราะไอ้คู่ที่แบบบางทีเมื่อก่อนเวลามันดีมันปกติใช่ไหมสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็ดูอยู่แล้วใช่ไห
0: ม
1: เราก็นอนไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะดูเยอะกว่าอันนี้ไอตอนเตะเที่ยงคืนเตะตีสองเราก็ดูได้ไม่เต็มที่นะตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นอีกเลยไอเป็นดูน้อยกว่าเดิมอีกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เลือกเอา
0: ใช่ใช่
1: เลือกเอาดูตอนดึกหรือว่าจะเลือกเอาดูตอนเช้าก็ลองเลือกคู่ดูแล้วกัน
0: เดี๋ยวก็ยังมีอังกฤษยังมีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะ
1: ใช่ยังไม่ลงนะ
0: โปรตุเกสนี่ก็ยังไม่ได้ลงนะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนในเบลเยียมก็เสมอหยิบไป 1-1
1: โอ้สเปนเด้สเปนเสมอหมู่เกาะเคปเวิร์ด 0-0 นะ
0: ครับ
1: โอ้สุดๆเลยนะโอ้เคปเวิร์ดนี่มาบอลโลกครั้งแรกด้วยนะ
0: ใช่
1: เจอกับสเปนทีมแต่งหนึ่งเลยนะ
0: สเปนก็จ่อไม่เข้านะก่อค่าให้โกสเปนนี่ 2.24 ไอ้ 2.7 อ่ะครองบอล 74% นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ย27ครั้งเข้าก่อไป7ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก่อไม่ได้เลยสักลูกนะครับใกล้เคียงสุดก็เฟรนโตเลสอ่ะยิงชนคานนะครับแล้วก็มุกอกเคปเวิร์ดนี่สร้างสถิติใหม่ด้วยนะนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเลยก็ว่าได้นะก็คือตั้งแต่ปี1966ทั้งเกมฟาวล์ครั้งเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: สุดยอดอ่ะ
1: สุดยอดเลย
0: ฟาวล์ครั้งเดียวฮะ
1: คือระเบียบวินัยเป๊ะมากเป๊ะสุด
0: ๆโอ้คือแทบไม่ฟาวล์อะไรเลยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยมีจังหวะฟาวล์ด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ลงไปรับกันหมดไงรับกันอย่างเดียวแล้วก็สเปย์ก็จ่อไม่ค่อยเข้าอ่ะ
1: ครับ
0: พยายามจะหาทางเข้าไปแล้วช่วงแรกสเปย์เล่นเนี่ยไม่มีปีกไม่มีอะไรด้วยคือจะมาวูบวาบหน่อยก็ตอนส่งลามินยามาลงมาแล้วอ่ะถึงจะแบบดูเข้าท่านิดนึง
1: ผมก็คือลามินยามาลสำรองด้วยเหรอ
0: สำรองเหมือนเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์
1: อ
0: ่ะ
1: ใช
0: ่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เขาก็เลยคือถ้ามันยิงได้ผมว่าเขาอาจจะไม่ส่งอ่ะแต่นี่มันยังเจาะไม่เข้าไง
1: จำเป็น
0: ก็เลยจำเป็น
1: อ
0: ่ะก็เลยต้องส่งลามินยามาลงมา
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้มิเกลยาซาบาลนะนะครับกองหน้าสเปนนี่ก็สร้างสถิติใหม่ด้วยนะครับเป็นตั้งแต่คนแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติเมื่อปี1966เป็นต้นมานะที่30นาทีครับไม่โดนบอลเลยแม้แต่ครั้งเดียว
1: ไม่โดนบอลเลยครึ่งชั่วโมง30นาที
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากเลยประหนึ่งว่าไม่มาเล่นน่ะ
1: เหมือนหายไปคนหนึ่ง
0: หายไปคนหนึ่งอ่ะ
1: ต่อให้ครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: ครับ
0: สุดยอดมากฮะ
1: เหลือเชื่อนะมีสถิติเหลือเชื่อหลายอย่างในเกมนี้นะ
0: ใช่
1: ไอโกมันอะวิซินยาโอยโบซินยาเนี่ยนะอายุ40นะ
0: ครับ
1: เพิ่งอายุ40เมื่อวันที่3มิถุนายนนี่เองนะฮะถือว่าแก่ที่สุดอันดับ2ของบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้สุดยอดเลยนะฮะก็อย่างที่บอกคือสเปนเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมดคือ27ครั้งนะฮะแล้วไอโบซินยาเนี่ยเซฟไป7ครั้งนะเซฟไป7ครั้งนะนั่นแต่ฟุตบอลโลกปี1966อะมีผู้สาวประตูที่เซฟในเกมเดียวมากกว่าไอโวซินยาในเกมนี้คือแพทเจนนิงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นไอร์แลนด์เหนือเซฟไปไอร์แลนด์เหนือเจอกับบราซิลปี86นะฮะตอนนั้นเซฟไป10ครั้งนะฮะอันนี้เซฟ7ครั้งนะในเกมเดียวนะ
0: ครับ
1: ก็สุดยอดจริงนะฮะ
0: แ
1: ล้วก็สถิติที่น่าสนใจอย่างนึงคุณโรนะสเปนได้ยิงลูกสุดท้ายในฟุตบอลโลกได้นี่ก็คือเกมที่เจอกับญี่ปุ่นในเกมรอบแรกที่กาตาร์นะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นนาทีที่11เนี่ยแล้วพอหลังจากนั้น

0: เนี่ยเขาบอก 2,000 สเปนต่อบอลกัน 2,500 ครั้งนะนับตั้งแต่เกมนับตั้งแต่ประตูแล้วเนี่ยแล้วก็ยังยิงประตูในฟุตบอลโลกไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: โอกาสยิงรวมทั้งหมด49ครั้งนะ
1: ก็ตามสไตล์เริ่มกลับมาเป็นสเปนเดิมๆแล้ว
0: ต่อบอล 2,500 ครั้งยิงประตูไม่ได้สักลูกเลย
1: ต่อบอลงั้นนี่ก็เหมือนเคาะไว้เคาะมาอยู่นั่นแหละ
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วดูนะสถิติลามินยามาลงมาเล่น24นาทีนะโดนบอล36ครั้งคือสเปนพอเห็นมีลามินยามาแกก็ยัดลามินยามาอย่างเดียวเลยจ่ายบอลสำเร็จไป16ครั้งคีย์พาส1ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ครั้งผ่านครอสบอล2ครั้งชนะในการดวลอีก2ครั้งเนี่ยคือแบบถ้าไม่มีลามินยามาลนี่คือสเปนก็เหมือนโอ้โหหมดปัญญาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ก็สุดท้ายก็จ่อไม่เข้านะ 0-0 นะ
0: ครับ
1: สำหรับสเปน
0: นี่เป็นเกมในกลุ่ม H นะกลุ่ม H ก็มีสเปนเคปเวิร์ดอุรุกวัยแล้วก็ซาอุนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหมีลุ้นเข้ารอบเลยมั้ยเนี่ย
1: หมายถึงอะไรเคปเวิร์ดเนี่ยก
0: ็มีแต้มนึง
1: มีสิทธิ์นะ
0: แล้วมีแต้มนึงอย่างสเปนนี่ก็สุดๆเลยนะคือแบบโอ้โหตอนแรกนี่ผมกะว่าเหมือนกือลาเซาอะนะที่เจอเยอรมันไป7ลูกนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่บราซิลนะกือลาเซานะ
1: เออ
0: โดนเยอรมันไป7ลูกก็นึกว่าจะคงจะเละนะ
1: ครับ
0: โอ้โหที่ไหนได้เปิดมาเสมอ 0-0 เว้ย
1: ใช
0: ่โอ้โหสุดยอด
1: อืม
0: แล้วเกมต่อไปเคปเวิร์ดเนี่ยเจอกับอุรุกวัยนะ
1: ครับ
0: เจอกับอุรุกวัยวันที่21นะฮะ
1: ก็ต้องรอดูนะบางทีสตาร์ทสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวก็พอเจอกับอุรุกวัยเจอกับซาอุเนี่ยเดี๋ยวเกมรุกมันก็ต้องทำงานบ้างอ่ะคืนนี้มันก็ว่างตามตรงก็คือพี่เขารับอย่างเดียวไง
0: ครับ
1: รับแน่นๆอย่างเดียวแล้วก็รอโต้นะ
0: แต่ก็ถือว่าเสียฟอร์มพอสมควรสำหรับสเปนซึ่งถูกยกให้เป็นทีมเต็งลำดับต้นๆนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นแชมป์ยูโรมาด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ก็อาจจะสลับทรงสลับตัวหรือว่ามีผู้เล่นไม่พร้อมบ้างนะก็ต้องเข้าทัวร์นาเมนต์จริงๆมันก็ต้องปรับหน้างานกันต่อไปนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: มันก็พูดตรงๆก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเยอะไงสำหรับสเปนเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2010ถ้าจำกันได้ปีนั้นเนี่ยสเปนก็นัดแรกแพ้นะแพ้สวิตเซอร์แลนด์มั้ง 0-1 แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เป็นแชมป์ได้นะปี2010
0: คร
1: ับนะครับนี่ก็สตาร์ทด้วยการเสมอหรืออเจนตินาไงใช่ไหมเจนีน่าครั้งที่แล้วนี่สตาร์ทนัดแรกแพ้ซาอุเลย
0: ก็แพ้ซาอุนี่ไงที่จะ
1: เตะ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เออ
0: ครับ
1: ใช่แต่ว่าสุดท้ายเจนีน่าก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกัน
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้มันก็แค่เสม
0: อ
1: เออ
0: ก็รอดูนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนขอผลเข้ามาพี่โอนะ
1: คู่ไหนฮะ
0: ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮะ
1: โอ้นี่บอลโลกทำอะไรท่านไม่ได้เลยเหรอฮะ
0: ไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: รักจริงฮะไอแลนด์เนี่ยฮะ
1: โฟเนียฮะเสมอกับคารีอาคาเน 2-2 นะครับเซลฟอร์ดชนะทอตเทอร์โวก้า 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เออแล้วคุณเจ๋งก็ฝากสวัสดีเนชั่นไวด์ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ให้เราสวัสดีแทนคุณเจ๋งใช่ไหม
0: ช่วงก่อนตีห้าเนี่ยมีเนชั่นไวด์ด้วย
1: ครับ
0: ก็คือทั่วประเทศนะฮะ
1: อ๋อ
0: มีวิดีโอของอสมททั่วประเทศก็
1: ใช
0: ่รับชมรับฟัง
1: สวัสดีแทนคุณเจ๋งด้วยนะฮะแกฝากมา
0: ครับผม
1: อ๋อครับไม่ใช่นะสวัสดีแฟนๆด้วยนะครับที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศนะ
0: แต่ว่าก็มีแค่ตีห้าเนี่ยนะ
1: ใช่ถึงตีห้านะ
0: ถ้าหลังตีห้าก็ถ้าทั่วประเทศก็ไปดูทางแอปก็ได้นะ
1: ครับ
0: MCOT Connect นะก็โหลดกันมาก็ดูได้นะฮะฟังเฟิงอะไรก็ชัดดีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมมีตกงานแล้วนะคุณโน้ตนะ
1: ฮะใคร
0: บอลโลกเริ่มมาไม่กี่วันเองนี่มีโค้ชโดนเด้งแล้วนะ
1: อ๋อซาบีลามูชี
0: ใช่ฮะคุณซื้อทีมชาติตูนิเซียนะ
1: ผมนึกว่าไอ้นึกไปถึงไอ้นี่ไอ้เม็กซิโกคนนั้นน่ะ
0: ใคร
1: ที่มันไปทำหยีตาอะไรนะก็โดนปลดไปเมื่องาน
0: ไอ้นั่นก็น่าจะหนักนะฮะ
1: ไอ้นั่นก็โดนเด้งไปเมื่องาน
0: โอ้ไปเหยียดผิวเกาหลีนะ
1: โอ้แล้วเกาหลีคนนั้นก็หน้าแบบเจือนเจือนเลยนะ
0: น่าเกลียดนะ
1: เออ
0: โอ้โหแบบต่อหน้าต่อตาอย่างนี้มันน่าเกลียดจริงนะฮะ
1: คือแบบโอ้โหแล้วก็คือมันไม่รู้เรื่องเลยหรือไงแบบแสดงว่าปกติก็ทำเป็นประจำมันนะ
0: แสดงว่าเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะ
1: เออ
0: แบบว่าทำแบบชิวๆไม่ได้คิดอะไรเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้วไอ้น้องนั่นคนนั้นก็แบบตอนแรกก็ยิ้มแย้มอ่ะตอนหลังก็หน้าเจือนเจือนไปเหมือนกันอ่ะ
0: โอ้โห
1: เจอแบบหยีตาทำหยิดนั่นเหยียดอ่ะ
0: ไม่ไหวไม่ไหวนะ
1: ใช่
0: แต่ลามูชีนี่ก็พาตุนิเซียแพ้สวีเดนไปนัดแรกประเดิมไปแพ้ 5-1 นะฮะ
1: ครับ
0: ก็เรียบร้อยก็โดนปลดออกจากตำแหน่งไปนะครับ
1: เออ
0: ก็ตุนิเซียก็แต่งตั้งมอนเดอร์เคไบเออร์นะฮะ

0: กุนซือทีมชาตินี่แหละนะครับตอนนี้ก็ทำเป็นผู้อำนวยการเทคนิคนะครับขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวก่อนนะ
1: ครับ
0: นะต่อไปเดี๋ยวจะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่มอนเตเร่ที่เม็กซิโกวันอาทิตย์นี้นะครับ
1: ก็โอ้คล้ายๆไทยเหมือนกันนะ มีพอเทคนิคบอลเสียบด้วยเหรอ
0: อ๋อสงสัยจ้องอยู่นะเหรอ
1: เออเดี๋ยวว่าคล้ายๆไทยเหมือนกันนะ
0: เออ
1: เออ
0: ครับ
1: มีพอเทคนิคมาพอปลดโค้ชปุ๊บก็พอเทคนิคเสียบได้เลย
0: ลงพอดีเลยขนาดนั้น
1: เออ
0: เล่นนัดเดียวเอง
1: นะคุมนัดเดียวเอง
0: เออ
1: ยังไม่ตกรอบเลย
0: นี่บอลโลกนะพี
1: ่แล้วเออ
0: เออ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะพี
1: ่เออก็มันจะได้เรื่องเอาตรงๆนะคือหรือคงคิดว่าแบบไม่ไหวแล้ว
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: เนาะ
0: เออ
1: เออแล้วโค้ชแบบพาทีมนี่มาแล้วไงอ่ะ
0: คือเขาคงมองว่าถ้าจะมีลุ้นเก็บแต้มหรือลุ้นเข้ารอบมันก็ต้องเจอสวีเดนเนี่ยแหละว่าในกลุ่มนี้
1: เหรอ
0: เพราะว่าอีก2ทีมในกลุ่มเป็นญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: แต่กลุ่มนี้มันแข็งนะคือต้องยอมรับว่ามันแข็งแล้วก็อีกจุดนึงก็คือสวีเดนเนี่ยไอ้รอบคัดเลือกอ่ะคือ
0: ไม่ได้เรื่องเลย
1: มันไม่ได้เรื่องใช่แต่มันเปลี่ยนโค้ชมาไงแกรมพอตเตอร์นะใช่ว่าแล้วตัวมันก็ไม่ได้ไก่กาในคู่นะวันนี
0: ้โอ้ตัวดีๆนั่นเลย
1: เออ
0: ขนาดยันกูรูเซฟกี้ผมไม่มานะ
1: โอ้ถ้ามาก็ช็อกแล้วล่ะฮะแฟนสเปอร์บอกช็อกแล้วฮะ
0: เจ็บมาทั้งปีมันเล่นบอลโลกดีอ้วกเลยนะฮะ
1: เออใช่ป่ะแล้วถ้าไล่ชุงไล่ชื่อเลยสเปนเอ้ยไอ้สวีเดนมันไม่ธรรมดานะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เออแล้วที่มันแย่ตอนรอบคัดเลือกก็คือมันไม่ใช่โค้ชคนนี้ไงใช่ป่ะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแกรมพอตเตอร์แล้วนะฝีไม้ลายมือก็เห็นกันอยู่อ่ะใช้ได้นะ
0: บงระบบทีมดีนะ
1: อืม
0: เล่นสวยทีเดียวนะฮะ
1: ใช่
0: อีซักนี่คนละคนเลยนะฮะ
1: เอออ
0: ยู่ลิเวอร์พูลนี่โอ้โหโดนนิดโดนหน่อยเจ็บนี่ฟิตเปรี้ยเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่แ
0: ล้วยังมีโยเคเลสแล้วก็อีกคนนึงก็คือยัสซินอายารีนะ
1: ฮะ
0: ทีเด็ดนะยิงไกล2ลูกโคตรสวยเลยนะ
1: อืม
0: สุดยอดนะ
1: ครับ
0: แล้วมีเชื้อสายตูนิเซียด้วยคุณพ่อเป็นตูนิเซียด้วยนะ
1: เออ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แกก็เลยต้องกระมิดกระเมียนนิดนึง
0: แต่ลูก2คงไม่ไหวแล้วลูก2ปล่อยเต็มที่เลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่เนี่ยแกมพอตเตอร์นี่มึงเข้ามาทำเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองแรกๆก็ยังไม่ค่อยนั่นนะแล้วก็สุดท้ายก็พาสวีเดนเพลย์ออฟมาได
0: ้ใช่ๆ
1: ชนะชนะยูเครนมา
0: แล้วเขาไปได้สิทธิ์จ
1: ากชนะโปแลนด์
0: ไปได้สิทธิ์จากอะไรนะ
1: เนชั่นลีกอะ
0: เนชั่นลีก
1: อะคือพอมีสิทธิ์ไว้แกก็เลยคว้ามาได
0: ้พอมีสิทธิ์ตัวนี้ก็เล่นรอบคัดเลือกอะไรชิวๆไง
1: อืม
0: เลยไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะแล้วก็มาได้สิทธิ์ตัวนี้จริงๆด้วยนะ
1: ใช
0: ่
1: คือมันก็เลยทำให้ก็เป็นความสำคัญของเนชั่นลีกอย่างนึงอะเนาะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นสวีเดนก็ไม่ได้มาอยู่แล้วเออเพราะว่ารอบคัดเลือกนี่ตอนแรกไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่ม F เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างสวยนะคุณโรสนะคือปกติบอลโลกครั้งนี้คือหลายๆกลุ่มมันจะแบบว่าอันดับ3ก็เข้ารอบเลยใช่ไหมอันดับ3ก็เข้ารอบอาจจะไปเจออันดับ1ก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนใหญ่ในบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: มันก็จะเจอกับอันดับ3ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันดับ3ของกลุ่มอื่นถ้าเป็นอันดับ2ก็เจอกับอันดับ2ด้วยกันหรือไม่ได้เจออันดับ3ใช่ไห
1: ม
0: แต่กลุ่มของเนี่ยกลุ่มของสวีเดนกลุ่มของญี่ปุ่นกลุ่มของเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับ1จะไปเจออันดับ2นะอันดับ2ไปเจออันดับ1นะ
1: เออ
0: ของกลุ่มและของกลุ่มบราซิลด้วยนะ
1: ครับ
0: เออนะฮะ
1: ใช่
0: ของกลุ่มบราซิลซึ่งกลุ่มบราซิลเนี่ยนอกจากบราซิลแล้วก็ยังมีอย่างโมร็อกโกด้วยนะฮะโมร็อกโกที่เป็นทีมอันตรายเหมือนกันนะ
1: โมร็อกโกเล่นดีกว่าบราซิลอีกกว่านั้นน่ะ
0: โอ้โหโคตรจะดี
1: เออ
0: สุดๆนะ
1: ก็มีชื่ออะไรบัวดี้แจ้งเกิดเลย
0: โอ้โหโคตรเด่น
1: จะมาบัวดี้แจ้งเกิดเลยแล้วก็มีหลายๆตัวอัสลัฟฮาคิมี่มีอะไรเงี้ยไซบารี
0: ที่ยิงก
1: ็ใช่แล้วใครอย่าลืมว่าโมร็อกโกใครแล้วนี่เข้ารอบรองนะฮะ
0: แล้วดูฟอร์มครั้งดูฟอร์มเกมแรกเจอบราซิลเนี่ยโอ้โหผมว่าเผลอๆไปลึกอีกนะโมร็อกโกนะ
1: ใช่
0: โอ้เล่นดีมากนะ
1: แล้วอย่าลืมว่าโมร็อกโกนี่แชมป์ทวีปนะแม้ว่าจะไปยึดเข้ามาก็ตาม
0: แพ้เซเนกัลรอบชิงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าได้แชมป์นะ
1: ได้แชมป์
0: ครับผม
1: เออเพราะยึดเข้ามา
0: เล่นในบ้านด้วยตอนนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เล่นดีโมร็อกโกด้วย
1: เออ
0: แต่ก็ตามกฎนะตามกฎ
1: ใช่
0: เขาตัดสินให้อย่างนั้นก็ต้องว่าอย่างนั้นนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็อุทธรณ์อยู่นะเซเนกัลนะฮะ แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะครับผม
1: ก็โหแล้วต้องบอกว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนเธอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าโชคร้ายอะเนาะ
0: ใช
1: ่โชคร้ายอะนะครับกลุ่ม F อะ
0: กลุ่มบราซิล

0: เนี่ยก็โชคร้ายนะ
1: อืม
0: เพราะว่าต่อให้คุณเข้าที่1ที่2นะ
1: อืม
0: คุณก็ไม่ไปเจอเนี่ยเนเธอร์แลนด์หรือไม่ก็ญี่ปุ่นหรือไม่ก็สวีเดน
1: สวีเดนใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: อืม
0: คื อ, อคือรอบ32ทีมนี่มันจะมีเพิ่มน็อกเอาท์ขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะนะ
1: ใช
0: ่ถ้าปกติมันก็จะน็อกเอาท์รอบน็อกเอาท์ก็16เลย
1: 16อันนี้จะเพิ่มรอบ32มา
0: ใช่ๆ
1: นะครับ
0: เกมนึงนะ
1: ใช่แล้วก็แล้วก็คือมันก็ไล่ตุ๊กตากันยากนะเอาว่าตรงๆอ่ะ
0: ยาก
1: อ่าเพราะว่าไอ้อันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็เข้ารอบอีก8ทีมนะ
0: อืม
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: เข้ารอบอีก8ทีมเพราะฉะนั้นบางทีเราสมมติเราเข้าไปที่1เงี้ยเราไปเจออันดับ3ของกลุ่มอื่นเนี่ยโหก็ต้องวัดกันอีกว่าไอ้กลุ่มอื่นเนี่ยมันจะมีทีมไหนเข้ามาบ้าง
0: อืม
1: ใช่มั้ย
0: ครับ
1: เออ
0: หรือทีมไหนทีมใหญ่ทีมไหนจะตกไปอันดับ3หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่บราซิลเนี่ยบราซิลเผื่อเข้าอันดับ3อาจจะโชคดีกว่าเข้าอันดับ1อันดับ2ก็ได้นะ
1: แต่อันดับ3อันดับ3ส่วนมากมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มมันจะต้องไปเจอแชมป์กลุ่มไม่กลุ่มใดก็กลุ่มนึงอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็บางทีถ้าแชมป์กลุ่มไปเจอกลุ่มที่มันไม่แข็งมากไงใช่ไหมกลุ่มที่มันไอ้พวกเจ้าภาพอ่ะ
0: แชมป์กลุ่มเป็นอเมริกาเง
1: ี้
0: ยนะสมมุตินะแคนาดาอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่กลุ่มดีอย่างเงี้ยอเมริกาออสเตรเลียตุรกีปารากวัยอย่างเงี้ยมันพอเรียกว่าเจอใครก็พอได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: หรือกลุ่มสวิตเซอร์แลนด์แคนาดากาตาร์บอสเนียอย่างเงี้ยหรือกลุ่มเออ่ะเม็กซิโกเกาหลีใต้เช็กหรือว่าไอ้แอฟริกาใต้อย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยมันแบบใครแบบเป็นแชมป์กลุ่มเงี้ยเราเข้าที่3ไปเจอกลุ่มพวกเนี้ยมันก็พอได้
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: คือไม่ใช่ว่าทีมพวกนี้ไม่ดีนะแต่ว่
1: า
0: ถ้าวัดกันน่ะมันก็ถ้าเลือกได้นะเจอทีมเหล่านี้มันก็ดีกว่านะ
1: ครับ
0: เออ
1: ใช่
0: แต่มันดูยากจริงอย่างที่บอกนะฮะ
1: ใช่
0: มันดูยากเพราะว่าโอ้โหการเขารอบนี้ไม่รู้ไปเจอใครนะฮะไอ้หลายๆทีมเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องคิดมากก็ทำให้ดีที่สุดไปทุกเกมนะ
1: ใช่คือบางทีฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยทั้งบอลโลกทั้งบอลยูโรเนี่ยมันก็นอกจากเก่งแล้วคุณก็ต้องมีดวงด้วย
0: โอ้มีส่วนเยอะเลย
1: มีดวงด้วยเพราะบางทีไอ้สายเส้นทางที่จะไปถึงรอบชิงอะไรเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ใช่ไหมถ้าจำได้อย่างครั้งมิวหรือบอลยูโรหรืออะไรอะที่ข้างบนหนักมากไอ้ข้างล่างเบายูโรครั้งนี้แล้วป่ะ
0: ใช่ใช่ยูโรครั้งนี้แล้ว
1: ยูโรครั้งนี้แล้วเนี้ยที่ไอข้างล่างอังกฤษว่าเบาอ่ะจะมาอะไรข้างบนนี่แบบโอ้โหทีมดีๆไปมารุมมาตุ้มกันอยู่อ่ะ
0: มีส่วนเยอะ
1: อืม
0: ส่วนเยอะนะ
1: มันจะมีส่วนเยอะเส้นทางของการไปถึงสู่รอบชิงชนะเลิศอะไรเงี้ย
0: มีดวงมีวาสนาเกี่ยวเยอะนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อนี่ทาง YouTube นี่บอกว่าเสียงไม่มีนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่ามาแล้วมั้งน่าจะมานะ
1: อ๋อช่วงแรกว่
0: า
1: เออเพราะเดี๋ยวนี้เรามีน้องฟิลิปลามนะฟิลิปลาม
0: ครับผมไม่ใช่สอนลามนะฟิลิปลาม
1: ฟิลิปลามใช่น้องชื่อลาม
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็ลามนี่อะไรฮะกากหรือเกลือนฮะ
1: ป่าลามปามฮะ
0: ครับผม
1: เออ
0: ไม่ดีสักอย่าง
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออแต่ก็ช่วงนี้ก็จะเจอหน้าน้องเขาบ่อยเขาอยู่เวรเนี่ยมาช่วยเราเยอะ
0: ๆโอ้น้องก็จะไหวไหมเนี่ย
1: ก็สักพักน่าจะล่วงแล้วล่ะฮะไอ้น้องลามอยู่ใช่ไหม
0: ล่วงไปแล
1: ้
0: วฮะยังอยู่
1: ฮะอยู่เนี่ย
0: เอาดีนะ
1: อ
0: ีกนานนะนี่ผ่านมาไม่อยู่วันเองนะ
1: นี่เพิ่งเริ่มนะนี่เพิ่งนับกันไปนี่เพิ่งเป็น10กว่าแมตช์เองนะ
0: ใช
1: ่10กว่าแมตช์ยังประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
0: น้อยมากน้อยมาก
1: ใช
0: ่ๆโอ้เหลือเยอะเลย
1: เหลือเยอะเลยอังกฤษไอ้ฝรั่งเศสอะไรยังไม่ออกโรงอาเจนยังไม่ออกโรงนะ
0: โปรตุเกสด้วย
1: โปรตุเกสอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อังกฤษนี่คือเตะคือมันพุทธมั้ย
1: ครับ
0: คือเป็นพูดโอ้ก็กลุ่มสุดท้ายเลยอังกฤษอ่ะเออ12กลุ่มเลยนะ
1: ใช่
0: กลุ่มกลุ่ม L เลยกลุ่ม L เลยนะ
1: โคตรเยอะเลย
0: ครับผม
1: จริง
0: เจอโครเอเชียอังกฤษนะ
1: ครับก็กลุ่มอังกฤษก็จะมีกาน่านะครับกาน่าแล้วก็ปานามา
0: ครับ
1: ม
0: ีขอหวย3ตัวตรงครับคุณพี่โอครับ
1: โอ้ถ้าเรารู้เราก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
0: เออวันนี้หวยออกด้วยนะ
1: ใช่ใช่เรียกว่าลุ้นกันเต็มเหนียวเลย
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็น้ำมันลงอีกแล้วนะ
1: ใช่
0: น้ำมันลงอีกแล้วนะฮะ
1: ลงไปเป็นบาทเหมือนกันนะวันนี
0: ้ดีเซลบาทดีเซลบาทนึงดีเซลนี้เหลือไม่ถึง39บาทแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าดูไม่ผิดนี่ 38.80 มั้งแล้วก็ถ้าโซฮอล์กลุ่มเบนซินก็จะบาท20
1: ครับ
0: นะ
1: โอ้โหก่อนเติมน้ำมันไปทีเกิน1,500

0: ห้าไปแล้วอ่ะแบบผมก็เตรียมเงินไว้พันห้าไงแบบเงินสดอ่ะให้น้องเขาไปน้องหันมาค้อนเลย
1: ครับ
0: 1,560 ค่ะสะดุ้งเลย
1: ครับ
0: อุ้ยเกิน 1,500 แล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: แต่ว่าตอนนี้ราคามันจะลงแล้วนะเช้านี้นะเช้านี้ลงมา
1: ตีห
0: ้านะ
1: ครับ
0: เอออย่าเพิ่งไปเติมตอนนี้อั้นไว้ก่อน
1: รอนิดนะ
0: อืม
1: ครับ
0: อั้นไว้ก่อน
1: หรือไม่รอถูกหวยก่อนก็ไปเติมก็ได้
0: เอออ
1: ืม
0: ใช่
1: ถ้าอั้นไหวก็อั้นไว้นิดนึงนะฮะครับ
0: ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันผันผวนอะว่าง่าย
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นของเราก็ต้องเช็คราคากันดี
1: ๆครับ
0: จะเติมน้ำมันแต่ละครั้งอะ
1: ครับ
0: เช็คราคากันดี
1: ๆใช่ๆ
0: นะครับเพราะว่านี่พี่ทำกับอีหลานเขาก็สงบศึกกันแล้วนะ
1: เขาเปิดช่องแคบแล้วนี่
0: ใช
1: ่
0: เออ
1: ก็ดีนะฮะหวังว่าจะไม่มีอะไรกันอีกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดาอารมณ์แกยากเหมือนกันนะฮะ
0: คือเดาอารมณ์พี่ทำแล้วก็ต้องไปเดาอารมณ์อิสราเอลด้วยนะเออ เพราะว่าเหมือนพี่ทำตอนนี้เขาเบาแล้วนะกลายเป็นว่าอิสราเอลนี่ก็รุนแรงอยู่
1: ครับ
0: ก
1: ็พี่ทำนั่นแหละไอ้ก็อิสราเอลนั่นแหละที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องแบบเหมือนเขาก็วิเคราะห์กันนะนะว่าที่อเมริกาต้องรบก็เพราะว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เหมือนเป็นตัวละครอิสราเอลเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ทฤษฎีสมคบคิดนะไม่รู้จริงป่ะนะฮะเขาบอกไอ้ไฟล์ของไอ้ออนอะไรชื่ออะไรนะเอฟสตีนที่เสียชีวิตไปในคุกอะนะที่บอกว่าเขาเคยจัดปาร์ตี้มั่วเด็กมั่วสาวมั่วอะไรนั้นน่ะที่มีคนดังเยอะๆนะฮะหนึ่งในนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์ด้วย
0: เหรอ
1: ที่มีพระเจ้าชายของอังกฤษอะไรทั้งหลายนั่นนะฮะที่เป็นประเด็นใหญ่ของโลกอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามีไฟล์ AFC เนี่ยเก็บไฟล์ของไว้ทุกคนเลย
0: อ๋อ
1: และในนั้นก็มีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยครับผม
0: ครับ
1: แต่ก็แซวกันคงไม่จริงหรอมั้งไม่รู้นะฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: แต่มันก็นะอย่างว่าแหละคนระดับนี้นะมาเรื่องแบบปาตรงปาร์ตี้อะไรก็เป็นธรรมดาแหละ
1: ใช่ใช
0: ่คนมีตังค์อ่ะ
1: ครับ
0: เออใช่ป่ะ
1: ก็ดีที่อย่างน้อยก็กลับมาอยู่ในสภาพปกติได้สักทีนะฮะ
0: เออ
1: ก็หวังว่าราคาข้าวราคาของที่ขึ้นไปก็จะลงมานะ
0: ใช่ใช่
1: มีหวังไหมฮะ
0: ก็น่าจะเขาหลอกรอเซ็นสัญญาอะไรกันใช่ไหม
1: เซ็นสัญญาอะไรเหรออ
0: ะไรนะไอ้นี่ไงสงบศึกกับอิหร่าน
1: อ
0: ่ะวันศุกร์อ่ะแบบเซ็นอย่างเป็นทางการไปพิธีมีอะไรเงี้ยนะ
1: เหรอ
0: แต่เขาบอกว่าเซ็นออนไลน์ไปแล้วนะหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่อิสราเอลเขาบอกเขาจะไม่ถอยจากเลบานอนไงก็เลยไม่รู้จะเป็นเงื่อนไขอะไรกันอีกหรือเปล่าเพราะมันก็เนี่ยชักเข้าชักออกกันมาหลายรอบแล้วพี่ถามกับอิหร่านเนี่ย
1: ครับ
0: ก
1: ็เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเกมช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอิหร่านจะลงสนามนะฮะอิหร่านนี่จะเจอกับนิวซีแลนด์นะครับเป็นเกมแรกของอิหร่านในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะ
0: ครับ
1: แล้วเตะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
0: อ
1: ิหร่านกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านก็เพิ่งเดินทางมาที่อเมริกาเมื่อก่อนเกมประมาณ24ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: แป๊บเดียวเองนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะ
0: อยู่ที
1: ่เม็กซิโก
0: ใ
1: ช่
0: ครับ
1: ก็เลยต้องเข้าออกนะฮะ
0: ก็อเมริกาเขาไม่ให้อยู่ยาวไง
1: ใช่ใช
0: ่บอกให้คุณเข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไปแล้วก็เข้ามาเตะแล้วก็รีบออกไป
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยก็อิหร่านก็ออกจากแคมป์ที่ติวาน่ามานะแต่ว่าถ้ามาที่ไอสนามตอนเช้านี่มันจะเป็นโซฟาสเตเดียมที่แคลิฟอร์เนียเนี่ย
1: สนามเปิดอะนะ
0: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ใกล้ๆอ่ะใกล้ๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามากันยังไงนะขับนั่งรถบัสมาหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะ แต่มันจะมีนัดนึงอะที่อิหร่านมันต้องไปเตะที่ซีแอตเทิลไงลูเมนฟิลด์ซีแอตเทิลนี่คือมันอยู่ติดแคนาดาเลยอันนั้นต้องนั่งเครื่องมา
1: ไกล
0: มากเลย
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องดู
1: เกมสุดท้ายมั้งเจออียิปต์นะ
0: ใช่ใช่
1: เจออียิปต์ที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลนะครับ
0: นะครับแล้วตอนนี้คนเขาก็ลุ้นกันอยู่ให้ทั้งสองทีมนี้มันจบรองแชมป์กลุ่มนะซึ่งถ้ารองแชมป์กลุ่มทั้งคู่เนี่ยตามเส้นทางมันจะไปเจอกันนะในรอบ32ทีม
1: อเมริกาเ
0: อเมริกาอิหร่านเนี่ยเออแมตช์หยุดโลก

0: แน่นอน
1: เออแมตช์หยุดโลกไม่ใช่ในสนามนะ
0: ครับ
1: แมตช์หยุดโลกการเมืองเนี่ย
0: เออ
1: ครับผม
0: ใช่แล้วไม่มีความเป็นไปได้นะทำเป็นเล่นไปเพราะอเมริกานัดแรกชนะมาแล้วนะ
1: ใช่ๆ
0: ชนะมาแล้วนะแล้วดูทรงอย่างเงี้ยอเมริกาก็เออฟอร์มใช้ได้อยู
1: ่
0: ใช่ไหมก็ลองรอลุ้นอิหร่านนะถ้าอิหร่านจบที่2ได้นี่โหฮะ
1: อันนี้ก็คือกลุ่มเดียวกับที่จบไปเมื่อกี้นะกลุ่มจีนะ
0: กลุ่มเบลเยียมอียิปต์อ่ะ
1: เบลเยียมอียิปต
0: ์คือสมมุตินะสมมุติเล่นๆนะสมมุติอิหร่านชนะนิวซีแลนด์ตามฟอร์มเงี้ยนะสมมุตินะแล้วก็ไปเสมออียิปต์หรือเสมอเบลเยียมสักนัดนึงก็4แต้มก็ไม่แน่นะ
1: ใช
0: ่หรือเสมอทั้ง2ทีมได้อย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่าลืมว่าบอลโลกมันทีมใหญ่ๆอ่ะบางทีมันนัดแรกๆหรือรอบแรกๆบางทีมันก็มันยังไม่ค่อยไหลลื่น
1: ดูยาก
0: มันไม่ค่อยไหลลื่น
1: ใช่
0: ใช่ป่ะล่ะ
1: ดูสเปนดิ
0: เนี่ยก็มีเยอรมันอยู่ทีมเดียวอ่ะที่ยิงเยอะ
1: ฟอร์มดีๆนะ
0: แล้วแต่อย่าลืมว่าเยอรมันนี่คือกึลเซาก็มาแบบสู้ไง มาสู้ มาเหืออ่ะคือถ้ามารับลึกๆนะไม่โดนเยอะขนาดนี้หรอกรับแน่นๆเลยอ่ะใช่ป่ะล่ะแต่นี่ก็มาแบบนั่นด้วย
1: ครับ
0: เออแล้วประสบการณ์ก็ไม่ค่อยมี
1: เกมแรกในบอลโลกเหมือนกัน
0: ใช
1: ่โอ้แต่ตอนตีเสมอได้นะ แบบผมนี่ขนลุกเลยนะโอ้เอาเลยหรือว่าจะมีอะไรวะอะไรเงี้ยนะ
0: แต่ผมก็เห็นวันนั้นนั่งดูอยู่ก็เดี๋ยวก็โดนคือละเซาเนี่ยเดี๋ยวก็โดน
1: โอ้แต่เยอรมันเล่นแบบอย่างชิลเลยนะ
0: เยอรมัน
1: เล่นสบายๆ
0: ใช่ใช
1: ่
0: คือยุคของนาเกสมันเขาก็จะเกมรุกจัดจ้านหน่อยนะครับแต่ว่าก็เลย์รอยซันเน่โดนด่าอยู่คนเดียวเลย
1: คนอื่นเขาเล่นดีหมด
0: เลย์รอยซันเน่บอกโหชนะ 7-1 เนี่ยผมยังโดนด่ามากกว่านักเตะกึลเซาอีก
1: ก็เดี๋ยวอันนี้มันเป็นเกมที่แบบเหมือนเกมรุกอย่างเดียวนะเหมือนซ้อมเกมรุกแต่ว่าถ้าเกมต่อไปหรือว่าเกมในรอบน็อกเอาท์ก็ต้องเจอของจริงเจอแบบพวกทีมใหญ่ๆก็ต้องดูว่าเกมรับจะเป็นยังไงนะฮะ
0: ใช
1: ่ในเยอรมันนะ
0: เกมรับแล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์นะมันก็จะมีส่วนเยอะ
1: ใช
0: ่เพราะว่าบางทีเจอทีมแบบเกะใกล้ๆกันหรืออะไรมันก็กินกันยากอ่ะใช่ไหมบางที
1: อ
0: ่ะอย่างยูโรเงี้ยเยอรมันก็ไปแพ้สเปนเนี้ยก็ไปเจอไอ้มิเกลเมริโน่ไงหม่งในนาทีท้ายๆเลยแล้วเยอรมันมีโอกาสตีเสมอถ้าจำมันได้แต่ว่าฟูคุกอ่ะหม่งไปชนขาดมั้งคือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสอะแต่ว่าเป็นสเปนมันทำได้ไงแต่เยอรมันมันทำไม่ได
1: ้ไง
0: ก็เลยตกรอบก็เนี่ยพอรอบน็อกเอาท์เนี่ยบางทีหรือว่าอาจจะต้องลากยาวไปยิงจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องวัดกันตรงนั้นนั่นแหละ
1: ครับ
0: เยอ
1: รมันนี่เดี๋ยวเกมต่อไปเจอไอวอรี่โคสต์นะฮะวันที่20นี้นะครับ
0: ใช่
1: ครับไอวอรี่โคสต์ก็ชนะมาเหมือนกันในเกมแรก
0: ชนะเอกวาดอร
1: ์เอกวาดอร์มา 1-0 นะครับ
0: โหแต่ว่ายานเดียวมงเด้นี่เล่นอย่างเทพเลย
1: ก็บอกมันโกงอายุอ่ะ
0: เหร
1: อโอ้เด็กอะไรมันเก่งเงี้ยนะ
0: แต่หน้ามันก็ไปเหมือนกันนะ19อะไรวะเนี่ย
1: 19อะไร
0: เออ19อะไรวะเนี่ยทำไมหน้าดูนั่นมากเลยอ่ะ
1: โอ้เล่นเอาแชมป์พรีเมียร์ลีกผมนี่ไปไม่เป็นเลย
0: อ
1: ินคาปิเย่นี่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะ
0: คาปิเย่นี่หลังไหม้แล้วไหม้อีก
1: เผายับเลย
0: เจอเผาเละเทะไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: หมดสภาพเลยก็เรียกว่านัดเดียวก็เรียกว่ารู้เรื่องอ่ะจังเกิดเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้อยู่ไลฟ์สิกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มอะไรอย่างงี้ไงบางคนอาจจะไม่ได้ดูบูเดสลีกาใช่ไห
1: ม
0: ก่อนหน้านู้นเล่นกับเลกาเนสอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้นั่นมากแต่ว่าก็โหตอนนี้ไลฟ์สิกก็รูปปากอ่ะก็ซื้อมา20ล้านยูโรอ่ะขายตอนนี้น่าจะมีเป็นร้อยอ่ะ
1: โอ้โหเป็นร้อยเหรอ
0: ก็มีสิทธิ์อ่ะเพราะว่ายุมัน19ไงยุมัน19ไงหมายทิปหน่วยเป็นยูโรนะ
1: ครับ
0: ยูโรอ่ะ
1: แต่ก็ต้องดูดีนะบอลโลกนี่ก
0: ็
1: ตาดีได้ตาไร้เสียเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่แต่ว่าเคยนี่มันเล่นดีนะตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วไงใช่ไหมตอนอยู่ไลฟ์สิกแล้วอ่ะแล้วไลฟ์สิกคือซื้อมาปีเดียวเองซื้อมาฤดูกาลเนี้ย
1: โอ้มันดูขวยเลยนะ
0: ก็สี่ห้าเท่าอ่ะกำไรสี่ห้าเท่าอ่ะต้องมีอ่ะ
1: มีข่าวกับทีมไหนอยู่เนี่ย
0: ก็ลิเวอร์พูล
1: เหรอ
0: ลิเวอร์พูลหลายทีมอยู่ไอเดียมงเด้เนี่ยพูดถึงสโมสรนี่ก็ล่าสุดรูเบนอโมริมนะ
1: ไปมิลานใช่ไหม
0: คุมมิลานแล้วนะ
1: โอ้ยคิดอะไรวะเนี่ยตอนแรกมีข่าว
0: หมายถึงอโมริมเหรอคิดอะไรไปคุมมิลาน
1: หมายถึงมิลานเนี่ย
0: ฮะอ๋อ
1: โอ้มีข่าวกัตเนอร์ผมก็สายดีใจ
0: ครับ
1: สุดท้ายอโมริมโอ้ยตาย
0: ของดีดี
1: เหรอ
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ

0: เดี๋ยวจะมาสมองเคิร์มนี่มิลานอีกวะเนี่ยปรับนู่นปรับนี่โอ้โห
1: หลังสามแน่นอน
0: โอ้นะฮะ
1: โอ้แกก็ร้อนวิชาเหมือนกันนะรูเบนอมริมอ่ะ
0: โอ้แต่เซ็น2ปีเองนะ
1: เซ็น2ปี
0: ครับ
1: ค่าเหนื่อย 3.5 ล้านยูโรนะ
0: ครับ
1: นะครับมิลานก็ปลดอเลเกรีไปปลดโหทีมงานอะไรไว้เกี้ยงเลยฝ่ายบริหารอะไรไปหมดอ่ะ
0: ก็ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะก็เลยเรียกว่ารื้อทีมครั้งใหญ่
1: ครับ
0: ทีมบริหารด้วยเปลี่ยนโค้ชด้วยนะฮะ
1: ใช่
0: ดีไม่ดีก็รอดูฤดูกาลหน้าแล้วกันเขามีออปชั่นเซ็น2ปีถึงปี2028นะฮะแต่ว่ามีออปชั่นต่อได้อีก12เดือนนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อย่าลืมนี่ด้วยนะวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะนัดสำคัญแล้วนะสนามเนี้ย
0: เฮ้ยแข่ง17นี่แล้วไม่เหรอ
1: 17นี้แล้วล่าสุดนี่เขามีการประกาศรายชื่อนักกีฬามาไงโอ้เขาเรียบร้อยบางคนก็โดนทัวร์ลงไปตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
0: ทำไม
1: ก็แบบพอติดทีมมาก็มีโดนด่าว่าง่ายๆติดมาได้ยังไงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็คือนะบอลเล่บ้านเราก็ฟันฟางเขาก็โหดอยู
0: ่โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลย
1: ใช
0: ่ดราม่าทุกเรื่องเหมือนกัน
1: นะแต่ว่าอันนี้คือต้องเรียกว่าสำคัญนะคือสนามเนี้ยต้องชนะให้ได้ทุก 2-3 นัดเลยอ่ะเพราะสนามสุดท้ายพูดตามฟอร์มอ่ะโอกาสเราจะเก็บได้สักนัดหนึ่งนี่ยากมาก
0: หมดสิทธิ์เลย
1: เพราะฉะนั้นสนามเนี้ยนัดแรกเจอยูเครนวันที่17นะครับวันที่18เจอบัลแกเรีย2นัดเนี้ย
0: ใช่
1: เขาเล็งกันว่าถ้าจะชนะก็คือ2นัดนี้นี่แหละ
0: ใช่ๆ
1: นะครับจากนั้น20เจอแคนาดาแล้วก็21เจอเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: นะครับ
0: 2นัดแรกเนี่ยนะก็เหมือนเล่นในบ้านเราก็จัดโปรแกรมให้แบบอาจจะอ่อนไปแข็งเลยเพราะนั้นนี่ต้องเอานะฮะ
1: 20:30 ทุกวันหมายถึงว่าทีมชาติไทยนะแข่ง 20:30 นะแต่ว่ามันก็จะมีคู่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแข่งก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็แจ๊สกับโมโนเขาก็มีมอบเงินสนับสนุนไป 200,000 บาท
0: นี
1: ่นะครับแล้วก็จะมีอัดฉีดด้วยนะฉีดด้วยก็ชนะก็นัดละ1ล้านบาทนะ
0: เฮ้ย
1: โดยคุณพิชโพธารามิกนะเจ้าของนะครับ
0: เป็นไง
1: ชนะก็1ล้านบาทนะครับ
0: ครับ
1: ก็1ล้านบาทนี่ไม่ใช่เฉพาะสนามที่บ้านเรานะหมายถึงว่า8แมตช์ที่เหลือ8แมตช์ที่เหลือของ2สนามเนี่ยชนะนัดไหนก็ได้1ล้านนะ
0: ต้องชนะเลยนะต้องชนะเลยนะ
1: ชนะก็ละ1ล้าน1ล้าน
0: ก็ได้เป็นขวัญกำลังใจที่ดีนะแต่นี่ให้ไปเลย 200,000 ก่อน
1: 200,000 ก็เป็นแบบเงินสนับสนุนในการเต็มทีมอะไรเงี้ยปลุกพลังใจเพราะว่าก็หนีตกชั้นนะว่างตามตรง
0: ตอนนี้17อยู่นะ
1: คือตกถ้าดับบวยก็ตกชั้นนะแล้วตกชั้นเนี่ยคือปีแล้วเกาหลีใต้ตกไปใช่ไหม
0: ใช่
1: ปีนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้น
0: ครับ
1: แล้วนัดแรกสนามแรกคือเราก็แพ้รวด4แมตช์เนี่ยแม้ว่าจะได้มา2คะแนนก็ตาม
0: ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์กันวันที่17เดี๋ยววันนี้วันที่16เนี่ยเขาจะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะฮะ
1: ใช่
0: ที่อินดอร
1: ์ครับ
0: ที่อินดอร์แถลงข่าวตอนบ่ายโมงนะครับ
1: วันเอาวันนี้เดี๋ยวใช่ไหม16
0: วันนี้ใช่
1: ใช
0: ่ก็เงินเหลือมะล้านเดียวเบาๆนะ
1: หือ
0: ซื้อบอลโลก 2,000-3,000 ล้านนี่ชิว
1: ๆครับ
0: โอ้นี่ตอนนี้นี่ลุยได้นี่เต็มที่แล้วเขาก็ถ่ายทุกนัดเลยนะสำหรับวอลเลย์บอล VNL เนี่ยนะฮะถ้าใครติดตามดูบอลโลกอยู่แล้วเปิดเข้าไปเจอแอปเขานี่ก็คงต้องผ่านหูผ่านตาบ้างแหละนะฮะ
1: ครับ
0: ต้องมีกดเข้าไปดูบ้างอ่ะต่อให้คนไม่ดูนะฮะ
1: ใช
0: ่คนดูนี่ก็ดูอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ดูกันเต็มอิ่มไปเลยนะฮะ
1: โอ้เขาตีกันอย่างลงสนามเมื่อทีที่แล้วก็ผู้ชายก็แข่งสนามแรกไป
0: ใช่
1: ผู้ชายแข่งสนามแรกไปก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะเป็นผู้หญิงสนามที่2แล้วนะครับสนามที่2แล้วก็ต้องลุ้นอย่าให้ตกชั้นนะเพราะตกชั้นไปกระแสหรืออะไรต่างๆมันก็หายเกี้ยงอ่ะอันดับโลกอะไรแล้วเดี๋ยวนี้คือ VNL นี่มันเอาอันดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตกไปตอนนี้มันเหมือนกับว่าอันดับโลกเราเนี่ยถ้าณเวลานี้นะมันมีทีมที่มีอันดับโลกดีกว่าเราอ่ะสมมติเราตกไปเราก็ต้องไปนั่งทำฟอร์มนั่งอะไรกันมาใหม่อะไรเงี้ยก็ใช้เวลาพอสมควรมันไม่ได้มีทัวร์นาเมนต์แบบสมัยก่อนแล้วไง
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าต้องเน้นๆนะเน้นๆนะครับพยายามอย่าให้มันตกชั้นนะครับและวอลเลย์บอลนี่แปลกอย่างนะก็คือมันไม่ได้นับแต้มนะมันนับแมตช์ชนะก่อนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติเรา แพ้2-3ได้มาแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งไปเรื่อยแต่เกิดไอ้โดมินิกันมันชนะมาสัก

0: แมตช์นี้เราก็หล่นเป็นบวยนะ
1: เพราะเราไม่ชนะ
0: ใช่เพราะคือคาตากอรี่แรกเลยคือมันนับแมตช์ชนะก่อนนะ
1: เออ
0: วอลเลย์บอลวิธีการนับเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไทเบรกเกอร์อ่ะเออ
1: ครับ
0: เขาจะนับแบบแมตช์ชนะก่อนนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือชัยชนะคือสำคัญมากอ่ะเหมือนที่คุณสมพรบอกอ่ะสองแมตช์ต้องมีให้ได้แล้วครับหรือถ้าสามเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะรอดได
1: ้โอ้ถ้าผมว่าชนะสักสองแมตช์ผมก็น่าจะรอดนะแต่ถ้าสามนี่รอดแน่นะ
0: รอดแน
1: ่
0: เออใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือไทยกับโดมินิกันอ่ะที่ยังไม่ชนะใครเลยนะสนามแรกอะ
1: แล้วโอกาสดีสุดคือสนามนี้แหละในบ้านเรา
0: เนี่ยใช่
1: เวลาได้ในบ้านด้วยแล้วก็เจอคู่แข่งที่ไม่ค่อยแข็งด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเทียบกับทีมอื่นก็ถือว่าเบาหน่อยนะ
0: คือถ้าไปดูสนามสุดท้ายก็โอ้
1: โหบราซิลโปแลนด์เลยไม่ไหวอะ
0: ใช่เราคงชนะยากอะอเมริกาญี่ปุ่นเนี้ยบราซิลแล้วก็ตุรกี
1: อันนั้นก็แข่งจริง
0: 4แมตช์สุดท้ายเราสนามสุดท้ายเราเจอพวกเนี้ยก็ต้องทำใจอ่ะ
1: ครับ
0: เน
1: าะคุณโอ๊ตลูกถีบยอดอกควรได้กี่คะแนนคะ
0: อ๋อ
1: มีใครถีบอะไรตอนไหนมั้ยฮะหมายถึงอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้มันหมายถึงเรื่องที่เกิดล่าสุดนี่หรือเปล่าในบ้านเราอ่ะหรือในเจลเดยอง
1: โอ้โหได้เจอได้ยองเลยเหรอ
0: เออ
1: โหอย่างนาน
0: ก็2010ไง
1: 2010เลยนะ
0: เออแต่ว่าถ้าในบ้านเราก็ไม่รู้ถีบไปตรงบริเวณไหนเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อน่าจะในบ้านเราเลยนะ
0: เออที่มีเป็นคดีกันอยู่อ่ะ
1: ช่วงนี้ไม่ได้ตามอะไรสักเรื่องเลยดูชีวิตวนเวียนอยู่กับบอลมากเลย
0: ล่ะ
1: เปิด Netflix ก็ดูแต่บอลโอ้มีแต่
0: สารคดีเออเห็นสารคดีบอลอะไรเต็มไปหมดแล้วไม่มีเรื่องอะไรทนายอะไรเนี่ยใช่มั้ย
1: อ๋อทนายปีศาจ
0: ทนายปีศาจโค
1: จบแล
0: ้
1: วดูยัง
0: ยังไม่ได้ดูเลยเลย
1: สนุกดีสนุกดี
0: ยังไม่ดูเลยเลยเนี่ย
1: คือถ้ามีหนังไทยแบบนี้คนไทยก็ดูฮะมันต้องทำออกมาแบบนี้เยอะๆ
0: ต้องทำดีๆหน่อยใช่ไหมมันถึงอ่ะเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็แบบส่งหนังไปใน Netflix กันนะ
1: ใช่
0: ค
1: ือถือเป็นทำให้อุตสาหกรรมซีรีส์อุตสาหกรรมหนังนี่คึกคักขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: ของทุกประเทศเลยนะ
0: อ๋อแล้วเห็นนี่เดี๋ยวคุณตอนเช้ามีอะไรนี่ไหมอ่ะเดนนิวคัพไหมอ่ะ
1: โอ้ใช่โอ้โหคนมากเลยคุณรถ
0: ส่งหวานๆเลยนะส่งหวานๆเลยนะ
1: วันนี้เปิดสนามแล้วนะมี10โมงนะ
0: ครับ
1: 10โมงที่จริงๆมี2เกมเลยมี10โมงกับบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
0: พอแล้วหมดเวลาฮะ
1: เอาย
0: ังเอาต่อไป
1: ครับ10โมงนี่มีคู่ของไอ้เทพศิรินทร์เทพศิรินทร์แชมป์จตุรมิตรนะฮะจะเจอกับสามสีราชานะฮะนี้ก็น่าดูนะถือว่าเป็นบิ๊กทีมของฟุตบอลนักเรียนทั้งคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นสุกุลาบเจอกับราชสีมาวิทยาลัยนะฮะ
0: สุกุลาบนี่เห็นเขามีอะไรเปิดตัวอะไรไหมเหรอใช่ไหม
1: เมื่อวานเขาเปิดตัวทีมฟุตบอล
0: ฟุตบอลแชมป์มาไหมแชมป์อีพฤติคุณเนี่ยมาไหม
1: แชมป์ก็วัสุทธิฮะ
0: วัสุทธิมาไหม
1: มาทำไมฮะ
0: เหรออ
1: ๋อแต่รายการนี้มาดิ
0: มาใช่ไหม
1: มารายการนี้มาก็สมกุลานี่เป็นแชมป์เก่า
0: ครับ
1: แล้วก็ราชสีมานี่ถ้าจำกันได้ก็เคยมีประเด็นหักธงก็สมกุลากับราชสีมานี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แ
1: ล้วก็ที่ธุรกิจบัณฑิตก็มีนะธุรกิจบัณฑิต10โมงก็เป็นโพนิมิตนะฮะเจอกับมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็บ่ายโมงครึ่งเป็นท่าข้ามเจอกับสาระวิทยานะครับก็ติดตามกันได้นะก็ถ้าไม่ได้ไปดูที่สนามก็ดูที่แอปพลิเคชันซุปนะฮะ
0: ครับ
1: SOOP นะถ้าดูถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube ทาง Facebook ไม่มีนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องดูที่แอปพลิเคชันซุปนะครับ
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: ไม่มีถ่ายใน YouTube แอปแดงแอปฟ้าอะไรไม่มีแล้วนะ
1: ไม่มี
0: อ่า
1: ลองไปดูในซุปนี่ดู
0: ครับ
1: เขามีเขาจะมีช่อง Daily New อยู่นะฮะเปิดดูช่องนั้นจริงช่องอื่นก็มีนะก็ลองดูกันก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ได้ยินว่าน้องไก่เราติดต่อขอซื้อโตนาลีแล้วครับจากคุณเชษโอ้จริงเหรอฮะผมยังไม่เห็นข่าวเลยอย่าไปหวังนะฮะเราปล่อยให้ทีมดังๆเขาแย่งกันไปฮะ
0: ม
1: ันยากฮะโตนาลี่เนี่ย
0: ครับ
1: ปองดีๆนะฮะ
0: ก็ถ้าเหมือนก็คิดว่าถ้าเป็นเราเงี้ยเนาะถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไปสเปอร์ไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไปถ้าเป็นผมอะผมไป
0: เขาคุณจะไปสเปอร์ไง
1: อ๋อเหรอ
0: เออไม่เอาไปลองคือในระดับแบบโตนาลี่อ่ะผมว่าจะไปอ่ะมันก็แบบคล้ายๆว่าแบบเราเหมือนเราเลือกบริษัทอ่ะใช่ไหมแบบเราก็ต้องอัพให้มันบริษัทมันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราทำงานไหนว่าม
1: ันก็เสนอมาเราก็ต้องเลือกบริษัทใหญ่
0: มันก็ต้องเลือกอ่ะแล้วอย่างโตนาลี่นี่มันไม่ใช่แบบโอ้โห

0: ทางเลือกแบบทีมที่สนใจคงเยอะอ่ะมันน่าจะเยอะอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: อย่าว่าแต่โตนาลี่เลยไอ้บูอัดดี้เนี่ยที่เล่นดีกับโมร็อกโกเนี่ยจะได้ไม่รู้ถ้าจะเอาก็คงไม่ได้นะฮะว่าตอนนี้ก็ดังระเบิด
0: โอ้ดังระเบิดเลยแล้วราคาก็กระฉูดไปแล้วอ่ะ
1: โอ้น่าจะแพงอ่ะ
0: อืม
1: ต่ำๆ นี่ก็ได้มี560อ่ะ
0: ใช่ว่านี่ก็อายุน้อยไง
1: ใช่อายุ18นี่นะ
0: เออ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: อืม
1: แล้วเล่นดีจริงนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้ดูวันนั้นนี่ประทับใจมากเลยน้องๆดีเซลพรีเมียมเต็มถังเด็กปั๊มบอกครับเสีย
0: เฮ้ย
1: เติมน้ำมันตอนนี้กลายเป็นเสียแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออนี่เราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยเดี๋ยวบอลต้องไป
1: เออใช
0: ่บอลแล้วนะ
1: บอลจะเตะแล้วนี่ว่าโอเค
0: เดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังการบรรยายฟุตบอลนะครับ
1: ครับ
0: คู่ซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยนะครับ
1: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

กับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะ5:50 นอ้อวันนี้มาเร็ว1นาทีนะคะกับเช้าวันอังคาร16เดือน6ค่ะวันนี้16มิถุนายน2569ค่ะวิทยุสบท.ทั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95สวัสดีทุกท่านนะคะดาวเฟซด้วยค่ะ LTM ซุปเปอร์สเตชันของเรา5:00 ถึง 7:00 นะคะทุกสถานีค่ะสวัสดีทักทายหลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเนาะไปทำงานไปตัดยางไปขายของนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีฝนหรือเปล่ากับเช้าวันนี้อ้าววันนี้มีข่าวดีเอาข่าวแรกเลยนะคะดีเซลลง1 บาทแก๊สโซฮอล์1.20 บาทนะคะวันนี้ก็กลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดตรง1.20 บาทต่อลิตรนะคะเว้นตัวพรีเมียมนะคะยังราคาคงเดิมค่ะสำหรับวันนี้เริ่มตั้งแต่5:00นี่แหละค่ะเป็นต้นไปนะคะดีเซลก็ลดลง1 บาทนะคะวันนี้ขายปีกของแก๊สโซฮอล์95นะคะก็จะเป็น41.10 บาทE20 36.10 บาท E85 32.04 บาทแก๊สโซฮอล์91 40.47 บาทแล้วก็ตัวพรีเมียมยังคงเดิมเนาะ50.99 บาทนะใครเติมตัวนี้บ้างพรีเมียมนะคะยังราคาเท่าเดิมวันนี้ไม่ลดนะคะส่วนดีเซลลง1 บาทนะคะทุกชนิดเลยค่ะทั้ง B7 เหลือ38.80 บาท B20 33.80 บาท

แล้วก็พรีเมียมดีเซลก็54.25 บาทนะคะก็ยังไม่รวมภาษีบำรุงนะคะนี้ต่างจังหวัดก็ราคามากกว่ากรุงเทพอยู่แต่ก็ไม่ถึงบาทเนาะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่ามีหน่อยเนาะหลายคนบอกว่าพอได้หายใจนะพอได้หายใจว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องของฝนฟ้าเอ๊ะมีวันนี้ไม่ได้เป็นข่าวด่วนนะสำหรับฝนตกฝนฟ้าคะนองนะคะช่วงนี้มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะเดี๋ยวกรมอุตุก็จะส่งมานะคะเอาอย่างนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะเหมือนเดิม022481366ค่ะ022481366นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันทักทายกันนะคะเรื่องแรกเลยที่ต้องประกาศนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางกอรมน.นะคะได้มีการขอต้องบอกว่าขอจริงๆว่าผิดกฎหมายนะคะจากกรณีที่พบว่ามีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วย AI ซึ่งแสดงภาพในหลวงกับสมเด็จพระราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะหลายคนก็แชร์ไปด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นภาพจริงหรือภาพที่มีการดัดแปลงขึ้นมานะคะภาพดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ตั้งแต่วันที่13แล้วส่งต่อกันอย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะซึ่งเป็นภาพที่สร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนและก็ความสับสนในสังคมนะคะกอรมน.ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือนะคะขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติว่าควรจะตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานภาครัฐจากสำนักพระราชวังหรือสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนจะเผยแพร่ก่อนจะแชร์ก่อนจะแบ่งปันก่อนจะโพสต์ทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจริงๆการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะหรือเอาไปเผยแพร่ส่งต่ออันเป็นเท็จเนี่ยก็ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายนะแล้วอาจจะไปกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจจะเข้าข่ายมีความผิดนะคะตามกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโทษหนักอยู่นะแต่ตอนนี้กรมน.เขาก็ขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือนะที่บอกว่าโทษหนักนี่คือจำคุกนะคะไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000นะคะหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือหยุดก่อนแชร์นะคะตรวจสอบก่อนเชื่อแล้วก็ร่วมกันใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มีความรับผิดชอบแล้วก็เคารพต่อข้อเท็จจริงเพื่อทำลงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็ปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ตกเป็นเป้าของการบิดเบือนข้อมูลในโลกดิจิทัลปัจจุบันนี้นะคะบางท่านก็รู้ว่าเป็นภาพดัดแปลงเป็นภาพ AI แต่ก็อยากจะส่งเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับไม่ชอบถูกจริตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าเอาผิดยังไม่ได้เอาผิดใครนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือก่อนว่าไม่แชร์ภาพไหนที่ไม่จริงไม่อะไรเพราะว่ามีคนชอบไปดัดแปลงอ่ะนี่ก็ดูแล้วมันรู้สึกนะขัดตาขัดใจแหละเนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็อาจจะไม่อยากที่จะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงที่คนไทยกำลังอยู่ในช่วงความโศกเศร้ากันอยู่นะคะก็ต้องขอความร่วมมือกันก่อนนะหยุดแชร์

0: ะภาพปลอมคือถ้าไม่มั่นใจก็ถามได้นะคะว่าภาพนั้นเนี่ยจริงไหมยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับบางท่านค่ะแล้วก็วันนี้มีเดี๋ยวนะได้สายมาได้ยังขออนุญาตเช็คไลน์นิดนึงนะคะรออยู่นะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครที่จะโทรมานะคะเดี๋ยวนะมีเรื่องจริงๆก็เยอะอยู่นะโอ้มีอะไรละเนี่ยไฟไหม้เหรอเมื่อคืนใช่ไหมคะโอ้โหวอดไปทั้งหลังเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะอ๋อเป็นเหตุการณ์แก๊สรั่วค่ะในบ้านหลังหนึ่งพบว่ามีเปลวเพลิงนะคะลุกไหม้ตรงวาล์วถังแก๊สภายในห้องครัวก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นของบ้านเฉพาะครัวนะคะก็ปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะถูกไฟลวกเล็กน้อย1รายก็เบื้องต้นนั้นปลอดภัยอันนี้ระวังนะคะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยเวลาจะคือไม่ทำอาหารแล้วอ่ะก็ไม่ได้ปิดถังแก๊สคือไม่ได้ปิดวาล์วนักดับเพลิงเขาประชาสัมพันธ์นะว่าขอให้ทุกบ้านนะคะจะเป็นบ้านร้านอาหารเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานถังแก๊สและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มันตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเนี้ยคือบางทีแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องทำกับข้าวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ติดนะไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังแหละเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะคะก็ไม่ประมาทต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องของหนุ่ม17อันนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นเนาะสังคมมันก็จะมีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะคือทางตำรวจนครบาล3นะคะกลุ่มงานสอบสวนนครบาล3ได้มีการสืบสวนจับกลุ่มเด็กชายไม่ใช่เด็กชายสินะ27แล้วเนาะเด็กชายน้องเอกับน้องบีละกัน27เท่ากันเลยทั้งคู่นะคะไล่ยิงเด็ก16อ่ะคิดดูโอ้โหมีปืนแล้วนะคะเนี่ยเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะนี่ก็ปรากฏว่าไล่ยิงกันตอนบ่าย2นะคะ14:30 เนี่ยค่ะก็โชคดีนะคะไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าอะไรแต่ว่าที่ตกใจอย่างที่บอกนะคะว่าเด็ก27เนี่ยมีปืนนะคะเอาออกมาจากบ้านนี่ค่ะแล้วก็มาไล่ยิงกันก็ถามว่าเพราะอะไรไปยิงเด็กอายุ16อ๋อมันเช็คของครับพี่มันด่าผมและให้ของรับผมแค่นี้เองนะคะพอได้ยินแบบนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปก่อเหตุแล้วก็ไปยิงเขาโอ้โหดูสิแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นอีกก็คือว่าเด็ก2คนนี้มีถูกประวัติมีประวัติถูกจับกุมแล้วนะคะเมื่อปี68ร่วมกับพวกอีก9คนทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทางคดีโอ้พนักงานสอบสวนตำรวจก็เลยต้องจับอีกแล้วอีกรอบนึงนะคะนี่คือเด็กปัจจุบันนี้นะคะเอาไล่ยิงกันนะก
1: ็
0: พ่อแม่ก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงนะว่าเด็กนั้นเนี่ยมีปืนหรือเปล่านะคะก่อนออกจากบ้านไปโรงเรียนนะคะไปรับสายกันหนึ่งสายกันนะคะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับ
4: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวน้องๆมาด้วยใช่ไหม
3: มาด้วยครับมาด้วยสวัสดีครับ
0: โอเคสองสายมาเลยนะคะลุงไม้สายลุงไม้
4: สวัสดีพี่สี พี่สีกับน้องต้องกับพร้อม
3: ครับสวัสดีครับลุง
0: เชิญค่ะเชิญค่ะลุงหมามีนบุรีหันดง
4: ผมมีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับว่าบัตรทองนะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วอ่ะที่ว่าจะทำให้เป็นบัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกที่อะไรเงี้ยและปัจจุบันเนี้ยผมยังต้องไปเอาใบส่งตัวนู่นน่ะไอ้โพสีนู่นน่ะผมไอ้บ้านผมอยู่ลาดกระบังบ้านผมอยู่ลาดกระบังแต่ว่าผมก็
0: โพสีคือพัทลุงเหรอ
4: ฮะ
1: อยู่ฝั่งทนใช่ไหมพี่ฝั่งทน
0: อืมอ๋อฝั่งทนเลยเหรอโ
4: อ้โพสีตรงไอ้นี่ครับตรงสุขุมวิท56ครับ
0: อ๋อชอบเพราะเราเข้าใจถูกแล้วแต่สุขุมวิทย์ขนมและโปสี
4: ชุ
0: มชนโปสีนะอ๋อค่ะ
4: เป็นอนามัยที่ที่ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์อะไรโปสีที่56ตรงสุขุมวิทย์ครับผมไอ้ตัวนี้มันก็นานแล้วนะแต่ว่าผมแปลกตรงที่ว่าไอ้โรงพยาบาลที่ผมขอติดไว้เนี่ยที่ตอนนู้นเนี่ยเนาะต้องเอาใบส่งตัวทุกครั้งแม้กระทั่งว่าเป็นรอบที่ว่าไอ้นัดหมอนัดอย่างเราหาหมอต่อเนื่องใช่ไหมผมเป็นโรคเบาหวานโรคความดันไขมันอะไรเงี้ยนะต้องไปหาหมอต่อเนื่องหมอนัดทุก3เดือนนะครับมันก็ยังต
0: ้
4: องเอาใบตัวอยู่เพราะว่าทั้งที่ว่าเราหาหมอทุก3เดือนเนี่ยไม่น่าจะให้ใบส่งตัวนะผมว่านะแต่ว่าผมเดินไปหาหมออยู่ที่โรงพยาบาลมินบุรีเนาะเขาไม่ได้เอาไปส่งตัวนะคุณศรีเขาเอาไปส่งเขาถามว่าใช้สิทธิ์อะไรผมบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไรผมมีแต่บัตรทองว่างั้นผมก็คือประกันสังคมผมก็ไม่มีแต่ว่าผมมีบัตรทองเขาก็ไล่ให้ไปตึกที่เป็นบัตรทองเนาะก็ไปติดที่บัตรทองก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเอาไปส่งตัวเขาก็ให้หาหมอเลยนะครับมันยังไงผมก็จะงงอยู
1: ่
4: แต่ขึ้นโรงพยาบาลที่เราขอติดเอาไว้เนี่ยที่ว่าเป็นติดของเราโดยตรงเนี่ยมันทำไมถึงต้องเอาไปส่งตัวอยู่ตอนนี้นะครับ
1: มันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะครับคุณลุงที่เคยฟังทางสปสช.เขาบอกครับคือถ้าโรงพยาบาลเขาเข้าร่วมแบบใช้บัตรประชาชนรักษาได้เลยแต่มันก็ที่ไหนก็ได้เลยครับอันนี้คุณลุงไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรนะที่ว่าต้องใช้ใบส่งตัวเนี้ย
4: เอ่ยชื่อได้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: น่าจะได้นะลุง
4: โรงพยาบาลสิรินธรนะครับ
0: โรงพยาบาลสิรินธรเขตประเวศเน
1: า
0: ะค่ะ
1: เพราะว่าเขาต้องใบส่งตัว
0: ทุกครั้งก็เลยสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมใช่ไหม
4: ใช่ครับเพราะแต่ว่าเขาก็ให้เอาไว้ล่วงหน้าอยู่ปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปเอาอ่ะครับเพราะไป
0: นี่คือเอามาทั้งคู่เลยใช่ไหมกี่ใบเอามาเป็น10ใบเหรอคะ
4: ลาดกระบังไปสุขุมวิท60กิโลนะคุณศรี
0: ค่ะก็เลยสงสัยว่าทำไมยังต้องเอาใบส่งตัวอยู่ทำไมไม่เข้าตรงนี้เหรอคะ
4: ครับผมมันเพราะว่าเราก็ใช้สิทธิ์อยู่นี่สิทธิ์ของเราก็ขอไว้ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็คือหาหมอทุกๆ3เดือนอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็เลยสงสัย
4: เป็นโรคประจำตัวนะครับ
0: ค่ะ
4: แต่ผมไปหาที่มินบุรีนี่เราไม่ต้องเอาไปส่งตัวแล้วเราก็ไม่ต้องเสีย30บาทเขาไม่ต้องเสียก็คือเขาให้หาเลยอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ เขาก็มาที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาล
4: ถ่ายรูปแล้วก็จบก็หาหมอได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: ที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาลลุงนะ
0: ต่างรู้ไหมที่มินบุรีนี่เป็นคลินิกหรือเป็นโรงพยาบาลที่ไม่ต้องใบส่งตัว
4: โรงพยาบาลนวมินทร์1ครับผม
0: นวมิน
1: ทร์ผมคิดว่าสิรินธรเนี่ยเขาอาจจะเป็นโรงพยาบาลสังกัดกทม.นะพี่เขาอาจจะต้องใช้ก็จะต้องใช้ใบส่งตัวเพราะว่าคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกับโรงพยาบาลสิรินธรเขาเยอะอยู่แล้วอ่ะพี
4: ่มันไม่ใช่ของรัฐบาลหรือว่ายังไงครับไอ
1: มันก็ของรัฐแต่มันเป็นของสังกัดกทม.ครับ
4: เหรอแต่ก็ไม่เป็นไร
1: สังกัดกระทรวง
4: สาธารณสุขไว้ปีหนึ่งอะนะ จะปีนึงต้องไปเอาปีนึงอะไรเงี้ยนะครับ
1: คุณลุงอย่างนี้ไหมลองโทรไป1333

0: ุดแล้วแจ้งขอย้ายสิทธิ์ไว้ไม่นานแล้วเราก็ย้ายสิทธิ์มาอยู่สิรินธรเลยดีไหมล่ะ
1: ย้ายมาแล้วครับตอนนี้แต่ก่อนผมอยู่โรงพยาบาลรามาใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมอยู่โรงพยาบาลรามาแล้วตอนนี้ผมก็เลยขอย้ายมาที่สิรินธรนี่ตอนนี้ไอ้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลราชกระบังมันเต็มผมว่าจะย้ายมาราชกระบังใช่ไหมและเขาก็บอกว่าในนั้นใกล้ที่สุดก็คือใกล้ๆบ้านเราที่สุดก็คือสิรินธรนี่ตอนนี้ทะเบียนบ้านผมน่ะอยู่ราชกระบังนี่แหละแต่ว่าเขาต้องเอาคนค้ำอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันหาคนค้ำไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลย
2: ดูยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: ยุ่งยาก
2: ไกลด้วย
1: ทั้งที่ว่าทะเบียนบ้านผมเป็นเจ้าบ้านเองนะผมเป็นเจ้าบ้านเองอยู่ราชกระบังผมจะเป็นเจ้าบ้านเองก็มีบ้านเลขที่อะไรครบหมดทุกอย่างแต่ทำไมมันต้องยุ่งยากขนาดนี้อะครับ
2: ก็น่าจะเรื่องที่คุณจามวันบอกแหละว่าคนละสังกัดค่ะบางทีโรงพยาบาลเนี่ยมันมีสังกัดมหาวิทยาลัยสังกัดกทม.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยค่ะมันข้ามองค์กรกันก็เลยต้องมีใบส่งตัวมาหน่อยนะคะแต่คิดว่าโดยเร็วนี้แล้วก็น่าจะบูรณาการร่วมกันนะน้องร่องเนาะ
0: ครับผมว่าแล้ว
2: แต่ว่าอาจจะยังไม่ปุ๊บปั๊บยังไม่เร็วนะคะก็ทำแบบนี้ไปก่อนนี่ลงหมายได้ใบส่งตัวทีละ12ใบทุกเดือนเหรอคะ
1: ไม่ใช่คือใบส่งตัวเราไปขอเราจะไปขอล่วงหน้าไว้1ปีอย่างเงี้ยนะเขาก็จะทำ
2: อ๋อก็ได้มาเลย1ปี
1: ได้มาเลย1ปีเราก็สามารถหาหมอได้4ครั้งสี่ครั้งหมอใหม่อย่างเงี้ยนะ
2: ก็เข้าใจว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลสังกัดเดียวกันเนี่ยคิดว่าใบส่งตัวเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแล้วในโรงปัจจุบันเนี้ย
1: ใช่มันน่าจะแบบน
2: ั้
1: นแล้ว
2: ใช่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะลุงเนาะเวลาจะเดินทางไปหาหมอ
1: ข้อมูลของเราแหละมันอยู่ในไอคอมของโรงพยาบาลอยู่แล้วมันไม่น่าเนาะข้อมูลของเราในคอมอยู่แล้วในโรงพยาบาล
2: เนี่ยเข้าใจแต่ว่าไอ้เรื่องเงินน่ะลุงเวลาเขาจะไปเบิกกลับมาเนี่ยค่ะเพราะน่าจะเบิกกันคนละส่วนคนละสังกัดใช่ค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลประเวศอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลสิรินธรใช่ไหม
1: ใช
2: ่เวลาเขาจะส่งเบิกเงินคืนมาเนี่ยที่รักษาไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเบิกคนละชุดคนละที่กันเพราะว่าคนละสังกัดน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนั้นมากกว่านะคะส่วนการรักษาพวกน่าจะครอบคลุมหน่วยบริการทั่วแล้วล่ะนะก็เขาคุยกันได้แต่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างในต่างจังหวัดอย่างเนี้ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยถ้าคุณหมอเขารักษาได้แบบว่าเขาไม่ส่งตัวเลยนะคะน้องดุ้งอย่างเนี้ยไม่ค่อยส่งรักษาเองเลยรักษาเองเลยผ่าตัดเองรักษาเองเลยอย่างเงี้ยค่ะหมอเขาเก่งคือถ้าส่งแล้วเขาบอกว่ามันจะยุ่งยากนี่แหละในการเก็บเงินในการเอาเงินคืนมาจากสปสช.อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถือว่ามันต้องเงินคนละส่วนอย่างเงี้ยเหรอ
2: คนละส่วนใช่ค่ะก็คือเหมือนโรงพยาบาลไทยโรงพยาบาลมันอ่ะต้องเบิกกลับมาเพื่อกลับมาบริหารโรงพยาบาลตัวเองอย่างเง
1: ี้
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: ยากโคตรยุ่งยากเกินไป
2: ยุ่งยากเกินไปนะคะอดทนเนาะอดทนนะคะ
1: ก็เป็นโครงการของรัฐแล้วก็น่าจะ
2: แต่มันคนละสังกัดเท่านั้นเองเนาะก็ไม่เป็นไรของลุงหมายได้ไป1ปีก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันเนาะยังไงก็ตามให้ลุงหมายสุขภาพแข็งแรงนะคะไปหาหมอทุกนัดทุกครั้งเนาะน้องโด่ง
1: ครับผมครับ
0: ครับผมใช่เลย
2: ค่ะแล้วก็รบกวนกันแล้วกันครับค่ะได้ค่ะเราสู่กันฟังขอบคุณนะคะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: มาดูข่าวกันต่อน้องรุ่งค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะโอ้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับ
0: ใช่ค่ะเนาะเรื่องคนป่วยเรื่องพระเรื่องครูนี่มีทุกวันเนาะก็
1: ครับผม
0: ครูที่ถูกเด็กป.3ถือมีดไล่ฟันก็เมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามีการให้ย้ายกลับไปสอนที่เดิมแล้วนะคะน้องดุ้ง
1: ครับผม
0: ค่ะน่ากลัวนะเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ข่าวแรกที่ทำเสนอไปคือเด็ก16เด็ก17 2คนน่ะพกปืนไล่ยิงเด็ก16เมื่อวาน
1: เมื่อกี้ฟังพี่อยู่ว่าทำไมหาปืนได้ง่ายจังใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่17ออกจากบ้านก็มีปืนไปโรงเรียนหนีอ่ะแล้วคิดดูแล้วนี่เด็กป.3ก็มีมีดไปโรงเรียน
1: โอ
0: ้ป.3 มีกี่คนค่ะ

0: เห็นครูเนี่ยวิ่งหน้าตั้งเลยนะฮะ
1: ใช่ป.3ก็8ขวบเนาะ8ขวบ9ขวบประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนในจังหวัดสกลนครนะคะถืออาวุธมีดพาไล่ฟันครูสาเหตุเกิดจากนักเรียนชายทะเลาะกับเพื่อนครูเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปห้ามแต่นักเรียนไม่พอใจโวยวายแล้วก็ด่าครูนะคะช็อกครูก็ช็อกเลยนะคะก็ปรากฏว่าสั่งให้เด็กกลับบ้านเนาะสั่งให้เด็กกลับบ้านแล้วก็หลังจากนั้น เด็กก็เอามีดมาไล่ฟันครู
0: นะ
1: สาเหตุที่ห้ามไม่ให้ทะเลาะกับเพื่อนนี่แหละค่ะ
0: โอเคลงกับเพื่อนไม่ได้มาลงกับครู
1: ใช่ครูก็บอกว่าไม่ได้ถือโทษโกรธเด็กนะแล้วก็เป็นห่วงว่าเด็กคนนี้เนี่ยในอนาคตเขาจะอยู่ยังไงในการที่แบบเขาเรียกคุยเนาะว่าสอบสวนเขาได้จริงในที่ประชุมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเด็กป.3เนี่ยนะทำไมพฤติกรรมแบบนี้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเด็กคนนี้มีประวัติพฤติกรรมก้าวร้าวนะน้องดวงเพราะว่าสภาพแวดล้อมบ้านเบิ้ลเนี่ยพ่อก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีความรุนแรงย่า76ปีซึ่งเป็นคนดูแลหลักก็มีปัญหาสุขภาพมีข้อจำกัดในการดูแลแล้วก็มีข้อมูลสำคัญเนี่ยเรื่องเล็กๆนะอย่าลืมนะในวันเกิดเหตุย่าลืมให้หลานกินยา
0: ครับ
1: ส่งผลให้เด็กมีอาการแปรปรวนและไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแต่ถามว่ามันก็เล็กไหมไม่เล็กนะเรื่องการกินยานะคะซึ่งครูคนนี้ครูผู้หญิงก็ร้องไห้เสียใจนะว่า เหตุการณ์มันฝังใจอะเนาะมีทีมแพทย์มีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลรวมถึงผู้ว่าของจังหวัดสกลนครด้วยนะคุยปลอบใจแล้วก็เดี๋ยวจะวางแนวทางว่าจะเอาตัวของพ่อเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดนะที่บ้านพักใจสักประมาณ4-6 เดือนเด็กก็จะเข้าสู่การประเมินและรักษาทางจิตเวชต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์จนกว่าสภาวะจิตใจที่ดีขึ้นนะคะอื้อหืออ
0: ืออ่
1: ะเนี่ยน่าเชื่อเนาะ
0: ครับต้องดูแลใกล้ชิดทันทีโอ้
1: ย้ายกลับบ้านค่ะ
0: ครับผมโอ้คุณครูก็ปลอดภัยแล้วเนาะเป็นครูนี่ก็ไม่ง่ายนะ
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่นะครับ
1: ครูก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้โกรธเด็กหรอกเพราะว่ารู้ว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแต่เป็นห่วงเขาว่าหลังจากเนี้ยเด็กคนนี้จะอยู่ยังไงใช่ไหมคนดูแลก็คือย่าอุ้ยเชื่อไหมว่าตอนที่ครูเล่าเนี่ยหนีสุดชีวิตเลยนะคะหนีสุด
0: คนเด็กเวลาวิ่งเขาก็วิ่งเร็วกันนะวิ่งไล่ถือมีดแล้ววิ่งไล่นึกภาพดูพี่ครูก็ต้องวิ่ง
1: จริง
0: ๆอะไรครูผู้หญิง
1: วิ่งสิหูไม่วิ่งนะมีสิทธิ์ที่จะบาดเจ็บ
0: ครับ
1: นี่ค่ะเหมือนในคลิปเลยแหละในคลิปเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหคุณครูก็วิ่งร้องให้คนช่วยเด็กก็แตกตื่นนะคะตกใจร้องไห้จนพันโลมาช่วยอะค่ะล่อเด็กให้มาทางสนามเด็กเล่นนะคะกล่อมให้เด็กวางอาวุธลงเขาถึงยอมก็ต้องขอบคุณพันโล
0: โอ้ดีนะไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
1: เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยเด็กคนนี้เห็นบอกว่าชอบคือเหมือนกับว่าข่มขู่รีดไถเงินเพื่อนด้วยนะ
0: โอ้
1: พฤติกรรมก่อนหน้านี้นะบงเด็กคนนี้
0: ครับ
1: รีดเงินรีดไถเงินเพื่อนจนเด็กบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายโรงเรียนหนี
0: โอ้โหนี่เด็กมีปัญหาจริงๆเนาะ
1: จริงค่ะ
0: ดูแลกันไปที่ดอนเมืองก็มีคดีหนึ่งนะครับพี่อันนี้ก็เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะฮะแล้วเมื่อวานก็คลี่คลายได้แล้วนะครับจากกรณีที่ไปเจอศพถูกหั่นแล้วก็ยัดไว้ในกล่องในลังพลาสติกทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่งในเขตดอนเมืองนะฮะมาตำรวจเขาก็เลยเริ่มแกะรอยนะครับจนไปพบว่าผู้ตายเนี่ยก่อนถูกฆ่านะครับไปทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตำรวจนครบาลนะครับจับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ

0: ผู้ต้องหา3คนนะฮะตำรวจไปเอาตัวมาที่โรงพักแล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับชนวนเหตุเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่ามีความขัดแย้งกันเรื่องนาฬิกาคือผู้ตายเนี่ยไปโทษไปกล่าวหาแหละนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขโมยนาฬิกาเขาไปนะฮะก็เลยมีการนัดมาเคลียร์กันนะครับที่บ้านก็พาพวกมาเคลียร์กันว่าไม่ได้เอาไปนะฮะบานปลายทะเลาะกันก็เลยถึงขั้นลงมือฆ่ากันนะฮะจากนั้นก็กลัวความผิดก็เลยเถิดเลยฮะทีนี้หั่นศพซะเลยผู้ตายเป็นคนรูปร่างใหญ่หวังจะหั่นศพแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ซ่อนไว้ในบ้านเพื่อประวิงเวลาเพื่อหลบหนีอ่ะพี
1: ่
0: มันจะง่ายอะไรขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิ
0: ล่าสุดนะจับกลุ่มได้แล้วนะครับนายกฤตธนัทนายสุปกรณ์และนายชยพล3คนนี้นะครับร่วมกันก่อเหตุศาลอนุมัติหมายจับไปตามจับกลุ่มมาได้นะครับแถวแถวปทุมธานีนะครับ
1: จับได้เรียบร้อย
0: เมื่อวานนี้คุมตัวมาที่โรงพักนะครับโอ้โหทั้ง3คนเนี่ยนะฮะในสภาพอิดโรยเขาบอกว่าตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยมาด่าบุพการีเขา
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยลงมือเลยฮะสุปกรณ์นะฮะเป็นคนนายสุปกรณ์เนี่ยเป็นคนเอามีดเนี่ยแทงนะครับ
1: โอ้โหโหดจริงๆเลย
0: นี่ฮะมูลเหตุเรื่องของนาฬิกาการกล่าวหากันนะครับนี่ฮะเจ้าตัวบอกว่าสุปกรณ์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะทำคนเดียวนะไม่มีใครมาช่วยยกกล่องยกหีบเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนของบ้านทำคนเดียวว่างั้นเ
1: ถอะทำคนเดียว
0: แต่เพื่อนอีก2คนก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะ
1: แล้ว
0: ติด
1: ล่างแหไปด้วยไหม
0: ก็โดนไปด้วยนะครับโดนข้อหาร่วมกันนั่นแหละฆ่าก็ซ่อนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพ
1: โอ
0: ้ครับผม
1: โอ้โหทุกวันเนาะฆ่ากันทำร้ายกันเขาบอกว่าแค่ด่าพ่อแม่เหรอ
0: เขาใช่ครับก็เขาบอกตั้งใจจะมาเคลียร์เรื่องนาฬิกาว่าไม่ได้ขโมยไปแต่ว่าพอมาถึงแล้วโดนด่าก็เลยโมโหนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยลงมือฆ่าเพื่อนคนนี้ซะเลยฮะโอ้โห
1: ค่ะส่วนวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.วันนี้ก็บอกว่ามีด่ากันก่อนด้วยนะในกล้องเราอาจจะไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่โรงพยาบาลตำรวจนะครอบครัวของนายชรินวินมอเตอร์ไซค์ที่เสียชีวิตนะคะก็มีญาติไปติดต่อขอรับศพไปทำพิธีที่วัดกุณฑีรุทธารามห้วยขวางเนี่ยนะคะก็ลูกสาวของผู้เสียชีวิตเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งทุ่มพ่อซื้อข้าวมาให้เธอกินแล้วก็ไปเปิดทีวีดูการ์ตูนทุกสิ่งอย่างดูเหมือนปกติไม่มีอะไรผิดแปลกจนกระทั่งช่วงดึกมีเพื่อนบ้านโทรมาว่าจ้างให้ไปซื้อยาก่อนจะเกิดเหตุก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป3วันบอกว่าพ่อเนี่ยโพสต์รูปลูกสาวลง Facebook พร้อมใส่เพลงแสดงออกถึงความรักและบอกรักก็เลยทำให้ลูกสาวเนี่ยแปลกใจทั้งที่ก่อนหน้านี้พ่อไม่เคยทำแบบนี้ลูกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลางสังหรณ์เนี่ยค่ะแล้วครอบครัวเขาบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจที่โซเชียลวิจารณ์นะคะแล้วไปให้กำลังใจผู้ต้องหาแทนมีการระดมเงินช่วยเหลือตชด.กันก็เลยมองว่าโอ้สังคมไทยเป็นอะไรไปไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งที่ผู้เสียชีวิตถูกด่าก่อนเนี่ยครอบครัวว่าอย่างนั้นนะน้องดงถูกกระทำก่อนเป็นใคร

0: ก็ทนไม่ได้แต่ยอมรับว่าการรุมทำร้ายอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียแต่ในฐานะที่ผู้ต้องหาเป็นตำรวจก็ไม่ควรมาโกรธแค้นถึงขั้นยิง17นัดแบบนั้นดูแล้วเกินกว่าเหตุถ้าหากอ้างว่ามีการป่วยจิตเวชก็ไม่ควรรับราชการและพกพาปืนครอบครัวไม่ได้มีเส้นมีสายและไม่สามารถห้ามปรามความรู้สึกนึกคิดของโซเชียลได้แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าครอบครัวเป็นฝ่ายสูญเสียเป็นการพูดข้อเท็จจริงและมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหลังก่อเหตุทำไมถึงไม่มีการตรวจปัสสาวะตำรวจคนนี้นะคะส่วนมีคนเอาคลิปมาเปิดเผยภายหลังนะคะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าวินเนี้ยเคยถูกร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมเล่นการพนันในวินบ้างดื่มสุราบันเทิงกันเนี่ยมีคลิปอะไรอย่างเนาะแล้วก็บางคนก็สักลายจนน่ากลัวญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าเรื่องพวกนี้ขอให้สังคมเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะขอให้แยกแยะเพราะในวันเกิดเหตุเพื่อนวินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าไปรุมมีเพียง2ถึง3คนเท่านั้นครอบครัวก็เลยบอกว่าถ้าหากผู้เสียชีวิตรับรู้ก็ไม่อยากให้จองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเข้าใจว่าเขาคงทำบุญมาแค่นี้ค่ะนี่คือครอบครัวแบบท้อมากลุงจริงนะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแบบว่าเขาตั้งเลยบอกเนี่ยถ้ามีเลขบัญชีของตชด.เนี่ยบอกด้วยเขาจะช่วยค่าประกันตัวอย่างนี้เลยครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจสังคมเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้
0: อันนี้อารมณ์ของผู้คนที่พอรู้ข่าวนะ
1: ครับคือคนไม่ในคลิปอะมันไม่เห็นมันไม่ได้ยินหรอกว่าก่อนที
0: ่
1: เขาจะม
0: ี
1: การถีบกันอะเขาทางตชด.ไปยั่วไปยั่วยังไงทางฝั่งนี้ไปพูดอะไรนะที่ข่าวเนี่ยมันก็มีแต่คนมาบอกว่ามาเรียกรถจากตลาดห้วยขวางไปสน.มักกะสันพอบินบอก120ทางฝั่งนู้นบอกโอ้ยแพง80ได้ไหม60ได้ไหมมีการต่อราคากัน
0: ค
1: ่ะแล้วทางนี้เขาเลยบอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปไอ้บทสนทนาพวกนี้เวลาคนเรามันคุยกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุยด้วยอารมณ์ไหนท่านพี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ถ้ามันแพงพี่ก็ไปแท็กซี่ก็ได้นะครับถ้าพูดอย่างนี้มันก็คงคนมันไม่ใครโกรธกันหรอกท่านพี
0: ่
1: แต่เวลาคนเล่าในคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาเล่ามันเขาไม่ได้เล่าว่าอารมณ์มันพูดยังไงหรือก็ทางฝั่งตชด.แล้วไปพอไม่ไปทางนี้ไม่ไปเลยแค้นเลยพยายามไปพูดจาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เดี๋ยวตำรวจเขาต้องไปเก็บรายละเอียดเลยนะครับว่าพยานแวดล้อมเขาว่ายังไงกันบ้าง
0: ค่ะ
1: เพราะเพื่อนวินเนี่ยเพื่อนวินก็มาเล่าบอกว่าทางฝั่งที่ตชด.เนี่ยก็ไม่ไปอ่ะก็ยืนอยู่แถวนั้นแล้วเหมือนกับคนกำลังก็โกรธวินน่ะแบบมองด้วยสายตาค้อนมาคนที่บอกไม่ไปอ่ะนะที่บอกให้ไปนั่งแท็กซี่ไปนั่นแหละก็มองค้อนมาแล้วก็มีการท้าทายกันทีเนี้ยพูดจาท้าทายกัน
0: ก็เกิดเรื่องจนได้นะคะเสียชีวิตไป2บาดเจ็บไป1นะคะเมื่อวานนี้ศาลก็ให้ประกันตัวตชด.แล้วนะคะในวงเงิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็หลังจากศาลให้ประกันตัวเรียบร้อยเอาจริงๆนะทุกคอมเมนต์ 95% เทไปในทางเดียวกันหมดอีกแล้วค่ะน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยสู้นะตชด.สู้นะคะเป็นกำลังใจนะคะเชียร์นะคะอย่างเงี้ยเอาจริงมีอย่างเงี้ยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องสู้คดีดีๆนะเพราะว่าทนายเนาะต้องเก่งมากนะว่าไหม
1: ครับ
0: นี่ค่ะตามนั้นไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนสังคมจะมีส่วนร่วมไปด้วยอ่ะแล้วก็พูดถึงวินมอเตอร์ไซค์สักหน่อยนึงก็ได้นะคะส่วนหนึ่งละกันเนาะส่วนน้อยด้วยอ่ะเชื่อว่าคนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันตรง
1: ครับ

0: เหมือนกับที่รายการเราพูดถึงพี่แท็กซี่บ่อยๆเนาะมันจะมีแท็กซี่กลุ่มหนึ่งอะที่แบบมีคนโทรมาบ่อยมากเลยแถวลังสิตเนี่ยโทรมาฟ้องเราอยู่บ่อยมีประมาณเหมือนเป็นมาเฟียเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นฝากถึงพี่วินมอเตอร์ไซค์ทุกวินนะคะในกรุงเทพเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะตรงเรื่องบริการเนี่ยเป็นเรื่องที
1: ่
0: ต้องให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องกิริยามารยาทเรื่องอะไรเงี้ยหลายเรื่อง
1: เนี่ยต้องดูอารมณ์ผู้คนแบบนี้พี่ว่าทำไมสังคมเขาถึงเอ็นมาทางฝั่งของทางผู้ก่อเหตุนะ
0: ใช่
1: ก็คนเขาเชื่อว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ชักปืนออกมาถ้าวันนั้นไม่ชักปืนออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เขาบอกว่าต้องโดนลุมแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะภาพในกล้องเนี่ยเห็นแล้วแหละว่าพี่วินเนี่ยเตรียมที่จะเข้าไปเนี่ย2-4 คนแถวนั้นแหละไม่รู้กี่คนละเตรียมที่จะเข้าไปละแต่ทีเนี้ยการชักปืนออกมาแล้วก็นำยิงหมดแม็กเนี่ยเขาก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วว่าไอ้พี่โอ้เขาป้องกันตัวคำนี้ไอ้ป้องกันตัวมันป้องกันได้ขนาดไหนครับ
0: ใช่เลย
1: เห็นบอกว่าคนในพ่อก็ไปหาเงินมาเนี่ยนะโอ้โหถึงที่เอาคอนโดไปวางเลยนะพี่เพื่อเอาเงินออกมาก่อนเอาเงินออกประกันลูกชายนะฮะ
0: 500,000 บาทค่ะน่าจะกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องอารมณ์เนาะหรือต่อชะดอปืนดุค่ะมีข้อแม้เรื่องห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานนะคะถึงแม้ว่าภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตจะไปคัดค้านการประกันตัวก็ไม่ได้เป็นผลนะคะร่วงศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะคะเมื่อวานนี้
1: ค่ะเนาะประมาณนี้ครับผม
0: เราพักกันเลยไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก็มาในช่วงชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95ค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้น

0: ท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ในชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะ 6:09 นาทีกับเช้าวันอังคารวันนี้16เดือน6นะคะน้องโด่ง
1: วันหวยออกวันลอตเตอรี่ออก
0: วันลอตเตอรี่ออกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นจิ้งจก2หางก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะจิ้งจก2หางอะไรนะเดี๋ยวนะมีคนอ๋อนี่ไงเกาะอยู่ที่ศาลพระภูมินะคะเลขเยอะเหลือเกินนะคะก็มันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยอะเนาะเราต้องตีเป็นตัวเลขตีเป็นเลขก็ได้นะคะปกติจริงจบมันก็จะหางเดียวเนาะสัตว์ทั่วไปใช่ไหมมันไม่มีสัตว์ประเภทไหนที่มีสองหางเนาะถูกไห
1: ม
0: พอมันแตกก็นั่นแหละเผื่อจะให้โชคให้ลาบนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะค่ะพูดถึงโชคลาภนี่ต้องแสดงความยินดีด้วยเลยอย่างนี้ข่าวดีเลยนะคะของคุณแม่นนนี่นี่เป็นคุณแม่ป้ายแดงเลยค่ะนนนี่ลูกสาวของคุณแอมซีเรียมค่ะน้องดงหลังจากแต่งงานแล้วก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกล่าสุดนั้นเธอคลอดแล้วนะคะ
1: ชื่อน้องไทยก็เป็นคุณยายแล้วสิเนาะ
0: โอ้ก็ไม่น่าเชื่อเนาะคือยังสาวปิ้นมากเลยคุณซีเรียมกับคุณบิลลี่นะคะบิลลี่โอแกนก็ได้หลานสาวชื่อน้องไอนะคะน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยคุณนนนี่ก็โพสต์ว่ามาแล้วค่ะลูกคนแรกปลอดภัยแข็งแรงขอบคุณคุณหมอพี่ๆพยาบาลทุกคนที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะคิดถูกที่เลือกที่นี่เพอร์เฟกต์สุดๆคุณหมอดูแลดีมากอ๋อหมายถึงโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะบอกว่าจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็บอกว่า อีกวันที่ชีวิตเปลี่ยนเจ้าความรักของแม่นี่แม่ป้ายแดงนะคะนะคะหน้าตาก็ออกมาแบบเรียกสมบูรณ์คือสวยมาเลยอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นคือทั้งฝั่งตายายปู่ย่าพ่อเนี่ยหน้าตาดีหมดอ่ะนึกออกไหม
1: ครับ
0: แล้วลูกก็จะไปไหนล่ะคะก็อาจจะเข้าวงการบันเทิงในอนาคตอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ในอนาคตใช่ไหม
0: ใช่มันต้องเข้าอยู่แล้วเอาเนนี่ขนาดว่าเขาไม่ได้เข้านะเขาไม่ได้แสดงแบบเป็นจริงเป็นจังเหมือนพ่อกับแม่นะแต่เชื่อไหมว่าคนบันเทิงหรือว่าประชาชนรู้จักว่านี่คือเขาลูกของบิลลี่โอแกนลูกของแอนซีเดียมคือต้องเข้าแหละคือเข้าก็เหมือนไม่เข้าอ่ะหรือไม่เข้าก็เหมือนเข้ามาแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้
1: ขอบคุณดีด้วย
0: ยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: คือเดี๋ยวนี้ลูกของดาราเนี่ยเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนาะมีงานมากกว่าพ่อแม่อย่างน้องเกลอ่ะ
1: อ๋อ

0: เมื่อวานเมื่อวานนี้เขาเจอคุณอนุทินต้องบอกว่าคุณอนุทินน่ะไปเจอน้องเกลในงานเขาก็เชิญไปใช่ไหมแล้วก็จังหวะหนึ่งที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีพบน้องเกลนะคะก็ภรรยาคุณจ๋าก็ถามว่ารู้จักลุงหนูไหมลุงหนูหน้าเหมือนหนูไหมซึ่งน้องเกลก็สายหน้าและยิ้มอย่างเขินอายก่อนที่นายกรัฐมนตรีขอย้ำขออุ้มหน่อยเชื่อไหมว่าน้องเกลปฏิเสธค่ะน้องนุ๊กแล้วปฏิเสธแบบน่ารักว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าหนูตัวหนักคือครูคุณอนุทินขออุ้มน้องเกลว่าขออุ้มหน่อยอะไรอย่างนี้นะเกลบอกว่าหนูตัวหนักค่ะ
1: โอ้สงสัยน้องที่บ้านบอกมาแล้วการปฏิเสธอะเนาะให้บอกแบบนี้อย่างเงี้ยหรอ
0: ไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่เลี้ยงหรือว่าคุณแม่ชมพู่หรือใครแต่คิดว่าคงไม่มีใครบอกหรอกแต่ยิ้มอายนะแต่น้องเกียวก็ปฏิเสธบอกว่าหนูตัวหนักส่วนลุงหนูก็จับแก้มอย่างน่าเอ็นดูนี่แล้วทำหน้าแบบแล้วเกียวทำปากสูน่ารักมากน่ารักจริงนี่คือการที่เกียวไปโผล่ที่ไหนเมื่อวานนี้ทำเนียบเหรอใช
1: ่
0: ไหมเป็นงานโครงการในช่วยไทยพัฒน์อ่ะเขาไม่ใช่ได้ไปฟรีๆนะเกียวมีค่าตัวนะคะเยอะมากด้วยขอบอกน่ารักมากค
1: ุณเมื่อวานเขาเป็นนี่ไงพี่คือตอนนี้น้องเกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่เจ้าหนึ่งเคยเห็นไหมเคยเห็นตาม
0: บิ
1: ล
0: บอร์ด
1: ใส่เสื้อไรเดอร์อยู่อย่างนั้นแล้ว
0: ใส่เสื้อเขียวเมื่อวานเป็นบุกทำเนียบเลย
1: เมื่อวานวันแรกที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสในไรเดอร์ได
0: ้อ๋อเออใช่
1: ก็เลยเอาคงจะเอาน้องเกลไปเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าตั้งแต่วันนี้ใครสั่งของในไรเดอร์ก็ใช้สิทธิ์ได้แล้วอะไรประมาณนี้เกลเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของไรเดอร์อยู่
0: เจ้านี้เลยเจ้าเกลนี่แหละเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ไปโปรโมทโครงการไทยช่วยไทยพักว่าใช้ได้เป็นวันแรกแต่ว่าเงินมันหมดแล้วอ่ะเมื่อวานเนี้ยถ้าใครจะได้ใช้กี่คนเนี้ย
1: เราก็ผมก็หมดเหมือนกันส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะถ้าคนแบบกินข้าวกลางวันซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยหมดแล้ว
0: จริงๆลุงหนูต้องเติม15และ16นะ1และ16นะไม่ใช่จะเติม1และ1นะมันนานไปแล้วคิดดูเกลก็ไปถึงทำเนียบนะวันเนี้ยมันจะได้ใช้ยังไงล่ะมันหมดตังค์แล้วอ่ะต้องรอกดรอที่1นะคะแล้วอะไรรู้มั้ยในสื่ออ่ะพอข่าวนี้ออกมาเอาไทยรัฐแหละตัวดีเลยไทยรัฐบอกว่าเปิดภาพน่ารักน้องเกียร์บุกทำเนียบนายกอนุทินขออุ้มแต่ปฏิเสธด้วยเหตุผลสุดเอ็นดูแล้วคอมเมนต์ต่อท้ายว่าเกลียวลูกหนีไปโอ๊ยแหมเหลือเกินนะเกลทำดีมากลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคือในงานมันไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่าเกลเขาน่ารักเขาบอกว่าหนูตัวหนักเขาก
1: ็
0: น่ารักน่ารักมากเลยลูกของดารานางเอกแล้วค่าตัวเขาอ่ะเห็นบอกว่า17ล้านนะน้องดง
1: โอ้ก็ระดับพรีเซนเตอร์เลยนะพี
0: ่
1: ก็ต้องก็เดินไปที่ไหนก็เห็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็นเขาเอารูปน้องเกลมาตั้งไว้เต็มไปหมดเลยอ่ะ
0: เนี่ย
1: ตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะ7 หลักก็ต้องมีนะ7-8 หลักอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะนั่นแหละ7-8 หลักก็บอกว่านะคือถ้าทั้งแม่ทั้งลูกอย่างเมื่อวานนี้เขาซื้อเป็นแพ็คเพราะว่ากรณีคุณชมพู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไปเป็นเพื่อนลูกนะเขาไปแบบมีค่าตัวเหมือนกัน
1: แม่ก็เลยเป็นแพ็ครับไปด้วย
0: ใช่ถูกค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ไปร่วมประชาสัมพันธ์
1: นี่แหละเรียกว่าลูกให้คุณ

0: เนาะ
1: ใช่สุดเลยนะ
0: ส่วนอีกคนนึงเมื่อวานนี้ที่กลับมาออกโหนกระแสอีกรอบนะครับ
1: โอ้โหนี่ก็ให้คุณ
0: อันนี้ก็มีลูกอยู่เหมือนกันนะครับตั้งครรภ์
1: โหนแจ้งตรวจยืนยันเชื่ออีกนะยังมีคนไม่เชื่ออีกนะต้องว่าย
0: ังมีคนไม่เชื่อ
1: น้องฟาริดาท้องจริงหรือเปล่าสรุป
0: เมื่อวานโหนกระแสเนี่ยเขายืนยันให้แล้วนะครับว่าท้องจริงแต่ท้องกับใครเนี่ยเดี๋ยวเห็นพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าหาโรงพยาบาลให้แล้วก็เดี๋ยวนัดตรวจ DNA เลย20มิถุนายนนี
1: ้เอาตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่ไปเพราะเขายังไม่พร้อมกลัวจะกระทบกับลูกในครรภ
0: ์ก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมให้สื่อไปเป็นพยานละ
1: นะ
0: ครับ
1: พร้อมแล้วนะ
0: พร้อมแล้วนะฮะหลังจากที่มีดราม่านะกับนี่แหละน้องตินตินนะครับนักร้องนิวคันทรีเมื่อวานนี้ก็กลับมาโหนกระแสอีกรอบนะครับเธอบอกว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาเธอโดนทัวร์รถทัวร์จอดทัวร์ลงเธอหนักมากนะครับเธอก็ยังเธอก็อยากจะมาเหมือนกับขอโอกาสนะว่าให้เธอได้กลับเข้ามาสู่ในวงการให้เธอได้ใช้ชีวิตปกตินะครับเธอก็เอาภาพอันเดอร์ซาวนะของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามาเอาเอกสารสูตรสีชมพูเอาใบรับรองแพทย์มานะครับมายืนยันนะว่าเธอตั้งครรภ์จริงส่วนประเด็นที่เห็นบอกว่าที่เธออึกอักอึกอักในรายการเนี่ยนะพี่เขามีการถามถึงว่าน้องฟาเนี่ยส่งเหมือนฟิล์มเอ็กซเรย์ฟิล์มมันตาซาวอะนะครับฟิล์มมันตาซาวเนี่ยไปให้แฟนคลับของศิลปินคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องโฟก
1: โฟกกับฟอร์ม
0: ส่งไปเหมือนกับจะไปบอกทางผู้หญิงคนเนี้ยว่าฉันท้องแล้วนะฉันท้องกับเขาแล้วนะนะน้องฟ้าก็บอกว่าวันนั้นมันมีคนสั่งให้ส่งไปแต่ไม่ได้ส่งไปให้กับนักร้องโดยตรงส่งไปให้กับผู้หญิงอีกคนนึงไม่คิดว่าเขาจะเอามาเปิดเผยนี่แหละและประเด็นนี้อีกในรายการพี่พอคุณหนุ่มกัญชัยก็อยากจะให้เขาเล่าความจริงเลยว่ายังไงแล้วส่งไปเพื่ออะไรจะส่งไปหาผู้หญิงคนนี้เพื่ออะไรเพื่อบอกเพื่ออวดเพื่อบอกเพื่ออะไรยังไง
1: เออ
0: เธอก็อ่ำอึ้งอึ้งอยู่ทั้งรายการนะครับคือคนดูเมื่อวานก็อึดอัดหนึ่งในคนที่อึดอัดเนี่ยคือเพจซ้อฮะเพจซ้อเนี่ยฮะซ้อเนี่ยขึ้นว่าหืมให้ซ้อพูดแทนไหมเหมือนกับดูแล้วมีอันจังเลยให้ซ้อพูดแทนไหมเออซ้อนเขามีหลักฐานที่เรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะพี่หนูเขาก็เลยแนะนำเธอว่าเออนี่แหละให้ไปตรวจเอาให้มันชัดตรวจ DNA ให้สื่อเป็นพยานแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยอย่าไปพูดอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยอีกให้ไปเปลี่ยนชื่อแล้วก็เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วถ้าอยากจะกลับเข้าสังคมกลับเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาก็จะเป็นคนบอกเองนะครับว่าจะได้กลับเข้ามาไหม
1: คือจุดประสงค์ก็คือบอกเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาอยากทำงานในวงการบันเทิงอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: ใช่เขาก็ขอโทษทุกคนแล้วหลังจากนี้เขาบอกว่าขอเริ่มต้นใหม่เขาอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบเขากับลูกอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวจะใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วเธอบอกว่าตอนนี้เธอโดนเหมือนกับว่ามีคนแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาจ้องเธอหน้าบ้านโดยที่ไม่รู้วัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเธอบอกเธอว่าแหวนระแวงไปหมดนะฮะ
1: แล้วสรุปใครสั่งให้ส่งชุดตรวจคันที่บอกว่าท้องกับโฟกไปให้อ่ะ
0: สามเบรกไม่ได้รับคำตอบครับพี่
1: เขาไม่บอก
0: พี่หนุ่มกันใช่อับพักก่อนเดี๋ยวให้เขาเล่าส่วนตัวให้ผมฟังก่อนอ่ะก็จับมากันอ่ำอ่ำอึ้ง

0: มันอยู่นั่นน่ะ3เขาบอก3ตลอด3เบรกจนจบรายการเนี่ยยังไม่ได้คำตอบเลยฮะคืออ้างว่ามีบุคคลที่3ส่งไปให้ซาแซงหรือว่าแฟนคลับคนนี้เออนะเป็นคนที่ส่งไปเนี่ยเป็นซาแซงของโฟกทำให้เขาจะทำให้ซาแซงคนนี้เลิกยุ่งเหมือนกับเลิกพฤติกรรมมายุ่งกับคุณโฟกที่เป็นศิลปินเนี่ยหนุ่มบอกเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเล่าอย่างนี้นะมันก็ไม่จบเดี๋ยวคนเขาก็จะไปขุดต่อว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เป็นซาแซงแล้วเขาก็ต้องเอาไลน์ที่คุณเคยคุยกับเขาเป็นคนที่คุณรู้จักกับเขาขึ้นมาอีกมันก็ต่อเนื่องไปอีกมันก็มีประเด็นอีกไม่จบคนที่อยู่ในรายการก็พยายามขอให้เธอเนี่ยเล่าความจริงมาเลยถ้าวันนี้จะมาพิสูจน์ตัวเองแล้วอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบก็ขอโทษสังคมไปเลย
1: ให้เคลียร์ไปเลยเออตรงนี
0: ้ก็ให้เคลียร
1: ์มีคนไปขุดคุยอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ
0: คร
1: ับก่อนหน้านี้ว่าสรุปแล้วฟาริดาเนี่ยเป็นใครเคยเปลี่ยนชื่อมาเคยโพสต์ว่าเป็นหลานดาราดังยุค80แต่ว่าเธอไม่บอกหรอกว่าเป็นใครเพราะว่าพยายามที่จะไม่ใช้เส้นสายในการเข้าสู่วงการอยากให้ครอบครัวภูมิใจอะไรประมาณเนี้ยเออเคยประกวดมิสแกรนด์ด้วยนะ
0: อื
1: มเออเนี่ยก
0: ็ครับ
1: ก็โดนขุดแหละตอนนี้นะคะส
0: ่
1: วนคนนี้ที่เคยฟาดเดือดจัดเต็มกลางรายการเหมือนกันนะคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะล่าสุดนั้นก๊อตก็โพสต์ให้กำลังใจตินต่อเนื่องแล้วก็เป็นโพสต์คลิปขณะที่ตินกำลังทำงานเล่นดนตรีอยู่พร้อมนั้นเขียนข้อความว่าก่อนหาตังค่านมหาตังซื้อข้าวกินก่อนตามไปให้กำลังใจน้องได้ครับพี่ก๊อตก็โพสต์สามหนุ่มลุต้าตินวงนิวคันทรีที่คุณก๊อตพยายามจะปั้นนะคะแล้วก็เขียนข้อความแต่ว่าไปทางไหนดีพวกเพิงนุต้าตีนมือคันทรีจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนุขายกุ้งต้าขายเค้กตีนเลี้ยงลูกนี่พี่ก๊อตก็จะมีคอมเมนต์จากแฟนๆที่ไปให้กำลังใจมากมายนะคะเราบอกขำจนน้ำตาไหลนะพี่ก๊อตโพสต์แบบนี้นี่ค่ะก็เป็นวัยรุ่นที่หลายคนบอกโอ้พลาดท่าเสียทีหลายคนก็บอกว่าก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ชายได้เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไหมต้องมีสติเนาะเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่
0: สุดท้ายเห็นในรายการก็ติดต่อทางฝั่งของคุณตินไปนะครับแล้วก็ไปจบลงเอยกันว่าให้ทางรายการเนี่ยเป็นตัวกลางในการหาโรงพยาบาลให้เลยแล้วก็จะมีสื่อมวลชนไปเป็นพยานตรวจกันวันที่20มิถุนายนนี้พี
1: ่อ๋อ24ไม่ใช่21ใช่ไหมรอบ
0: 20
1: ก่อนเขานัด21
0: ใช่อันนี้ก็เป็น20ละ20มิถุนายน
1: อ๋อเปลี่ยนมาเป็น20อ๋อเพราะว่านัด21นี่แหละที่ทางน้องผู้หญิงก็บอกว่าเขาอยากให้คลอดเลยก่อนแล้วค่อยมาตรวจเพราะว่าเขากลัวจะกระทบแต่ว่าก็เห็นมีบรรดาผู้รู้เนาะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเปิดได้
0: ครับ
1: ไม่กระทบกับลูกค่ะก็ตามนั้นเนาะใจตุ้มๆต่ำๆเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนกีฬาก
0: ีฬานะครับก็เดี๋ยวช่วงอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะพี่ทีมชาติอิหร่านจะลงเตะฟุตบอลโลกที่เซ
1: ตรอบแรกแมตช์แรก
0: เห็นดูบรรยากาศภาวะสงครามเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมพี่โดนัลด์ทรัมป์ดูจะ
1: ดูจะ
0: ใช่เหมือนประนีประนอมมากขึ้นนะครับก็จะจับตาดูไม่รู้ว่าอันหนึ่งกองเชียร์อิหร่านเนี่ยเข้าสนามมากน้อยขนาดไหนมีคนก็รอดูนะฮะเดี๋ยว8โมงเช้าเนี่ยครับ

0: จะเจอกับนิวซีแลนด์นะฮะฟุตบอลโลกของอิหร่านในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เดี๋ยว 8:00 นนะกองเชียร์อิหร่านเขาก็ไปนะเขาก็มีไปถือธงอิหร่านอะไรกันหน้าสนามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอแล้ว
1: ไปถึงกองเชียร์ที่เขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่น่าจะอย่างนั้นนะพี
1: ่โอ้
0: โหที่บินไปเลยถ้าบินไปจากอิหร่านเลยเนี่ย
1: มันน่าจะมีไหม
0: เออมันได้ได้ไหมแต่เขาได้ได้เพราะเขาห้ามอย่างวีซ่าที่เขาไม่ให้เนี่ยเป็นแบบเจ้าหน้าที่บางคน
1: เออเท่านั้นนะเขาบอกว่าอยู่
0: ต้องอยู่เม็กซิโกเนี่ยแล้วก็บินมาเนี่ยบินมาเพื่อเตรียมการแข่งขันแล้วก็เดี๋ยวต้องบินกลับ
1: โอ้
0: เออ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยว
0: ก็รอดู
1: ตาม
0: ผมไม่ได้จับตาฟุตบอลเท่าไหร่ดูจับตาดูสถานการณ์ว่าผู้เนี่ยอิหร่านเนี่ยอเมริกาดูว่าแบบคนอเมริกาจะโห่ไหมไม่รู้นะผมดูพิธีเปิดวันนั้นนะพี่พอเขาถือธงเป็นอิหร่านเข้ามาคนในสนามโห่นะ
1: เออ
0: คนในสนามโห่เนาะคือว่าจะเป็นคนอเมริกันที่เขาอยู่ข้างในสนามอะไรนะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขาจะต้องถือธงแต่ละประเทศเนี่ยลงมาเดินลงมา
1: ใช่ก็เหมือนกีฬาทั่วไปเวลาเปิดสนามอะเนาะเป็นที่เปิดอ๋อก็มีโห่เล็กน้อยนะไม่เป็นไรอิหร่านสู้สู
0: ้อย่าสู้สู้เ
1: ลยอิหร่านสู้สู้สู้ต่อก็ในเมื่อคุณไม่ได้ถอยตั้งแต่แรกนะเออก็ต้องสู้ต่อ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะหลายคนน่ะเอาจริงหลายคนบอกว่าเออไปแข่งทำไมถึงอะไรอย่างนี้นะในเมื่อเขาสู้แล้วก็สู้ต่อค่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: ค่ะแล้วก็มันจะมีเมื่อคืนนี้พี่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีมชาติที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะก็คือทีมชาติเคปเวิร์ดฟังชื่อแล้วแบบมันต้องโดนอย่างน้อย 5-6 ลูกหรือเปล่ามาเจอแชมป์ยุโรปอย่างสเปนซึ่งมันเต็ง1นะเต็ง1ของบอลโลกครั้งนี้นะปรากฏว่าสเปนเจาะไม่เข้า 0-0 นะฮะอย่างจืดเลยครับพี่โอ้กรุงจืดเลยแหละเกมนี้นะครับเสมอกันไป0-0นะครับทั้งที่ก่อนการแข่งขันเนี่ยคาดการณ์กันว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะต่ำๆ3-4ลูกอ่ะเขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นเลยนะปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเคปบททีมจากแอฟริกาตัวแทนจากทวีปแอฟริกายันเสมอสเปนได้เก็บคะแนนแต้มแรกในฟุตบอลโลกได้โอ้โหนักเตะดีใจกันอย่างกับได้แชมป์โอ้โหลุ้นกันน่าดูนะตัวพวกตัวสำรองเขาพยายามลุ้นไม่ให้เสียประตูนะ
1: ค่ะ
0: พอจบเกมเนี่ยโอ้โหดีใจกันอย่างกับเป็นแชมป์โลกแล้วครับเพราะถือว่ามาฟุตบอลโลกอ่ะคือแบบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศนะพี่แล้วก็มีแต้มแล้ว1คะแนนเนี่ยโอ้มันจะดูยิ่งใหญ่นะยันสเปนได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยทีมที่จะเหนื่อยเนี่ยสเปนมันจะไปลงกับซาอุหรือเปล่านะเจอซาอุจะเองแต่เอเชียจริงนะฮะ
1: โ
0: อ้ครับ
1: เออ
0: ค่ะนะผมบอลเมื่อคืนนะครับสเปนเสมอส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบียก็นำอุรุกวัยอยู่1-0นะพี
1: ่ค่ะ
0: ครับทีมจากเอเชียของเรา
1: จบเนาะ
0: ครับผมครับผม
1: บันเทิงกีฬา

0: ปิดยังไม่ให้ปิดยังเพิ่งปิด
1: ยังไม่ปิดเร็วไปเอานี่เร็วไป
0: เร็วไป
1: ให้ได้เล่าต
0: ่อฮะเอาถ้างั้นมาดูวอลเลย์บอลนิดนึงถ้างั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะ
2: ไป
0: แข่งเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2แล้วนะคะวันพรุ่งนี้ทางร่มจะเริ่มแล้วที่อินดอร์

0: ซเรียมหัวมากนะคะกลับมาที่ไทยสัปดาห์ที่2 17-21 โอ้โหสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่าล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประกาศ18รายชื่อแล้วนะคะก็ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็มีพรพันธ์ณัฐธนิชาปิยานุชกัญญารัตน์ธิดาภาทัศดาวิมลรัตน์แก้วกัลยาอัชนาพรมาครบเลยศศิภาพรวริศรากันที่มาพิมพิชยาและสุภาวดีนะคะโค้ชออสก็บอกว่าทราบว่าแต่ละทีมมีผลงานที่ดีทั้งในปีที่แล้วและปีนี้นะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราต้องชนะให้ได้อย่างน้อย2แมตช์จะพยายามชนะให้ได้แต่ว่าแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคู่แข่งแน่นอนพรุ่งนี้เป็นยูเครนค่ะน้องรุ่ง
1: ยูเครนเหรอ
0: ยูเครนค่อนข้างเขาบอกว่าผลงานของเขาดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเล่นกับญี่ปุ่นอ่ะเขายังได้เซตอ่ะแล้วก็ต้องดูวิธีการเล่นของเขาให้ละเอียดนะคะส่วนประเทศบัลแกเรียเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแคนาดาก็หนักมากโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวพยายามใช้ผู้เล่นของเราให้เต็มที่นะคะแต่ละแมตช์ก็จะมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกันออกไปทุกคนเสียใจที่สัปดาห์แรกไม่ได้ตามเป้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้แล้วก็ยังไม่ได้แต่ว่าคุยกับทีมโค้ชว่าต้องช่วยกันต้องให้มีศรัทธาทั้งในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ
1: ครับก็วันพรุ่งนี้จบกัน 20:30 นะพี่ไทยนะจริงๆมีตั้งแต่บ่ายโมงแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบดูวอลเลย์บอลเนาะก็บ่ายโมงตรงในแคนาดาเจอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ห้าโมงเนี่ยบัลแกเรียเจอโปแลนด
0: ์
1: แล้วก็ไฮไลท์ครับ20:30นะครับไทยของเราเจอกับยูเครน
0: นั่นแหละ
1: ผมลองเข้ามาดูบัตรราคาบัตรนะพี
0: ่ค่ะ
1: เชื่อไหมพี่ลิงไซส์แบบขอบสนามนะที่นั่งมีแบบนั่งแบบริงไซต์ติดโค้ดเลยอ่ะนะฮะรอบสนามเนี่ยนะฮะริงไซต์เนี่ย 4,000 บาทนะ
0: อุ้ย
1: ครับไทยราคานี้เหรอเราไทยเราลงเล่นนะ 4,000 นะแต่ถ้าเป็นคู่ที่แมตช์ที่ไม่ใช่ไทยลงเล่นเนี่ย 2,500
0: โอ้โอ้แล้วบัตรเต็มหรือยังพรุ่งนี
1: ้บัตรเต็มหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมลองเลยนะผมลองกดนี่ผมเข้าอยากรู้ราคาแล้วว่าเดี๋ยววอลเล่ย์เขาดูกันแต่300ก็มีนะ300อยู่ชั้น2ข้างบน
0: ก็ไปเอาบรรยากาศ300ก็ได้
1: ชั้น3เลยชั้น3เลย300เนี่ยแล้วก็ลงมาที่ชั้น2นะรอบเป็นวงกลมเนี่ย600ครับแล้วก็อยู่บนกลมวงกลมอินดอร์ชั้น1เนี่ย900แต่ถ้าคุณจะลงไปนั่งที่ขอบสนามเลยเนี่ยนะฮะ
0: 4,000
1: มี 2,800 กับ 4,000
0: โอ้ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนได้หมด
1: 4,000 นะนัดหนึ่งนะ
0: โอ้ 4,000 ราคาสูงสุดนะคะเอาแบบถูกๆก็ได้เนาะคิดว่ารอบที่2เนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะคงไม่เป็นหรอกนะไปเชียร์กันได
1: ้บรรยากาศก็จึงดีอ่ะใช่ไหมเวลาไปเชียร์เด็ก
0: ค่ะ
1: โอ้ยเต็มเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวดูที่ตั้งว่างเลยแล้วกันตึ๊บ
0: เต็มเหรออ
1: ุ๊ยบัตรเต็มหมดแล้วครับพี่
0: อ้าวโอ้โหแสดงว่าแฟนวอลเลย์บอลนี่ไม่ธรรมดาเต็มหมดโอ้โหสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นก็ทีมไทยน่าจะกำลังใจแหละ
1: เหลือที่นั่งเดียวเลยนะเหลือที่นั่งเดียวเลยแหละที่นั่งเดียว 4,000 บาท
0: อ
1: ย่างกดดันเพราะมันเหมือนกับคนเขาจองเป็นคู่แล้วมันเหลือเศษอยู่ที่นั่งเดียวหน้าสุดแถว A 4,000 บาทแต่ผมกดจองเลยผมกดจองให้พี่สีเลยแต่พี่สีโอนมา
0: จะชอบนะจริงเคยไปดูบ่อยเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆสนามเนี่ยค่ะไปดูบ่อยเลยนะมันรู้สึกสนุกนะดูบอลเล่ย์บอลอ่ะมันสนุกมากเน
1: า
0: ะเป็นอะไรที่แบบ
1: ในสนามเขาจะมีเปิดเพลงอะไรอย่างงี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่กระหึ่มจริงๆนะสนุกเอาขนาดไม่ได้นั่งข้างหน้านะมันจะเสียงดีมากมันจะกล้องมันจะรู้สึกโอ้โหมันเขิมอ่ะใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมทุกวินาทีค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้
0: แล้วก็นักกีฬาก็จะได้มีกำลังใจด้วยนะคะสำหรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยล่าสุดมีข่าวดีจากค่ะ

0: ทางประธานของแจ๊สนะคะบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะดร.สุรัตน์ อัศวประภาบอกว่าเดี๋ยวจะอัดฉีดให้เลยสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรอบนี้นะคะน้องรุ่งชนะรับไปเลยแมตช์ละ1ล้านค่ะ
1: โอ้โห
0: หนึ่งล้านต่อแมตช์ถ้าทีมไทยคว้าฮะ
1: โมโนเขาถ่ายทอดถ้าเกิดว่าใครแบบไม่มีบัตรแต่อยากดูก
0: ็ดูชมทางบ้าน
1: แอปโมโนได้เลยฮะ
0: เนี่ยใช่ค่ะประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่แมตช์ละ1ล้านบาทนะคะสำหรับทีมนักกีฬานะคะก็อย่างที่บอกนะว่าวอลเลย์บอลทีมเนี้ยทีมหญิงเนี่ยสร้างความสุขและความภาคภูมิใจกับคนไทยมาตลอดหลายปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ไม่แปลกที่ผู้บริหารเขาก็จะสนับสนุนเต็มที่นะคะที่ให้ประสบความสำเร็จนี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็มอบไปแล้วนะ 200,000 ก่อนเพื่อร่วมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมให้ 200,000 ก่อนออเดิร์ฟ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ไม่ไหวตัวช้าไปเข้าไปดูทั้ง3แมตช์เลยนะไทยไม่ว่าจะเจอยูเครนบัลแกเรียหรือว่าแคนาดาเนี่ยบัตรเต็มหมดเลยครับพี่
0: โอ้กลางวันก็เต็มทั้งที่ไทยไม่ได้แข่งก็เต็มใช่ไหม
1: อ๋อถ้าเป็นคู่ที่ไม่ใช่ไทยแข่งเนี่ยน่าจะว่างนะเดี๋ยวลองดู
0: ยังพอมีอยู่ช่วงกลางวันไทยก็อยากไปดูก็แวะไปได้นะคะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็
1: ครับ
0: ติดได้ยังติดได้นะคะ
1: ครับผม
0: เราก็จะได้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงนี้นะคะขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมตินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงที่จบสองหางเมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบน้องดง
1: ครับ
0: เมื่อวานเจอตัวเงินตัวทองในทำเนียบด้วยนะ
1: มาถึงว่าพี่ไปทำเนียบนี้เหรอ
0: ครับใช่ก็ตอนที่เมื่อวานเนี้ยที่ทำเนียบเขาประชุมสมช.ใช่ไหมและระหว่างที่นายกเดินกลับขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าน่ะเห็นเลยตัวเงินตัวทองมาจอดไม่ใช่มาจอดมาอยู่ตรงจุดที่นายกเดินผ่านพอดีนะคะก่อนที่ตัวเงินตัวทองก็กระโดดลงน้ำไปนายกก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้คุณอนุทินก็บอกอุ้ยโชคดีแล้ววันนี้นะคะคือมันกระโดดลงน้ำทันทีอ่ะพอมันจุดที่นายกเดินผ่านอ่ะแล้วนักข่าวก็เลยไม่ปล่อยสิคะอย่างนี้มองว่าเป็นเรื่องโชคดีเหรอคะรุดินบอกโชคดีถ้าเจอไอ้ตัวพวกนี้เขาว่าโชคดีนี่อารมณ์ดีขึ้นตึกไทยผู้ฟ้าไปเลยมีร้องอุ้ยก่อนด้วยนะ
1: อุ้ย
0: ขำดี
1: อุ้ย
0: โชคดี
1: มันใกล้วันหวยออกนะคนก็เลยคนไทยแล้วอ่ะมันก็ต้องโยงนิดนึง
0: หน่อยนึงใช่สำหรับคนไทยขำดีเนาะเนาะโชคดีถ้าเจอพวกนี้รู้ด้วยนะในเดี๋ยวผมถ้าเจอตัวพวกนี้แล้วไม่ยอมบอกว่าตัวอะไรถ้าเจอตัวพวกนี้เพราะว่าโชคดีไม่พูดออกมาว่าตัวอะไรคะท่านแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนักข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีกัมพูชาว่าอาจจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้าเนี่ยนะคะนายกก็เลยถามกลับว่ารู้ได้ยังไงคือเนื่องมาจากว่ามีข่าวเรื่องรถถังฝั่งกัมพูชาไงมาประชิดชายแดนอยู่นะคะนายกก็บอกว่าไม่มีนะแล้วนักข่าวก็ยังไม่ลดลาวายสองบอกเอ้ามันมีรถถังรถที่สองที่แบบจีนส่งให้กัมพูชาไงคุณอนุทินนายกไม่รู้เหรอนายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ย เราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่ง

0: ็เฝ้าระวังชายแดนของเราเต็มที่มีความพร้อมเต็มที่ที่จะไม่ให้ใครมารุกรานอธิปไตยของเราเท่านั้นขอย้ำว่าตรงนี้เรามีความมั่นใจคือถ้าอยู่ในดินแดนเขาอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบเลยว่าใครจะให้อะไรกันมีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราก็พอให้ความเชื่อมั่นไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนของเราได้ค่ะก็แสดงว่านายกไม่ได้ยุ่งตรงนั้นว่าเนี่ยจีนส่งรถที่สองแล้วนะเป็นรถถังเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในการประชุมสมช.เนี่ยจริงๆก็มีหลายวาระนะทั้งเรื่องของการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าแอนตี้โดรนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่าทางกัมพูชาก็เตรียมการอะไรยังไงนายกไม่ได้พูดตรงนี
1: ้ก็ไม่อยากไปพาดพิงเนาะไม่อยากไปพาดพิงหนูพูดถึงเพื่อนบ้านอ่ะครับ
0: ค่ะเนาะมันก็กระทบนะเอาสมมติถ้าพูดนะแล้วก็ข่าวที่บอกว่าจีนส่งรถถังรถที่สองให้กัมพูชาจริงอ่ะมันก็รู้สึกว่าแหมนะความสัมพันธ์ไทยกับจีนก็ดีใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็ไปส่งรถถังติดอาวุธปืนใหญ่ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมทั้งร่วงเนาะคนไทยก็รู้สึกไม่สบายใจอ่ะเอามาส่งอะไรกันตอนนี้
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาแล้วถามว่ามอบอาวุธไปให้กัมพูชาน่ะให้เขาไปสู้กับใครเหร
1: อ
0: ถูกไหมถ้าไม่ใช่ไทยอ่ะเนี่ยคนไทยก็อาจจะไม่สบายใจแต่ก็นายกก็ไม่ได้ตอบอะไรด้วยหรอกเพราะว่าท่านบอกว่าก็ไม่รับรู้รับทราบแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเขาเมืองเขาอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เราก็ได้แต่จับตาดูเนาะต้องระวังอย่ามาลุ่มล่ามอย่ามาล้ำเขตกันก็พอเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนในไทยเราก็ต้องเฝ้าระวังกันเองนะครับเมื่อวานเนี่ยพี่ร้านทองเนี่ยไปแจ้งความไว้ร้านทองที่เพชรบูรณ
0: ์
1: น่าสงสัยมากนะอยู่เนี่ยนะฮะร้านทองปิดแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นสองคันนะสองคนนะครับขี่มาจอดหน้าร้านนะแล้วจู่ๆเนี่ยมากดกล้องวงจรปิดลงไปที่พื้นไม่ส่งออกมาที่ถนนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนตีสอง
0: ค่ะ
1: นะครับตีสองของวันที่12แล้วก็ตีหนึ่งของวันที่15มาสองรอบร้านเขาก็เลยแบบเอ๊ะมันมาป่วนหรือว่ามันมาดูลาดเราหรือมันยังไง
0: สิ
1: เดินมาถึงกดกล้องวงจรปิดลงพื้นนะฮะ
0: ตั้งใจเลย
1: นั่นสิครับนี่ฮะสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวนะหวาดกลัวตอนนี้ก็หวังพึ่งกล้องพึ่งไฟส่องสว่างของเทศบาลเนี่ยแหละนะเพราะว่าดูเหมือนคนร้ายอ่ะอย่าเพิ่งไปเรียกคนร้ายเลยดูเหมือนว่าคนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่กลัวกล้องเลยอ่ะพี่ของร้านทองมีกล้องเหรอกดกล้องลงพื้นเลยแล้วก็ไม่รู้เจตนาว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับก็แปลกจริงๆนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เลยนะครับร้านทอง
0: แปลก
1: แต่เขาไม่ได้ทำอะไรต่อใช่ไ
0: หมแค่กดกล้องลงพื้นเพื่อเตรียมการไว้วันอื่นหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิมาสองรอบด้วยนะมาสองรอบสองวันด้วยนะฮะ
0: แปลก
1: เทศบาลก็ต้องช่วยกันใช้กล้องตัวอื่นล่ะมีกล้องตัวอื่นก็ต้องคอยดู
0: เนาะ
1: อย่าให้มันเสียอย่าให้กล้องเสียนะครับ
0: จริงกล้องนี่เสียไม่ได้เลยนะปัจจุบันนี้นะคะ
1: ใช่พี
0: ่นอกจากไม่เสียแล้วก็ต้องมีเมมโมรี่การ์ด
1: ใส่ไว้ให้ครบ
0: ก็มันชึกไว้ตลอด
1: ครับ
0: ค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: ต้องมีใครมาเป็นคนตัดสินใจเรื่องอะไร

0: ส่งต่อให้กับเมธิชา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการทุกคนด้วยนะคะกับผลงานเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยไปนะจ๊ะฝากด้วยนะคะกับผลงานเพลงเว้าวอนนะคะใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยนะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้ว

0: ่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Power ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Power ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: เช้าวันนี้นะคะเชิญค่ะ
4: ครับก็วันนี้น้ำมันลงแล้วพี่สีน้องเมื่อเช้านี้นะคร
3: ับใช่ค่ะ
4: น้ำมันลงไปโอ้บาทกว่าเลยนะใครที่แบบว่าเมื่อวานยังไม่ได้เติมก็ถือว่าโชคดีไปบางคนบอกโหเติมไปเต็มแล้วนี่เซ็งเลยนะฮะนะครับคอยติดตามเรื่องราคาน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอากาศแล้วกันนะครับพี่นะครับเพราะว่าวันนี้กรมอุตุเตือนนะครับว่ามรสุมจะเข้า36จังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยก็จะมีฝนนะฮะมีฝนในช่วงเย็นด้วยนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็คือฝั่ง

0: น้ำมันเนาะพวกต้านน้ำมันนะครับก็อาจจะมีฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับหรือว่าวันนี้ใครที่เนาะเดินทางกันจะได้ระมัดระวังนะครับ
1: ปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์นิดเดียวนะคะนี่คือใครที่เป็นแฟนกันเนาะเวลาแบบรักกันก็รักกันจะทำอะไรก็ได้จะอีกฝ่ายหนึ่งจะให้ทำอะไรก็ได้เมื่อวานนี้มีสาวคนหนึ่งอายุ19ค่ะน้องรุ่งจบชีวิตจบชีวิตเหตุที่ว่าแฟนปล่อยภาพเปลือยบีบให้คืนดีป
0: า
1: สุดโดดแม่น้ำมูลนะคะน้องรุ่งฝั่งอำเภอเมืองอุบลนะคะนะน้องอายุ19อีกนะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยเหลือไม่ได้เลยกู้ภัยก็พยายามจะเต็มที่แล้วนะคะแต่ว่าปรากฏไม่ได้นะคะน้ำมันแรงมากน้ำเชี่ยวเลย
0: น้องก็กดดันเนาะ
1: กดดันมากอายุ19เองซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะผู้ชายคนหนึ่งทีนี้ผู้หญิงก็ขอเลิกแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกไม่พอใจข่มขู่ด้วยการปล่อยภาพเปลือยของเธอบีบเพื่อให้คืนดีนะคะสุดท้ายเธอไม่ไหวนะคะก็เสียชีวิตมาโอ้โหเนี่ยค่ะญาติก็บอกว่าโอ้โหดูสาเลี้ยงดูมาป้าเปอร์เนี่ยนะคะบอกว่าไม่มีใครรู้เลยเรื่องนี้ไม่กล้าเล่าให้ฟังมีแต่ปรึกษากับเพื่อนสุดท้ายหาทางออกไม่ได้ก็เกิดเหตุสลดที่ว่านี้ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: เนี่ยเนาะอายุก็น่าจะ10กว่า19ทั้งคู่มั้งคือยังวัยรุ่นกันอยู่เนาะนี่ค่ะ
0: ฝ่ายชายจะรู้สึกรู้สาอะไรไหมเขาเนี่ยเนาะ
1: ก็นั่นแหละสิ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เช้าวันอังคารกับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะในเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวเรามีข่าวมาอัดแน่นแล้วก็เสิร์ฟให้คุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนกระทั่งถึง7นาฬิกา30นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรก AUA อันนี้ไม่ใช่สถาอเมริกัน University Alumni นะครับแต่ว่าเป็นอีกอันนึงนะครับก็คือUniversity เดี๋ยวเขาแทนเมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับก็คือ University เมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้ว เป็นที่ผมไม่จะเคยได้ยินเหมือนกันนะครับสำหรับองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับทางด้านมหาวิทยาลัยนะครับ
1: ค่ะน่าติดตามมากๆเลยคือปกติเวลาเราพูดถึง AUA เนี่ยหลายๆท่านก็จะคุ้นนึกถึงสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ใช่ไหมคะหรือว่าที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักทั่วไปในชื่อสถาบันสอนภาษาเนาะ AUA ซึ่งเป็นภาษาสถาบันสอนภาษาอังกฤษแห่งแรกๆเลยของประเทศไทยที่เขาได้มีการนำเอา native speaker มาช่วยสอนเรื่องฟังพูดอ่านเขียนฉันก็เคยเรียนนะตอนเด็กๆแต่ว่า AUA เนี้ยเป็น
2: เก่าเหมือนกัน
1: อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งเรา
2: Asian University Alliance
1: Asian University Alliance ค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วง 7:15 นาทีนะคะ
2: ครับ
1: เอาละในช่วงนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้น
2: ดีครับผมไปที่ TikTok นะครับก็เห็นคุณป๊อปคุณป๊อปโป๊ะนะครับมามอร์นิ่งเราคุณอาวันคุณอา